0: วิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
0: อาจารย์ครับเวลาที่ทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็น generate cash flow คือก่อเกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
0: ครับ
1: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
0: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างไรหรือเปล่าครับ
1: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช
0: ่
1: นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได
0: ้เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
1: ใช่ครับ
0: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
1: มีครับอาจารย์คร
0: ับ
1: แต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
0: ์อะไรอะครับ
1: อ้าวก็เราเองไงอาจารย
0: ์ตัวเราเอง
1: ตัวเราเอง
0: ทรัพย์สินของเราด้วย
1: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันไม่ถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
0: ู
1: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็สามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
0: ์
1: ทุนมนุษย
0: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทหนึ่งหรือในยุคหนึ่งอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
1: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
0: ็
1: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
0: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
1: ใช่คร
0: ับความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
1: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
0: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
1: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
1: ๆเพื่อครับอาจารย
0: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าควรลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
0: ค
1: นทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถนะทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
0: ไอ้ยะ
1: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
0: ์จริง
1: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับ ในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
0: ทีนี้ถ้า เราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
1: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
0: ์บ่ายโมงอาจารย
1: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
0: ต้องมี
1: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
1: ถูกต้อง
0: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณี
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได้นะ
1: แน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมฉันบอกงานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็จบฮะก็ความพอใจคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
0: จริง
1: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
0: ์และสร้างรายได้
1: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
0: ครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดบอกว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงนั่นคิดดูสิโอ้โหทั้งปีเสียไปกี่วันเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับ
0: อ
1: ย่างนี้เนี่ยเพราะการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
0: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัย
1: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
0: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหม
1: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้อาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
0: จะได้เดินทาง
1: สะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
0: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
1: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์เราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
0: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
1: ดังนั้นก็คือถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
0: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
1: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไปเงี้ยของนั้นตกเป็นของอาจารย
0: ์
1: นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
0: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลย เห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
1: ับในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับเขาเรียกว่าเป็น flat rate ครับ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนะอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยเอาสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
0: 5%
1: ถูกไหมก็ปีละ 50,000
0: 50,000
1: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีแล้วแต่ที่บางทีก็ให้4ปี4 5ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
0: ครับก็ 250,000
1: 250,000ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านด
0: ัง
1: นั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1ล้าน
0: 250,000 บาท
1: ถูกไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60เดือน
0: 60เดือน
1: ก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะนั้นความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
0: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
1: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ย
0: แ
1: ล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
0: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้
1: ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อไปกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับอ
1: าจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยอ่ะความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
0: นั่นสิมันแปลว่าอะไร
1: มันคือง่ายๆอย่างเงี้ยมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงค์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
0: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
1: เรียกว่า effective rate
0: effective rate
1: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
0: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เพราะว่าเป็นกฎหมายมัน
0: ครับเป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาว 0% อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
1: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณต้องเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู
0: ้
1: นะอันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาครับก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี
0: ้
1: คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมครับว่าไม่แนะนำหรอกก็คือควรจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าไอ้สถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให
0: ้
1: ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่
0: อ
1: นไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยโอเคใช่ไหมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณไม่ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะประมาณนั้น
0: ก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
1: ถูกต้องครับ
0: ค่าบำรุงรักษา
1: ใช่ครับ
0: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
1: รวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี้ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
0: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมุติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงิน

0: เงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เอาเจ้า 0%
1: มีเงินนี้เข้าใจคือไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
0: ใช่ใช่เป็นเงินสดของเรา
1: เงินสดของเรานะ
0: ครับ
1: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนไอ้นี่เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
0: ์
1: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีโอ้ อย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
0: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือ2หรือรถมือ2เนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเป็นเหมือนปกติอาจารย
0: ์
1: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไห
0: ม
1: ครับ
0: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
1: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันนอลสองคือว่าราคามันลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
0: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
1: ก็เป็นการลงทุนได้
0: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
1: ก็เงินก่อนเลย
0: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
1: อันนี้เนี่ยไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เอง
0: ใช่อยู่เอง
1: ก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินครับก็แล้วคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
0: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
1: ใช่ครับก็คือคนจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
0: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
1: แบงค์บอก
0: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
1: คือเค้าเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่ไหมอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเค้าไม่อยากเค้าบอกว่าพวกคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
0: ใช่
1: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนดังนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์เขาก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
0: ก็จริง
1: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ข้อปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
0: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
1: คือบังเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงค์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% อาจารย
0: ์ครับ
1: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผื่อบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวบ้านซึ่งข้อจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวคือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงดังนั้นเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นไงภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
0: ที่คุณนั่นแหละ
1: มันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณแบบว่าบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับ

0: อ๋ออีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนําได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็ดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่นอ่ะทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเอ๊ะเรากู้เราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
1: ็
0: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
1: อ่ะทำงานได้ด้วยเหรอคร
0: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
1: ดอกเบี้ยถูกกว่า
0: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
1: ครับ
0: ทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าเอ๊ะตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์อาจารย
1: ์
0: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
1: คร
0: ับ แต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเขาจะช่วยได้เยอะครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย
0: ์ก็คงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สลิปเงินเดือน
0: สลิปเงินเดือน
1: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบัญชีเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับอา
1: จารย์เพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับอาจารย์
1: สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: นะครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏเป็นไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่นั่นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่มั้ยฮะเค้าก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณประวัติไม่ค่อยดี
1: อืมประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะครับ
1: หรือ
0: ว่าคือไม่ว่าจะ
1: หนี้ซะก่อน
0: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิต
0: ใช่ครับ
1: หลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchorบล็อกดิดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

สวัสดีครับพบกับผมเจเบตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทางกระดูกดังนี้นั่นคือภาวะกระดูกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า fracture fracture คือภาวะที่มีการแตกหรือว่าหักของกระดูกแต่ทะลุไหมว่าเมื่อกระดูกของคุณเนี่ย fracture ออกมาเนี่ยบางทีมันสามารถแตกออกมาเป็นหลายชิ้นได้ซึ่งทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอุบัติเหตุคือสิ่งที่น่าคิดทุกคนคือกระดูกหักเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะทุกคนและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะเพราะในบางกรณีเนี่ยมันอาจจะทำให้คน

ได้หรือถึงขั้นต่อไปก็คือเสียชีวิตแต่สิ่งแย่ๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในวันที่คุณไม่ได้รับแต่ที่ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ไหมว่าการที่คุณกระดูกหักเนี่ยคืออาการกระดูกหักสามารถถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกัน1กระดูกหักแบบไม่มีแผลเปิดซึ่งถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเรียกว่า closed fracture แล้วทุกคนจ๋าคุณอย่าเพิ่งอ่านคำว่า closed ว่า closed แล้วกันซึ่งเป็นกระดูกหักที่ไม่มีรอยเชื่อมต่อกับบริเวณฉันผิวหนังด้านนอก2กระดูกหักแบบแผลเปิดหรือว่า open fracture ซึ่งสิ่งนี้เป็นกระดูกหักที่มีกระดูกทิ่มออกมาจากผิวหนังซึ่งประเภทที่2เนี่ยอาจจะทำให้คุณติดเชื้อได้ง่ายกว่าประเภทที่1ตั้งหลายเท่าแล้วเธอรู้ปะว่าถ้าคุณอยากให้กระดูกตัวเองหายใช่ปะคือถ้าคุณอยากให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมเนี่ยคุณจะต้องตั้งใจทำงานคู่กับออร์โธปีดิกของตัวเองคือคำว่าออร์โธปีดิกเนี่ยเป็นประเภทของคุณหมอชนิดหนึ่งซึ่งชื่อเป็นภาษาไทยก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ฉันออกเสียงมันไม่เป็นคือด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันจะนานใช่ไหมทุกคนคือคุณต้องคอยฟังออร์โธปีดิกของตัวเองและด้วยความที่ช่วงเวลารักษามันนานใช่ไหมบางคนอาจจะต้องลาพักจากงานของตัวเองคราวนี้เนี่ยการรักษากระดูกซึ่งหักไปแล้วเนี่ยมี2ประเภทใช่ปะซึ่งอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็คือกระดูกหักในแบบที่ไม่เคลื่อนที่หรือกระดูกหักบางตำแหน่งที่มันอาจจะรักษาด้วยการใส่เฝือกได้แล้วเธอรู้ปะว่าการใส่เฝือกนั้นเนี่ยมักจะใช้ได้กับกระดูกของแขนหรือว่าขาเท่านั้นรวมถึงการใช้เพื่อจัดกระดูกที่ผิดรูปในเด็กด้วยต่อด้วยประเภทที่2นะทุกคนซึ่งเป็นการรักษากระดูกซึ่งหักไปใช่ปะแต่คราวเนี้ยคุณต้องผ่าตัดอย่างแน่นอนคือเวลาเกิดกระดูกหักใช่ปะแล้วมันเคลื่อนที่ออกจากคันซึ่งการรักษาแบบนี้จะมีการตรึงกระดูกซึ่งจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน1คือการใช้เหล็กแผ่นเป็นรูแล้วก็สกรูยึดซึ่งมักจะใช้หลังการจัดกระดูกเพื่อตรึงกระดูกให้อยู่กับที่2คือการใช้สิ่งที่เรียกว่าเหล็กแกนนิยมใช้ในการรักษากระดูกหักในบริเวณกลางของกระดูกแล้ว3เป็นสิ่งที่เรียกว่าโครงเหล็กยึดกระดูกภายนอกซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยจะใช้เมื่อมีการกระดูกหักแบบแผลเปิดเท่านั้นซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณหมอชยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
2: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ย
2: เฮ้ยทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้เดชอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ไม่จริงข้าน่ะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กําจัดเจ้าน่ะนะข้าทําได้แน
1: ่ๆข
3: ำโอ๊ยขำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้า

0: เคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบถออกไปได
1: ้หืมใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
0: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
1: เรื่องนั้น
2: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะพระอาสวะพูดถูกทุกข
0: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
1: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
3: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
1: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
0: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
1: เฮ้ย
3: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
1: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
4: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
5: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
7: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
8: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
9: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้า

0: อันให้เร็วที่สุด
1: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ถ้าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
2: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูก
3: แม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละ
4: สวัสดีเจ้า
5: สวัสดีค่ะ
4: โหมาเหี่ยแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
5: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานจัง
4: เลยมาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋าไปลงมา
5: ลดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
4: ตามสบายนะเจ้า
5: ขอบคุณค่ะ

0: เป็นยังลูกอิดกะ
1: เสียเวลากับลูกแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบ
2: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไป
3: มาไปลูก
2: วันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือเนี่ยเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆนะลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรล่ะคะ
2: มันคือขนมจ๊อกอะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะระวังนะร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวล้ำกันลูก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอกปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: ขนมเจ้าก
1: าแฟกับน้ำเต้าหู้กับมีเจ้า
0: ขอบคุณค่ะโอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
1: เจ้าอันเนี้ยป้าทำเองทุกอย่างเลยนะเจ้าลองชิมดูเจ้า
0: อันเนี้ยหน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรอะคะ
1: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ลำนะเจ้าลองชิมดูเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได
0: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อก่อนนะลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนหน้ากับเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้า

0: เจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตวยแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มฮับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
1: ได้แล้วเจ้าลูกชาย
2: ได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทย

0: บ้านเนี่ยต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างใดเพื่อนจะดูแลหมดเองแอ๋เต่า
1: ตื่นแล้วเหรอลูก
0: ป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยไหมแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่องเจ้า
2: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะคะ
0: ตามสบายนะคะ
2: ขอบคุณมากนะคะ
0: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้าก
3: ่อค่ะก็ดีก่อนอยู่เฉย
0: ๆไปแต่อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: ีเจ้า
1: จ้าสวัสด
2: ีจ้าไหวสาวไหวสาลูกต้องได้กันมา
0: โอ้วันนี้ฟ้าหลานน้อยมาแอลน่าจะมาลวดขอฝึกลายกับลุงเจ้า
2: โอ้ลายต้องนี่นะโอ้ยินดีนะลูกหลานนั่งก็ลูกลูกต้องได้ไปต้องได้มาอย่างใดนี
0: ่ลูกพากันมาเจ้า
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
2: เพราะเป็นช่วงโควิดปิดบ้านบ่ได้เพื่อบ่คือเพิ่นเสียเวลาเพราะก็เลยมาฝึกทําขนมกับปลาไก่
3: เจ้า
2: เออ
3: เจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
0: How are you
5: อ๋อสบายดีเจ้า
0: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได
4: ้
0: ม
4: ี
0: กาดได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเจ้าน
2: ั่นล่ะแล้วก็ส่วนอินล่านี่จะไม่เห็นแท้นี่นะบรรจุกันแท้นานเนาะเออเอาแต่แท้แล้วลองดูบ่ลูกเออเนี่ยลายหมู่นี้นี่ทางร้านนาพุ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าทางบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอย่า
0: เห็นได้ทุกโลกวันนี้พูดก่ออยู่กับลุงนี่เห็นกันลุงนี่โอ้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กําอู้ลุงนี่น่ะตัวฟังรู้เรื่องหมดก็นี
6: ่
0: กะเอากับเมืองนี่มาอยู่บักกี่วันก็ฟังเข้าใจหมดแล้วเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่แห่งบักกี่วันนี่ก็เข้าใจกําเมืองหมดแล้วนี่เนาะแล้วดาตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทำอาหารเนาะดาวเอาเลยลูกเอาไปได้เลย

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็อย่างป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะจ๊ะจนแกเฮียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเฮียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละอ่อนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักก็เจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นจิ้นส้มเนี่ยเปิ้นจะใช้เนื้อใช้หมูเนาะแต่อันนี้ป้าใช้

0: เฮ็ดแตนเอ๊ะระดาช่วยช่วยป้าเจ็ดตองวะเนาะอ่ะช่วยป้าเจ็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคุกวันนี้มีใส่เกลือมีข้าวนะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวนะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมเอ้าวันนี้ป้าเกี่ยมหนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคุกนี
1: ่
0: ต้องคุกมือตัวเจ้า
1: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
0: พอดีกำลังเกียมทำเห็ดส้มเจ้า
1: ค่ะ
0: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้าน

0: ือหุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่ทนวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: เอานี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
0: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็น

0: ฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
1: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
9: แล้วเร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วๆพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
11: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
11: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนาะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนาะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
11: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
19: ภูเขาไฟระเบิด
11: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
19: หิมะถล่ม
11: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
14: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
11: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
14: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
9: มีค่ะ
14: งั้นมาเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอรยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
6: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
7: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
5: มีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
7: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูวีค่ะเรามาเจอกันในยามเช้าแบบนี้นะคะเราจะต้องร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะไปร้องเพลงสวัสดีทักทายแล้วบ้างคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเลยค่ะ

บกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันและเธอเจอกันแทบทุกวันเชียวเมื่อเจอกัน

0: ทีไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อผู้จาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอากาศที่บ้านของเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้อากาศที่บ้านของเด็กๆคนไหนบ้างที่ฝนตกคะวันนี้ที่ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะมีบ้านของน้องกรีนน้องมะลิน้องเชอร์แตมน้องก้าวน้องเอ๋ยน้องน็อตแล้วก็น้องกุ้ยชายใช่ไหมคะที่ฝนตกแสดงว่าเด็กๆคนที่ไม่ได้ยกมือบ้านของเด็กๆวันนี้ฝนไม่ตกใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะที่เด็กๆนะคะรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะหรือว่าธรรมชาติรอบตัวของเด็กๆนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูบีมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเมื่อวานนะคะคุณครูบีได้ดูข่าวทางทีวีค่ะนักข่าวนะคะเขาเล่าข่าวว่ามีเด็กคนหนึ่งนะคะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นค่ะในระหว่างที่กำลังเล่นอยู่นะคะก็มีคนแปลกหน้าพยายามเข้าใกล้เด็กๆคนนั้นโดยการที่จะเชิญชวนนะคะไปเล่นเครื่องเล่นชิ้นอื่นค่ะที่อยู่ห่างไกลออกไปไม่ได้อยู่ใกล้กับผู้ปกครองของเด็กๆค่ะแต่ว่าเด็กคนนั้นนะคะเขาไหวตัวทันค่ะเขาไม่ยอมไปด้วยนะคะแล้วก็รีบวิ่งไปหาคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวให้พ่อกับแม่ฟังคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนะคะจึงไปแจ้งกับตำรวจค่ะเพราะว่าสนามเด็กเล่นนี้ไม่ปลอดภัยแล้วค่ะเพราะว่ามีอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: วแปลก
0: น่ามีคนแปลกหน้านะคะชอบมาที่สนามเด็กเล่นแห่งนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ของเด็กหญิงคนนั้นนะคะจึงไปแจ้งตำรวจเอาไว้เพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมาคอยตรวจหรือว่าเฝ้าดูบริเวณนั้นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเวลาที่เด็กๆนะคะไปเล่นข้างนอกบ้านหรือว่าสนามเด็กเล่นหรือสวนสาธารณะต่างๆค่ะเด็กๆจะไปเล่นกับคนแปลกหน้าได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เลยเด็กๆคิดว่าถ้าเด็กผู้หญิงคนที่เป็นข่าวยอมไปกับคนแปลกหน้าจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: โดนจ
0: ับโดนอะไรนะคะ
1: โดน
0: ลักพาตัวไปใช่ไหมคะนะถ้าโดนลักพาตัวไปแล้วเด็กๆคิดว่าเขาจะเอาเราไปที่ไหนคะน้องน็อตกับน้องมาลีบอกว่าอาจจะจับเราไปเป็นทำร้ายร่างกายได้ใช่ไหมคะเกิดอันตรายกับเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆห้ามไปกับคนแปลกหน้าเราจะต้องรู้จักการป้องกันตนเองและถ้าหากว่าเด็กๆเห็นว่าสถานการณ์ที่เด็กๆ เจออยู่ไม่ปลอดภัยเราจะต้องบอกใครคะบอกคุณพ่อคุณแม่และสามารถบอกใครได้อีกคะตำรวจแล้วบอกใครได้อีกคะ
1: คุณพ่อ
0: นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆสามารถบอกใครได้ถ้าเหตุการณ์นั้นใครนะคะ
1: ค
0: ุณครูนั่นเองถ้าเหตุการณ์นั้นนะคะอยู่ที่บริเวณโรงเรียนเด็กๆก็ต้องบอกกับคุณครูเข้าใจไหมคะและวันนี้ค่ะมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้กับคุณครูบีและเพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้ยกมือเลยคุณครูบีขอเชิญน้องมะลิค่ะมะลิยกมือแล้วก็นั่งตัวตรงเลยวันนี้น้องมะลิอยากจะเล่าอะไรคะ
2: ตอนที่แม่พาหนูไปสนามเด็กเล่นหนูก็ไปเจอคนแปลกหน้าแล้วหนูก็เลยวิ่งไปหาคุณพ่อคุณแม
0: ่น้องไม่เข้าใกล้ใช่ไหมคะ
2: ไม
0: ่แล้วคนแปลกหน้าเขาได้เข้ามาหาน้องมะลิไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: อ๋อเขายังไม่ได้เข้ามาใช่ไหมแล้วน้องมะลิสังเกตได้อย่างไรว่าคนแปลกหน้าคนนี้เป็นคนที่อันตรายไม่ปลอดภัยกับเรา
2: ไม่ปลอดภัย
0: สังเกตจากอะไรคะเขาทำอะไรบ้าง
2: เขากำลังจะจ้องเดินเข้าไปหาหนู
0: อ๋อน้องเห็นว่าเขามองน้องอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วก็จะเดินมาหาน้องเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้องมาริก็เลยรีบไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องมาริหน่อยค่ะน้องมาริบอกว่าน้องมาริเคยไปที่ไหนคะเคยไปที่สนามเด็กเล่นแล้วน้องมะลิก็สังเกตเห็นว่าที่สนามเด็กเล่นมีใครมีคนแปลกหน้าที่เขามองน้องมะลิอยู่แล้วก็จะเดินมาหาน้องมะลิแต่น้องมะลิรีบไปที่ไหนคะรีบไปหาคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะไปในที่สาธารณะต่างๆนะคะเด็กๆจะต้องอยู่ใกล้ๆกับผู้ปกครองของเด็กๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายค่ะและมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้คุณครูฟังอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องข้าวตังค่ะวันนี้น้องข้าวตังอยากจะเล่าเรื่องอะไรครับ
3: วันที่น้องไปดูหนังพอจบแล้วเราไปเล่นของเล่นน้องลื่นบองลม
0: เนาะวันที่น้องเข้าตางไปดูหนังพอหนังจบได้ไปเล่นที่บ้านบอลต่อถูกไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วเกิดอะไรขึ้นนะ
3: ลื่นล้ม
0: น้องเข้าตางลื่นล้มแล้วเป็นอย่างไรคะ
3: ไม่มีแผล
0: นะแต่ว่าไม่มีแผลทำไมถึงลื่นล้มได้คะ
3: เพราะบอลเป็นกลม
0: เพราะว่าลื่นลูกบอลถูกไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วน้องได้วิ่งหรือเปล่า
3: ไม่ได้วิ่ง
0: ไม่ได้วิ่งแต่ทำไมถึงไปโดนลูกบอลได้คะ
3: เพราะมีลูกบอลอยู่ในอยู่บนพื้น
0: อ๋อมีลูกบอลอยู่ที่พื้นน้องเดินไปเหรอลูกแล้วไปทำยังไงถึงไปลื่นลูกบอลได้ทำยังไงคะ
3: นะน้องไปเหยียบลูกบอล
0: อ๋อไปเหยียบลูกบอลแล้วก็ลื่นล้มเลยแล้วทำยังไงล่ะคราวนี
3: ้มีนั่งพัก
0: น้องก็เลยไปนั่งพักวันนั้นน้องไปเล่นบ้านบอลกับใครคะ
3: กับแม่
0: กับคุณแม่มีใครอีกไหมคะ
3: ไม่มีแล้วครับ
0: อ๋อมีไปกัน2คนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องข้าวตังหน่อยค่ะน้องข้าวตังไปทำอะไรมาบ้างคะไปดูอะไรก่อน
1: ด
0: ู
1: หน
0: ังไปดูหนังดูหนังจบแล้วไปเล่นที่บ้านบอลแล้วเกิดอะไรขึ้น
1: น้องข้าวตัง
0: ลื่นล้มเพราะว่าเหยียบอะไรคะ
1: ล
0: ู
1: กบอล
0: ลูกบอลมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: กลม
0: กลมนั่นเองค่ะที่บ้านบอลก็จะมีลูกบอลเยอะใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆวิ่งเล่นหรือว่าเดินเล่นนะคะก็อาจจะเผลอพลาดไปเหยียบกับลูกบอลได้เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆทำกิจกรรมหรือว่าเล่นของเล่นต่างๆนะคะเด็กๆก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็คอยระมัดระวังกันด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังอย่างหลากหลายเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางได้ไปสนทนากับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนค่ะเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ได้จดจำมาค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังกันแล้วค่ะเรื่องราวของเพื่อนๆน่าสนใจแล้วก็สนุกกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะบอกว่าวันนี้เพื่อนๆมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเยอะแยะมากมายเลยค่ะห้องเรียนของคุณครู

0: ครูบีนะคะคุณครูอยากจะขอเชิญอีกสักหนึ่งคนค่ะที่อยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังค่ะจับศีรษะจับไหล่จับเอวของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องทาร่าค่ะวันนี้น้องทาร่าอยากจะเล่าเรื่องอะไรดีคะ
1: คุณพ่อหนูพาไปเที่ยว
0: คุณพ่อน้องทาร่าพาไปเที่ยวที่ไหนคะ
1: ที่โรงแรม
0: ที่โรงแรมไปเที่ยวอะไรบ้างคะ
1: ไปนอนพัก
0: ไปนอนพักที่โรงแรมมีอะไรบ้างที่โรงแรมมีอะไรบ้างเอ่ย
1: มีโทรทัศน
0: ์มีโทรทัศน์หรือว่าทีวีใช่ไหมคะแล้วได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: ลอยลูกปัด
0: ที่โรงแรมมีกิจกรรมลอยลูกปัดด้วยเหรอคะโอ้โหเก่งจังเลยน้องลอยลูกปัดเป็นอะไรคะ
1: เป็นกำไล
0: เป็นกำไลข้อมือเหรอลูกแล้วทำอะไรอีกคะ
1: เรียนว่ายน้ำ
0: เรียนว่ายน้ำด้วยเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วน้องว่ายน้ำได้หรือยังได้แล้วเหรอคะยากไหมคะการว่ายน้ำ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยน้องไปเรียนว่ายน้ำได้กี่ครั้งแล้วคะ
1: ได้2ครั้ง
0: 2ครั้งแล้วเหรอคะแล้วน้องใส่ชุดว่ายน้ำหรือเปล่า
1: ใส
0: ่วิธีการว่ายน้ำต้องทำอย่างไรคะต้องทำมืออย่างไรคะจำได้ไหมยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วเราต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือเปล่าคะ
1: ใส
0: ่น้องใส่อะไรบ้าง
1: ชูชีพ
0: ใส่เสื้อชูชีพอย่างเดียวเลยเหรอลูกใส่อะไรอีกไหมใส่แว่นตา
1: ห่วงยาง
0: มีห่วงยางมีแว่นตาไหมคะ
1: มี
0: มีแว่นตาด้วยเก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องทาร่าหน่อยค่ะน้องทาร่าไปที่ไหนมาคะไปที่โรงแรมมาไปนอนพักที่โรงแรมมาที่โรงแรมมีอะไรคะ
2: มีโทรท
0: ั
2: ศน
0: ์มีทีวีหรือว่าโทรทัศน์ใช่ไหมคะและมีกิจกรรมอะไรให้น้องทาร่าทำร้อยลูกปัดน้องทาร่าร้อยเป็นอะไรคะ
2: สร
0: ้อยข้อมือแล้วน้องทาร่าได้เรียนอะไรด้วย
2: ว่ายน้ำ
0: เรียนว่ายน้ำนั่นเองค่ะน้องทาร่าไปเรียนว่ายน้ำมาแล้วกี่ครั้งคะ
2: ส
0: องครั้งโหดีมากเลยค่ะเด็กๆนะคะถ้าฝึกการว่ายน้ำเป็นนะคะก็จะทำให้เด็กๆนะคะสามารถว่ายน้ำได้ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดอย่างเช่นตกลงไปในน้ำถ้าเด็กๆมีทักษะการว่ายน้ำเด็กๆก็จะสามารถเอาตัวรอดสามารถว่ายน้ำเข้าฝั่งได้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเล่าเรื่องราวได้อย่างเป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็มีความมั่นใจในตนเองนะคะที่จะออกมาบอกเล่าเรื่องราวให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: วัสดีวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันในยามเช้าเหมือนทุกๆวันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนสัญญาณจังหวะกันก่อนค่ะคุณครูบีนะคะนำอะไรมาคะ
1: กล
0: ับมือนะคะมาเป็นเครื่องให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะสัญญาณจังหวะของเรานะคะจะมีสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆได้ทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ได้เลยค่ะเราจะต้องยืนไม่ใกล้สิ่งของจนเกินไปนะคะเก่งมากค่ะตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่หรือยังคะถ้าได้พื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

ต่เราไปเคลื่อนไหวทั่วบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะฟังสัญญาณจังหวะดีๆนะคะ

0: น้องข้าวเม่าทำท่าอะไรคะ
1: แมวครับ
0: แมวเก่งมากค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: น้องริต้าทำท่าอะไรคะ
1: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟโอ้โหเก่งมากเลยค่ะสามารถเขย่งตัวได้สูงมากค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อเลยค่ะ

0: เก่งมากกันทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูค่ะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายนะคะได้ถูกต้องตามเสียงสัญญาณจังหวะเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็มีบัตรภาพมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ
1: ล
0: ิงภาพที่สองล่ะคะภาพอะไรนะคะ
1: เต่
0: า
1: ช้าง
0: และภาพสุดท้ายตัวอะไรคะหมึกนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบภาพสัตว์ค่ะถ้าคุณครูบีนะคะชูบัตรภาพสัตว์ตัวใดขึ้นมาค่ะให้เด็กๆเรียนแบบท่าทางสัตว์ตัวนั้นได้มั้ยคะทําได้มั้ยคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเคลื่อนไหวเรียนแบบกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบกันเลยค่ะ

อะไรคะตา

0: ตัวอะไรเอ่ย
1: ล
0: ิงไหนใครทำท่าได้เหมือนลิงบ้างนะโหเก่งมากเลยค่ะ

0: อะไรคะตัวอะไรคะ
1: หมึก
0: อ้าวเป็นหมึกได้เลยค่ะตอนนี้หมึกต้องเคลื่อนไหวยังไงคะช้าก่อนนะเพราะว่าเป็นสัญญาณจังหวะช้าค่ะ

0: อะไรคะ
1: ล
0: ิงตัวอะไรคะเต่า

เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองดังๆค่ะเด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และที่เดิมหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างเคลื่อนไหวกันไปแล้วสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะชอบในการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้ขยับส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆหลายคนอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยที่บริเวณขาของตนเองหรือว่าแขนของตัวเองใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เลยลูก

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยมั้ยคะเก่งมากเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้นั่งสมาธิค่ะก็จะฝึกให้เด็กๆนะคะมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆยังได้เคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะพร้อมทางนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบท่าทางของสัตว์ต่างๆนะคะคุณครูบีมีภาพสัตว์ตัวอะไรมาให้เด็กๆได
1: ้
0: ลิงมีคะตัวอะไรคะหมึกแล้วก็ตัวอะไรคะเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายนะคะเรียนแบบท่าทางสัตว์ชนิดต่างๆได้ถูกต้องเลยค่ะและตอนนี้คุณครูนะคะอยากจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: ด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง

0: 30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:03 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: สัตว์น่ารู
0: ้เก่งมากเลยค่ะหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีค่ะจะพาเด็กๆได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และโทษของสัตว์ค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีสัตว์ของจริงนะคะที่เป็นตัวเป็นๆ เลยมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะเด็กๆอยากจะไปเจอกับสัตว์ตัวนั้นหรือยังคะถ้าอยากจะพบกับสัตว์ตัวนั้นแล้วค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักให้เรียบร้อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูบีนำตัวอะไรมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะตัวอะไรคะแมวที่บ้านของเด็กๆคนไหนเลี้ยงแมวบ้างคะเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมคุณครูบีถึงนำแมวมาให้เด็กๆได้สังเกตกันคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าแมวน่ารักแล้วแมวเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะเมื่อเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวเด็กๆคิดว่าเขามีประโยชน์อย่างไรกับเราคะเขาเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะเขาก็จะเล่นกับเราใช่ไหมคะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่นนั่นเองค่ะ

0: แต่วันนี้นะคะคุณครูบีไม่ได้มีแค่น้องแมวนะคะที่มาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยค่ะพร้อมที่จะไปดูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำตัวอะไรมาเอ่ย
1: ตัวอะไร
0: คะสุนัขนั่นเองค่ะ

0: คกับแมวเป็นสัตว์เลี้ยงสุนัขกับแมวเป็นสัตว์เลี้ยงและเมื่อสักครู่คุณครูบีบอกแล้วว่าเมื่อเรามีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะเป็นอะไรกับเราคะ
1: เล่นด้วย
0: น่าเป็นเพื่อนกับเราเล่นกับเราใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะนี่ก็คือประโยชน์นะคะของสัตว์เลี้ยงค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูบีค่ะยังมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษของสัตว์มาให้เด็กๆได้รู้จักกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภาพแรกที่คุณครูบีนำมาให้เด็กๆสังเกตเป็นภาพอะไรกันค่ะเดี๋ยวเราจะรู้จักกับประโยชน์ของสัตว์กันนะคะภาพแรกเลยเป็นอะไรคะเป็นภาพอะไรคะมีคนสองคนเลี้ยงอะไรอยู่บ้างเลี้ยงสุนัขใช่ไหมคะภาพนี้นั่นก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะเหมือนที่คุณครูบีกับคุณครูปิงนะคะได้นำแมวและสุนัขมาให้เด็กๆได้สังเกตแล้วก็สัมผัสกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปนะคะว่าสัตว์ของเรานะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
1: เอาไว
0: ้ทำอะไรคะ
1: เอาไว้เลี้ยง
0: เลี้ยงไว้ทำอะไรได้อีกนอกจากเป็นเพื่อนนอกจากจะเลี้ยงเป็นเพื่อนแล้วนะคะเรายังสามารถเลี้ยงสัตว์ไว้สร้างอาชีพแล้วก็มีรายได้ค่ะอย่างเช่นในฟาร์มที่เขาเลี้ยงวัวเขาก็จะรีดนมวัวเพื่อนำไปทำอะไรคะนำไปขายทำให้มีรายได้นั่นเองค่ะหรือว่าไก่เป็ดนะคะที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มเมื่อออกไข่เราก็จะเอาไข่เขาไปทำอะไรคะเอาไปขายทำให้มีรายได้นั่นเองค่ะและไปดูภาพต่อไปกันค่ะชาวนาเลี้ยงควายไว้ทำอะไรคะ
1: เล
0: ี้
1: ยงควายไว้
0: ค่ะเลี้ยงควายเอาไว้ไถนาใช่ไหมคะสัตว์เลี้ยงนะคะในเมื่อก่อนค่ะตอนที่ไม่มีรถไถนานะคะคนก็จะเลี้ยงควายเพื่อเป็นสัตว์ที่ช่วยในการทำงานนั่นเองค่ะและเรายังสามารถเลี้ยงสัตว์เอาไว้ทำอะไรได้อีกคะใช่แล้วค่ะนำมาประกอบอาหารนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นเมนูนี้เด็กๆรู้จักไหมคะเมนูอะไรคะผัดกระเพรานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะอาจจะนำเนื้อสัตว์นะคะนำมาประกอบอาหารเพื่อใช้ในการรับประทานอาหารหรือว่าร้านค้านะคะถ้านำมาประกอบอาหารก็ทำให้มีรายได้จากการที่ขายอาหารได้ค่ะนอกจากประโยชน์แล้วนะคะเราก็ยังจะมีโทษของสัตว์ด้วยค่ะสัตว์แต่ละชนิดนะคะมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าโทษของสัตว์มีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะทำลายสิ่งของเสียหายนะคะเพราะว่าสัตว์นะคะบางชนิดก็ไปแทะสายไฟตัวอย่างเช่นตัวอะไรคะ
1: หน
0: ูนั่นเองหนูก็จะทำลายข้าวของนะคะทำให้เกิดความเสียหายได้ค่ะและนอกจากหนูนะคะยังมีสัตว์อื่นอีกค่ะที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายได้นะคะเด็ก
1: ๆ
0: โทษของสัตว์นะคะตัวอย่างเช่นหอยทากค่ะหอยทากนะคะจะทำลายพืชผลทางการเกษตรค่ะและไม่ได้มีแค่หอยทากนะคะที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรยังมีหนูนานะคะหนูนาก็เป็นสัตว์ที่ทำลายพืชผลทางการเกษตรเช่นกันค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพนกนั่นเองค่ะนกพิราบค่ะเด็กๆสัตว์นะคะจะเป็นพาหะที่สามารถนำโรคมาสู่คนได้ค่ะตัวอย่างเช่นนกพิราบนะคะนกพิราบจะมีเชื้อไวรัสค่ะ ที่สามารถนำเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายของคนนะคะเมื่อคนได้รับเชื้อไวรัสชนิดนั้นเข้าไปค่ะก็จะทำให้ป่วยแล้วก็ไม่สบายได้ด้วยค่ะและภาพนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพสัตว์กำลังทำอะไรคะ
1: ทำร้าย
0: ภาพสัตว์ที่กำลังทำอันตรายคนนั่นเองค่ะโทษของสัตว์นะคะสัตว์สามารถทำอันตรายคนได้นะคะโดยเฉพาะสัตว์ร้ายนะคะเช่นตัวอะไรบ้างคะ
1: แมงปอง
0: มีแมงปองมีตัวอะไรอีกคะ
1: แมงม
0: ุมแล้วก็อะไรอีกคะงูสัตว์เหล่านี้นะคะเป็นสัตว์มีพิษค่ะจะสามารถทำอันตรายเราได้นะคะถ้าเด็กๆไปเข้าใกล้หรือว่าเผลอไปโดนตัวเขานะคะเขาก็จะป้องกันตัวเขาเองโดยการที่กัดหรือว่าฉกเราค่ะเห็นไหมคะเด็กๆสัตว์นะคะก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันด้วยค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะสนทนากับเด็กๆเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสัตว์ค่ะพร้อมทั้งให้เด็กๆนะคะสังเกตบัตรภาพและนำบัตรภาพนั้นนะคะมาติดลงในชาร์ตประโยชน์และโทษของสัตว์ค่ะถ้าเด็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะประโยชน
1: ์ประโยชน
0: ์และโทษของสัตว
1: ์และโทษของสัตว
0: ์ประโยชน
1: ์ประโยชน
0: ์และโทษของสัตว
1: ์และโทษของสัตว
0: ์เก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านบนนะคะประโยชน์ตรงนี้อ่านว่าประโยชน์ของสัตว
1: ์ประโยชน์ของสัตว
0: ์ประโยชน์ของสัตว
1: ์ประโยชน์ของสัตว
0: ์เด็กๆจะต้องนำภาพที่เป็นประโยชน์ของสัตว์นะคะมาติดเอาไว้นะคะที่บริเวณนี้ค่ะตรงนี้เลยนะคะเป็นประโยชน์ของสัตว์ค่ะต่อมาค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูบีนะคะโทษของสัตว
1: ์โทษของสัตว
0: ์โทษของสัตว
1: ์โทษของสัตว
0: ์ภาพที่เป็นโทษของสัตว์นะคะเด็กๆจะต้องนำมาติดลงด้านล่างบริเวณนี้ค่ะ

0: เลยค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรานะคะมานับกันดีกว่าว่าวันนี้ภาพประโยชน์และโทษของสัตว์นะคะมีทั้งหมดกี่ภาพค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะประโยชน์ของสัตว์
1: ประโยชน์ของส
0: ั
1: ตว์
0: สร้างอาชีพ
1: สร้างอาชีพ
0: มีรายได
1: ้
0: ภาพแรกนะคะภาพที่1สร้างอาชีพมีรายได้
1: 2
0: พูดตามครูบีค่ะ2
1: เป็นส
0: ั
1: ตว์เล
0: ี้
1: ยง
0: 3ช่
1: วยในการทำงาน
0: 4
1: น
0: ำมาประกอบอาหารประโยชน์ของสัตว์วันนี้มีกี่ภาพคะมีกี่ภาพคะมีกี่ภาพคะ
1: 4
0: ภาพเดี๋ยวเรามาดูโทษของสัตว์กันค่ะโทษของสัตว์โทษของสัตว
1: ์
0: 1ทำลายพืชผลทางการเกษตร2นำโรคมาสู่คน3สัตว์ร้ายทำอันตรายคน
1: 4
0: ทำลายสิ่งของเสียหายโทษของสัตว์ก็มีกี่ภาพคะ4ภาพเหมือนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้สังเกตภาพนะคะเกี่ยวกับภาพอะไรนะคะประโยชน์และโทษของ
1: ส
0: ัตว์นั่นเองค่ะเด็กๆสามารถบอกคุณครูบีได้นะคะว่าประโยชน์ของสัตว์มีอะไรบ้างโทษของสัตว์มีอะไรบ้างนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆก็ยังได้สังเกตนะคะสัตว์ที่เป็นตัวจริงๆเลยที่คุณครูได้นำมาให้สังเกตกันด้วยค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: วัสดีฟาฟาแล้วก็รับบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: แล้วที่รับบี้

0: จ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย
0: ้เก่งมากจ๊ะฟาฟา
2: เอ๊ะ
0: ฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้าไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้จริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วง
0: รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเป็นรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทยูแบนช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

哈哈。

Hmm.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเปเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือแปรสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วทั้ง2ข้างเลยค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้ว

สวยงามเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะชื่อว่ากิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะได้แก่กระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะชื่อว่ากิจกรรมพับกระดาษสร้างภาพค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอย่างแรกค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะใช้กระดาษสีที่มีสีฟ้าค่ะและกระดาษวงกลมนะคะมีทั้งวงกลมใหญ่และวงกลมขนาดเล็กค่ะคุณครูจะใช้กระดาษวงกลมนี้นะคะในการพับแล้วก็นำไปสร้างสรรค์ผลงานค่ะสีเทียนค่ะฟองน้ำ

ำและภาชนะสำหรับใส่ฟองน้ำค่ะในฟองน้ำนี้นะคะคุณครูได้ผสมสีขาวเทลงไปแล้วด้วยค่ะสำลีพันก้านค่ะใช้สำหรับการจุดสีค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักอุปกรณ์นะคะที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆใช้กระดาษสีฟ้านะคะในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะเป็นกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนำกระดาษสีฟ้าไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะเมื่อเด็กๆนะคะปั๊มสัญลักษณ์แล้วค่ะเด็กๆจะต้องหยิบกระดาษวงกลมนะคะที่มีสีแดงค่ะวงกลมวงใหญ่ก่อนนะคะหยิบมา1วงค่ะและให้เด็กๆนะคะพับครึ่งวงกลมค่ะโดยที่เด็กๆนะคะจะต้องนำขอบนะคะทั้ง2ด้านค่ะแบบนี้นะคะนำมาแนบชิดติดกันอย่างนี้เลยค่ะให้ชิดกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รีดกระดาษให้เรียบค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้กระดาษที่เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ค่ะเมื่อได้ครึ่งวงกลมแบบนี้แล้วนะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะทากาวค่ะที่กระดาษสีแดงของเราค่ะทากาวแค่1ด้านนะคะเด็กๆทาที่ไหนคะทาที่ไหนคะที่กระดาษสีแดงที่เรานะคะพับครึ่งวงกลมไว้แล้วค่ะทาให้ทั่วๆแบบนี้เลยค่ะทากี่ด้านคะทากี่ด้านคะ1ด้านใช่ไหมคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนำด้านที่ทากาวค่ะติดลงไปค่ะแบบนี้เลยค่ะแต่ตรงนี้ยังสามารถเปิดได้นะคะเราไม่ต้องทากาวนะคะเมื่อเด็กๆพับครึ่งวงกลมวงใหญ่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องหยิบวงกลมวงเล็กๆแบบนี้นะคะจำนวน4วงค่ะนับไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3 4และให้เด็กๆพับครึ่งวงกลมทั้งหมด4วงเลยค่ะเด็กๆก็จะได้ครึ่งวงกลมจำนวนกี่ชิ้นคะ4ชิ้นเดี๋ยววันนี้เด็กๆมาดูกันค่ะว่าเราจะพับกระดาษและสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นตัวอะไรค่ะเมื่อเด็กๆพับครึ่งวงกลมแบบนี้ได้แล้วค่ะให้เด็กๆทากาวที่กระดาษสีแดงที่เป็นครึ่งวงกลมวงเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็ติดลงไปค่ะติดเสียงแบบนี้นะคะและอีกอันนึงค่ะทากี่ด้านคะทากี่ด้านคะ1ด้านใช่มั้ยคะแล้วก็ติดไปแบบนี้ค่ะเด็กๆพอจะมองออกหรือยังนะเหมือนอะไรนะมีเด็กๆบางคนเริ่มจะมองออกแล้วค่ะเด็กๆจะต้องติดเฉียงแบบนี้นะคะลูกเมื่อเด็กๆติดได้แบบนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องใช้สีเทียนค่ะในการวาดเพิ่มเติมค่ะ
เด็กๆมองออกหรือยังคะตัวอะไรคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆพับกระดาษแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นตัวปูนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะวาดขาปูด้วยนะคะ

เมื่อเด็กๆวาดต่อเติมเสร็จแล้วนะคะคุณครูบีมีสำลีพันก้านนะคะแล้วก็สีขาวที่คุณครูผสมไว้นะคะให้เด็กๆนำสำลีพันก้านค่ะมาจุดตรงกลางเติมเป็นตาปูแบบนี้ได้ค่ะหรือว่าเด็กๆบางคนนะคะอาจจะออกแบบผลงานของตัวเองนะคะจุดรอบๆ บริเวณตัวปูแบบนี้ค่ะให้เหมือนกับฟองอากาศนะคะตกแต่งให้สวยงามแบบนี้ได้เลยค่ะเหมือนว่าปูอยู่ในน้ำหรือว่าอยู่ในทะเลเลยค่ะสร้างเสร็จแล้วสวยไหมคะเด็กๆอยากจะไปสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองหรือยังคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆบอกข้อตกลงกันมาก่อนค่ะว่าเรามีข้อตกลงอะไรคะสร้างสรรค์ผลงานนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะนำไปตากให้แห้งเสียก่อนค่ะจึงนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูฟังค่ะและเด็กๆจึงสามารถเข้าเล่นนะคะในมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูเปิดกี่มุมคะ
1: สาม
0: มุมมีมุมอะไรคะ
1: ม
0: ุมหนังสือบทบาทสมมุติและมุมบล็อกนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันได้เลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มนะคะเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานกันแล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรคะ
2: เปิดทำค่ะ
0: เก่งมากค่ะเชิญไปเลือกอุปกรณ์เลยค่ะกลุ่มที่สองค่ะเก่งมากครับกลุ่มที่3ค่ะ
3: ปั้นดินน้ำมัน
0: เดินเป็นแถวไปหยิบดินน้ำมันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานกันได้กี่กิจกรรมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะสามารถทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะได้อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะแล้ววันนี้คุณครูบีนะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยค่ะผลงานแรกนะคะเป็นผลงานการปั้นของน้องกรีนค่ะน้องกรีนค่ะวันนี้น้องกรีนปั้นเป็นตัวอะไรคะ
1: หอยทาก
0: เป็นหอยทากใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ
1: 8ตัว
0: เดี๋ยวเรามานับก่อนนะว่ามีกี่ตัวเพื่อนๆช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5 6 7มีกี่ตัวคะ
1: 7
0: มี7ตัวนั่นเองหอยทากที่น้องกรีนปั้นมีตั้ง7ตัวเนี่ยแล้วทำอะไรอยู่คะหอยทากกำลังทำอะไรเอ่ย
1: กำลังเดินอยู่
0: เดินไปที่ไหนคะ
1: ต้นหญ้า
0: อ๋อกำลังจะเดินไปที่ต้นหญ้าใช่ไหมคะน้องกรีนปั้นหอยทากอย่างไรคะ
1: ปั้นให้ยาวๆก่อน
0: ค่ะแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็ม้วน
0: ม้วน
1: แล้วก็ทำตา
0: ทำตาของหอยทากใช่ไหมคะเพื่อนๆค่ะหอยทากของน้องกรีนสวยไหมคะ
2: สวยค่ะ
0: ปรบมือให้กับน้องกรีนหน่อยค่ะนี่ค่ะน้องกรีนปั้นหอยทากได้ตั้ง7ตัวเลยเดี๋ยวเรามาดูผลงานอีก1ชิ้นค่ะเป็นผลงานการพับกระดาษนะคะสร้างภาพของน้องอันตาค่ะขอเชิญน้องอันตาค่ะวันนี้น้องอันตาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์พับกระดาษสร้างภาพเป็นตัวปูน้องอันตาทำอย่างไรคะ
1: พับกระดาษสีแดงอันวงกลมอันใหญ่ก่อน
0: ค่ะแล้วทำยังไงต่อคะ
1: แล้วก็ติดก้ามของปู
0: ติดก้ามของปูแล้วทำยังไงอีกคะ
1: แล้วก็หนูระบายทราย
0: ระบายทรายใช้สีอะไรคะลูก
1: ใช้สีเหลือง
0: ใช้สีเหลืองแล้วภาพนี้น้องอันตาจินตนาการว่าอะไรคะ
1: ว่าปูกำลังเดินลงไปในน้ำแล้วก็ไปอยู่บนทราย
0: น้องอันตานะคะจินตนาการว่าปูกำลังเดินลงไปในน้ำและไปอยู่บนทรายนั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องอันตาหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะได้อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมนะคะแล้วก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวนะคะความคิดจินตนาการของตนเองได้ค่ะและเด็กๆก็ยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะที่คุณครูบีเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูนะคะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือมุมบทบาทสมมุติแล้วก็มุมบล็อกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ตรงนี้ค่ะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆยกมือขึ้นมาค่ะกำมือค่ะแบมือค่ะจับปูดำขยำปูนาจับปูมาคว้าปูทะเลสนุกจริงเอ่ยละเลยนอนเปชะโอละเฮนอนเปหลับไปเก่งมากค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะเกมการศึกษาของคุณครูบีค่ะมีชื่อว่าเกมโดมิโนภาพสัตว์กับเงาค่ะซึ่งเด็กๆนะคะจะต้องมาสังเกตภาพกันก่อนค่ะเด็กๆลองสังเกตดูภาพนะคะว่าคุณครูบีมีภาพสัตว์และภาพเงาของตัวอะไรบ้างค่ะภาพแรกนะคะเป็นสัตว์อะไรคะ
1: แมว
0: แมวแล้วมีเงาของอะไรคะ
1: แมว
0: แมวอันนี้เงาของตัวอะไรคะ
1: ช้
0: างภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: แมวเงาของตัวอะไรนะ
1: กระรอก
0: ไก่ตัวของ
1: เป็ด
0: อันนี้ตัวอะไรคะนี่ตัวนี้สีเขียวๆนกแล้วตัวนี้ล่ะคะ
1: ช้
0: างเก่งมากค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องเล่นเกมโดมิโนภาพสัตว์กับเงาโดยวิธีการเล่นนะคะเด็กๆจะต้องนำภาพตัวสัตว์นะคะไปจับคู่กันกับเงาค่ะวิธีการเล่นเกมโดมิโนเด็กๆจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะเราจะต้องมีอะไรก่อนเราจะต้องมีอะไรก่อนมีโจทย์ก่อนตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูบีวางโจทย์แรกเอาไว้เป็นภาพแมวกับเงาของแมวใช่ไหมคะเพื่อนคนที่จะเล่นเป็นคนแรกก็จะต้องนำภาพของแมวมาจับคู่กับอะไรคะจับคู่กับอะไรคะภาพแมวจับคู่กับ
1: เงา
0: ของ
1: แมว
0: ตอนนี้ปลายของเรานะ

0: คะเปลี่ยนไปมีทั้งปลายที่เป็นเงาของตัวกระรอกและปลายที่เป็นตัวแมวแบบนี้ค่ะคนที่สองที่จะนำชิ้นส่วนของโดมิโนไปวางถ้ามีภาพที่เป็นภาพกระรอกนะคะก็สามารถนำไปวางต่อไว้แบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะจับคู่ภาพกับอะไรคะเงาใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีภาพกระรอกนะคะสามารถนำเงาของตัวอะไรคะแมวไปจับคู่ได้แบบนี้เช่นกันค่ะตัวอย่างเช่นคุณครูบีอาจจะเอาภาพนี้ละกันค่ะตัวกระรอกนะคะไปจับคู่กับเงาทีนี้ปลายเปลี่ยนไปหรือยังคะ
1: เ
0: ปลี่ยนไปแล้วเป็นอะไรคะเงาของไก่และตัวอะไรคะ
1: แมว
0: คนที่3ที่จะเล่นก็ต้องมาดูว่ามีชิ้นส่วนใดบ้างที่สามารถนำไปจับคู่ได้ภาพนี้คุณครูบีจะต้องเอาอะไรมาจับคู่กับเงาไก่คะเงาของไก่หรือว่าตัวของไก่คะตัวของอะไรคะ
1: ตัวของไก
0: ่ตัวของไก่ใช่ไหมคะคุณครูบีก็ต้องนำมาจับคู่กันแบบนี้ค่ะปลายเปลี่ยนไปหรือยังคะเปลี่ยนไปแล้วปลายด้านนี้เป็นอะไรคะ
1: กระต
0: ่ายด้านนี้ล่ะเป็นแมวเพื่อนคนที่4ที่เล่นเป็นคนถัดไปก็จะต้องนำภาพที่เป็นภาพอะไรมาจับคู่คะ
1: กระต่าย
0: ภาพกระต่ายหรือว่าเป็นภาพด้านนี้ต้องเอาเป็นภาพอะไร
1: เง
0: าของแมวใช่ไหมคะก็สามารถนำมาจับคู่กันได้แบบนี้เลยค่ะเด็กๆ เข้าใจวิธีการเล่นหรือยังคะยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะบอกข้อตกลงของเรามาก่อนค่ะว่าเด็กๆจะต้องเล่นเกมการศึกษากับใครคะกับเพื่อนเพื่อนและเมื่อเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเกมการศึกษานำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็จะต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มครบทั้ง4กลุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลับหลังหันค่ะเดินเป็นแถวนะคะไปกลุ่มที่4ลูก

เก็บเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะสนุกไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะได้เล่นเกมการศึกษาทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูบีก็ยังสังเกตว่าเด็กๆนะคะสามารถเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะช่วยกันเล่นเกมการศึกษาค่ะวันนี้เกมการศึกษาของเราเกมใหม่นะคะนั่นก็คือเกมโดมิโนภาพสัตว์กับเงาค่ะเด็กๆในกลุ่มนะคะช่วยกันสังเกตภาพสัตว์แล้วก็ภาพเงาของสัตว์ค่ะเพื่อที่จะนำมาเล่นภาพโดมิโนนะคะแล้วก็ตอบลายกันได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะหลายคนค่ะสามารถเล่นเกมโดมิโนนี้นะคะแล้วก็หมดเป็นคนแรกนะคะทำให้เป็นผู้ชนะด้วยค่ะแล้ววัน

0: นี้นะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมมาหลากหลายมากมายค่ะตัวอย่างเช่นกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะ
1: ส
0: น
1: ทนาข่าวและเหต
0: ุ
1: การณ์
0: ใช่แล้วค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะวันนี้เด็กๆสามารถออกมาบอกเราเรื่องราวนะคะพูดคุยสิ่งต่างๆที่เด็กๆได้พบเจอมาค่ะและเด็กๆก็ยังบอกได้นะคะว่าถ้าหากเด็กๆไปในที่สาธารณะต่างๆและเจอคนแปลกหน้าเด็กๆจะปฏิบัติตนอย่างไรค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายขยับส่วนต่างๆของร่างกายค่ะตามเสียงสัญญาณจังหวะของคุณครูนะคะและได้สังเกตภาพค่ะเมื่อคุณครูบีชูบัตรภาพสัตว์ขึ้นมานะคะเด็กๆสามารถเรียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดนั้นๆได้ค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยสัตว์น่ารู้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์และโทษของสัตว์ค่ะเด็กๆคะประโยชน์ของสัตว์มีอะไรบ้างคะเป็นอะไรนะคะเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเพื่ออะไรเอ่ย
2: เอาไว้เล่น
0: ไว้เล่นกับเราใช่ไหมคะแล้วประโยชน์ของสัตว์มีอะไรอีกคะ
2: เอาไปขาย
0: น่าเลี้ยงแล้วเอาไปขายทำให้มีรายได้นั่นเองค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ
2: เอา
0: ไปทำงานสัตว์เลี้ยงนะคะบางชนิดค่ะสามารถเลี้ยงเพื่อจะช่วยงานเราได้นั่นเองค่ะและโทษของสัตว์ล่ะคะมีอะไรบ้างเอ่ย
2: ทำลาย
0: สิ่งของมีอะไรอีกคะ
2: ท
0: ำร้ายคนสัตว์บางชนิดนะคะก็เป็นพาหะนำโรคค่ะเช่นนกพิราบนะคะก็เป็นพาหะนำโรคที่สามารถนำเชื้อโรคเข้ามาสู่คนได้และทำให้ผู้คนเจ็บป่วยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วค่ะเด็กๆก็ยังได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ตามความคิดจินตนาการของตนเองนะคะแล้วก็กล้าพูดกล้าแสดงออกในการนำผลงานมาบอกเล่าให้กับคุณครูฟังค่ะซึ่งกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆได้พับกระดาษค่ะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานวาดภาพต่อเติมนะคะเป็นปูนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบทั้ง2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆยังได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะเด็กๆเล่นเกมการศึกษาโดมิโนภาพสัตว์กับเงาเด็กๆช่วยกันนะคะสังเกตภาพสัตว์และนำมาจับคู่ภาพกันกับเงานะคะเล่นเป็นเกมโดมิโนค่ะไปเรื่อยๆเลยเมื่อใครหมดเป็นคนแรกนะคะก็จะเป็นผู้ชนะในกลุ่มนั้นค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทำกิจกรรมมากมายหลากหลายกิจกรรมค่ะทำให้เด็กๆนะคะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมหรือว่าสติปัญญาค่ะแต่ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูอยากจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงบอกลาค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197

0: รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนลูกใครวะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
2: สวัสดีครับ
1: ทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
2: หมจ๊ะใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
2: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
1: โถ่โถ่โถ่เจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
3: แม
1: ่แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
2: ตามหาแม
1: ่ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งนึงถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
2: ครับเย้
1: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
2: อ๋อไม่รู้ครับ
1: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
3: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
2: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

กระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้น่ะเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ

0: ใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะแล้วมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะ
1: กระเป๋ากระเป๋า
0: ฟาฟาคุณม้าก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือน

0: ขอบใจนะฟ้าฟ้าบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
2: คุณหนูทางบ้านก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการแข่งของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
2: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: อ
1: าจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหมครับว่า body shaming คืออะไรครับ
2: ค่ะอธิบายด้วยคำตอบที่เรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
1: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
2: ์
1: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่
2: อ
1: ยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่อย
2: เ
1: พราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็น2คำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพท์อย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูง
2: มัน
1: ง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
2: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่า อย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะของเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะ
1: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าอ้วนมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
2: ใช่ไ
1: หม
2: ครับ
1: แต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไข body shaming เนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็น body shaming
2: ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็น body shaming เนาะ body shaming เนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้ว body shaming ก็จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะแต่พอ ราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าเออไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บอดี้เชมมิ่งนะคะแต่บอดี้เชมมิ่งก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามาเช่นอย่างที่บอกรูปร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่เหมือนคนอื่นความพร่องของร่างกายบางอย่างแล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนาที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะบอดี้เชมมิ่งอะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะอาจารย
3: ์ก็คือเรื่องของเจตนาใช่มั้ยฮะเรื่องของ
2: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
3: การกระทำซ้ำๆว่าบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วสามคือ
2: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็น appearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
3: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
2: สมมติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
3: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราคิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าเอ๊ยอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
2: ค่ะ
3: ครับ
2: จริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได
3: ้ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
2: ใช่ใช
3: ่ไหมครับเรากำลังมองเขา
2: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
3: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะใช
3: ่เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์
2: ค่ะอาจารย
3: ์มันเกิดขึ้นกับเด็กๆ
2: ค่ะ
3: หลายๆคนครับ
2: ค่ะ
3: ทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขา
2: ค่ะ
3: คนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับ
2: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกเคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึกคือไม่รู้สึกนะคะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอ่ะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดี้เชมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไห
3: ม
2: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
3: สบายๆ
2: ใช่แล้วก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
3: ครับ
2: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
3: ์ครับมันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำบอดี้เชมิ่งนั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
2: ้
3: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทำอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคำพูดเหล่านี้ได้
2: ใช่ใช่
3: มันจะนำไปสู่การเกิดปมด้อยไหมครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
2: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขาลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
3: ์ผมชอบคำที่อาจารย์ใช้
2: ค่ะ
3: ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่าใครจะพูดอะไรก็เ เรื่องของเขาถูกไหมฮะในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าเพราะผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยแล้วเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
2: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นคุณได้ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันอาจารย
3: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหม
2: จ๊ะจริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบอาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่มีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟรับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบ
3: เพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอคแบบนี้เท่านั้น
2: มันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบมา
3: ฮะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะ react ในรูปแบบที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี้
2: นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลย
3: ผมเป็นคนนึงที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอย่างไรผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคำพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราอีกต่อไป
2: นั่นนะค่ะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันนะคะคือตรงนี้แหละที่บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะ
3: อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของบอดี้เชมิ่งให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆจัดการกับความคิดของตนเองในการรับมือกับบอดี้เชมิ่งเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นำไปใช้ได้ไหมครับ
2: ค่ะก็อยากฝากแมสเซจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะเราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อย7 8 9 10ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกไหมคะ ในการรู้จักลูกเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะ นะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบแล้วก็เบนโฟกัสนะเบนความสนใจจากเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะพอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมุติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนนึงจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลุกปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
3: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย์
2: ก็อาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะคือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะมันไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วเทสอีกเลยค่ะว่าวิธีนี้เวิร์กที่สุดเลย
3: ถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์เอมาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสตีมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย์ค่ะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสตีมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆ grow up นะคะแล้วเซลฟ์เอสตีมเนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะมันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟึบเข้ามาเจอนะคะ
3: คร
2: ับ จังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลาว่ามันเข้ามาตอน 8:00 นแล้วก็ 8:00 นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเน
3: า
2: ะมันเข้ามาตอนไหนก็ได
3: ้
2: นะงั้นครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทำใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลล์เอสตีมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลล์เอสตีมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเราม ันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
3: เพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
2: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
3: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
3: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย
2: ์
3: ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
2: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
3: ์จริงด้วย
2: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
3: โหนี่แบบแค่คำเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย
2: ์
3: ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
2: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย
3: ์
2: ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
3: ์ครับ
2: โนนี้ไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะนึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำมีลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่าย
3: ครับ
2: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต็ม
3: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลังmove ไปทางที่เป็นโลกเสมือน
2: Metaverse
3: ทุกอย่างจะเป็น Metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น Metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
2: ้
3: Body Shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
2: ์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที่คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ
3: ค
2: ะตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนอลหม่านยังไงอ่ะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
3: ์ครับ
2: ค่ะ ฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
3: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
2: ถูกต้องค่ะซึ่งมาก่อนเรื่องอื่น
3: มาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่ไหมฮะวิชาชีวิตที่จะต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสติมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็อย่างรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
2: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพอคนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นกับตัวนะ
3: จ๊ะกำลังจะถามเลย
2: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นน่ะมาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได้เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
3: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัตินั้นถ้าเราเคยถูกรักมาเราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผยเผื่อแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
2: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
3: ครับ
2: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
3: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
2: ถูกค่ะอาจารย์
3: ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย์
2: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนอะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ
3: วันนี้รายการรีมายก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับรายการรีมายรู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast SpotifyAnchor blocked it. Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือ

ว่ากันฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: กลุ่มอาการโรคอัมพฤกษ์อัมพาตที่บ่อยที่สุดเลยจะเป็นกลุ่มเรื่องของเส้นเลือดสมองนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดในสมองตีบหรือเส้นเลือดในสมองแตกก็ตามต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีในระดับประเทศเนี่ยก็พบว่ามีผู้ป่วยใหม่ 2-3,000 รายต่อปีด้วยกันเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกนั้นเนี่ยมันจะมีผลตามมาอีกเยอะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็น1เรื่องของอาการอ่อนแรงครึ่งซีกที่อาจจะเจอได้นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินได้นะครับเรื่องของการทรงตัวได้หรือเรื่องต่างๆที่อาจจะเกิดตามมาได้เช่นมีเรื่องของภาวะกลืนลำบากนะครับปัญหาเรื่องของการสื่อสารหรืออาจจะมีเรื่องของการกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มอาการที่อาจจะเจอตามมาได้หมดเลยในคนไข้ที่เป็นหลอดเลือดสมองตีบและแตกครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ เป็นโรคอะไรนะครับที่มาปรึกษาหมอ
1: เป็นอัมพฤกษ์ครับ
0: ครับ
1: ข้างซ้ายนี่ครับ
0: มันอ่อนแรงใช่ไหมครับเป็นมานานแค่ไหนแล้วนะครับ
1: เป็นมานานแล้วครับ
0: ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการใช้งานยังไงบ้างเดินยังมีปัญหาอยู่ไหมครับ
1: ยังอ่อนแรงอยู่ครับ
0: มันเดินได้ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับตั้งแต่เป็นมาเนี่ยเคยได้รับการฝึกกายภาพบำบัดมาก่อนไหมครับหรือไม่เคยเลย
1: ก็มีคนเข้ามาฝึกให้อยู่แต่มันก็ยังไม่ 100% นะ
0: ครับผมทั้งบริษัทฟื้นฟูในการรักษาผู้ป่วยสโตรกเนี่ยเบื้องต้นต้องมีการตรวจประเมินก่อนซักประวัติผู้ป่วยว่าเดิมอ่อนแรงประมาณยังไงมีอาการเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนมีปัญหาด้านอะไรบ้างดูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับทดสอบให้คนไข้ลองนั่งได้นานไหมลองยืนเดินดูนะครับเดี๋ยวหมอขอตรวจประเมินร่างกายนิดนึงนะครับในเรื่องของกำลังกล้ามเนื้อว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยกมือขวาขึ้นได้ไหมครับเก่งมากเลยครับเดี๋ยวลองดูข้างซ้ายสิครับข้างซ้ายยกได้แค่นี้เนาะคราวนี้ขอดูการทำงานกล้ามเนื้อขานะครับมันยากเนาะเท่าที่ดูการตรวจร่างกายทางซีกซ้ายไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาเนี่ยยังมีภาวะอ่อนแรงอยู่นะครับซึ่งน่าจะมีปัญหาเรื่องของการเดินนะครับการรักษาในของผมเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูอาจจะให้คุณลุงมาทำกายภาพบำบัดโดยการใช้ตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินนะครับหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มาช่วยในการฝึกผู้ป่วยกลุ่มนี้เลยปกติแล้วแต่เดิมแต่ก่อนเลยเราฝึกโดยการใช้นักกายภาพในการฝึกครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงอาจจะเดินได้แค่50เมตร100เมตรถ้านับจำนวนก้าวก็ไม่เกิน200ก้าวก็จะหมดเวลาการฝึกละแต่พอเรามีนวัตกรรมที่ดีขึ้นที่ใหม่ขึ้นโดยการใช้หุ่นยนต์ฝึกเดินนะครับมันก็จะเคลื่อนที่โดยการใช้หุ่นยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเซสชันของเราทุกๆ30นาทีคนไข้อาจจะเดินได้มากจนถึง800ก้าวหรือ 1,000 ก้าวเลยด้วยซ้ำ
2: อันนี้นะคะจะเป็นภาพเท้าของคุณลุงนะคะ2ข้างนี้ข้างซ้ายข้างขวาจะเป็นการแสดงการลงน้ำหนักของเท้าคุณลุงพยายามให้เหยียบ2ข้างเท่าๆกันจุดใหญ่พอๆกันนะคะถ่ายน้ำหนักไปข้างหลังนิดนึงค่ะเดินเหมือนตัวจะเอียงมาข้างหน้าโอเค
0: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยตามโปรแกรมจะฝึกอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับแล้วก็จะฝึกกันนานเนี่ยประมาณ6สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มักจะมีคนไข้ที่ได้รับการฝึกโดยหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยเดินได้ดีขึ้นดีขึ้นคือเดินได้เร็วขึ้นนะครับเดินได้มั่นคงขึ้นหรือจากเดิมไม่เคยเดินได้กลับมาเดินได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวหุ่นยนต์ฝึกเดินเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับความหวังของคนไข้เลยนะครับมันเป็นนวัตกรรมใหม่แล้วมันมีงานวิจัยรองรับว่ามันดีคนไข้คนนึงจากเดิมที่เขาเคยทำงานได้เคยช่วยเหลือตัวเองได้วันนึงเขาป่วยเป็นโรคสโตรกแล้วเขารู้สึกสิ้นหวังรู้สึกท้อแท้แล้วไม่คิดว่าเขาจะกลับมาเดินได้ใหม่เคสเหล่านี้พอมาได้มาฝึกกับคุณเดินฝึกเดินเนี่ยนอกจากช่วยเรื่องทางกายแล้วเนี่ยทางใจก็ยังช่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่มีความสนใจหรือไม่แน่ใจว่าสามารถฝึกกับคุณเดินฝึกเดินได้หรือไม่ก็อาจจะมาตรวจกับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับติดต่อตรวจกับแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้เลยครับซึ่งทางสถาบันจักรีนฤบดินทร์เนี่ยก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยรวมถึงมีทีมที่แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดแล้วก็ทางแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยกันนะครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดซ้อชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเล

0: จากเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
1: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหายธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
0: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
3: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
3: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
0: ตลอดทั้งทัวร์มาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
3: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
0: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
3: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: โรคแอคิเลเชียหรือว่าหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างไม่คลายนี่นะคะเป็นภาวะที่เจอไม่บ่อยอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคอื่นนะคะทำให้การวินิจฉัยเนี่ยล่าช้าแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีความทุกข์ทรมานถ้าเป็นโรคนี้แล้วก็ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องค่ะโรคแอคิเลเชียก็หมายถึงภาวะที่หูรูดหลอดอาหารเนี่ยมันไม่ยอมคลายในเวลาที่มันควรจะคลายปกติเนี่ยหูรูดหลอดอาหารเราจะมีส่วนบนกับส่วนล่างนะคะส่วนบนก็คือป้องกันไม่ให้อาหารเนี่ยย้อนเข้ามาในขณะที่หูรูดส่วนล่างเนี่ยเขาก็จะป้องกันไม่ให้สิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารขึ้นมาที่หลอดอาหารแต่โรคเอเคเลเชียเนี่ยมันจะมีภาวะที่การทำงานของระบบประสาททางเดินอาหารผิดปกติทำให้หูรูดส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยยอมคลายทำให้คนไข้ไม่สามารถที่จะกลืนอาหารผ่านเข้าไปในกระเพาะอาหารได้
1: โรคแอคิเลเชียหลายคนอาจยังไม่รู้จักโรคนี้แต่ถ้าคุณมีอาการกลืนลำบากกินอาหารใช้เวลานานผิดปกติน้ำหนักตัวลดลงกินได้แค่อาหารเหลวอาเจียนทุกครั้งเมื่อกินอาหารคุณอาจเสี่ยงเป็นโรคแอคิเลเชียโรคระบบทางเดินอาหารที่หลายๆคนยังไม่รู้จัก
0: สาเหตุเขายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าทำไมปมประสาทที่ว่าเนี่ยมันถึงผิดปกติไปแต่เขาสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในอดีตทำให้เกิดการทำลายของไอ้ปมประสาทดังกล่าวแล้วก็ทำให้เกิดการทำงานของหลอดอาหารที่ผิดปกติไปไม่มีชัดเจนค่ะว่าคนไหนที่จะเกิดปัญหาเรื่องของเอเคเลเชียส่วนเรื่องของพันธุกรรมนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของการเกิดเอเคเลเชียได้เช่นค่ะคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของการรับประทานอาหารเช่นบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องรับประทานอาหารเข้าไปแล้วรู้สึกติดอยู่ในหน้าอกบางครั้งถ้าเป็นมากๆแล้วก็เป็นนานๆเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของอาหารย้อนหรือว่าทนขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนเนี่ยก็จะมีอาหารหรือว่าน้ำไหลออกมาทางปากได้ส่วนใหญ่เนื่องจากว่ารับประทานอาหารไม่ได้หรือว่าทานได้น้อยมากเนี่ยก็จะน้ำหนักลดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยปัญหาที่เจอก็คือว่าเวลาไปพบคุณหมอเนี่ยหลายๆครั้งจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคอื่นอย่างเช่นเป็นกรดไหลย้อนก็ทำให้การวินิจฉัยเนี่ยยิ่งเนิ่นช้าไปอีกถ้าเราได้รับการรักษาเร็วนะคะผลการรักษาจะค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการระยะหนึ่งแล้วไม่หาย 3-4 สัปดาห์ยังเป็นอาการต่อเนื่องเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าให้มาตรวจค่ะสวัสดีค่ะมีปัญหายังไงคะที่มาหาหมอ
2: คือทานอาหารแล้วจะอาเจียน
0: ทานอาหารแล้วอาเจียนเลยเหรอคะ
2: ค่ะ
0: เป็นมานานหรือยังคะ
2: นานแล้วค่ะแต่ว่ามันแค่มื้อเดียวแล้วก็มาเป็น2มื้อ3มื้อ
0: เป็นมาทั้งหมดเนี่ยกี่ปีละก่อนจะมาเจอหมอเนี่ยหรือว่านานกี่เดือน
2: ประมาณ 2-3 ปี
0: 2-3 ปี
2: คือปล่อยไว้จนแบบว่ากลางคืนก็ต้องลุกขึ้นมาเจียนให้หมดอ่ะ
0: วิธีการตรวจยืนยันว่าคนไข้เป็นโรคเอเคเลเชียนะคะก็คือจะมีตั้งแต่1การส่องกล้องนะคะเมื่อเราส่องกล้องไปตรวจเนี่ยถ้าเป็นเยอะพอจะเห็นว่าหลอดอาหารเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอาหารค้างอยู่แล้วก็บริเวณหูรูดหลอดอาหารส่วนปลายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างปิดแน่นบางครั้งเนี่ยกว่าจะผ่านกล้องได้ก็ต้องใช้แรงนิดนึงซึ่งปกติเนี่ยมันจะเปิดปิดได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะคะอันที่2ก็คือการกลืนแป้งการกลืนแป้งก็คือเราให้คนไข้ดื่มนะคะสารทางบางอย่างที่ทึบรังสีแล้วก็ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ดูนะคะเราก็จะเห็นว่าหลอดอาหารเนี่ยมีการถ่างขยายของหลอดอาหารแล้วก็บริเวณส่วนปลายที่เป็นหูรูดหลอดอาหารเนี่ยก็จะพบว่ามันตีบมากนะคะมีลักษณะที่เรียกว่า bird beak appearance หรือว่าลักษณะเหมือนปากนกนะคะก็คือแหลมๆนะคะเพราะมันไม่ยอมคลายสุดท้ายซึ่งเป็นอันที่ควรจะต้องทำเสมอในคนไข้ที่สงสัยเอเคเลเชียคือใส่สายตรวจการทำงานของหลอดอาหารนะคะว่ามีการทำงานของหลอดอาหารที่ผิดปกติที่เข้าได้กับภาวะนี้หรือเปล่าอันตรายของโรคนี้ก็คือว่าถ้าไม่ได้รับการรักษาคนไข้ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่แย่มากบางท่านเนี่ยกว่าจะรับประทานอาหารเสร็จเนี่ยแต่ละมื้อต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะว่าต้องทานทีละน้อยๆเลยเพราะว่ากว่ามันหูรูดหลอดอาหารจะยอมเปิด1ทีเงี้ยค่ะแล้วอาหารผ่านไปได้คนไข้ก็จะน้ำหนักลดเยอะนะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติก็จากผลนะคะที่เบื้องต้นที่คุณหมอเขาส่งมาเนี่ยค่ะทั้งการส่องกล้องแล้วก็กลืนแป้งที่ว่ามีหลอดอาหารติดเนี่ยหมออาจจะต้องตรวจเพิ่มนิดหน่อยนะคะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะที่เราสงสัยกันจริงๆนะคะก็คือหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างไม่คลายนะคะก็คือหมอจะใส่สายเข้าไปทางจมูกหลักๆ ก็คือว่าเมื่อหูรูดหลอดอาหารมันไม่คลายเราก็จะใช้วิธีไปทำให้มันคลายวิธีแรกก็คือใช้เหมือนเป็นลูกโป่งนะคะ ใส่เข้าไปนะเราจะเป่าลมเข้าไปที่ลูกโป่งเนี่ยค่ะที่บริเวณที่เราต้องการนะคะก็ทำให้หูรูดส่วนปลายเนี่ยมันคลายได้ดีขึ้นนะคะอันที่สองก็คือว่าเราใช้วิธีการส่องกล้องเหมือนกันค่ะแต่ว่าไปกรีดกล้ามเนื้อชั้นในของหลอดอาหารนะคะมันก็จะมีการคลายตัวได้ดีขึ้นอีกอันนึงกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำหัตถการ2 อย่างที่ว่าไปแล้วได้เนี่ยบางทีเขาจะใช้โบท็อกซ์ไปฉีดที่กล้ามเนื้อเพื่อให้หูรูดมันคลายได้เยอะขึ้นแต่ว่าวิธีฉีดด้วยโบท็อกซ์เนี่ยผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะสู้2วิธีแรกไม่ได
1: ้โรคอะแคเลเชียสามารถรักษาได้ดีเมื่อทำการรักษาในระยะเริ่มต้นแต่ถ้าคนไข้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องคนไข้อาจจะเสียชีวิตได้เพราะคนไข้จะมีภาวะขาดสารอาหารและติดเชื้อโรคได้ง่ายเนื่องจากสภาพร่างกายที่อ่อนแอ
0: ในแง่ของการป้องกันนั้นเนื่องจากว่าเรายังไม่มีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนนะคะว่าผู้ป่วยรายใดจะเกิดปัญหาดังกล่าวนะคะก็ยังไม่มีป้องกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าท่านมีอาการที่รักษาอย่างที่บอกไปแล้วนะคะอย่างเช่นกลืนลำบากใช้เวลารับประทานอาหารนานกว่าปกติต้องใช้ความพยายามในการกลืนบางคนจะบอกว่าต้องกลืนซ้ำๆนะคะจุกทานแล้วจุกเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะให้การวินิจฉัยเบื้องต้นโดยเร็วเพราะว่าถ้าเกิดเรารักษาเร็วเนี่ยโอกาสที่หลอดอาหารจะกลับมาทำงานใกล้เคียงปกติเนี่ยจะดีกว่าคนที่ปล่อยไว้เป็นนานๆถ้ามีปัญหานะคะเกี่ยวกับทางเดินอาหารอย่าลืมมาปรึกษาคุณหมอทางเดินอาหารค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพ

และพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แต่ที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อย

0: เห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มี1ฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเข้าไปที่แอป Facebookไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: อาการที่เป็นเรียกว่าไบโพล่าก็คือโรคอารมณ์สองขั้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
3: โรคอารมณ์สองขั้วนะคะหรือว่าโรคอารมณ์แปรปรวนหรือว่าที่เรียกว่า bipolar disorder เนี่ยนะคะเป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่มีภาวะซึมเศร้านะคะก็จะมีอาการเบื่อหน่ายนะคะอารมณ์ทุกข์ใจเศร้าใจนะคะติดต่อกันนะคะอาการที่พูดมาสักครู่นะคะเป็นอาการด้านลบหรือว่าขั้วลบ
2: อาการแรกที่จะจับได้ก็คือซึมเศร้าคือมีความเครียดความวิตกกังวลมาก่อนพอเราเครียด

0: แล้วเราก็คิดจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับพายเรือวนในอ่างหาคำตอบไม่ได้แบบต่อให้เพื่อนมีทางออกหรือทางแก้ปัญหามาให้เราก็จะรู้สึกแบบเราทำไม่ได้เราไม่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเครียดได
1: ้ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามนะคะคือภาวะแมเนียหรือว่าอาการขั้วบวกนะคะก็จะมีอารมณ์คลื่นเครงร่าเริงผิดปกติไปจากเดิมนะคะหรือว่าบางคนจะเป็นอารมณ์หงุดหงิดมากกว่าปกติส่วนเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่ไม่นอนก็ได้มีพลังเยอะจะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือทำกิจกรรมที่มากกว่าเดิมอย่างชัดเจนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะพบได้ในขั้วบวกซึ่งเป็นติดต่อกันนะคะแล้วก็มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
2: สัญญาณเตือนเข้าข่ายไบโพล่าหงุดหงิดง่ายมีภาวะซึมเศร้าพูดเร็วมากกว่าปกติมีปัญหาในการทำงานเช่นทำงานไม่สำเร็จตามเวลาอารมณ์ดีผิดปกตินอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอทำพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้นหรือทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าปกติ
1: การสังเกตตัวเองนะคะว่ามีภาวะอารมณ์ที่ผิดปกติเช่นภาวะขั้วบวกนะคะเป็นอารมณ์คลื่นเครงหรือว่าหงุดหงิดมากกว่าปกตินะคะในช่วงนั้นเนี่ยอย่างน้อยประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นขั้วลบนะคะในโรคอารมณ์2ขั้วเนี่ยก็อย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

0: มีการรักษานะคะเรื่องอารมณ์สองขั้วอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนช่วยเล่าอาการตอนแรกนะคะที่มาพบแพทย์หน่อยสิคะ
1: ตอนแรกเลยคือจะมีอาการซึมเศร้าได้สักประมาณ 1-2 เดือนนะคะ
0: ค่ะ
1: จนคนรอบข้างเขารู้สึกว่าเอ้ยเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า
0: การรักษาไบโพล่านะคะก็จะมีเรื่องของการให้ยารวมถึงการให้คำแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะเช่นพฤติกรรมเสี่ยงหรือว่าการพักผ่อนอันนี้ต้องเน้นนะคะเรื่องการนอนหลับพักผ่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ช่วงนี้นอนไม่หลับพยายามที่จะหลับมากๆแต่ว่า
0: อยากที่จะนอนคราวนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่ามีพลังไม่นอนก็ได้ละอยากจะนอนแต่ยังนอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้ายังมีเรื่องของอาการนอนหลับยากอยู่นะคะรู้สึกเพลียเมื่อตื่นนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมอก็จะมีการปรับยาที่ช่วยนอนให้นะคะคุณไอรินจะได้ดีขึ้นนะคะ
1: เราคิดถึงตัวเราคนเก่าเราคิดถึงตัวเราคนเดิมที่เข้มแข็งล่าเริงสดใสสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วแบบมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกดาวรู้สึกแย่เรารู้สึกไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ได้อยากเป็นแบบนี้เราเข้าใจอาการตัวเองเราเข้าใจโรคเราเข้าใจเหตุผลที่เราเป็นสิ่งที่เราเป็นคือเราป่วยแล้วเราก็เลยแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ตัวว่าแบบนี่มันไม่ใช่ตัวเราเราคิดถึงตัวเราที่มันดีกว่านี้
0: เนื่องจากโรคอารมณ์สองขั้วนะคะเป็นโรคที่ต้องการประวัติแล้วก็การตรวจร่างกายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินหรือว่าคิดว่าเอ้ยนี่ป่วยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าเพราะว่าขนาดหมอเองนะคะยังต้องใช้เรื่องของการซักประวัติอย่างละเอียดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากว่าใครก็ตามที่สงสัยคนใกล้ตัวนะคะก็ให้มาพบแพทย์นะคะแล้วก็จริงๆคนที่รับประทานยาหรือได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยใช้ชีวิตได้ตามปกติปัญหาสุขภาพจิตสามารถรักษาได้นะคะดังนั้นควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับอยู่กับคุณปฐมาพรหานชาญชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณชนันชิดาชีพเสรีครับ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลายประเด็นที่จะต้องติดตามล่าสุดทางกองปราบปรามเองนะคะก็มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยึดเงินอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในประเด็นนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นค่ะไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันก่อนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักมากที่สถานีโจตาดาบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้นน้ำทำให้ปริมาณน้ำไหลทะลักลงสู่แม่น้ำสายอย่างรวดเร็วนะคะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาผนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กแตกค่ะมวลน้ำเนี่ยทะลักท่วมชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจของฝั่งเมียนมาแต่ว่าถ้ามาดูเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำสายที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวัง4ชุมชนหลักเนื่องจากว่ายังมีแนวโน้มฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำของประเทศเมียนมาค่ะไปดูสถานการณ์ระดับน้ำนะคะในแม่น้ำสายเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณสถานีสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ค่ะระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วต่ำกว่าระดับวิกฤตนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยอยู่ห่างจากใต้สะพานประมาณ60เซนติเมตรขณะนี้บริเวณดังกล่าวไม่มีฝนตกค่ะท้องฟ้าก็โปร่งนะคะส่วนระดับน้ำที่บริเวณสถานีบ้านโจตาดาประเทศเมียนมาตรวจวัดได้ประมาณ1เมตร82เซนติเมตรค่ะต่ำกว่าระดับวิกฤตที่2เมตร70เซนติเมตรโดยมีรายงานฝนตกเล็กน้อยปริมาณฝนสะสมนะคะ 51.5 มิลลิเมตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงต้องติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์เนี่ยแตกต่างจากช่วงเมื่อเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะเมื่อคืนเนี่ยสักราวๆ4ทุ่มค่ะมีรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะคะเกิดเหตุผนังกั้นแม่น้ำสายที่บริเวณฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเนี่ยแตกนะคะส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำสายเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นย่านการค้าแล้วก็เส้นทางสัญจรที่มีประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะทางด้านของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีค่ะก็ไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดอีก1วันคือวันนี้นะคะเนื่องจากว่าสีน้ำเนี่ยยังแดงขุ่นอยู่ปริมาณน้ำก็ยังเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังคงสามารถเดินเที่ยวชมได้เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ค่ะ
1: ขณะที่สภาพอากาศในไทยระยะนี้นะครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเริ่มลดลงเนื่องจากว่าแนวฝนขยับลงมาทางใต้ครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฉบับที่9บอกว่าวันนี้กลุ่มฝนหลักเคลื่อนตัวลงมาทางตอนล่างนะครับหลังมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาดันร่องมรสุมให้พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เสี่ยงเจอฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกจะมีฝนหนักเป็นบางแห่งครับที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11ถึง13กันยายนหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14กันยายนก็คือวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์นี้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง23จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง13กันยายนนี้เช่นกันมีจังหวัดอะไรบ้างตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุโขทัยเพชรบูรณ์เลยขอนแก่นชัยภูมิ101อุบลราชธานีลพบุรีชลบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลและนราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระมัดระวังอันตรายจากฝนสะสมครับ
0: อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมติดตามกันอยู่ล่าสุดณขณะนี้นะคะทางกองบังคับการปราบปรามก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็มีการแถลงผลการปฏิบัติจับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมกับสีกาคนสนิทที่มีการเบียดบังเงินวัดกว่า200ล้านบาทค่ะ จ้าหน้าที่นะคะได้นำของกลางที่ยึดได้จากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาร่วมแถลงข่าวด้วยนะคะก็มีทั้งทองคำแท่งทองรูปพรรณแล้วก็เงินสดโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าคดีนี้ค่ะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือความผิดทางพระธรรมวินัยและการนำเงินที่ควรจะเข้าวัดเป็นเงินของตนเองค่ะก็คือเวลาคนมาทำบุญเนี่ยก็จะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยกับเข้าบัญชีส่วนตัวหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องก็เป็นที่มาในการขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งอดีตเจ้าวาดวัดก็คือนายโชติแล้วก็ศรีกาเอนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการตรวจค้นจุดสำคัญที่เกี่ยวข้อง6จุดในหลายจังหวัดก็สามารถยึดทรัพย์สินได้จำนวนมากพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณค่ะผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยนะคะว่าที่มาของคดีนี้เนี่ยคือประมาณวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาปีนี้นะคะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีบอกว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะรวมถึงใช้ตำแหน่งเจ้าอาวาสเนี่ยทุจริตเงินวัดจึงเป็นที่มาให้กองปราบตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปพบ2เส้นเงินที่นำไปสู่พยานหลักฐานได้ค่ะเอาไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
2: การตรวจสอบคดีนี้นะครับมันมีความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าในหนังสือร้องเรียนเนี่ยระบุว่าวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการบดีพ่อค้านะครับมีความเคารพศรัทธาจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับในการตรวจสอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ได้ลงไปตรวจสอบจนได้พยานหลักฐานพอสมควรนะครับพบความมีพิรุธในหลายๆอย่างนะครับเนื่องจากว่าเบื้องต้นเนี่ยเราได้ทำการสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยพบว่านะครับมันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุมงคลนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2ล้าน8แสนบาทเศษนะครับแล้วก็พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนที่เป็น

0: นี่น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน 90-92 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับก็รีบเข้าไปขออนุมัติศาลนะครับจากศาลทุจริตนะครับภาคหนึ่งนะครับขออนุมัติหมายจับจำนวน2คนนะครับก็คือพระวชิรยานหรือนายอดิโชตนะครับทันประเสริฐในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและร่วมกันฟอกเงินนะครับส่วนนางสาวปุญญวีนะครับในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินนะครับเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วนะครับก็จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการในวันที่10กันยายนที่ผ่านมา
1: และหลังจากนั้นนะคะก็มีการเข้าตรวจค้น6จุดในพื้นที่4จังหวัดประกอบไปด้วยกทม.อยุธยาปทุมธานีและจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผลการตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถยึดทรัพย์ที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนได้215ล้านบาทมีการซุกซ่อนเอาไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิเนี่ยก็ไปพบเงินสดมีทั้งสกุลเงินบาทสกุลเงินต่างประเทศกว่า144ล้านบาทค่ะมีทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า1066บาทพระเครื่องเรื่องโฉนดที่ดินแล้วก็หลังจากนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของเส้นเงินต่างๆทางด้านของนายกฤษกรสนิทศักดีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเหตุแห่งการสึกของเจ้าอาวาสค่ะไม่ใช่ด้วยความสมัครใจแต่ว่าเป็นเหตุปาราชิกซึ่งไม่สามารถกลับมาหมวดใหม่ได้อีกพร้อมแนะนำประชาชนนะคะเรื่องของการทำบุญตามวัดต่างๆสามารถใช้วิธีการสแกน QR code แทนใบอนุโมทนาบัตรเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอนเวลา 23:11 นะครับตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้นำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาถึงกองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามครับว่าอยากจะขอโทษอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรไหมเครียดหรือเปล่าแต่ว่าอดีตหลวงพ่อโชติตอบเพียงแค่ว่ามันเป็นธรรมดาครับแล้วก็ถูกควบคุมตัวขึ้นไปด้านบนอาคารเลยลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นครับ
3: อาจารย์โชติอยากจะพูดอะไรไหมครับ
4: อ
3: ยากจะขอโทษอยากจะบอกอะไรไหมครับ
4: เครียดไหมคะท่าน
3: ได้ทานข้าวมั้งหรือยัง
4: ธรรมดาครับเป็นธรรมดาน
2: อกจากนี้ครับที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจขนมานี่คือทรัพย์สินทั้งหลายของอดีตหลวงพ่อโชตนะครับใช้รถมากถึง4คันในการขนมามีรถยนต์อเนกประสงค์1คันรถเก๋ง1คันรถกระบะ1คันแล้วก็รถตู้อีก1คันถึงจะสามารถขนทรัพย์สินทั้งหมดของอดีตหลวงพ่อโชตมาได้และตำรวจบอกว่าสาเหตุที่เดินทางมาตรงนี้ช้าเนี่ยเพราะใช้เวลาในการนับทรัพย์สินเยอะมากครับโดยเฉพาะเงินสดธนบัตรเนี่ยต้องใช้เครื่องนับธนบัตรเตรียมไปถึง4เครื่องตรงนี้คือตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่านะครับทีนี้ย้อนไปก่อนหน้านั้นตอนเกือบ2ทุ่ม 19:43 ตำรวจนำตัวนายเชษฐาซึ่งเป็นวัยวจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์ออกมาจากอาคารเพื่อจะพาขึ้นรถเดินทางกลับหลังจากก่อนหน้านี้เชิญมาสอบปากคำนานถึงเกือบ5ชั่วโมงผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามครับว่าได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเปล่าว่าอดีตเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเรื่องของการเบิกจ่ายเงินของทางวัดแต่ว่าวัยวจกรสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ตอบคำถามใดๆครับ
3: เกี่ยวข้องอะไรอยู่แต่ปฏิเสธหรืออะไรไงสักหน่อยไหม
5: พวกนี้
6: อ
5: ัน
6: นี้เข้ามาในฐานะพยาน
5: ตอนนี้แล้วสีกาเข้ามาอยู่ฐานที่ยัง
6: ทราบเรื่องท่านเจ้าอาวาสที่ผมรับ
5: ผิดไหมครับเอ็งบอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้มาเป็นปี2ปีอะไรจริงๆนะพี่พูดอะไรสักหน่อยไหมอยากจะปกป้องวัดไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาบอกว่ามันมีไม่ได้มีการเมืองอะไรในวัดอะไรพวกนี
2: ้วัยวจกรไม่ตอบเลยนะครับแต่ว่าตำรวจที่พาตัวมาสอบปากคำเนี่ยบอกว่าพาวัยวจกรมาในฐานะพยานครับระหว่างดำเนินการตามกระบวนการส่วนความชัดเจนขอให้รอรายละเอียดในการแถลงข่าวก็คือข่าวเมื่อสักครู่ที่คุณปฐมพรรายงานให้คุณผู้ชมทราบไปนะครับแล้วก็

0: ขอเวลาให้ตำรวจทำงานก่อนเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันกองปราบปรามนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเลขที่88/15หมู่1ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็คือบ้านของคนนี้ครับสีกะเอนางสาวบุญญาวีอายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับพระเครื่องนั่นคือเนื้อทองคำนะครับ35องค์มีทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมน้ำหนัก90บาททองคำคิดเป็นเงิน 6,37,470 บาทมีเงินสดอีก 3,592,300 บาทโทรศัพท์3เครื่อง iPad อีก1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดินอีก2ฉบับสมุดบัญชีมี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและมีสลากออมสินอีก4ใบหลังจากนั้นก็นำตัวสีกาเอเข้าไปสอบปากคำที่กองปราบครับ
1: ขณะที่พระเทพวัชระจริยาจารย์ค่ะเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรื่องของการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าวัดพระอารามหลวงเนื่องด้วยในส่วนของพระวชิรญาณหรือว่าหลวงพ่อโชตินะคะเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลาสิกขาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าวาดว่างลงไปอ่ะจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ4วรรค2แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่19มีการแต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าวาดวัดท่าการ้องและรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: ส่วนประชาชนทั่วไปก็มีข้อควรระวังด้วยนะครับเพราะว่าคดีอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปหลักฐานออกมาทางตำรวจไซเบอร์ก็แจ้งเตือนนะครับสายโซเชียลสายโพสต์สายแชร์คลิปทั้งหลายอย่าไปแชร์คลิปที่เข้าข่ายเป็นสื่อลามกอนาจารลงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้นะครับเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3โทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อให้ไม่ได้โพสต์เองเป็นคนแชร์หรือว่าคนส่งต่อก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกโทษเท่ากันเลยครับจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับครับ
1: ช่วงนี้ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะค่ำวานนี้ค่ะได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนสาย42ปัตตานีนราธิวาสก่อนที่ทางตำรวจจะขับรถราดตระเวนผ่านจุดระเบิดดังสนั่นนะคะแต่ว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากว่าเกรงว่าคนร้ายเนี่ยยังมีการหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าค่ะก็เป็นภาพในขณะที่คนร้ายนะคะได้มีการขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบทะเบียนนะคะเอามาจอดบริเวณริมถนนค่ะจากนั้นก็แอบเดินหลบเข้าไปในป่าข้างทางก่อนที่จะเกิดเสียงดังระเบิดขึ้นขณะที่รถตำรวจสายตรวจกำลังขับผ่านที่บริเวณดังกล่าวพอดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะล่าสุดตำรวจสภ.มายอได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีในพื้นที่ตำบลลางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีก็ไปพบค่ะชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนจึงเก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งณขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่เนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: ส่วนเหตุยิงปะทะผู้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวรอยต่อ2อำเภอของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มคนร้ายเสียชีวิตไป2คนนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้ายึดอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องได้คาแคมป์ที่พักกลางป่าเลยครับความเคลื่อนไหวล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าภูเขาเทือกเขาตะเวเขตรอยต่อระหว่างตำบลบงอำเภอระแงะกับตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเก็บรวบรวมวัตถุพยานก่อนผลตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์จะยืนยันบุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง2คนนะครับรายแรกเป็นชายอายุ46ปีมีหมายจับอยู่6หมายจากการก่อเหตุความมั่นคงหลายคดีรวมถึงเหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องแล้วก็ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ส่วนรายที่2เป็นชายอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายครับเกี่ยวข้องกับคดียิงและวางเพลิงซึ่งก็รวมถึงเหตุยิงและวางระเบิดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดอาวุธปืนยาว2 กระบอกพร้อมระเบิดแสวงเครื่อง2 ลูกรวมทั้ง

0: ปกรณ์ดำรงชีพและสิ่งของอื่นๆซึ่งทั้งหมดก็จะถูกนำไปตรวจพิสูจน์และขยายผลหาความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ขณะที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะคะว่าแนวทางสันติวิธีนั้นยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาค่ะโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการยุติการใช้ความรุนแรงสามารถเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อร่วมกันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสันติขณะเดียวกันหากเกิดสถานการณ์ที่มีการใช้อาวุธหรือว่าการปะทะเจ้าหน้าที่ที่เข้าระงับเหตุก็จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้กรอบของกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
0: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญอื่นๆรออยู่ครับ

0: ือหุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: ว้าวโอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
9: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่ง

และแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่เชื่อว่าหลายต่อหลายคนต้องเคยผ่านการอบรมบ่มนิสัยและการสั่งสอนมาแล้วทุกคาบเรียนครับและนั่นคืออาชีพคุณครูนั่นเองแหละครับใครจะรู้ล่ะครับว่าคุณครูโดยเฉพาะคุณครูชั้นประถมมัธยมเนี่ยนะครับกว่าที่จะมาสอนพวกเราได้นั้นต้องผ่านการเตรียมการสอนครับไหนจะต้องตรวจการบ้านไหนต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องคอยอบรมแล้วก็ให้ความรักเรากันอีกด้วยวันนี้มาดูกันครับว่าอาชีพนี้ทำไมเขาถึงหลงรักและทำเพื่อทุกคนจริงๆครับกับอาชีพคุณครูครับ
1: หน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ปลูกฝังความรู้ความคิดให้แก่เยาวชนเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาระบบการศึกษาเพราะครูคุณภาพจะทำให้ได้เยาวชนที่มีคุณภาพนั่นเองครับ

0: ไม่ได้ขอเสียงหน่อยเร็วว
1: ิ
0: ้อันนี้ต้องถามก่อนว่าแผนกประถมศึกษาถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ครูครับถามคุณนัทก่อนว่าประถมนี่มีกี่คนนะครู
2: ประถมทั้งหมดจะเป็นประถม 1-6 นะคร
0: ับ ครับผม
2: 36ห้องเรียนเด็กประมาณ 1,300
0: โอ้โหเยอะมากเด็กพันกว่าคนคุณครูสักกี่คนนะครับ
2: คุณครู
0: หลักร้อยมั้ย
2: เกือบร้อยคน
0: เกือบร้อยคน
2: มีทั้งครูไทยแล้วก็ครูต่างชาติ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการสอบเป็นภาษาอังกฤษ
2: ใช
0: ่ไหมครับไซส์นี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่นี่นี่เด็กๆอยู่ชั้นไหนกันครับเนี่ย
3: ป
0: .2 ป.2 เอาใครป.1 ใครป.1 ใครป.2 ขอเสียงหน่อยป.3 ป
2: .3
0: ป.3 ไม่ลงมาเลย
2: ป.3 กำลังเดินทาง
0: เขากำลังเดินทางเขาจะแบ่งเวลาในการพักกันด้วย
2: พักจะเป็นเวลาเดียวกันอย
0: ู่
2: ที่ว่าเด็กแต่ละปจะลงมาเล่นมากน้อยเพราะว่ามีสนามเด็กเล่นแล้วก
0: ็จะมีโซนนี้สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นด้วยคุณครูครับอยู่กับเด็กๆเยอะๆแบบนี้เด็กๆครับดื้อไหมเด็กๆก็ยังบอกเขา

0: ดื้อเลย
1: คุณครูจริงใช่ไหมคะ
0: คุณครูครับดื้อไหม
1: ดื้อค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ดื้อเด็กที่ดื้อน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติของเด
0: ็
1: ก
0: แต่เด็กที่ดื้อเขาบอกเป็นเด็กที่ฉลาดจริงไหมครับงั้นเราต้องเข้าใจกันใหม่นะฮะมีใครที่แบบว่ามั่นใจมากว่าเราชอบสร้างปัญหาให้กับคุณครูบ้างยกมือเอ้ยมีด้วยเหรออ่าคุณครูเข้ามาก่อนคุณครูเข้ามาก่อนครับจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นปัญหาไหมเด็กๆดื้อหรือเด็กๆซนเนี่ยคุณครูครับ
1: ถ้าถามในส่วนที่เป็นของคุณครูน่าจะเป็นธรรมชาติของเด็ก
0: ธรรมชาติของเด็ก
1: ธรรมชาติของเด็กเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนต้องมีวินัยแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงพักก็คือเป็นตัวตนของเด็กอ่ะ
0: ก็ฟรีไทม์เข้าไป
1: ใช่แต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนวินัยคือเรื่องของระบบซึ่งถ้าเขามีวินัยในเรื่องเรียนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวตนเมื่อเวลาพักมันก็คือตัวตนของเรา
0: ก็เป็นตัว
1: เราจะเล่นก็ได้เพียงแต่ในห้องเรียนวินัยต้องมาก่อน

0: ที่โรงเรียนเราต้องทำให้เด็กเขาไว้ใจเราก่อนว่าเราไม่เครียดนะแต่บางครั้งก็มีหลุดดังนั้นเวลาเรากลับบ้านเนี่ยนะคะแก้ปัญหาโดยการเป็นคนชอบทำอาหารจะชอบทำกับข้าวการทำอาหารมันจะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็จะไปการเพิ่มทำให้ความเครียดเราลดลง
1: ถ้าอยู่โรงเรียนนะดื่มน้ำน้อยที่อยู่บ้านนะดื่มน้ำเยอะถ้าดื่มน้ำมากๆมันก็จะเหมือนกับเลือดเราไม่ข้นเนี่ยถ้าดื่มน้ำน้อยเลือดเราข้นมันก็ไหลแบบแล้วมือทำงานมาตลอดมันก็จะเอ็นบางผืดเพราะเคยให้หมอดูเขาบอกกลัวเป็นนิ้วล็อกอะไรเงี้ยมันไม่เป็นไม่เป็นเพียงแต่ทำงานนานๆหรือว่ายกแล้วชอบคิ้วของหนักๆยกการบ้านเด็กซื้อของชอบเป็นแม่บ้านไง

0: ครูเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์นั้นคุณครูจะต้องมีความเสียสละอดทนต่อความยากลำบากและมีปัญหาสุขภาพอะไรจากการทำงานบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: เอาละครับตอนนี้ให้คุณครูได้พักกันบ้างเมื่อกี้มากันเยอะมากครูครับนี่คือปกติถูกไหม
2: เป็นธรรมชาติของเด็กค่ะเวลาเห็นใครมาเขาก็อยากรู้อยากเห็น
1: แต่ส่วนหนึ่งก็คือเขารู้แล้วว่าพอคุณครูอยู่ใกล้ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าคนนี้ปลอดภัย
2: ถูก
1: เขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็มาสนใจว่าทีมงานเรามาทำอะไรกัน
2: จริงๆพี่ยังสนใจว่าคุณครูมาทำอะไรก็เลยแห่มา
1: แต่ก็อุ่นใจนะครับเด็กๆน่ารักมากเลยคุณครูครับแต่ว่าเวลาเจอกับเด็กเยอะๆแบบนี้นอนแล้วต้องถามคุณครูย้อนกลับไปก่อนทำไมถึงเลือกมาเป็นอาชีพคุณครู
2: อันดับแรกเลยคงเป็นเรื่องความมีใจรักในอาชีพมากกว่าม
1: ันไปสปาร์คตอนไหนครูครับ
2: สปาร์คตอนไหนคือเราอยู่กับเด็กนี่เราไม่เบื่
1: อ
2: เราไม่เบื่อแปลว่าอุปนิสัยเราอะสามารถอยู่กับ
1: เด็กๆ
2: ได้โดยที่ไม่หมุดหิดง่าย
1: บางคนเป็นนะบางคนเป็น
2: ใช่ค่ะด้านที่สองน่าจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วชอบที่จะถ่ายทอดหรือแบ่งปันน่าจะเป็นประเด็นหลักๆเรื่องเด็กกับเมื่อรู้แล้วอยากแบ่งปันมากกว่า
1: ก็คือเรารู้สึกแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่เรารู้เราอยากแชร์พอเราอยากแชร์ถ้าเราแชร์ให้เด็กๆเรารู้สึกว่ามันเราสบายใจ
2: คือเด็กก็จะเป็นตัวตนในสิ่งที่เราถ่ายทอด
1: แปลว่าทุกครั้งที่คุณครูสอนเด็กๆก็จะเหมือนกับเราถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้เด็กๆให้เขาค่อยโตขึ้นครูสอนมากี่ปีแล้ว
2: ให้ถ่าย
1: เหรอคุณครูโอ้
2: ถ่ายถูกได้กินข้าว
1: ผมว่าขออนุญาตครูครับเกิน20ปีหรือยังครับ
2: เกิน
1: แล้วนะ25
2: มากกว่านั้น
1: โอ้จริงหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: แปลว่าคุณครูเรียนจบปั๊บก็มาเป็นครูเลย
2: ให้ถ่ายครั้งสุดท้าย
1: 27ปี
2: ปีนี้31
1: 31แล้วเหรอครับ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: ป
1: ี
2: นี้31ปี
3: คำว่าทางสายกลางนะคะแล้วมีคำว่าอะไรอีกคะพอประมาณค่ะไปคำแรกเลยที่จริงคิวแบบตรงนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะทางสายกลางเมื่อมีคำพอประมาณนะคะใช้ทางสายกลางเขาบอกว่าต้องมีเหตุมีผลในการใช้สุดท้ายเรามีกลุ่มการที่ดี
1: และตอนนี้ผมได้ยินมาว่าถ้าใครจะเป็นคุณครูเนี่ยไม่ใช่แค่คิดเตรียมการสอนไม่ใช่แค่เตรียมการบ้านนะฮะต้องมีการประเมินตัวเองแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับรายงาน
2: นะฮะเป็นวิจัย
1: อีกนะครับแล้วก็ไหนจะต้องแบบว่าทำกิจกรรมกับเด็กอีกมันไม่เยอะเกินหรอครูเยอะไปไหม
2: ถ้าถามว่าเยอะไหมในความรู้สึกของครูเยอะมาก ไม่ใช่เยอะธรรมดา
1: อันนี้คือตอบแทนคนทำงานทั่วไปเยอะมาก
2: ถ้าสำหรับวิชาชีพของคุณครูต้องบอกว่า24ชั่วโมงนะคะที่เราต้องตื่นตัวตลอดเวลา
1: จริง
2: เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่งานรูทีน8โมงเข้า5โมงเย็นเลิกโดยทั่วไปในอาชีพอื่น
1: ๆ
2: แต่หลังจากที่เราเลิกงานแล้วมันก็ยังต้องมีกิจกรรมทำต่อ
1: คุณครูส่วนใหญ่เนี่ยสุขภาพจะเป็นยังไงครับ
2: ครูส่วนใหญ่นะคะถ้าถามว่าครูส่วนใหญ่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวล
1: า
2: คือถ้ามีกิจกรรมเข้ามาหรือว่ามีเวรที่ต้องดูแลรับผิดชอบเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่ค่อยตรงเวลาน
1: ี่แหละปัญหาสำคัญเลยถูกไหม
2: บางคน
1: นะครับผม
2: บางคน
1: เพราะอย่างสมมติว่าคาบเรียนตรงนี้ปุ๊บเด็กๆ เขาจะสลับกันพัก
2: ใช
1: ่แต่คุณครูก็บอกว่าบางที
2: มีเวรด้วย
1: มีเวรด้วย
2: ดูเวรทานข้าว
1: คาบบางทีต่อกันด้วย
2: คือบางทีดูเวรทานข้าวเสร็จเราก็ต้องรีบทานให้ทันเสร็จแล้วคาบต่อไปสอนต
1: ่อ
2: กินแบบดีพานจะจุกด้วยค่ะรีบ
1: อันนี้อาจจะเป็นปัญหาหนึ่ง
2: ด้วย
1: เรื่องสุขภาพการทานอาหารของคุณครู
2: รีบร้อนไปเพราะว่าเวลาจำกัด
1: ครูครับขอโทษจริงๆฮะเห็นครูเวลาสอนเนี่ยคาบนี้หมดก็ไปต่อคาบนี้คาบนี้คาบนี้วันๆ 4-5 คาบพูดทั้งชั่วโมงเลยครูครับมีปัญหากับเรื่องเสียงมั้ยเจ็บคอหรือมีสุขภาพเร
2: ื่อง
1: มีมั้ยครูครับ
2: ถ้าตัวคุณครูเองที่เป็นบ่อยแต่ว่านานๆเป็นทีก
1: ็
2: คือเรื่องของเจ็บคอ
1: เป็นไรครับครูครับ
2: เจ็บคอน่าจะเป็นเรื่องการใช้เสียง
1: ก็คือต้องใช้ตลอด
2: ใช้เสียงเนื่องจากว่าในตารางสอนบางวันมี3คาบบางวันก็ไม่มากคาบบางวันตารางจะมี5คาบ เพราะวันที่เจอคาบเยอะๆหรือหนักๆอ่ะแปลว่าเราต้องใช้เสียง
1: เยอะ
2: ใช้เสียงเยอะด้านที่2คืออย่างที่บอกไปว่าเด็กห้อง1ถึงห้อง6ที่เรารับผิดชอบอ่ะจริตหรืออุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันบางห้องก็สมูทโอเคตั้งใจเรียนบางห้องก็อย่างที่เห็นว่าคุยเก่งก็มีหรือประเภทเข้าห้องสาย
1: ก็ต้องใช
2: ้ต้องเป็นปัญหาที่เราต้องแก้เดี๋ยวนั้นเพราะฉะนั้นเสียงก็ต้องใช้มากกว่าปกติใช่ก็จะมีปัญหาเจ็บคอบ่อย
1: เพราะมันต้องใช้เสียงสุดท้ายนี้ครับคุณครูครับถ้าหากว่าวันนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายต่อหลายคนรวมถึงอาจจะเป็นรุ่นวัยรุ่นด้วยกำลังมองว่าอยากจะเป็นคุณครูเหมือนกับครูนัทฝากไว้หน่อยครับครูครับ
2: สำหรับนักเรียนนะคะทุกอาชีพนะคะสำคัญหมดเพราะว่าทุกอาชีพก็นะคะต้องจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นถามคุณครูเนี่ยต้องบอกว่าทุกวิชาต้องเรียนให้ดีแล้วต้องให้ดีที่สุดส่วนผลออกมาอย่างไรเราจะได้ไม่เสียใจแล้วสุดท้ายลองค้นหาตัวเองจริงๆว่าเรารักในอาชีพหรือว่าวิชาใดเป็นพิเศษนักเรียนก็เรียนต่อยอดแล้วก็มุ่งมั่นไปให้ได้เพราะว่าต่อให้คนที่ไม่เก่งถ้าเรามีความพยายามเนี่ยมันได้แน่นอนนะคะนิ่งครูก็การันตีแต่ถ้าเรียนถามว่าความเป็นครูทำไมครูถึงอยากมาเป็นอาชีพนี้ต้องบอกว่า1ด้วยใจรัก2ความเสียสละอดทนต้องมีเพราะว่ามันต้องทำงานนอกเวลามากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเราจบไปแล้วก็ได้ดิบได้ดีก็น่าจะเป็นความภูมิใจของครูลึกๆแล้วก็ต่อสถาบันด้วยใช่ค่ะสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องความภูมิใจแล้วก็ทำให้คุณครูมีความสุขค่ะ
1: ครับผมและแน่นอนครับสุดท้ายแล้วถ้าใครติดตามชมรายการเทปนี้ของเรานะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับแต่ถ้าคุณคิดถึงคุณครูเดี๋ยวนี้ง่ายมากไลน์ไปหาคุณครูก็ได้เนาะ
2: อ๋อได้ค่ะอีเมล
1: บางทีนะครับลูกศิษย์เนี่ยส่งไลน์ส่งข้อความไปหาคุณครูก
2: ็แอดค่ะ
1: คุณครูก็ยิ้มแล้วนะครับอีกหนึ่งอาชีพครับอย่าลืมครับติดอาวุธตัวเองไว้ก่อนเหมือนกับความรู้ติดไว้ก่อนสุดท้ายคุณจะเลือกอะไรแล้วแต่คุณครับอาชีพไหนก็สำคัญเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันถ้าคุณเลือกเป็นครูจะได้เอาอาวุธเหล่านั้นส่งต่อให้กับเด็กๆจะได้ปกป้องตัวเองกันต
2: ่
1: อแต่ที่แน่ครับเป็นคุณครูก็ดูเหมือนกับเหนื่อยเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าสำหรับอาชีพคุณครูเนี่ยนะครับคุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรเพื่อจะให้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีและก็มีความสุขด้วยกันกับ Work with a Healthy Life ครับช่วงนี้ขอบคุณครูนัทขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: เด็กเล็กเนี่ยส่วนมากคือเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยู่ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ก็คือจะพูดคุยเราก็จะสอนก็จะใช้เสียงมากแล้วก็จะมีวิธีการที่จะดูแลนะคะทุกวันเนี่ยก็คือ1ทานน้ำอุ่น2กลับบ้านไปก็คืออาจจะมีน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทานก็คือจะช่วยได้ในเรื่องของเสียงค่ะ
0: ความเหน็ดเหนื่อยความเครียดที่ครูต้องเจอระหว่างการสอนการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลกับการออกกำลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้เช่นโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดหัวใจเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรติดตามชมในช่วงหน้าครับ

0: ปัจจุบันนี้เราพบว่าครูหลายๆท่านมีอาการปวดเมื่อยจากการยืนสอนเป็นเวลานานการทำงานนั่งโต๊ะที่ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังไหล่และคออย่างเรื้อรังได้วิธีการป้องกันอาการเหล่านี้ทำได้อย่างไรเราไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับ
1: มาในช่วงนี้ครับหลังจากที่ไปโรงเรียนนะครับไปดูอีกหนึ่งอาชีพก็คือคุณครูครับแหมกับเรือจ้างที่ต้องคอยพายเราไปส่งนะครับตามความฝันแล้วก็ในอนาคตเรานั่นเองนะครับแต่คุณครูก็เป็นหนึ่งอาชีพที่รับภาระหน้าที่ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะครับตอนนี้มาคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าอยากรู้ว่าอาชีพคุณครูนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แน่นอนเราสองคนก็ต้องเคยเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนจากคุณครูกันมาคุณหมอแนะนำไหมครับว่าคุณครูจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคาบวิชาในแต่ละวันเนี่ยควรจะสอนมีการเปลี่ยนท่าควรจะใช้สายตาใช้ร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับ
2: ก็ทุกครั้งที่มีการสอนนะคะก็ควรจะมีการพักอย่างน้อยก็คือ2ชั่วโมง
1: ครับ
2: ซึ่งโดยทั่วไปชั่วโมงเรียนมักจะไม่เกินนี้อยู่แล้วอันนี้ก็คือก็จะได้พัก
1: ครับ
2: แล้วก็ระหว่างที่สอนก็ควรจะเปลี่ยนท่าทางเป็นประจำเดินรอบห้องบ้างนะคะเดินเข้าไปหานักเรียนหรือไปนั่งพักบ้างก็ได้อันนี้ก็จะช่วยให้ลดการยืนนานๆไปได
1: ้ครับผมมีอย่างนึงที่ในยุคนี้คุณครูอาจจะไม่ค่อยได้ทำกันแล้วนั่นคือการลงโทษนักเรียนนะฮะด้วยการตีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเช่นผมเองคุณครูโดนไหมฮะคุณหมอโดนไหมฮะ
2: ไม่ค่อย
1: ผมไม่ค่อยโดนคุณหมอเป็นเด็กเรียนดีนี่เองนะสมัยก่อนคุณครูมาตีหน้าชั้นเรียนเลยอย่างเนี้ยการใช้ข้อมงข้อมือในอดีตเนี่ยมันจะทำให้เกิดผังผืดนิ้วล็อกหรือห้ามอะไรไหมฮะคุณหมอครับ
2: คุณครูก็อาจจะเจ็บมือด้วยว่
1: า
2: การจับไม้แน่นๆอะไรอย่างงี้เน
1: า
2: ะแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วก็ไม่เป็นไร
1: ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าอาจจะไม่เสี่ยงแล้วอ๋อความเครียดล่ะครับเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหคิดไม่ตรงกับคุณครูละบางคนก็อาจจะไม่ยอมรับความคิดกันบ้างมีการถกมีการเถียงกันบ้างแล้วไหนจะเรื่องของโลกโซเชียลที่ถามว่าคุณครูเผลอทำพลาดอะไรไปหรือกัดมีการเอาไปออกอากาศทีอาจจะกลายเป็นเรื่องความเครียดขึ้นมาได้คุณหมอมองว่าไงบ้างฮะ
2: ก็คุณครูก็จะมีความเครียดมากค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าในห้องเรียนซึ่งถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็จะมีความโซนมีคุยกันอะไรแบบนี้ก็ทำให้คุณครูเครียดได้มากมันคุณครูก็ควรจะมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย
1: ครับ
2: ค่ะฝึกวิธีผ่อนคลายอย่างเช่นใช้การหายใจหร
1: ือ
2: การทำสมาธิอย่างเงี้ย
1: ก็จะช่วยได
2: ้ช่วยได
1: ้ถามเพิ่มครับคุณหมอครับเมื่อกี้นี้คุณหมอบอกว่าถ้าต่างๆคุณครูที่ต้องยืนนานๆเนี่ยคุณครูโดยเฉพาะคุณครูผู้หญิงหลายต่อหลายคนกังวลนะสิคะเดี๋ยวจะไม่สวยเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นได้ไหมครับ
2: เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีเป็นจากปัจจัยอื่นมากกว่าไม่ใช่เป็นเพราะยืนนานอย่างเดียวก็อย่างเช่นกรรมพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: หรือว่าเป็นโรคเส้นเลือดเพราะฉะนั้นการยืนนานอย่างเดียวไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอด
1: ครับผมต้องไปดูเรื่องของอาหารการกินด้วยคอเลสเตอรอลด้วยถูกไหมครับแล้วก็การออกกำลังกายด้วยไม่ใช่ว่าจะไปมองว่ายืนนานๆทำให้เกิดเส้นเลือดขอด
2: ไม่ใช่อ
1: ันนี้ก็ไม่ใช่ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับทั้งหมดนี้อันตรายไหมคุณหมอครับ
2: ก็คือโดยรวมแล้วคุณครูก็จะมีความเสี่ยงอยู่อย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าอันตรายไหมส่วนใหญ่ของคุณครูก็จะไม่ได้ถึงกับอันตรายมาก
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะป้องกันได
2: ้ค่ะ
1: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรแนะนำคุณครูหรือผู้ที่กำลังมองอยู่ว่าจะก้าวมาเป็นคุณครูจะทำอย่างไรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ
2: ค่ะก็อยากจะฝากคุณครูนะคะเรื่องการใช้เสียงนะคะว่า เวลาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นไมโครโฟนจะได้ไม่ต้องตะเบงเสียงแล้วก็เกิดเป็นโรคของหลอดเสียงได้นะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานนะคะเวลาสอนก็เปลี่ยนท่าบ่อยๆนะคะไปนั่งพักได้บ้างแล้วก็รองเท้าก็พยายามอย่าใส่ส้นสูงมากนะคะเพราะทำให้ปวดขาแล้วก็ปวดเข่าได้นะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เรื่องความ

0: ครับคุณจะได้ไม่ต้องใช้เสียงที่ดังเกินไปและไม่ต้องเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องเรียนกันด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณครูด้วยแล้วก็ลูกหลานเราในอนาคตด้วยท่านเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยครับ
1: ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อต้องยืนทำงานเป็นระยะเวลานานสามารถทำได้ดังนี้ 1. ยืนบนพื้นนิ่มเพื่อลดแรงกดที่เท้า 2. ใส่รองเท้าที่มีพื้นนิ่มและหลวมเล็กน้อยเพราะตกเย็นเท้าอาจบวมเล็กน้อยจากการยืนนาน 3. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงเกิน2นิ้วในการยืนทำงานนานๆ 4. ในขณะยืนพักเท้าบ่อยๆให้ยืนสลับนั่งแต่ต้องจัดให้เหมาะกับสภาพงาน5. เมื่อรู้สึกเมื่อยให้เดินไปมาสัก 2-3 นาที 6. หากมีอาการปวดเมื่อยควรออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อน่องเป็นประจำหลังเลิกงานเพื่อบรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อจะทำให้อาการปวดเมื่อยลดลงได้นะครับ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีคือเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่พวกเราครับเราบรรดาลูกศิษย์อยากให้คุณครูได้ดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพของคุณครูนั้นสำคัญจริงๆนะครับจะได้พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้สนิทครับทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมนะคุณครูครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลากันด้วยและถ้ามีเวลาว่างจากการวิ่งไล่เด็กๆกันแล้วนะครับหาเวลากำลังกายกันบ้าง นะครับเพื่อจะได้เป็นคุณครูที่คอยสอนเด็กๆเหล่านี้กันต่อไปครับและทั้งหมดนี้กับรายการ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีพวกเราอยากบอกทุกคนนะครับว่าทุกอาชีพนั้นสำคัญครับแต่สำคัญสุดก็คือสุขภาพที่ดีของทุกคนในการประกอบอาชีพที่คุณรักนั่นเองแหละครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ Work with a Healthy Life วันนี้อาร์มพิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นเรื่องร้อนๆที่คนไข้เนี่ยชอบทำให้คุณหมอร้อนใจทุกทีเลยคุณหมอครับโทรโข่งร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ
3: อุ๊ยร้อนๆร้อนครับ
4: ได้ถือโทรโข่งกับเขาสักทีหมอรอเวลานี้มานานแล้วค่ะหมอเป็นหมอรักษา เด็กที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมา10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่หมออยากจะบ่นมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโดนแดดเพราะว่าแดดเนี่ยมันมีผลกับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะซึ่งแดดเนี่ยมันอาจจะทำให้โรคเนี่ยกำเริบได้ค่ะตัวอย่างคนไข้เคสที่หมอเจอนะคะก็เป็นเด็กผู้หญิงนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค SLE หรือว่าแพ้ภูมิตัวเองนะคะแล้วเราก็ทำการรักษาน้องเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีกว่าน้องก็อาการดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วอยู่วันนึงนะคะน้องก็กลับมาด้วยการมีผื่นเหมือนปีกผีเสื้อแดงๆนะคะบริเวณอกแก้มทั้งสองข้างค่ะคนไข้ก็มีไข้ต่ำๆด้วยค่ะแล้วก็มีปวดข้อบริเวณข้อนิ้วข้อมือนะคะแล้วก็คนไข้ก็ดูอ่อนเพลียกว่าปกติที่เคยเป็นด้วยนะคะพยายามถามว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบจากคนไข้นะคะหมอก็ซักไปซักมานะคะก็เจอว่าน้องเนี่ยไปเล่นน้ำสงกรานต์มาก็ไปโดนแดดมาแหมหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ยส่วนคุณแม่นะคะก็คิดว่าลูกไปโดนแดดนิดๆหน่อยๆไม่น่าเป็นอะไรโรคน่าจะเกือบหายแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโดนแดดเนี่ยมันจะทำให้โรคแม้ว่าจะสงบไปแล้วอาการหายไปแล้วเนี่ยก็สามารถกำเริบได้ซึ่งอาการกำเริบเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวมีผื่นทายาแป๊บเดียวเดี๋ยวหมอให้ยาทาก็หายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณแม่คิดนะคะเพราะว่าอาการโรคกำเริบเนี่ยมันไม่ได้กำเริบแต่ผื่นเพราะว่าอวัยวะภายในทั้งหมดในร่างกายของเด็กเนี่ยจะสามารถอักเสบได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมองหัวใจปอดนะคะหรือว่าบริเวณไตที่เรากลัวนะคะซึ่งพวกนี้อักเสบได้หมดซึ่งมีการอักเสบของอวัยวะภายในหลายๆอวัยวะเนี่ยก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE เนี่ยถามว่าอะไรเป็นสาเหตุนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างที่สำคัญเลยก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดนะคะมันจะไปทำลายเซลแล้วในเซลผิวหนังเนี่ยค่ะมันก็คือจะเกิดการสร้างสารต่อต้านตัวเองค่ะซึ่งพอมีสารต่อต้านตัวเองเนี่ยมันก็จะไปทำลายอวัยวะต่างๆได้เพราะฉะนั้นหมอขอย้ำชัดๆนะคะห้ามไปโดนแดดไม่งั้นหมอจะตีแล้วนะคะ
2: แสงแดดมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่สำหรับผู้ป่วยบางโรคเนี่ยต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับไม่อย่างนั้นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คุณหมอย้ำขนาดนี้แล้วอย่าดื้อกับหมอนะครับ
5: พลา ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธย

0: ศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
2: ปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทการกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่า
1: ครับ
2: คือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่ม
1: มาแล้วครับรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะ Talk of the Town แน่เพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็เป็นเป้าหมายในชีวิตก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาหารลดน้ำหนักกันฮะอยู่กับอาจารย์ฝนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: อาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันช่วยในการเผาผลาญมากกว่าอาหารปกติแล้วครับ
2: จริงๆอาหารลดน้ำหนักเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าร่างกายของเราจะต้องใช้พลังงานในการที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยและดูดซึมอาหาร
1: อาหารที่เรากินเข้าไปอ่ะบางอย่างมันมีผลทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีกว่าบางอย่างนี่เหรอ
2: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงอาหารหลัก3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันนะคะตัวของโปรตีนจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเราใช้พลังงานมากที่สุดดังนั้นการกินโปรตีนเนี่ยให้เพียงพอมีข้อดีหลายๆอย่างอันดับแรกคือมันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญสองคือมันทำให้เรารู้สึกอิ่มเพราะว่าถ้าเราเทียบกันการที่เรากินปลาหรือสเต็กชิ้นหนึ่งเทียบกับการกินขนมปังโดนัทหรือแบบเบเกอรี่ชิ้นหนึ่งอันน
1: ี้พวกนั้นมันจะหิวเร็วอ่ะ
2: ใช่การกินโปรตีนจะอิ่มและอยู่ท้องมากกว่าดังนั้นการกินโปรตีนที่เพียงพอก็จะมีประโยชน์ทั้ง3อย่าง1ช่วยการเผาผลาญ2ทำให้เรารู้สึกอิ่
1: ม
2: นะคะและ3ก็คือจะช่วยเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราใช้พลังงานได้ดีขึ้นจริงๆไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการไขมันไปใช้หลายๆอย่างเช่นเป็นองค์ประกอบของเซลล
1: ์
2: ชนิดของการช่วยการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K ใช่ไหมคะเป็นสารตั้งต้นของการสร้างฮอร์โมนนะคะเพราะฉะนั้นกินไขมันเนี่ยมีประโยชน์แป้งถ้าเกิดว่าเรารับประทานบ้างแต่ไม่เยอะเกินไปคนที่อ้วนเนี่ยส่วนใหญ่จะทานแป้งเยอะมากๆแล้วเขาจะทานแป้งที่ไม่มีคุณภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเราทานแป้งชั้นดีนะคะปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกาย
1: อีกอย่างนึงที่ผมได้ยินมาคือไฟเบอร์
2: เนี่ยช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่ามันจะช่วยให้เราอิ่มการทานไฟเบอร์คือทานผักผลไม้เนี่ยจะมีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นผักใบเขียวผักสีต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นไฟเบอร์เป็นหลักได้วิตามินเกลือแร่ก็ช่วยให้มันให้เรารู้สึกอิ่มถ้าเกิดว่าเราเลือกทานประทานอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักได้ดีก็คือเลือกผักใบสีต่างๆก่อนร่วมกับโปรตีนนะคะอันนี้เราจะรู้สึกอิ่มละก็จะได้รับไขมันจากเนื้อสัตว์จากอาหารธรรมชาติทานข้าวแป้งในปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปทานน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก
1: ็
2: จะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
1: วันนี้ได้หลักการไปแล้วเอาลองไปปฏิบัติกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ฝนครับขอบคุณครับสุขภาพดีๆแบบนี้นะครับกับคุณหมอของเรานะครับเจอกันได้ในรามาแชร์ริ่งสิ่งสำคัญฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับครั้งหน้าคุยกับคุณหมอท่านไหนรอติดตามกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับเวลา5โมงเป็นต้นไปอยู่กับผมแคนนติรุธนะครับแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับเรื่องราวสุขภาพเนี่ยคุยกันได้ตลอดทั้งปีครับเพราะว่ามีอัปเดตขึ้นเรื่อยๆหรือบางครั้งเรามาทวนความจำกันก็ได้วันนี้ครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ G6PD นะครับงงไหมฮะผมก็งงเหมือนกันG6PD หลายคนบอกว่าชื่อมันคุ้นๆแต่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเอนไซม์ G6PD รายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันครับวันนี้ครับแคร์เลยเชิญคุณหมอท่านนี้มาโดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะฮะคิดถึงมากเลยไม่เจอนานมากแล้วขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ครับอาจารย์มะเหมียวครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: เมื่อกี้ก็นั่งคุยกันว่า
2: เจอกันนานจริง
1: ๆน่าจะนานเกินแบบว่า 6-7 เดือน
2: ใช่ไหมคะ
1: ขึ้นไปเจอกันแต่ในโซเชียลมีเดีย
2: ถูกยังติดตามว่าคุณแคนงานแบบรัดตัวเหลือเกิน
1: ใช่ช่วงนี้ใช้ตังค์เยอะ
2: ใช้ตังค์เยอะก็เลยต้องหางาน
1: มีครอบครัวจะทำบ้านแต่งงานเลยต้องหา
2: เตรียมพร้อม
1: มีอะไรนะครับ
2: เตรียมพร้อมมีลูกน้อย
1: ยังคิดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีนี่จะมาปรึกษาอาจารย์มะเหมียวก่อนเลย
2: ได้ค่ะ
1: วันนี้เมื่อกี้แคนเกริ่นไปแล้วว่าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ G6PD ครับG6PD มันเป็นสิ่งที่มันคือส่วนไหนของโลกใบนี้คะอาจารย
2: ์มันคือเอนไซม์ชนิดหนึ่งชื่อ G6PD ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้มันจะอยู่ในเม็ดเลือดแดงค่ะมันจะคอยปกป้องไม่ให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกง่ายเวลาเม็ดเลือดแดงเจอเหมือนสารอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระในร่างกายเรามันไม่ดีใช่ไหมคะถ้ามันเจอแล้วมันมีเอนไซม์ตัวนี้ G6PD มันก็ทำให้เม็ดเลือดแดงยังแข็งแรงอยู่ไม่แตกง่ายแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ขาดเอนไซม์ตัวนี้ในเม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาเจออะไรมากระตุ้นนิดๆหน่อยๆก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกแล้วก็จะซีดได
1: ้ก็คือ G6PD ทำให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรง
2: ใช่ค่ะง่ายๆก็ประมาณนั้นค่ะ
1: เปรียบเสมือนการที่เราถนอมไข่แดงเหมือนกับเวลางานเริ่มงงแล้วใช่ไห
2: มเริ่มแล้วเราจะมีมุกจากคุณแขกที่ลืมไปแล้ว
1: ล่าสุดเนี่ยผมแบบได้กินอาหารชนิดหนึ่งอาจารย
2: ์
1: มันชื่อว่าไข่ครอบอาจารย์รู้จักปะ
2: อุ้ยไม่รู้จักเลยค่ะ
1: ไข่ครอบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ภาคใต้เนี่ยเขาใช้ไข่ขาวเนี่ยภูมิปัญญาใช้ไข่ขาวในการแบบไปเคลือบพวกแหในการจับปล
2: า
1: เพื่อให้มันแบบว่ามันแข็งแรงซึ่งตัวนั้นไม่เกี่ยวนะฮะแต่มันเหลือไข่แดงเยอ
2: ะ
1: เขาก็เลยเอาไข่แดงมาถนอมอาหารนะครับโดยการที่เอาไข่แดงไปใส่ในไข่ขาวแล้วก็หยอดเกลือลงไปเพื่อให้ไข่แดงมันมีความเหนียวนุ่มแล้วก็แบบเกาะตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำเกลือเนี่ยก็เหมือนกับ G6PD ว่าเขาจะ
2: คือให้ไข่แข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยหรอ
1: ประมาณนี้ป่ะ
2: ประมาณนั้นก็ได
1: ้มันมาเปรียบเทียบได้ไงก็ไม่รู้หรอ
2: ใช่ค่ะแล้วรสชาติมันเป็นยังไงเหรอคะ
1: มันก็จะมีความเค็มอ่อนๆไม่เท่าไข่เค็มแต่ก็จะกินง่ายกินเล่นได้นะครับเต็มไปด้วยคอเลสเตอรอลและโปรตีนประมาณนั้น
2: โอเค
1: เปล่าเพิ่งกินมาก็เลยโยงมากับเรื่องนี้พอดี
2: ใช่ก็ประมาณนั้นก็คือทำให้มันแข็งแรงไม่ให้มันแตกไม่ให้ถูกทำลาย
1: มีในเด็กและผู้ใหญ่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็คือมันเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เจอได้ตั้งแต่เด็ก
1: ๆครับ
2: แล้วมันก็เนื่องจากเป็นพันธุกรรมก็คือเจอจนโตถ้าเด็กคนนั้นเจอก็คือเป็นจนโตตลอดชีวิตไป
1: ก็คือถ้าเกิดคนปกติส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีครบอยู่แล้วแหละก็ไม่เป็นอะไรแต่หมายถึงว่าคนที่มีภาวะผิดปกติก็คือเฉพาะตัวเนี่ย G6PD เนี่ยเยอะไหมครับอาจารย์
2: ก็คือในผู้ชายเจอมากกว่าผู้หญิงเพราะว่ามันเป็นโรคพันธุกรรมที่เหมือนคุณแม่ก็คือมันผ่านยีนโครโมโซม X ซึ่งโครโมโซม X เป็นโครโมโซมเพศหญิง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเพศหญิงก็จะมี XX ใช่ไหมคะก็คือถ้าคุณแม่เป็นพาหะนำโรคคุณแม่ก็จะเอา X ที่เป็นพาหะเนี่ยส่งให้ลูกชายซึ่งลูกชายก็คือ XY เพราะฉะนั้นถ้ามี X ที่ผิดปกติตัวเดียวผู้ชายก็จะเป็นโรคมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นพาหะทีนี้ถามว่าเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคในเมืองไทยอะค่ะก็คือประมาณสัก 12-15% เจอในผู้ชาย
1: ก็ค่อนข้างเยอะนะคร
2: ับ ใช่ค่ะ
1: พอขึ้นเกิน 10% ผมรู้สึกว่าก็น่ากลัวแล้วเหมือนก
2: ันใช่ก็คือ10คนมีอย่างน้อยต้อง1คนที่เป็นแล้วก็ในผู้หญิงก็คือประมาณ 2% ได้ค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวเราเจาะเรื่องนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เรามีคุณหมอเด็กมาอยู่ตรงนี
2: ้
1: เริ่มต้นปูพื้นฐานกันก่อนถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเด็กเนี่ยอย่างของแคร์เนี่ยก็จะเห็นเพื่อนๆมีลูกกันหลายคนละ แล้วเขาก็จะมีความกังวลคือลูกแค่ร้องแอะเดียวอะมันกังวลไปได้ทุกอย่างว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเวลาถามเนี่ยน้องไม่สามารถบอกได้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรใช่ไหมครับ อาการหรือว่าสัญญาณใดบ้างของเด็กอ่อนหรือทารกที่บ่งบอกถึงความผิดปกติเรื่องของสุขภาพที่พ่อแม่ต้องแบบกังวลละ
2: ใช่ก็คือเด็กส่วนใหญ่ที่เรากังวลก็คือมักจะต่ำกว่าขวบปีแรกที่ยังพูดไม่ได้ว่าเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้ซึ่งถามว่าในเด็กเล็กๆอ่ะร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าผิดปกติเสมอคือเขาอาจจะต้องการของง่ายๆอย่างเช่นหิวนม อากาศร้อนไปเขาก็ไม่รู้เพราะบางทีเนี่ยเรากลัวลูกคลอดมาเพิ่งคลอด1 เดือนกลัวลูกหนาวอยู่ในห้องแอร์

0: ากห่มซะแบบเหมือนอยู่ขั้วโลกเหนือ
1: ก็แบบพันตัวไปเลย
0: ใช่แล้วในเด็กเล็กๆเนี่ยในร่างกายเขาจะปรับอุณหภูมิให้เข้ากับอุณหภูมิภายนอกเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาร้อนหรือหนาวเขาก็จะร้องไห
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งเขาเปียกอุจจาระปัสสาวะเขาก็บอกไม่ได้ว่าแพมเพิร์สแฉะแล้วนะแม่เปลี่ยนหน่อยเขาก็จะแสดงในกรณีร้องไห้เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเล็กๆร้องไห้เนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยประเมินสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาก่อนว่าอากาศโอเคไม่ได้มีเหงื่อเยอะไม่ได้ดูหนาวไปแพมเพิร์สแห้งดีกินนมก็เพิ่งกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดเราจัดการทุกอย่างแล้วเด็กหายร้องแสดงว่าจบเราหาสาเหตุเจอแต่ถ้าเกิดร้องไปเรื่อยแล้วก็ดูไม่สุขสบายหลับไม่ได้ไม่ยอมกินนมพวกนี้อาจจะเป็นลักษณะของความผิดปกติที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพามาตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งถามว่าส่วนใหญ่เป็นอะไรที่เรากลัวก็คือพวกโรคติดเชื้อต่างๆใช
1: ่ครับนั่นหมายความว่าเบื้องต้นร้องเนี่ยปกติอยู่แล้ว
0: ค่ะถูกต้อง
1: ดูอย่างที่อาจารย์บอกก็คือรอบข้างมีอะไรผิดปกติไหม
0: ใช่
1: ถ้าเกิดจัดการครบแล้วยังร้องอยู
0: ่ค่ะ
1: อันนี้น่าสงสัยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคในช่วงวัยแรกเกิดถึง1ปีมีพัฒนาการด้านใดบ้างครับที่อาจารย์อยากให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วก็มีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะสังเกต
0: ค่ะก็คือโดยปกติพัฒนาการในเด็กส่วนใหญ่เราจะต้องแบ่ง4ด้านเราจะไม่ได้บอกว่าด้านไหนสำคัญกว่าด้านไหนเพราะว่าในเด็กคนคนหนึ่งอ่ะจะต้องมี4ด้านให้ครบ4ด้านในที่นี้ก็คือพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ
1: ่
0: อย่างเช่นการเดิน
1: กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือขา
0: ขาใช่ขาแข็งแรงคลานซึ่งส่วนใหญ่คลานเด็กก็จะเริ่มคลาน6เดือน9เดือนเริ่มบางคนเกาะยืนขวบหนึ่งก็จะเริ่มเดินได้ถ้าดูช้าเกินวัยก็แสดงว่าอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ผิดปกติอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการด้านแรกพัฒนาการที่ด้านที่2ก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะคุณแคนก็คือเรื่องของการหยิบจับก็คือคุณแคนลองทายว่าเด็กปกติสมมติเด็กหลักเดือน2เดือน3เดือนเขาก็จะเหมือนคว้าของ4เดือนเริ่มคว้าของแต่เด็กจะเริ่มใช้นิ้วมือหยิบของชิ้นเล็กได้อายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: อุ๊ยอันนี้ไม่เคยรู้เลยอ่ะ
0: ก็คือไม่ได้จับแบบไม่ให้ทายค่ะ
1: ผมว่าน่าจะประมาณขวบครึ่ง
0: โอ้
1: ก็ไปมั้ย
0: คือขวบครึ่งอ่ะต้องทําให้ได้แล้ว
1: แต่ที่ต้องได้แล้ว
0: แต่ที่เริ่มใช้นิ้วได้ก็คือ9เดือน
1: 9เดือนเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: คือเมื่อก่อนเราเห็นเด็กอ่ะเขาจะแบบอย่างงี้อย่างงี้แต
0: ่
1: ถ้าเกิดพูดถึงว่าใช้นิ้วได้เนี่ย
0: ค่ะ
1: คือ9เดือนก็ได้แล้ว
0: ถูกต้องเริ่มใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งหยิบของชิ้นเล็กแล้วพอขวบนึงเนี่ยก็จะเริ่มต้องจับช้อนเข้าปากอันนี้ก็คือพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กเพราะว่าพอหลังจากนั้นพอหยิบช้อนเข้าปากได้สเต็ปถัดไปก็คือการหยิบดินสอมาเขียนเส้นยุ่งๆอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเหมือนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กถัดไปก็คือพัฒนาการเรื่องของการเข้าสังคมนี่ก็เป็นหนึ่งใน
1: ตั้งแต่ตอนแบบก่อนหนึ่งขวบเลยไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะดูว่าเขาต้องมีการกลัวคนแปลกหน้าคือภาวะปกติในเด็กส่วนใหญ่ก็คือ7เดือน8เดือนเริ่มแบบพอคนแปลกหน้าจะมาอุ้มก็จะเริ่มแอะจากเดิมที่แบบหลัก1เดือนน่ะใครมาอุ้มเขาก็ไม่สนใจ
1: ไม่รู้เรื่อง
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็แล้วก็ขวบนึงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์บ๊ายบายสวัสดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือกล้ามสุดท้ายก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ใช่มั้ยคะแล้วก็สังคมสุดท้ายก็คือภาษาก็คือปกติเริ่มพูดคำแรก
1: ครับ
0: พ่อแม่เนี่ยอายุขวบ1
1: ขวบต้องได้แล้วใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะต้องได้เป็นคำเดียวที่ชัดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการประเมินคร่าวๆของพัฒนาการของเด็กตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าคำถามบอกว่าพัฒนาการด้านไหนสำคัญสุดจริงๆในการพัฒนาของเด็กคนนึงมันควรจะมีครบทั้ง4ด้าน
1: 4ด้านนี่ก็ละเอียดเหมือนกันเนาะ
0: ละเอียด
1: ค่ะพ่อแม่ก็ต้องสังเกตดูดีๆ
0: ต้องสังเกตแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะปกติในช่วงขวบปีแรกเนี่ยเราจะนัดกับหมอเด็กเพื่อมาฉีดวัคซีนซึ่งการฉีดวัคซีนเราไม่ได้ฉีดอย่างเดียวเราต้องประเมินพัฒนาการ4ด้านนี้ด้วยคุณหมอก็จะประเมินเป็นระยะอยู่แล้วถ้าเกิดอันไหนดูช้าดูผิดปกติคุณหมอก็จะเริ่มให้กระตุ้นพัฒนาการด้านนั้นเป็นพิเศษแล้วก็มาติดตามกันอีกทีนึง
1: คราวนี้อยากรู้เลยครับว่าเท่าที่อาจารย์เคยทราบมาเนี่ยเด็กที่สามารถเดินได้เร็วสุดเนี่ยประมาณแบบกี่เดือนนะฮะ
0: ที่เคยเห็นคือ9เดือน
1: 9เดือนเร็วสุดละ
0: ใช่
1: หกเดือนยังไม่สามารถจริง
0: ไม่สามารถยังไม่
1: กล้ามเนื้อยังไม่ถึงขนาด
0: ใช่ค่ะหกเดือนเพิ่งนั่งเองค่ะใช่อ
1: ันนี้แอบสงสัยเพิ่มเติมอีกว่าแล้วการที่เราจะรู้ว่าเด็กคนนั้นพูดหรือไม่พูดนะครับอาจารย์เราจะรู้ว่าเพราะว่าผมจะเจอผู้พิการหลายคนที่เป็นผู้พิการทางการคำพูดก็พูดไม่ได้เหล่านี้ครับเราจะทราบตั้งแต่ตอนไหนครับหรือว่าเราสามารถเกิดมาเราตรวจได้เลย
0: ก็คือส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเรื่องการพูดก็มักจะมีปัญหาการได้ยินก
1: ็คือมาคู่กัน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลรามาเด็กที่เกิดที่รามาทุกคนเราจะตรวจการได้ยินตั้งแต่เกิด
1: ตรวจยังไงอาจารย
0: ์มันจะเป็นเครื่องเป็นเครื่องเทสโดยที่ทางแผนกหูคอจมูกเนี่ยจะเป็นคนเทสให้เราซึ่งมันก็จะในเครื่องนี้มันก็จะเหมือนแปลผลได้เลยว่าอันเนี้ยดู

0: ผิดปกติซึ่งผิดปกติจะต้องมีการติดตามแบบใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเราจะตรวจตั้งแต่แรกเกิด1ครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประเมินพัฒนาการภาษาค่ะคุณแคนก็คือถ้าปกติที่หมอบอกว่า1ขวบพูดคำเดียวชัดแต่ว่าปกติ9เดือนอ่ะจะพูดคำที่เป็นป้าป้ามาม่าอย่างเงี้ยปอปลาปอมอม้าได้ซึ่งถ้าเกิดปกติพอขวบหนึ่งสมมติถ้าคนยังเด็กยังพูดคำเดียวไม่ได้เราอาจจะรอถึงขวบ3เดือนนัดมาถ้าขวบ3เดือนก็ยังไม่มีพัฒนาการด้านภาษาเลยเราอาจจะต้องมีการประเมินแล้วว่าอันเนี้ยได้ยินปกติไหมแล้วก็อาจจะต้องส่งนักฝึกพูดแต่ในปัจจุบันเนี่ยเด็กที่ไม่พูดหรือพูดช้าส่วนใหญ่อะไม่ได้เรื่องของการได้ยินแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการดูหน้าจ
1: อ
0: ก็คือหน้าจอนี่สำคัญมากนะคะก็คือถ้าเด็กที่ยังพูดไม่ได้เราแนะนำว่างดหน้าจอไปเลย
1: มันเหมือนขาดสกิลในการเข้าสังคม
0: ใช่ก็คือเป็นฟังอย่างเดียวไม่ได้เอ็กซ์เพรสคำพูดออกไปเพราะฉะนั้นก็คือถ้ายังพูดไม่ได้แนะนำว่าอย่าเพิ่งดูหน้าจอดีกว่
1: าขอบคุณมากครับคุณผู้ชมลืมเรื่อง GCPD ไปยังฮะ
0: ลืมแล้วอ่ะหมอลืมแล้วตะกี้เราพูดกันด้วยเหรอคะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องนี้นะฮะวันนี้มีข่าวที่ทีมงานเตรียมพอสมควรนะครับติดตามเลยครับในช่วงหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องแรกนะครับครม.ไฟเขียว3โรคเป็นคนจำพวก2ไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะครับครม.นะครับเห็นชอบ3โรคก็คือโรคตุ่มน้ำพองนะครับโรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิดและโรคเอ็มไซน์บนเม็ดเลือดแดงเป็นลักษณะอาการของโรคของคนจำพวกที่2ในการตรวจเลือกทหารกองเกินก็คือไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะครับหากมีทหารเพียงพอแล้วจำนวน3กลุ่มโรคนะครับอันแรกคือกลุ่มโรคตุ่มน้ำพอง2โรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิดและ3เนี่ยแหละครับที่เราจะคุยกันก็คือโรคของเอนไซม์บนเม็ดเลือดแดงผิดปกติชนิด G6PD นะครับกำหนดให้เป็นคนจำพวกที่2นะครับจากการตรวจเลือกที่ผ่านมาครับตรวจลักษณะอาการของกลุ่ม3โรคไว้ข้างต้นซึ่งปรากฏตามร่างกายหรือภายในร่างกายของบุคคลที่เป็นโรคและยังคงแสดงอาการของโรคทางร่างกายได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่1แต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพซึ่งเป็นลักษณะอาการของโรคของคนจำพวกที่2แต่ปัจจุบันครับยังกำหนดให้เป็นคนจำพวกที่1ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศของทางกระทรวงกลาโหมซึ่งประเด็นสำคัญไม่อยู่ตรงนี้หรอกประเด็นสำคัญเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาก็ดูคนที่แน่นอนก่อนหน้านี้ถ้าใครที่พิการไม่ได้ใช่มั้ยครับใครที่อ้วนเกินไปไม่ได้แต่ว่า3โรคนี้ก็อยู่ในนั้นด้วยวันนี้เราจะเจาะไปที่โรคที่3ก็คือ G6PD คืออะไรและส่งผลต่อร่างกายอย่างไรเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไปแล้วนิดนึงย้ำอีกครั้งนึงก็ได้ครับอาจารย์ G6PD
0: ก็คือมัน G6PD เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่สำคัญสำหรับเม็ดเลือดแดงที่จะทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยแข็งแรงไม่แตกง่ายคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่ขาดเอนไซม์ตัวนี้บนเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นถ้าเม็ดเลือดแดงเจอปัจจัยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นยาบางอย่างการติดเชื้อหรืออาหารบางชนิดก็อาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกซึ่งเวลาเม็ดเลือดแดงแตกอาการจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดคนในกลุ่มนี้นะคะจริงๆอาการเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะคุณแคนก็คือเด็กแรกเกิดจะมีอาการเหลืองแล้วก็ซีดตั้งแต่แรกเก
1: ิ
0: ด
1: เม็ดเลือดแดงแตกก็เหลืองอาจารย
0: ์เพราะว่าในเม็ดเลือดแดงจะมีสารเหลืองชนิดหนึ่งก็คือเป็นบิลิรูบินซึ่งมันก็จะทำให้ดูเหลืองขึ้นซีดฉี่สีเข้มซึ่งในกลุ่มนี้เด็กก็จะมีประวัติเหมือนต้องได้รับการส่องไฟรักษาตั้งแต่แรกเกิด
1: ส่องไฟเหรอ
0: ส่องไฟค่ะก็คือพูดแล้วเหมือนดูแบบน่ากลัวจริงๆก็คือเหมือนเป็นไฟนีออนแต่เป็นไฟพิเศษนะคะเปิดแล้วก็ส่องกับตัวเด็ก
1: ให้คุณผู้ชมคิดภาพตามก็คือเด็กเล็กๆนอนอยู่ในที่นอนตรง
0: ในคลิป
1: นะแล้วก็ส่องไฟลงไปแล้วไฟตัวนี้มันทำไมครับ
0: มันจะช่วยให้เม็ดเลือดแดงช่วยให้สารเหลืองเหลืองลดลง
1: ครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะปกติเมื่อก่อนผมเคยเห็นเด็กที่เหลืองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับตับอันนั้นก็จะเหลืองอีกแบบนึง
0: ใช่ค่ะถ้าเหลืองแบบตับจะส่องไฟจะไม่ช่วย
1: โอเค
0: ค่ะ
1: แต่นี้เหลืองแบบเม็ดเลือดแดง
0: เม็ดเลือดแดงแตกอันนี้จะช่วยทำให้หายเหลืองได้
1: ครับคำว่าเอนไซม์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนได้ยินกันบ่อยมากเอนไซม์มันหน้าตาไงอาจารย
0: ์คิดง่ายๆเหมือนโปรตีน
1: เหมือนโปรตีน
0: ใช่เหมือนโปรตีนชนิดหนึ่งแต่ว่าทำหน้าที่พิเศษกว่าโปรตีนค่ะ
1: คราวนี้ความรุนแรงของโรคที่เกี่ยวกับ G6PD มันแบ่งระดับได้ประมาณไหนบ้างครับ
0: ค่ะก็คือความรุนแรงเนี่ยบางคนก็คือตอนเด็กๆไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็น
1: อ้าวเหรอ
0: ใช่ก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีอาการตั้งแต่แรกเกิดบางคนไม่รู้เลยจนกระทั่งตอนโตแล้วไปได้รับอาหารบางอย่างแล้วอยู่ๆก็ซีดลงดูเหลืองขึ้นฉี่เป็นสีโคกเป็นสีน้ำล้างเนื้อ อันนี้เราก็คือเพิ่งมาวินิจฉัย

0: ที่โรงพยาบาลตอนโตก็มีเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้น GCPD เนี่ยไม่ใช่เฉพาะโรคที่เกี่ยวกับเด็กละ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับบางคนไม่ได้แสดงอาการตอนเด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าตอนโตก็มีเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: อ้าวแล้วอย่างนี้โตหรือเด็กรุนแรงกว่ากันนะฮะ
0: หมายถึงว่าเป็นโรคนี้ถ้าเราไม่ได้รับปัจจัยกระตุ้นภายนอกจะแข็งแรงเหมือนคนทั่วไปเลย
1: โอเค
0: ใช่แต่ถ้ามีปัจจัยกระตุ้นยาอาหารการติดเชื้อก็จะทำให้เกิดอาการของโรค
1: ครับ
0: ค่ะ
1: GCPD เนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมใช่ไหมครับสามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้ไหม
0: สามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะอยู่ในตัวโครโมโซม X
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าแม่เป็นพาหะลูกผู้ชายมีโอกาสเป็นโรค 50%
1: ครับ
0: แต่ถ้าแม่เป็นพาหะลูกผู้หญิงผู้หญิงจะเป็น XX ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผู้หญิงจะเป็นพาหะ
1: 50% ผู้หญิงเป็นพาหะมากกว่า
0: ผู้ชายเป็นโรค
1: 50%
0: แต่ผู้หญิงเป็นแค่พาหะพาหะหมายความว่าม
1: ี
0: ที
1: ่
0: ผิดปกติแต่ไม่มีอาการเลย
1: เมื่อกี้ตอนแรกที่อาจารย์ถามถึงอาการนะครับอาจารย์บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเด็กอาจจะตัวเหลืองใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายครับ
0: หมายถึงว่าถ้าเด็กเหลืองเราไม่ได้รักษา
1: ถ้าเกิดสมมติมันมีปัญหาเรื่องกับเอนไซม์นี้แล้วเราไม่ได้รักษาเนี่ยมันจะไปถึงขั้นไหน
0: คือจริงๆต้องบอกว่าการขาดเอนไซม์นี้มันรักษาไม่ได้นะคะคุณแขนหมายถึงว่าเขาก็จะขาดเอนไซม์นี้ไปตลอดชีวิตแต่การรักษาเราจะรักษาตอนที่เขามีเม็ดเลือดแดงแตกก็คือเวลาเม็ดเลือดแดงแตกสิ่งที่เรากลัวก็คือถ้าในผู้ใหญ่เด็กโตก็คือเม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆ
1: เป็นอะไร
0: ก็จะซีดลงนอกจากซีดฉี่ก็จะมีเลือดปนก็คือเป็นสีเข้มม
1: ี
0: เป็นสีน้ำโคกและสุดท้ายจะไตวาย
1: ออกมานำไปสู่ไตวายได
0: ้ใช่ค่ะจะสามารถไตวายได้จากการที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆเพราะฉะนั้นเวลาเรารักษาอาการพวกนี้เราก็คือจะต้องให้คนไข้นอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือเยอะๆเพื่อช่วยขับให้ไตเนี่ยทำงานได้ปกติ
1: โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้โอเคอาการของโรคก็คือสมมติถ้าเกิดมีตัวกระตุ้นมาแล้วไม่เลือดแตกจริงๆเนี่ย worst case คือมันนำไปสู่ไตวายได
0: ้ถูกต้องค่ะ
1: โอเคคราวนี้การถ่ายทอดเนี่ยบางครั้งที่เป็นผู้หญิงก็ไม่แสดงอาการเลย
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่มีพาหะนี
0: ้
1: แต่ถ้าเกิดสมมติภรรยามีพาหะมาเนี่ยแล้วลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสขนาดไหนนะอาจารย
0: ์ก็คือเดี๋ยวต้องบอกกันตะกี้คุณแคนบอกว่าถ้าผม
1: ไม่
0: ได้เป็นพาหะผู้ชายจะไม่มีเป็นพาหะผู้ชายต้องเป็นโรคเท่านั้น
1: อ๋อเหรอโอเคโอเค
0: เพราะว่าผู้ชายมียีน XY
1: โอเค
0: ถ้าผู้ชายได้ยีน X ที่ผิดปกติของแม่มาผู้ชายต้องเป็นโรคผู้ชายไม่มีสิทธิ์เป็นพาหะจะมีสิทธิ์เป็นพาหะเมื่อมี XX คู่กันแล้วมีแค่เป็นพาหะตัวเดียวอีก X นึงปกติ
1: เพราะฉะนั้นผู้ชายถ้าเกิดมีเข้ามาเนี่ยเป็นเลย
0: เป็นโรคใช่ค่ะ
1: แล้วผมจะรู้ได้ไงผมเป็นหรือเปล่าอ่ะ
0: ก็ปกติเรามีการตรวจเลือดแต่ว่าถ้าคุณแคนอยู่จนถึงตอนนี้แล้วหมายถึงว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ไม่ใช่ล้อเล่น
1: okay
0: ก
1: ็
0: คือถ้าอายุ30กว่าแล้วก็คือเคยหมายถึงว่ามีติดเชื้อไม่สบายแล้วเราก็กินทุกอย่างเหมือนที่คุณแคนกินที่ทุกอย่างหมดเลย
1: กินหมดทุกอย่าง
0: ทุกอย่าง ก็มันไม่น่าเพราะว่าปัจจัยกระตุ้นอันนี้อาหารที่ตัวเด่น
1: ๆก
0: ็คือถั่วปักจะเคยกินมาแล้ว
1: เคยกินครับ
0: ใช่ถั่วปากห้านี่คือตัวเด่นมากใช่แล้วก็มีอาหารอื่นๆก็คือบางทีเขาก็จะบอกว่ามีเชอร์รี่บลูเบอร์รี
1: ่
0: ที
1: ่
0: สามารถกระตุ้นได
1: ้
0: แล้วก็ยาฆ่าเชื้อบางอย่าง
1: อ
0: ันนี้กระตุ้นได้การติดเชื้อไวรัสเป็นไข้หวัดใหญ่พวกนี้กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกได
1: ้แต่ว่าถึงแม้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นพาหะเวลากินอะไรเหล่านี้เขาก็จะไม่เป็นไรใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็น
0: พาหะ
1: ที่ซ่อนอยู
0: ่ใช่ยังมีเอ็กปกติที่เม็ดเลือดแดงยังปกติอยู
1: ่โอเคครับได้เข้าใจละส่วนของแคนถ้าแคนแบบว่าไม่ได้เป็นเลยแต่พยายามเป็นพาหะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาถ้าลูกเป็นผู้หญิงก็จะไม่เป็นไร
0: ถ้าลูกเป็นผู้หญิงจะเป็นพาหะได้ 50%
1: โอเคแต่ถ้าเป็นผู้ชายปุ๊บ
0: 50% จะเป็นโรคร
1: ู้เอางี้หรอต้องลุ้นเอา
0: ใช่
1: เพราะไม่รู้ว่าส่วนไหนมันจะไป
0: ใช่ค่ะ
1: ไอตัวพาหะไอตัวอะไรนะโครโมโซมนั้นเนี่ยมันจะไปปะกันหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ไหม
0: ถูกต้องก็คือลูกคนสมมติถ้าลูกผู้ชายคนแรกเป็นลูกผู้ชาย
1: ครับ
0: ก็จะมีความเสี่ยง 50% ถ้าสมมติไม่เป็น
1: ครับ
0: ไม่ได้หมายความว่าคนที่2
1: จะไม่เป็นนี่หรอ
0: จะเป็นโรคก็คือตะกี้หมอบอก 50% ใช่ป่ะคะก็คือคนแรกไม่เป็นโรค
1: ครับ
0: ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของนะ
1: นะคนแรกคนนี้เท่านั้น
0: ใช่คนที่2ก็เป็น 50% ใหม่ไม่ได้หมายความว่าพอคนแรกไม่เป็นแสดงว่าอีก 50% ที่ต้องเป็นคนที่2นะไม
1: ่
0: ใช
1: ่ก็ลุ้นเป็นรอบไป
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคคราวนี้พอเรารู้แล้วว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราตรวจกันก่อนอาจารย
0: ์
1: มันสามารถมีวิธีคัดกรองหรือว่าตรวจก่อนยังไงได้ไหมว่าคนนี้เป็นพาหะหรือเปล่า
0: ค่ะต้องบอกว่าในประเทศไทยเนื่องจากเรามีงบประมาณจำกัดไม่ได้เป็นรูทีนที่ตรวจในเด็กทุกคนที่เกิดแต่

0: ว่าที่โรงพยาบาลรามาเราพิเศษนะคะ
1: เนี่ยฮะ
0: เราตรวจโรคนี้ทุกคนในเด็กที่เกิดที่รามาไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชาย
1: ตรวจยังไงครับอาจารย์
0: เราตรวจเลือดค่ะเราใช้เลือดซึ่งสามารถตรวจได้จากตอนตัดรก
1: เอาเลือดมาเลย
0: จากสายสะดือใช่เราก็จะเช็คเลยเรามีตรวจหลายอย่างมีตรวจเรื่องของไทรอยด์ GCPD แล้วก็โรคเกี่ยวกับเมตาบอลิกต่างๆให้เด็กแรกเกิดที่รามา
1: ฟังแล้ว
0: ดีนะ
1: ผมฟังแล้วผม
0: คลอดที่รามาดีนะคะ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นพาหะทาลัสซีเมียใช่ไหมเราก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าโอเคเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่ากังวลเหมือนกันคราวนี้มันมี GCPD มาอีก
0: ใช่
1: เขาตรวจพร้อมกันหรือเปล่าครับอาจารย์
0: จริงๆพาหะทาลัสซีเมียในเด็กแรกเกิดเราไม่ได้ตรวจแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเช็คจากของคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อเป็นพาหะอย่างเดียวน้องใบชาปกติลูกก็ไม่มีทางเป็นโรค
1: โอเคซึ่งรามามีตรวจ GCPD
0: ตรวจทุกเคสที่เกิดที่รามา
1: โอเคครับคราวนี้พอถ้าเกิดตรวจปุ๊บแล้วบังเอิญว่าเป็นผู้ชายแล้วมีเรื่องนี
0: ้
1: ขึ้นมาเนี่ยคราวนี้พ่อแม่ต้องระมัดระวังอะไรยังไงบ้างเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไปแล้วว่ามีเรื่องอาหารการกินจริงๆแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การที่เม็ดเลือดแดงจะแตกได้ครับ
0: ค่ะก็คือปกติเวลาเด็กที่แรกเกิดที่เราตรวจแล้วเจอสิ่งแรกที่เราจะทำเลยเราต้องให้บัตรประจำตัวผู้ป่วย
1: ให
0: ้แม่เลยให้พ่อกับแม่เลยว่าน้องเป็นโรค GCPD เพราะว่าอย่างที่หมอบอกว่ายาบางอย่างสมมติถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อยากินเองยาบางอย่างกระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าทุกครั้งที่จะไปหาหมอไปซื้อยาที่ไหนเอาบัตรประจำตัวว่าเป็น GCPD นี้ไปด้วยทุกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นตะกี้ก็อย่างที่บอกอาหารก็คือเรื่องของถั่วปากอ้า
1: ถั่วปากอ้า
0: ซึ่งถั่วปากอ้าที่ทำสุกโอกาสกระตุ้นน้อยกว่าที่เป็นแบบสด
1: ปกติเวลาเรากินถั่วปากอ้ามันคั่วมาแล้วเนาะ
0: ใช่
1: ปกติที่เขาขายอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นก็จะเสี่ยงน้อยลงหน่อย
0: เสี่ยงน้อยลงหน่อยแต่ก็ไม่ควรกินนะ
1: ไม่ควรกิน
0: ใช่แล้วก็บางรายงานก็บอกว่าถั่วชนิดอื่นๆก็อาจจะเจอได้แต่ไม่ได้ชัดเจนเหมือนถั่วปากอ้าอย่างเช่นถั่วลิสงถั่วเหลือง
1: ครับ
0: แล้วก็ผลไม้บางชนิดแล้วก็อีกอันนึงก็คือนอกจากอาหารก็คือการติดเชื้อกลุ่มไวรัสต่างๆไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะการเป็นปอดติดเชื้อถ้าก็กระตุ้นได
1: ้ครับ
0: ก็คืออะไรก็ตามที่มากระตุ้นความเครียดให้กับร่างกายของเราหรือว่าการออกกำลังกายหนักๆแบบหนักมากๆ
1: อันนี้ก็คือถามเลยว่ากิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าออกกำลังกายยังไง
0: คือกิจกรรมกลางแจ้งไม่เป็นไรแต่ว่าการที่เราออกกำลังกายหนักๆมันก็จะเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองมันก็เหมือนเป็นสารอนุมูลอิสระที่ไม่ดีใช่เหมือนเวลาเราออกกำลังกายเขาก็จะบอกว่าถ้าออกเยอะไปมันไม่ได้ช่วยคุมอาหารไม่ได้ช่วยคุมน้ำหนักหรือคุมให้ร่างกายเราสุขภาพดีเลยทั้งๆที่จะไปเพิ่มความเครียดเนาะคุณแทนใช่ไหมเพราะมันต้องมีออกบ้างพักบ้าง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเยอะไปก็ไม่ดีสำหรับโรคนี้เพราะฉะนั้นเลยโดยส่วนตัวเลยคิดว่าที่เขามาประกาศว่า3โรคหนึ่งในโรคนี้ที่ควรจะงดการ
1: เกณฑ์อาหาร
0: หมอว่าน่าจะเป็นปัจจัยว่าไปเกณฑ์อาหารเลือกยากเนาะคุณแคน
1: อาหารเลือกยาก
0: ใช่อ
1: ันที่สองการฝึก
0: ใช่มันอาจจะหนักเกินไปแล้วอาจจะกระตุ้นทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกได้ในบางคนอันนี้คิดเอาเองว่าน่าจะเป็นเหตุผลแบบนี้นะคะ
1: เพราะว่ามันถ้าเกิดพุ่งแตกขึ้นมามันก็อันตราย
0: ถึ
1: งขั้นเสียชีวิตก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
0: อีกอันนึงลูกเหม็นค่
1: ะ
0: ก็คือ
1: มีผลกระตุ้นเหรอ
0: ใช่ค่ะได้กลิ่นลูกเหม็นลูกเหม็นนี่ก็เป็นตัวอนุมูลอิสระที่ไม่ดีถ้าคนเป็นโรคนี้มีลูกเหม็นอยู่ใกล้ๆก็กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกได
1: ้แล้วห้องน้ำนั้นก็มีลูกเหม็นเยอะมาก
0: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นคนที่มี GCPD ผิดปกติเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเข้าห้องน้ำแบบไหนอย่างนี้หรอจ
0: ้ะใช่แต่ว่าถ้าสัมผัสแบบสั้นๆน่ะไม่เป็นไร
1: อย่างสมมติปวดไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าปล่อยกว่านี้คือลาดแล้วอ่ะก็เข้าได
0: ้เข้าได้ไม่เป็นไรก็แต่ว่าก็ให้สังเกตตัวเองหลังเข้าเพราะส่วนใหญ่มันต้องสัมผัสนานนะคะแบบนอนอยู่ในบ้านทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันมีพออาจารย์บอกว่าขาดเอนไซม์เนี้ยมันมีด้วยไหมคะว่าคนที่ขาดเยอะมากคนที่ขาดน้อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราเช็คได้ไหมครับ
0: เป็นปริมาณที่ขาดเช็คได้ในแลบวิจัยแต่แลบทั่วไปเราไม่ได้แนะนำให้เช็คค่ะ
1: โรคนี้ไม่สามารถรักษาหายขาดได้คร
0: ับ ไม่หายไม่ได้เป็นโรคที่ติดตัวไปตลอดชีวิต
1: เราไม่สามารถเสริมแบบ GCPD ได้ครับแบบ
0: ไม่นะเพราะมันอยู่ในยีนมันอยู่ในโครโมโซม
1: หรือว่าเราสามารถกินเพิ่มได้เหมือนพวกวิตามินไม่มี
0: คือมันไม่สามารถเอามันไปอยู่ในเม็ดเลือดแดงได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมถามไปเผื่อนะโคตรเลยว่าสมมติว่ามันมีความเสี่ยงแน่นอนแหละสมมติว่าถ้าเกิดภรรยาเป็นพาหะเราไม่เป็นอะไรเสร็จปุ๊บมีความเสี่ยง 50% ที่ถ้าเกิดเป็นลูกชายเราจะเป็นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เรามีวิธีแก้ไหมถ้าเกิดเรารู้แล้วอ่ะเราอยากชัวร์มันทำได้ไหมครับ
0: วิธีแก้หมายถึงว่าเลือก
1: เลือกโครโมโซมเลยได้ไหมว่าเอาแต่ตัวที่ไม่มี ความผิดปกติ
0: ในปัจจุบันยังยากและเนื่องจากมันเป็นโรคที่มันไม่ใช่โรคที่อันตรายถึงแก่ชีวิตนะคุณแค่มันเหมือนเป็นโรคคือไม่เหมือนกับทาลัสซีเมียที่สมมติเป็นพาหะพ่อแม่เป็นพาหะ
1: ครับ
0: อันนี้มันก็มีการเลือกที่เราไม่อยากได้คู่ที่เป็นพาหะมาเจอกันแต่ว่าโรคนี้เนื่องจากมันเป็นโรคที่บางคนไม่มีอาการจนตลอดชีวิตถ้าเขาไม่ได้ขาด GCPD เยอะเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่ามันเป็นโรคอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตไหมไม่ใช่แต่ว่าเราดูแลตัวเองดีสมมติถ้าเกิดมีเม็ดเลือดแดงแตกแล้วแล้วรีบมาโรงพยาบาลเนี้ยโดยส่วนใหญ่ก็ปลอดภัยแข็งแรงเติบโตทุกอย่างได้ค่ะ
1: คราวนี้คนที่ตัวเองเนี่ยมีความผิดปกติของเอนไซม์ GCPD ครับต้องดูแลตัวเองยังไงบ้าง
0: จริงๆดูแลตัวเองเหมือนการแนะนำให้ดูแลตัวเองในคนสุขภาพปกติทั่วไปเลยค่ะคุณแคนเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่กล่าวไปหลีกเลี่ยงการติดเชื้อถ้าเป็นไปได้แล้วก็ถ้ามีวัคซีนก็ฉีดวัคซีนที่จำเป็นที่สามารถป้องกันโรคต่างๆได
1: ้เพราะฉะนั้นโรคนี้มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยก็ป้องกันได้
0: ถูกต้อง
1: เหมือนกับการแพ้ทั่วไปบางที่ว่าเฮ้ยแพ้เนี่ยก็ไม่กิน
0: ใช่ค่ะคล้ายๆกัน
1: อันนี้เสี่ยงอะไรก็ไม่ต้องขนาดนั้น
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหมผมแอบถามเองว่าออกกำลังกายเยอะเกินแก่เร็วป่ะ
0: มันเพิ่มความเครียดให้กับเซลล์ในร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ทำให้มีสารอนุมูลอิสระ
0: ใช่
1: ซึ่งไอ้ตัวนี้มันทำให้แก่
0: ใช่ค่ะ
1: ออกแต่พอกำลังพอดี
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: มีเวลาพักบ้างแล้วออกให้มีความสุขอะไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยฉันไม่อยากออกแล้ววันนี้ถ้ารู้สึกอย่างนั้นอาจจะพักไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาร่างกายเราไม่พร้อมอะสุดท้ายก็ไปเจ็บหมายถึงว่าถูกไม่ถูกท่าแล้วก็เดี๋ยวมีอาการเจ็บตามหลังการออกกำลังกายได
1: ้โอเคนะครับอันนี้คือเรื่องแรก GCPD นะครับวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเด็กนะครับไปที่เรื่องต่อมาครับอันนี้ช่วงนี้เลยหน้าฝนตกทุกวันชุ่มฉ่ำตลอดนะครับหมอเจตเผยบอกว่ามี3โรคอะไรบ้างที่ต้องเช็คเกี่ยวกับเด็กนะครับทางคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์นะครับเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก็โพสต์ข้อความใน Facebook หมอเจตบอกว่ารีบป้องกันตัวเองก่อนป่วยเข้าสู่หน้าฝนทีไร3โรคที่ต้องระวังมากๆในช่วงนี้นะครับ1ก็คือไข้หวัดใหญ่หรือว่าอินฟลูเอนซ่านะครับ2คือโควิด-19และ3คือ RSV นะครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อโรคต่างๆนะครับแต่ว่าเราจะขอเจาะไปที่ตัวนี้แล้วกันโอเคไข้หวัดใหญ่เนี่ยทุกคนแบบน่ากลัวมากเยอะอยู่แล้วนะครับโควิดนี่คลาสสิกจะว่าคลาสสิกก็ได้เรารู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้ว RSV ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่มานานแต่หลายคนจะกังวลถ้าเกิด RSV มันเป็นกับเด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมครับ RSV คืออะไร
0: ก็คือ RSV คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มันทำให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนต้นก็คือหมายถึงอาการเป็นหวัดส่วนล่างก็คือปอดมันชอบสิ่งที่เรากลัวก็คือมันชอบไปทำให้มีหลอดลมฝอยอักเสบ
1: หลอดลมฝอยอักเสบ
0: หลอดลมไปปลายซึ่งเวลามันมีการอักเสบในเด็กเล็กๆเขาก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยแล้วก็บางคนหายใจแบบเหมือนหอบลึกแล้วบางคนถ้าไปฟังใกล้ๆจะเจอเสียงเหมือนวีดวีดโอ้ทำไมเชี่ยวชาญเหลือเกิน
1: ไม่รู้เขาเคยได้ยิน
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่ง RSV ในเด็กโดยเฉพาะทารกเนี่ยทำไมถึงอันตราย
0: คือเนื่องจากเด็กอะหลอดลมเล็กอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ แล้วไอ้ตัวนี้ไปแอทแทคตัวหลอดลมฝอยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะอุดกั้นทางเดินหายใจในเด็กเล็กได้ง่ายมากกว่าแถมเด็กเล็กเขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาเริ่มเหนื่อยแล้วนะ
1: ครับ
0: บางทีพ่อแม่ดูแล้วก็แบบเอ๊ะเหนื่อยหรือยังจะต้องพาไปหาหมอไหมซึ่งต่างจากเด็กที่โตหน่อยที่บอกเราได้แล้วว่าแม่หายใจไม่ออกแม่รู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากสื่อสารไม่ได้แล้วการที่เขามีโครงสร้างปอดที่เล็กเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการที่จะมีอุดกั้นทางเดินหายใจล้มเหลวได้
1: อ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหายใจน
0: ี่ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเด็กบอกไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีฟืดแล้วก็แบบอาการอันตรายก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเปรียบเทียบกับไข้หวัดใหญ่นะคุณผู้ชมนะไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในเด็กเล็กกับเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนเด็กจะอันตรายน้อยกว่าผู้สูงอายุใช่ไหมครับอันนี้
0: ถ้าเด
1: ็
0: กเล็กแบบตับแบบเป็นหลักเดือนน่ะก็อันตรายเหมือน
1: กันพอกันเหรอ
0: ใช่ค่ะคือส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่เราแนะนำการฉีดวัคซีนที่แบบเป็นเดอะมัสของไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือต้องต่ำกว่า6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าในเป็นเด็กหลักเดือนที่ติดไข้หวัดใหญ่ยังไงก็ยังอันตรายพอๆกับผู้ใหญ่เกิน60เหมือนกันค่ะ
1: แล้ว RSV ในผู้ใหญ่ล่ะครับไม่อันตรายเหรอครับ
0: อันตรายเหมือนกัน
1: เอ้า
0: สรุปว่าคล้ายกันมากเลยค่ะคุณแคนก็คือในไข้หวัดใหญ่เนี่ยเด็กเล็กผู้สูงวัยอันตราย RSV เด็กเล็กแต่ว่าเด็กเล็กของ RSV ส่วนใหญ่ก็คือต่ำกว่า2ขวบหรือผู้ใหญ่เกิน60อันตรายเหมือนกันเลย
1: แล้วในวัยเราไงฮะประมาณ30 40
0: ถ้าเป็น RSV จะเป็นเหมือนไข้หวัดที่เรายังไม่ทันรู้ตัวว่าเป็น RSV ซึ่งอันนี้แหละไม่ดีเพราะว่าพอเราไม่รู้เรานึกว่าเราเป็นหวัดเฉยๆแล้วเราไปอย
1: ู
0: ่กับลูกเพื่อนลูกหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่รู้เราก็กลายเป็นเอา RSV เนี่ยไปให้เด็ก
1: RSV นี่เป็นไวรัส
0: เป็นไวรัสค่ะ
1: มันก็แอบน่ากลัวเนาะน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าอย่างเราคิดว่าไม่เป็นไรอ
0: ่ะ
1: แต่พอเป็นไวรัสเนี่ยมันเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ทางระบบทางเดินหายใจ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็ติดง่ายมากขึ้นก
0: ับ
1: คนที่เขาโดนมันก็อาจจะอันตรายมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: RSV ในเด็กเนี่ยมันสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ก็คือหลักคือระบบการหายใจล้มเหลวแล้ว RSV ก็จะชอบทำให้เหมือนมีอาการน้ำมูกเยอะๆเสมหะเยอะๆพอเสมหะเยอะๆในเด็ก6เดือนอย่างเงี้ยค่ะคุณแคนก็ไม่สามารถปกติถ้าในเด็กโตผู้ใหญ่เราสามารถขากเสมหะได้ไอแรงๆได้
1: เรามีสกิลในการขากเสมหะแล้ว
0: ใช่แต่เด็กเล็กๆก็คือแฮะแฮะแฮะอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อึดอัดมาก
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นระบบทางเดินหายใจเป็นหลักกับสเต็ปถัดมาพอเขาเหนื่อยเขาก็ไม่กินน
1: ม
0: เพราะแค่หายใจลำพังก็ไม่ไหวแล้วแล้วยังจะต้องดูดนมอีกจัดเอาลมหายใจเข้าไปตอนไหนพอกินน้อยลงก็ทำให้ขาดน้ำขาดน้ำก็อาจจะทำให้ช็อกความดันต่ำ
1: ครับพ่อแม่สังเกตได้ยังไงอ่ะ
0: โดยส่วนใหญ่เราจะเริ่มให้สังเกตจากการหายใจเหนื่อยกินนมสั้นลงแม่จะสังเกตได้ง่ายเลยปกติเขาอาจจะกินนมได้นานดูดนาน20นาทีแต่นี่เหมือนดูดไป2นาที3นาทีเอาพักหอบแล้วค่อยดูดใหม
1: ่
0: คือหิวก็หิวแต่เหนื่อยก็เหนื่อยเด็กก็เลยพยายามดูดแต่ว่าดูดแล้วพักดูดแล้วพักหรือหายใจเริ่มมีตรงนี้บุ๋มแบบเฮือกบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยค่ะใช่
1: มันเพราะว่ามันหายมันออกไม่ได้ใช่ป่ะ
0: มันใช้แรงเยอะว่าแบบอย่างเงี้ย
1: มันมีเสมหะที่ตันๆอยู่ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: โอเคเป็นจุดสังเกต
0: ใช่แล้วก็ดูหายใจเร็วขึ้นเพราะแม่ส่วนใหญ่แม่จะเห็นระดับการหายใจของลูกอยู่แล้วแล้วถ้าเห็นแบบดูมันเร็วๆถี่ๆอย่างเงี้ยก็รีบพามาโรงพยาบาล
1: การเป็นพ่อแม่นี่เหนื่อยนะ
0: เหนื่อย
1: สังเกตเยอะเนาะ
0: แต่มีได้นะคะ
1: ครับผมอยากให้มีลูกมากเลยจะมาฝากท้องได้ไหมที
0: ่แบบเห็นน่ารักไงแบบผัดกันทำกับข้าวมีเซอร์ไพรส์วันเกิดอย่างเง
1: ี้ยใช่วันเกิดแล้วก็แบบใช้สองคนไปก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ครับ RSV มีวัคซีนไห
0: ม
1: ในการไปฉีดป้องกัน
0: อันนี้คือข่าวดีของประเทศไทยก็คือมีวัคซีนเข้ามาแล้วค่ะคุณแอนสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่ก็มีแต่ว่าจะเป็นตัวต่างกันนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือในเด็กทั่วไปที่แข็งแรงก็คือเราแนะนำว่าต่ำกว่าขวบปีหนึ่งสามารถฉีดได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคปอด
1: ครับ
0: ค่อยก่อนกำหนดมีโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติเป็นโรคหัวใจพวกนี้สามารถฉีดในเคสที่ต่ำกว่า2ขวบลงมาได้เด็กแข็งแรงให้ฉีดแค่เล็กแต่ถ้าเด็กที่มีโรคประจำตัวต่ำกว่า2ขวบยังฉีดแล้วมีประโยชน
1: ์อ่า
0: ค่ะ
1: คราวนี้แต่ว่าเด็กแรกๆเกิดอย่างเงี้ยครับที่ยังอายุไม่ถึงแบบ1ปีอ
0: ่ะ
1: ฉีดวัคซีนได้เหรอครับ
0: สามารถฉีดได้แล้ว
1: ฉีดได้แล้ว
0: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: เพราะผมเคยได้ยินว่าวัคซีนเนี่ยมันคือการเอาเชื้อเข้าไปเพื่อไปกระตุ้นในการสร้างภูมิคุ้มกัน
0: อันนี้คือภูมิคุ้มกันสำเร็จเข้าไปแล้วป้องกันโรคได้เลยไม่เหมือนวัคซีนอื่นๆที่ฉีดตอนแรกเกิดวัคซีนตับอักเสบอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันอันนี้เป็นวัคซีนที่ฉีดเข้าไปป้องกันโรคได้เลยแล้วเราก็จะแนะนำแต่ว่าระยะเวลาที่ฉีดเราต้องฉีดตอนที่มันเป็นช่วงระบาดก
1: ่
0: อนช่วงระบาดก็คือตั้งแต่มิถุนาถึงตุลาเนี่ยฉีดจะคุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าหลังจากนี้ก็เลทไปมันไม่ใช่ช่วงระบาดแหละคือ RSV จะระบาดช่วงนี้เลยค่ะคุณแคน
1: คือช่วงเวลาหน้าฝนนี่
0: ใช่แล้ว
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเริ่มต้นมิถุนา
0: ใช่ค่ะ
1: คือภูมิคุ้มกันสำเร็จหมายความว่ามันไม่ใช่เชื้อละ
0: ไม่ใช่
1: มันเป็นภูมิคุ้มกันเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นการฉีดเข้าไปเนี่ยเด็กอย่างเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันคือเราต้องเอาเชื้อเข้าไปมันเลยจะมีความมีที่ป่วยก่อนนิดนึงอย่างพวกไข้หวัดใหญ่
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดเด็กเล็กขนาดนั้นจะรับได้ไหมและนี่คือทำเป็นภูมิคุ้มกันแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คือฉีดเข้าไปปุ๊บกันเลย
0: มีภูมิเลยใช่
1: แล้วทำแบบนั้นกับไข้หวัดใหญ่ไม่ได้หรอครับ
0: นั่นสิก็
1: เพราะว่าผมฉีดนะผมไม่ตื่นเลยนะอีกวันนึงเนี่ย
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: คือฉีดปุ๊บมันก็จะปวดใช่ไหมเนี่ยเพิ่งล่าสุดเพิ่งฉีดเอง
0: ค
1: ่ะอีกวันนึงตื่นไปอ่านข่าวยากมากแล้วไปก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวันนั้นแบบมันง่วงจังเลยมันง่วงจังเลยจนแบบย้อนไปว่าอ๋อฉีดวัคซีนมันไม่มี
0: แสดงว่านี่ยังแข็งแรงภูมิดีย
1: ังไม่ป่วย
0: ยังแบบวัยรุ่นอยู
1: ่
0: ภูมิก็จะเยอะกว่าคนที่สูงวัยกว่า
1: คราวนี้ถ้าเคยติดเชื้อ RSV มาแล้วเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกไหมปีต่อไป
0: ปกติอย่างที่หมอบอกว่าสมมติถ้าเป็นปีนี้แล้วอ่ะสมมติเป็นตอน8เดือนแสดงว่าปีหน้าคือขวบ8เดือนก
1: ็
0: คือไม่อยู่ในถ้าเป็นคนแข็งแรงต่ำกว่าขวบหนึ่งฉีดถึงคุ้
1: ม
0: เพราะฉะนั้นปีหน้าแล้วอ่ะไม่ต้องฉีดแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าเกินอายุที่จำเป็นจะต้องฉีดแล้วอย่างเงี้ยค
1: ่ะแต่ว่า RSV มันไม่เป็นเหมือนพวกนั้นใช่ไหมครับพวกแบบที่เขาบอกว่าอย่างอีสุอีใสอย่างเงี้ยที่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอีก
0: ไม่ใช่ RSV มีหลายสายพันธุ์เป็นปีนี้ปีหน้าอาจจะเป็นอีก
1: มันมีหลายหน้าตา
0: ใช่ค่ะ
1: มันชื่อ RSV เป็นตัวใหญ่แต่ว่ามันแบ่งหลากหลายสาขา
0: ใช่ค่ะเหมือนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เหมือนกัน RSV ก็มีหลายสายพันธุ์เหมือนกัน
1: โอเคตัวเดิมไม่ติดแน่ๆแต่ว่าปีหน้าจะเป็นตัวใหม่ไงฮะ
0: แต่ตัวเดิมภูมิก็จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนอย่างเงี้ย
1: โอเค
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าฉีดไปเถอะแต่ฉีดไงถ้าปีหน้าโดนอีกก็ติดอีกเนี่ย
0: ใช่
1: โอเค
0: ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ปีหน้าที่เป็นอ่ะเขาก็จะโตแล้วอาการก็จะไม่รุนแรง
1: โอเค
0: ค่ะ
1: นี่คือ RSV เพราะฉะนั้นสิ่งต้องกังวลมากๆคือเด็กเล็กๆเนี่ยก็เลยเป็นโรคเกี่ยวกับเด็กที่น่ากลัวนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปกันต่อนะครับเรื่องต่อมาครับทางสธ.และมูลนิธิศูนย์นมแม่สสส.ยกระดับนโยบายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนกระทรวงสาธารณสุขครับโดยกรมอนามัยจับมือกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายครับระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนสู่นโยบายแห่งชาติเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณเดชอิทนะฮะบอกว่าทางกระทรวงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนเพราะว่านมแม่เนี่ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกมีสารอาหารครบถ้วนและเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผลักดันให้สถานพยาบาลทุกแห่งครับเป็นมิตรกับทารกแล้วก็มารดาและมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า3ปีตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกและก็ยูนิเซฟนะครับคือปัญหาในตอนนี้พบว่าแม่มักจะให้นมแม่ควบคู่กับน้ำมากถึงร้อยละ40ส่งผลให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนของประเทศไทยค่อนข้างต่ำครับโดยในปี65จากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยนะครับพบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนมีเพียงร้อยละ 28.6 แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี62นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ14นะครับนี่นะฮะคืออาจารย
0: ์
1: เราทวนความจำเรื่องนี้กันหน่อยที่เขาบอกว่ากินนมแม่อย่างเดียว6เดือนคือไม่กินอย่างอื่นเลยหรอ
0: ไม่กินอย่างอื่นเลย
1: น้ำเปล่าก็ไม่กิน
0: ห้ามเด็ดขาด
1: กินแต่นมแม่อย่างเดียว
0: ใช่แล้วค่ะก็คือ
1: okay.
0: เพราะว่าในนมแม่มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะให้ลูกได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องกินน้ำเปล่าและเหตุผลที่ไม่อยากให้กินน้ำเปล่าเพราะอะไรก็คือเด็ก6เดือนกระเพาะคือแบบเล็กกว่า
1: okay.
0: กำปั้นหมออ่ะคุณ okay. แคนเพราะฉะนั้นเอาน้ำเปล่าเข้าไปอีกเด็กอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วแล้วฉันจะกินนมไหวได้ยังไงก็ทำให้การที่ให้เด็กวัยนี้กินน้ำทำให้นมปริมาณลดลง
1: ก็เลยได้สารอาหารน้อยเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่แล้วน้ำหนักก็ไม่ขึ้น
1: โอเคโอเคเข้าใจละ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกินนมได้อย่างเดียวจริงๆถึงจะดีที่สุดนะ
0: ใช่ค่ะแม้ว่าจะเป็นนมผสมก็ตามเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้าก็บอกกินนมแม่อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นนมผสมก็กินน้ำตามได้ไหมไม่ต้องค่ะเพราะว่าเวลาเราชงนมผสมก็มีน้ำอยู่ในนมผสมอยู่แล้ว
1: เพราะผมก็เคยเห็นนะเด็กๆ เขาจะมีเคยเห็นนะที่เคยเห็นนะครับก็มีขวดนมอ
0: ัน
1: นึงแล้วก็ขวดน้ำอันนึงจริงๆจริงควรจะเป็นนมอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: 6เดือนแรก
0: 6เดือนแรกค่ะ
1: ในน้ำนมของแม่เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างแล้วมันแตกต่างจากที่เรากินนมวัวตอนโตมายังไงบ้างครับ
0: พิเศษมากเยอะมาก
1: จริงเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอ
0: มันขนาดนั้นมันมีสารต่อต้านสิ่งไม่ดีมีสารเหมือนคล้ายๆภูมิคุ้มกันในร่างกายอยู่ในนมแม่ซึ่งนอกจากพูดถึงสารภูมิคุ้มกันในนมแม่เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ให้เด็กเป็นหวัดบ่อยไม่ให้เด็กท้องเสียง
1: ่
0: ายแล้วก็ยังติดเชื้ออื่นๆติดเชื้อในช่องหูหรืออะไรเงี้ยได้ดีมากมีขนาดที่แบบคุณแคนบางทีเด็กแรกเกิดคลอดก่อนกำหนดที่เขายังไม่อยากให้กินนะคะเนื่องจากเหมือนร่างกายยังไม่พร้อมแบบสมมติเด็ก700กรั
1: ม
0: แต่คุณแม่คลอดมาเขายังมีแบบเอานมแม่เนี่ยมาหยอดปากเด็กนิดๆเพื่อให้มีให้เด็กเนี่ยได้รับภูมิคุ้มกันของนมแม่ไปทั้งที่เด็กยังไม่พร้อมที่จะกินนมแต่ว่ามันสำคัญขนาดนั้นเลยแล้วก็นอกจากภูมิคุ้มกันมันมีอะไรมันมีโปรตีนกรดอะมิโนกรดไขมันที่ดีที่ในนมผสมหาไม่ได้
1: โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากๆคือภูมิคุ้มกัน
0: ใช่ไห
1: ม
0: ครับ
1: แล้วก็มีสารที่จางบอกว่านมระนอกหาไม่ได้
0: ใช่ค่ะแต่ก็ไม่อยากพูดให้คุณแม่ที่ไม่สามารถให้นมแม่ก็จะมีคุณแม่บางภาวะบางโรคที่ให้นมแม่ไม่ได้ไม่ได้อยากให้กังวลเกินเหตุเพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีสารภูมิคุ้มกันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีสูตรนมที่เขาก็พยายามเรียนแบบนมแม่เพียงแต่ว่ายังไงเรียนแบบมันไม่มีทางเหมือนนมแม่อยู่แล้วก็ไม่อยากให้กังวล
1: ถ้าบางคนก็มีนมไม่มากพออย่างนี้ใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะแต่ว่าปัญหามีนมไม่มากพอในปัจจุบันเรามีเทคนิคเยอะมากเลยคุณแคนแต่ว่า บางภาวะที่แม่ต้องกินยาบางอย่างสมมติแม่เป็นโรคบางอย่างแล้วกินยาที่ห้ามให้นมบุตรก็ไม่อยากให้แม่กังวลว่าแบบทำยังไงดีลูกไม่ได้นมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากนมผสมเนี่ยมันก็เพียงพอสำหรับ
1: โอเค
0: สำหรับแม่ที่ให้

0: นมแม่ไม่ได
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นส่วนใครๆที่กังวลเรื่องของนมแม่แท้ๆเนี่ยเขาก็มีนมผสมที่พอจะทดแทนกันได้แต่ประเด็นหลักที่เราคุยกันวันนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นมันเป็นว่าบางทีท่านไม่ได้ให้กินแต่นมให้กินน้ำด้วยถ้ากินเรื่อยมันก็เลยเจือจาง
0: ถูกต้องอ
1: ย่างนี้ใช่ไหมครับนมแม่เนี่ยปกติแล้วเด็กครับในวันหนึ่งกินเยอะไหมฮะ
0: ปกติก็คือถ้าเด็กแรกเกิดเลยก็คือประมาณวันหนึ่งออนหนึ่งออนหนึ่งต่อมื้อแล้วก็ประมาณ8รอบแล้วก็จะค่อยๆ8รอบจะต้องตื่นทุก 2-3 ชั่วโมง
1: กี่ออนเป็นลิตรน่ะ
0: 1ออนคือ30 cc
1: 1ออนคือ30
0: อันนี้คือแรกเกิดเลยนะคะ
1: ครับ
0: ใช่
1: 8คูณ3 240 cc ก็เหมือนกับนมกล่องนึง
0: อ่ะ
1: นมกล่อง250 cc
0: ค่ะ
1: ซึ่งปกติแล้วคุณแม่แต่ละวันเขาจะผลิตได้มากกว่านั้นไหมครับ
0: โอ้มากกว่าบางคน
1: เขาก็เลยปั๊มเก็บไว้ได้ใช่ไหม
0: เลยแล้วบางคนก็บริจาคด้วยนะคะเรามีที่รามาเรามีธนาคารนมแม่สำหรับเอาไว้ก็คือแม่ที่มีนมเยอะเขาก็จะปั๊มมาบริจาคเพื่อเอาไว้ให้กับเนี่ยค่ะอย่างกลุ่มแม่ที่ให้นมลูกไม่ได้จริงๆแล้วเราก็เหมือนอยากได้มีภูมิคุ้มกันจากนมแม่เราก็จะมีแต่ว่าก็คือต้องมีการเซ็นยินยอมว่าถ้าอยากให้นมจากธนาคารนมแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะมีการเช็คการติดเชื้อที่เรากลัวโรค HIV ตับอักเสบ อะไรอย่างนี้ด้วยก่อนบริจาคนม
1: กำลังจะถามเลยว่าเด็กสามารถดื่มนมแม่คนอื่นได้ไหม
0: ได้
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นแบบเฉพาะสายเลือดนี่ฮะ
0: ไม่เกี่ยวอันนี้คือเป็นนมใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ไม่งั้นเด็กก็ดื่มนมวัวไม่ได้สิคนแก่เพราะคนนอกจากสักคนละสายเลือดแล้วคนละสายพันธุ์อีกค่ะ
1: คนละสายพันธุ์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเด็กคนนั้นนะครับถ้าคุณแม่เขาแบบว่าไม่มีจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะหาไม่มีงบประมาณในการหานมที่คล้ายกับนมแม่ด้วยเนี่ย
0: ค
1: ุณแม่คนนั้นสามารถใช้นมวัวได้ไหม
0: นมวัวก็คือนม
1: แบบ UHT อ่ะ
0: เอาไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: ห้ามค่ะนม UHT จะเริ่มให้ในเด็กเกินขวบหนึ่ง
1: เพราะอะไรครับอาจารย
0: ์เพราะว่าด้วยโปรตีนที่ไม่เหมาะสมในนม UHT ปริมาณพวกกรดไขมันต่างๆไม่เหมาะสมเลยทำให้ย่อยยากมีปัญหา
1: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นไม่ควร
0: ไม่ควร
1: ครับแล้วผมเคยได้ยินสมัยก่อนเขาให้เด็กกินน้ำข้าวอาจารย
0: ์
1: อันนั้นอันนั้นได้ไหม
0: ต่ำกว่า6เดือนไม่ให้เหมือนกัน
1: ไม่ให้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: 6เดือนแรกเซนซิทีฟมากๆ
0: ใช่ค่ะแล้วที่เคยได้ยินคุณแคนไม่รู้แต่ว่าสมัยหมอมีก็คือให้นมข้นหวานผสมน้ำ
1: หรอ
0: เคยได้ยินไหมคะ
1: ไม่เคย
0: เราคนละรุ่นกันเลยเหรอใช่ก็คือส่วนใหญ่เจอในต่างจังหวัดเอานมข้นหวานผสมน้ำให้ลูกกินได้ไหมไม่ได้เหมือนกัน
1: อันนั้นก็จะได้น้ำตาลไปเยอะๆมาก
0: ใช่ถูกต้อง
1: ซึ่งข้อเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กคืออะไรฮะอาจารย์
0: ก็คือได้แต่น้ำตาลปริมาณโปรตีนเอ่ยไขมันเอ่ยไม่พอเด็กก็ไม่โต
1: ครับคือมีคุณแม่หลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้นมจากของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วลูกเนี่ยจะแข็งแรงเป็นปกติไหมรวมถึงลูกจะโง่ไหมไม่มีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันนะผมเคยได้ยิน
0: ค่ะ
1: เกี่ยวไหมครับอาจารย
0: ์คือมีบางงานวิจัยบอกว่าการให้นมแม่ก็คือสัมพันธ์กับ IQ เด็กด้วยแต่ว่ามันเป็นแบบ1จุด2จุดซึ่ง IQ 100สมมุติ100กับ99
1: มันโอเคนิดเดียว
0: มันเป็นตัวเลขแต่มันไม่ได้ต่างกันแบบอย่างเห็นได้ชัดนะ
1: ก็เผื่อคุณแม่คนนี้ IQ สูงมากไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้นมตัวเองลูกจะได้ IQ สูง
0: อ๋ออันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวกัน
1: โอเค
0: ค่ะ
1: แล้วไอ้ IQ มันมาจากส่วนไหนส่วนประกอบส่วนไหนกัน
0: ก็คือต้องมีการสร้างของเซลล์สมองที่ดี
1: โอเค
0: การกระตุ้นของสิ่งแวดล้อมที่ดีมันขึ้นกับการเลี้ยงดูด้วยอย่าง IQ เนี้ย
1: ไม่ได้ว่าเด็กคนนี้เกิดมา IQ สูงมาแต่เกิด
0: ไม่ก็ต้องมีการกระตุ้นพัฒนาการ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ทุกวันนี้ยังมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับนมแม่อะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: คิดว่าอีกอันนึงคือกล้วยนะคะคุณแ
1: คนยังไงอ่ะ
0: กล้วยบดกล้วยขูดให้ตั้งแต่แบบ2เดือน
1: อ๋อเหรออันนี้มันเป็นปกติเลยนะอาจารย
0: ์ตอนหมอเล็กๆหมอถามคุณแม่ก็บอกว่าให้หมอกินตอน2เดือน
1: ผมก็เหมือนจะกิน
0: ใช่
1: เออ
0: ซึ่งแต่สรุปว่าต่ำกว่า6เดือนไม่ให้อะไรเลยนอกจากนมแม่หรือนมทดแทนที่เป็นนมผสม
1: อันนี้คือดีที่สุด
0: ดีที่สุดเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีรายงานว่าทำให้ลำไส้อุดตันแล้วต้องเด็กต้องไปผ่าตัดเพราะเด็กยังไม่มีเอนไซม์ย่อยสิ่งที่อยู่ในกล้วย
1: ว้าวแล้วกินได้เมื่อไหร่ครับ
0: หลัง6เดือนค่ะ
1: อย่างเมื่อก่อนผมตอนเด็กมันจะมีอาหารเด็กอ่ะขออนุญาตพูดชื่อไปซิลิแลก
0: ใช่ไหมใช
1: ่ซิลิแลกนี่ก็กินได้หลัง6เดือนเหมือนกัน
0: ใช่
1: ไหมครับจานจำรสชาติผมจำไม่ได้แล้ว
0: จำได้
1: จานจำได้
0: อารมณ์เหมือนเมา
1: ส์เหมือนเมาส์
0: ใช่
1: เดี๋ยวผมต้องไปหาลองชิมอีกรอบแล้วเนี่ย
0: ใช่แต่ว่าเราพูดได้ไหมคะ
1: ได้เลยทำไม
0: ก็คืออาหารหลัง6เดือนจริงๆที่เราแนะนำมันก็จะไม่ใช่อาหารสำเร็จรูป
1: คืออะไรครับเนี
0: ่ยเราก็จะเน้นเป็นหลัง6เดือนสิ่งที่เด็กต้องการก็คือธาตุเหล็กอันนี้สัมพันธ์กับ IQ จริง
1: ๆครับ
0: ซึ่งธาตุเหล็กมีในไหนคงไม่มีใน
1: ในอาหารสำเร็จรูป
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำว่าเนี่ยก็ต้องเริ่มใส่ตับไก่ข้าวบดใส่ตับไก่ตับหมูเนื้อสัตว์ไข่แดง
1: อันนี้ไม่เคยรู้
0: ใช่หลัง6เดือนต้องกินแบบนั้นแล้ว
1: จริงๆง่ายด้วยนะแล้วก็งบประมาณถูกกว่าอาหารสำเร็จรูปด้วยนะ
0: ถูกใ
1: ช่ค่ะแต่ว่ามันจะต้องมาทำหน่อยต้องมาบดต้องมาอะไรต่าง
0: ๆใช่ค่ะ
1: อันนี้ความรู้ใหม่สำหรับผมมากๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นโอเคสรุปให้ฟัง6เดือนแรกนมอย่างเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นนมแม
0: ่ค่ะ
1: หรือถ้าเกิดไม่ใช่นมแม่ควรเป็นนมที่สารอาหารมาทดแทนได้
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเกิน6เดือนเนี่ยอาจารย์ว่าต้องเสริมธาตุเหล็ก
0: ค่ะ
1: ดีที่สุดก็คือพวกเอาข้าวมาบดกับพวกตับต่างๆ
0: ใช่
1: ถ้าเกิดไม่ใช่ตับมีอื่นไหมครับอาจารย์
0: ไข่แดง
1: ไข่แดงก็ได
0: ้ได้ค่ะแล้วก็ผักใบเขียวก็จะมีธาตุเหล็กเหมือนกัน
1: คิดรสชาติไม่ค่อยอร่อยนะอาจารย์เนาะ
0: บรอกโคลีอย่างนี้ไงบรอกโคลีก็ได
1: ้
0: ค่ะ
1: สำหรับคุณพ่อคุณแม่เรื่องนี้สำคัญมากๆลองดูกันนะครับเฮ้ยดีได้ความรู้เยอะเลยอาจารย์วันนี้เนาะ
0: ถามได้นะ
1: โอเคช่วงนี้ผมจะศึกษาเรื่องลูกเยอะหน่อยด
0: ู
1: ก่อนโอเคน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวไหมน่าจะได้สักหนึ่งข่าวนะครับโอเคครูโรงเรียนดังบังคับนักเรียนกินนมโรงเรียนแล้วเกิดอาการแพ้หวิดหูหนวกนะครับหลังจากอันนี้เป็นทางผู้ปกครองนะครับบอกว่าลูกชายของตนเนี่ย5ขวบครับอยู่ป.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในนครนายกดื่มนมของโรงเรียนเข้าไปแล้วมีอาการแพ้รุนแรงครับถ้าเกิดดื่มนมของเรียนเข้าไปเนี่ยน้องจะมีอาการแพ้คันตามตัวจนล่าสุดเนี่ยถึงขั้นเยื่อหูอักเสบจนน้องไม่ได้ยินเสียงคนพูดนะครับแพทย์บอกว่าน้องมีอาการเยื่อหูอักเสบซึ่งเกิดจากการแพ้เบื้องต้นเนี่ยให้ยามากินเพื่อลดอาการสุดค่อยๆกลับมาได้ยินเสียงแต่ว่าก็ยังไม่ชัดนะครับเอ๊ะมันมีอาการแพ้นมโรงเรียนนมวัวด้วยนะ
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็นเด็กเป็นแพ้นมวัวค่ะคุณแขน
1: อันนี้ผมเคยได้ยินว่ามีคนที่แพ้นมวัว
0: ใช่ค่ะ
1: แพ้อะไรในนมวัว
0: เป็นโปรตีนในนมวัวที่แพ้ใช่ค่ะก็คือเด็กก็แต่ว่าส่วนใหญ่เด็กก็จะมีอาการแบบหลัง1เดือนก็คือเขาต้องกินมาสักพักก่อนแล้วก็เริ่มมีอาการแต่ว่าตอนอ่านข่าวก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าปกติอาการที่แพ้นมวัวในเด็กอ่ะส่วนใหญ่มี3อาการหลักๆก
1: ็คือ
0: ผื่น
1: เป็นผื่น
0: ก็คือเป็นแบบผื่นลมพิษผื่นคันตามตัวอันที่2ก็คืออาการทางระบบทางเดินหายใจก็คืออาจจะมีน้ำมูกเหมือนเป็นหวัดมีเป็นวีดก็มีค่ะกับอันที่3ก็คือระบบทางเดินอาหารเพราะว่ากินเข้าไปก็อาจจะไปกระตุ้นระบบทางเดินอาหารอักเสบ
1: ก็คือท้องเสียเนี่ยคร
0: ับ ท้องเสียถ่ายเหลวบางคนท้องผูกก็มีบางคนถ่ายเป็นเลือดก็มี
1: ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับข่าวนี้เลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่า
1: อันนี้มันขึ้นไปหูอักเสบได้ยังไง
0: ใช่แต่ว่าคือเขาเชื่อว่าในช่วงที่มีอาการแพ้เนี่ยท่อหูเราจะมีท่อหูกับโพรงจมูกใช่ไหมคะเป็นท่อซึ่งท่อเนี้ยมันอาจจะมีการอักเสบร่วมด้วยแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงแต่มันไม่ได้หมายความว่าอาการแพ้นมวัวคือหูอักเสบไม่ใช่แต่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงถ้ามันมีท่อนี้มันบวมแล้วอาจจะทำให้มีการอักเสบหรือติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
1: ก็คืออาจจะเป็นผลที่มันเชื่อมโยงไปถึง
0: ใช่ๆค่ะ
1: แต่ไม่ใช่อาการโดยตรงของการแพ้นมวัว
0: ใช่ค่ะ
1: คนแพ้นมวัวเยอะไหมอาจารย
0: ์ในปัจจุบันเยอะเยอะขึ้น
1: เยอะขึ้นเหรอคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: แพ้นมวัวคืออาจารย์บอกว่าแพ้โปรตีนในนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คนที่แพ้นมวัวเนี่ยกินนมอื่นได
0: ้กินนมอื่นอย่างเช่นนมอัลมอนด
1: ์อัลมอนด์ได้นมโอ๊ต
0: นมโอ๊ตได้ก็คือนมจากพืชได้ยกเว้น
1: ถ้านมควายนมแพ
0: ้เป็นสปีชีส์เราคิดเราไม่ใช่คิดมันคือสายพันธุ์เดียวกัน
1: สปีชีส์เดียวกัน
0: แพ้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเชื่อผิดๆก็คือเวลาเด็กบอกว่าหมอมีนิสัยว่าแพ้นมวัวแม่ไปซื้อนมแพ้ให้กินซึ่งมันแพ้เหมือนกันเลยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็นมแพ้ก็แพ้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแพ้นมวัวกินนมแพ้ไม่ได้เหมือนกัน
1: พ่อแม่จะสังเกตยังไงว่าลูกตัวเองมีอาการแพ้นมวัวครับอาจารย
0: ์ก็คือส่วนใหญ่จะเกิดอาการหลัง1เดือนแรกแล้วก็จะเริ่มเนี่ยค่ะอย่างที่บอกมีอาการ3ระบบส่วนใหญ่บ่อยสุดก็คือผื่นถ่ายเป็นเลือดเป็นหวัดทั้งที่แบบเพิ่ง2เดือนไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วทำไมน้ำมูกเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่พอเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะอัดนมไงก็จะให้ลูกได้กินนมเยอะๆส่วนใหญ่เป็นนมวัว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องดูแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าลูกแบบแพ้นมวัวเงี้ยเราต้องกินนมอย่างอื่นนะครับ
0: ค่ะ
1: เขากังวลว่าแล้วลูกจะสูงไหมจะโตไหมเพราะเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าอยากโตสูงต้องกินนมเยอะๆอะไรเงี้ย
0: ค่ะก็คือเรามีแคลเซียมจากแหล่งอื่นค่ะคุณแคนหมายถึงว่าจากนมอัลมอนด์ในปัจจุบันนมอัลมอนด์ก็มันก็จะมีโฆษณาว่าใส่แคลเซียมเพิ่มซึ่งนมอื่นๆสามารถมีแคลเซียมเพิ่มได้แล้วเราก็จะสามารถประเมินจากโภชนาการน้องที่เป็นอะว่าเอ๊ะเขากินอาหารที่มีแคลเซียมพอไหมถ้าไม่พอบางทีมันก็จะมีวิตามินเสริมได้เหมือนกัน
1: สมัยนี้ดีเน
0: า
1: ะมันมีอะไรที่มันทดแทนได้หลากหลายนะครับเด็กถ้าแพ้นมวัวโตขึ้นมีโอกาสหายแพ้ได้ไหม
0: โอกาสเยอะก็คือปกติพอมีอาการหลักเดือนพอ1ขวบเนี่ย 70% หายพอ2ขวบ 80% หาย3ขวบเกิน 90% หายเพราะฉะนั้นมีแค่ 10% ที่จะมีอาการตอนโตถึงตอนโต
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตอนเด็กก็อาจจะยังไม่ได้ต้องกังวลขนาดนั้นมันอาจจะดีขึ้นภูมิคุ้มกันเยอะมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดคนที่แพ้ยานานต่อเนื่องครับมันมีขั้นรุนแรงสุดขนาดไหน
0: โอกาสเสียชีวิตได้นะคะขั้นรุนแรงสุดก็คือมีอาการทางปอดหลอดลมตีบหายใจไม่ได้แบบแพ้แบบรุนแรง
1: ก็คือไม่ต่างจากพวกคนที่แพ้อาหารทะเล
0: ใช่ค่ะ
1: ที่มันถึงขั้นว่าห้ามกินเลยนะมีแค่นิดนึงก็แบบว่า

0: ื่นคันเลยขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วผมกำลังคิดว่าจะไปตรวจอยู่เทสว่าแพ้อะไรบ้างแต่หลายคนบอกว่าถ้าเกิดใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่ไม
0: ่ก็ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวกังวลเปล่า
1: ถูกต้องค่ะเพราะบางทีเทสมาแล้วมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกที่แพ้จริงๆด้วย
0: ครับอาจารย์ครับพอพูดถึงการแพ้นมเนี่ยอยากถามว่ามันมีเคสเด็กที่แพ้นมแม่ไหม
1: เพราะว่านมแม่มีโปรตีนนมวัวเหมือนกันถ้าแม่กินผลิตภัณฑ์นมวัวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่แพ้นมวัวแม่ถ้าอยากให้นมแม่ต่อแม่จะต้องคุมอาหารนะคะคุณแขน
0: โอเค
1: โอเคคุณแขนตกใจ
0: ก็เป็นไปได้ใช่ไหม
1: เพราะว่าถ้าแม่กินนมวัวปกติกินผลิตภัณฑ์นมวัวกินเค้กกินไอติม
0: ครับ
1: โปรตีนนมวัวนั้นจะออกมาทางนมแม่แล้วมาให้ลูก
0: ลูกก็แพ้
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกกินนมแม่อยู่แล้วเราวินิจฉัยว่าลูกคนนั้นอะแพ้นมวัวเราจะถามแม่เลยว่าแม่อยากให้นมแม่ต่อไหมเพราะมันก็อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆความเครียดของแม่ที่แม่ต้องคุมอาหารอย่างหนัก
0: หกเดือนนะใช่ไหมที่ลูกจะต้องแบบกินนมแม่
1: ใช่ค่ะแล้วจริงๆนมแม่ให้ได้ต่อถึง2ขวบนะคะถ้าแม่อยากให้นมแม่ต่อถึง2ขวบแม่ก็ต้องงด
0: ว้าว
1: เปิดนมวัวและผลิตภัณฑ์นมวัวซึ่งบางอย่างผลิตภัณฑ์นมวัวที่เราคิดไม่ถึงซอสบางอย่าง
0: ก็มี
1: พวกมายองเนสเนยเค
0: ้
1: กครับแครกเกอร์ไอศกรีม
0: คือต้องบอกว่าคนแพ้นมน่าสงสารมากนะเพราะว่าทุกอย่างที่มันกินบนโลกใบนี
1: ้
0: มันมีส่วนผสมของนมเยอะมากซึ่งบางทีอย่างเค้กเนี่ยเขาก็ใส
1: ่ถูก
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใส่ทุกอย่างหากินยากมากเลย
1: ใช่อย่างต้มยำกุ้งเนี่ยบางร้านก็ใส่นม
0: เออใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะ
0: น่าจะประมาณนี้อาจารย์ครับให้อาจารย์สรุปนิดนึงครับสำหรับพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตอนนี้คิ้วขมวดละ
1: คิ้วขมวดละ
0: ฉันจะทำยังไงดี
1: ค่ะก็คือเอาเรื่อง GCPD หรือเรื่องนมแม่หรือเรื่อง
0: ทุกเรื่องเลยอาจารย
1: ์ก็คือถ้าเอาเป็นเรื่อง GCPD ที่เราพูดกันวันนี้จริงๆมันไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ถึงแก่ชีวิตแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกเกิดสมมติถ้าเกิดเรามีการเจาะเลือดสกรีนในทุกโรงพยาบาลเราวินิจฉัยได้แล้วก็จะสามารถป้องกันโรคไม่ให้ลูกเนี่ยไปเจอสิ่งกระตุ้นแล้วทำให้มีอาการได
0: ้
1: หรือแม้กระทั่งการแพ้นมวัวอย่างที่บอกไปว่ามันโตขึ้นมีโอกาสหายไม่ได้หมายความว่าเด็กจะเป็นตลอดชีวิตนะคะก็ไม่อยากให้กังวลเกินเหตุค่ะ
0: โอเคนะครับวันนี้ผมว่าได้ความรู้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับลูกๆนะครับรวมถึงพ่อแม่ด้วยเพราะว่าเรื่องของลูกเนี่ยมันมักจะไม่ใช่เรื่องของลูกหรอกครับมันเป็นเรื่องของพ่อแม
1: ่
0: ที่สำคัญแล้วก็ต้องผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้นะครับเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับการใช้ชีวิตจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นเชื่อว่าถ้าเกิดปรับได้เนี่ยมันก็จะผ่านทุกอย่างไปได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมหมอรามาชวนมาพูดคุยเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

อ่ะสองทีก็ค้างไว้เมนูวันนี้เหมาะสำหรับคนไข้ไม่ใช่คนไข้พูดแล้วงงตัวเองโปรตีนเหมาะสำหรับคนที่อยากมีกล้ามแต่คนไข้โรคไตที่ต้องจำกัดอาหารโปรตีนจะทำอย่างไรที่จะสร้างกล้ามและจำกัดอาหารโปรตีนด้วยวันนี้หมอมีคำตอบครับ

สัตว์เนื้อขาวส่วนโปรตีนที่อาจจะมีปัญหาคือโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสเยอะซึ่งอยู่ในสัตว์เนื้อแดงอันนี้อาจจะต้องระวังกันส่วนในวันนี้เมนูของเราใช้แต่ไข่ขาวไม่ใช้ไข่แดงเนื่องจากไข่แดงมีฟอสฟอรัสในปริมาณสูงที่สำคัญยังมีคอเลสเตอรอลในปริมาณที่สูงอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราเลยเอาไข่แดงออกมีแต่ไข่ขาวซึ่งเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงและใช้ทำอาหารเหมาะสำหรับคนไข้โรคไตยังมีเทคนิคในการรับประทานอาหารอีกมากสำหรับคนไข้โรคไตและโรคอื่นๆเพราะฉะนั้นฟังคำแนะนำจากแพทย์และนักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารจะดีที่สุดไม่เชื่อหมอแล้วจะไปเชื่อใครจริงปะครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูไข่ขาวต้มยำในวันนี้ผมว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายและให้โปรตีนในปริมาณสูงสำหรับคนปกติทั่วไปอาจจะไม่จำเป็นต้องจำกัดอาหารโปรตีนแต่ในคนไข้โรคไตเรื้อรังเราต้องชะลอการเสื่อมของไตการรับประทานโปรตีนในปริมาณสูงทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นโปรตีนที่ควรรับประทานสำหรับคนไข้โรคไตควรจะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงซึ่งมีอยู่ในเนื้อปลาเนื้อไก่หรือ

าวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนแสนคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่ามีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ย

ถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1ใน4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: ่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
0: โอ้ยช่างน่าอายจริงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: โอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าหล่นมากอันนี้หล่นมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูกว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลกแบบอีกแล้วอันนี้อีกแล้วตาบาตาบาพอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราตะเลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
2: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
0: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
2: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะคะยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
0: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
2: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
0: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
2: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
0: ็สั่นอยู่ตอนนี้หรือเปล่า
2: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาเวลาที่เขามีอาการเครียด
2: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับ ถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
0: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
2: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
0: ่
2: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
0: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
2: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
0: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
2: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
0: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
0: ี
2: ้ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
0: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
2: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
0: โอเค
2: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคร
0: ับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่า

0: มีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับนะฮ
1: ะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินกับ fight or flight mode เลยประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
0: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็ก
1: ๆ
0: แต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นเหรอ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับ อย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปมั้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมัน
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างหนึ่งที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ

0: มื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
1: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Rahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถาม ที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
0: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
1: ครับ
0: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
1: คร
0: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
1: ครับครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี้ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
0: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
1: ครับ
0: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
1: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
0: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
1: ฟังดูน่าแปลกใจนะ
0: ฮะ
1: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
0: ับ เฮ้อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
1: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทําให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทํางานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เอ้ยเราตื่นเต้นน
0: ะ
1: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
0: อาบันสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอคุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเราเนี่ยครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
0: แล้วพอคนไข้มาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
1: ค
0: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับ คือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนๆเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
0: อาบายมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอ
1: ครับ
0: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
1: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
0: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
1: เพราะฉะนั้นมันทําให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงเนี้ยครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยและปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
0: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
0: ค่ะที่อาบันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
1: ้
0: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
1: ้
0: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
2: ครับยินดีครับ
0: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ให้ผมกลับไปทำฟันได้ไหมครับวันนี้นะครับเราก็จะทำเมนูที่ทำมาจากชาเขียว2เมนูด้วยกันอันแรกก็คือเมนูมัทฉะไอซ์ลาเต้แล้วก็เมนูมัทฉะไอซ์ฟรัปเป้เราไปดูวิธีทำกันก่อนนะครับแล้วผมจะมาเฉลยว่าชาเขียวดียังไงกับสุขภาพช่องปากของคุณครับ

จบกันไปแล้วนะครับกับเมนูในวันนี้จัดเต็มกันไปถึง2เมนูด้วยกันในตัวชาเขียวเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพลีฟีนอลซึ่งโพลีฟีนอลเนี่ยจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียในช่องปากได้เช่นกันจะทำให้สุขภาพช่องปากของเราดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญชาเนี่ยจะทำให้ฟันของเราเนี่ยมีสีคล้ำลงไปได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่ทานเสร็จอย่าลืมดูแลทำความสะอาดด้วยนะครับกินน้ำอุ่นๆตามจะช่วยได้เยอะและนอกเหนือจากชาเขียวชาดำก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้นะครับแต่ไม่ใช่ชาดาดาดำชาดำชาดำชาดำแบบน้องปามี่นะไม่ใช่ก็เป็นชาดำที่เราทานกันนี่แหละก็มีสารโพลีฟีนอลเช่นกันก็จะช่วยให้สุขภาพช่องปากของทุกคนเนี่ยดีขึ้นและดีขึ้นครับและสุดท้ายที่สำคัญก็คือต้องไปพบทันตแพทย์ด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับ6เดือนครั้งนึงหรืออย่างน้อยที่สุดเลยปีนึงครั้งนึงก็ยังดีก็จะช่วยให้สุขภาพช่องปากของทุกคนดีขึ้นได้เยี่ยมๆๆครับวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับชาดาดาดำชาดำชาดำชาดำ

0: ทีนี้พอมันมีคนออกมาแฉปุ๊บทุกคนก็ตามมาหมดเลยในโซเชียลเข้าไปดูเลยนี่แหละคือเรื่องทั้งหมดที่พี่อยากเล่าให้แห้วฟัง
1: พี่บีมนี่สุดยอดเลยนะครับ
0: ในการเล่าเรื่อง
1: เปล่าครับพี่บีมเล่ามาชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่หยุดเลยนะครับสุดยอดจริงครับ
0: เป็นคำชมใช่ไหมเนี่ยที่พูดมา
1: คำชมครับ
0: พี่ทำเพื่อแห้วมาพี่อยากให้แห้วลงเรื่องทั้งหมดไง
1: เก่งจริง
0: ๆพี่แต่พี่ไม่อยากคุยนะเรื่องการใช้เสียงของพี่เนี่ยรับรองเลยว่าไม่มีตกคือเสียงเนี่ยเล่าได้ตลอดครับ
2: บีมแห้วอยู่นี่นี่เอง
0: อ้าวหน่วย
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ฝากบีมไปประชุมแทนหน่อยนะพี่ติดธุระด่วนนะจ้า
1: ชมประชุม
0: โอ้ใส่จะไม่ได้เลยครับเนี่ยเหมือนเสียงมันหายไปอ่ะนี่ถามแห้วเลยผมไม่มีเสียงตั้งแต่เช้าแล้วพี่มันเหมือนกับเป็นทำซิงอ่ะเสร็จแน่เลยเนี่ยลองจับดูแล้วมันเป็นก้อนๆเลยครับ
1: มันยังดีๆอยู่เลยนะครับเนี่ย
2: โอ้ย
0: อย่างงี้ทรมานเลยนะเราไปทรมานไปเมื่อกี้
3: ทรมานด้วย
4: อย่างงี้ขนมที่หนูซื้อมาเนี่ยต้องบีมทานไม่ได้แล้วแน่เลยเดี๋ยวเรา3คนเข้าไปทานด้วยกันดีกว่าค่ะ
2: มาเจ็บคอนะเดี๋ยวทานขนมระคายคอ
4: ใช
0: ่หายไม่ปิดทิ้งมันเหมือนแบบว่ามันเคลียร์ออกมาเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นว่าได้ยินเสียงแล้วเนี่ยมันเหมือนเสลดมันพุ่งออกมาครับ
1: หายแล้ว
0: มันเหมือนท่อแบบท่อเสียงมันดีขึ้นมาเลยทันที
2: มันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เร็วสิครับสบายครับโอ้ยนี่คือกินอะไรก็ได้แล้วครับตอนนี้สบายมากเลยครับ
2: งั้นก็ไปประชุมแทนได้สิพรุ่งนี
0: ้แต่ไม่แน่ว่าอาการมันจะอาจจะกลับมาในวันพรุ่งนี้ผมว่าให้แห้วไปเลยดีกว่าครับเนี่ยมอบหมายหน้าที่ให้แห้วไปเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปคุยกันข้างในบ้านแล้วก็ทานขนมอะไรให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับนะครับพี่หมวยแห้วฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้อาการเจ็บคอมันจะกลับมาหรือเปล่าทอมซินอักเสบ
2: ก็ทำไมมันหายเร็วจังอ่ะน้องเมทัล
4: นั่นนะสิคะสงสัยอยากกินขนมมากกว่ามั้งว่า
2: เดี๋ยวแห้ว
4: ไปค่ะ
1: ต้องประชุมด้วยเหรอ
5: ช่วงเปิดบ้านรับแขกของเราวันนี้ขอต้อนรับน้องเมทัลค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บีมเมื่อกี้ทานขนมอย่างนี้นี่สงสัยไม่เจ็บคอแล้วใช่ไหมคะ
6: ไม่นะครับสบายเลยฮะถ้าพูดเรื่องกินขนมเนี่ยพอพี่
4: หายป่วยทันที
6: ใช่ถ้าแต่น้องเป็นท่านเ
4: นี
6: ่ยเป็นคอมซิงอักเสบใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะเคยเป็นค่ะแต่ว่าตอนนั้นนานมากแล้วแล้วก็ปกติหนูไม่เคยเป็นทอนซินเลยก็เลยไม่ทราบว่าอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยดันมีการอักเสบร่วมด้วยเหมือนเป็นติดเชื้อไวรัสใช่ค่ะแล้วมันทำให้แบบคือมันอาการไม่แน่ชัดอะค่ะแล้วอยู่ๆก็ตอนนั้นอยู่ๆเหมือนไข้ขึ้นแล้วก็อยู่ๆก็หาอยู่ก็ไข้ขึ้นหนูก็เลยนึกว่าหนูขั้นเนื้อขั้นตัวแบบเหมือนคน
6: จะเป็นไข้ธรรมดา
4: เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจ็บคอนิดหน่อยแล้วหนูเป็นคนที่ปกติเวลาหนูเจ็บคอหรือเป็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยหนูจะไม่ค่อยอะไรมากเราจะแบบแมนๆอ่ะเราแบบเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ย
2: หายเอง
4: ใช่ทุกครั้งจะมีอะไรจะร้อยหายเองตลอดค่ะใช่แล้ววันนั้นมันเริ่มแบบอาการมันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อย
2: ๆค่ะ
4: มันเริ่มกินข้าวก็แบบกลืนยากมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดอยู่นั่นแหละว่ามันเจ็บคอเฉยๆจนไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยแบบเฮ้ยคอเราโอเคหรือเปล่าเลยไปลองอ้าปากส่องกระจกดูปรากฏว่าบวมแล้วก็แดงมาก
6: ส่องเอง
4: เอาโทรศัพท์เปิดแฟลชดูอย่างนี้นะคะคืออยากดูเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นหนองข้างใน
6: เป็นแผ่นขาวๆ
4: เป็นฝ้าค่ะใช่หนูก็แบบช็อกไปเลยตอน
2: นี้ก็คือดูเองก่อน
4: ดูเองก่อนค่ะใช่เราเสร็จแล้วก็เลยรีบไปหาหมอเพราะว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะก็ตกใจมาก
2: ก็คือที่เอะใจก็คือเริ่มทานอะไรไม่ได้
4: ใช่ค่ะเพราะว่าปกติเจ็บคอเราจะแค่รู้สึกนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะ
2: กลืนน้ำลายนะ
4: ค่ะแต่อันนี้เหมือนเป็นหนักเลยอะค่ะแบบเจ็บแน่นไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
2: เป็นอยู่นานไหมคะที่บอกว่าเป็นหนักๆเนี่ยค่ะ
4: คืออาการขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยมาก่อนแล้วประมาณวันนึงค่ะแล้วก็พอเริ่มเจ็บหนักๆนี่คือวันที่2แต่คือทุกอย่างมันถาถมเข้ามาเร็วมากอะค่ะมันจะไม่ได้ค่อย
6: ๆ
4: มันสุดเร็วมากค่ะก็เลยต้องรีบดูเพราะว่าถ้าเจ็บคอปกติมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็เลยตัดสินใจไปหาหมอ
4: ใช่ทุกคนก็ต้องระวังนะคะต้องมีความรู้นิดนึงเดี๋ยวจะช้าเกินไปอะไรเงี้ย
6: ค่ะไปหาคุณหมอเขาบอกว่ายังไงบ้างครับ
4: คุณหมอบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลใช่ค่
6: ะ
4: หนูก็แบบตกใจมากอะไรแค่เจ็บคอต้องนอนหรออะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าเป็นทอนซิลร่วมกับติดเชื้อไวรัส
3: แต่ถ้านึกย้อนไปคิดว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เป็นนะคะน้องเมย์ถ้าว่ามาจากอะไร
4: หนูไม่แน่ใจค่ะน่าจะเป็นหนึ่งเลยคือพักผ่อนน้
6: อ
4: ยนะคะทานข้าวแล้วอาจจะใช้ช้อนร่วมหรืออะไรอย่างงี้ได้ป่ะไม่รู้
6: ลืมเหมือนติดมาจากคนอื่น
4: หนูก็ไม่แน่ใจเลยค่ะว่ามันมาได้ยังไงน่ากลัวมากค่ะ
6: นอกจากนอนพักผ่อนแล้วก็ให้ยาแล้วเนี่ยครับหมอรักษาด้วยวิธีการยังไงนะครับพ่นยามั้ย
4: มีค่ะมีเหมือนฉีดยาเขาให้มาเป็นที่ฉีดอ่ะค่ะแล้วมันก็จะทําให้คอเราชาใช่ค่ะมันก็จะบรรเทาอาการปวดเจ็บคอเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลัวปากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างใช
6: ่การนี้คือเป็นครั้งแรก
4: เป็นครั้งแรกครั้งเดียว
6: ครั้งเดียวหลังจากนั้นเป็นเรื้อรังนะครับเป็นบ่อย
4: หลังจากนั้นโชคดียังไม่เป็นอีกค่ะใช่
3: เคยคิดไหมคะว่าจุดเริ่มต้นจากอาการเจ็บคอมันถึงขนาดเราต้องนอนโรงพยาบาล
4: ไม่เคยคิดเลยค่ะคือไม่เคยคิดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เวลาหนูเจ็บคอหนูจะแบบปล่อยให้หายเองตลอดแล้วก็ไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่มีความรู
6: ้กินยาไหมก่อนหน้านี้เคย
4: ไม่กิน
6: ห
4: นูไม่ชอบกินยาหนูเป็นไข้หนูก็ไม่กินยาไม่ซึ่งก็ไม่ดีนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบเนี้ยใช่
6: โอเคค่ะ
4: แล้วก็พี่โดมอะค่ะ
6: เขา
4: โอ้ยใช่ค่ะ
6: โอเคครับโอเคครับแซวนิดนึงแซวนิดนึง
4: ป้ามันเหมือนแบบเลยจุดแซวไปแล้ว
6: แน่
4: แบบโอ้แซวทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความเขินแล้วอ่ะ
6: พี่ขอโทษพี่รู้สึกผิดเองเลยเนี่ย
4: โอเค
6: โอเคพี่โดมว่าไง
4: คือพี่โดมอะค่ะเคยเล่าว่าเขาเป็นทอนซิลแบบบ่อยมากค่ะคือเหมือนไม่รู้ว่านักร้องนี่จะชอบเป็นหรือเปล่าใช่ไหม
6: พี่ก็เป็น
4: พี่เป็นนะคะ
6: พี่เป็นนักร้องครับ
4: แต่ไม่เป็นทอนซิล
6: เก่าแล้วทอนซิลก็เป็นครับเวลาเราแบบว่าใช้เสียงใช้อะไรบ้าง
4: ใช่ไหมคะ
6: มันกระทบเหมือนกันแต่ผมก็เนี่ยยังแปลกใจอยู่เลยว่ามันเป็นถึงขนาดต้องไปนอนโรงพยาบาลแบบได้เป็นเกือบอาทิตย์ใช่ไหมครับ
4: ต้องระวัง
3: ต้องเจอคุณหมอประจำบ้านของเราค่ะเดี๋ยวจะมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับทอนซิลค่ะวันนี้อาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวานิชอาจารย์จากภาควิชาโสตนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาอยู่ที่บ้านกับเราวันนี้พูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
6: สวัสดีครับ
3: ค่ะให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าทอนซิลคืออะไรแล้วเกิดการอักเสบได้ยังไงคะ
7: จริงๆตัวต่อมทอนซิลนะครับมันจะเป็นกลุ่มก้อนของบริเวณน้ำเหลืองของคนเราซึ่งมันจะอยู่บริเวณของบริเวณหลังช่องคอนะครับ
3: ใช่ตรงนี้ป่ะคะ
7: เราจะคลำไม่ได้จากภายนอกมันจะอยู่ในช่องคอแล้วก็จะมีทอนซิลอย่างอื่นอีกเช่นอยู่ตรงบริเวณลิ้นหรือว่าตัวต่อมทอนซิลที่ชื่อที่เขาเรียกกันว่าอะดีนอยก็อยู่จะอยู่ตรงแถวหลังโพรงจมูกครับแต่ทอนซิลที่เราพูดถึงหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณหลังช่องคอครับ
6: แต่ผมมักจะไปนึกภาพว่าแบบเป็นไอ้พวกเกี่ยวกับที่เป็นเหมือนลูกกระเดือกอย่างเงี้ยครับอันนั้นคือเกี่ยวข้องไงบ้างคร
7: ับไม่เกี่ยวครับ
6: ไม่เกี่ยว
7: จากภายนอกเราจะมองไม่เห็นครับ
6: ไปอยู่ที่ไหน
4: มาเนี่ยค่ะใช่หนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
6: ไม่เข้าใจเหมือนก
4: ัน ไม่เข้าใจใช
3: ่แล้วเกิดการอักเสบได้ยังไงอะคะ
7: จริงๆมันคือการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียครับจากทางเดินหายใจแล้วก็เข้าไปในบริเวณของทางจมูกหรือทางช่องคอแล้วทําให้ตัวต่อมเนี่ยเกิดการอักเสบเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นมาทําให้มันเกิดการบวมแดงครับ
4: คือหมายความว่าทุกคนเกิดมามีต่อมทอนซิลทุกคน
7: ใช่ครับ
4: แล้วต่อมทอนซิลคือมีหน้าที่ทําอะไรนะคะ
7: ตอนเด็กๆเนี่ยตัวต่อมทอนซิลจะมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเพราะมันเป็นกลุ่มก้อนของตัวน้ําเหลืองมันจะมีพวกเม็ดเลือดขาวมีพวกอะไรอยู่แต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายเรามีตัวเม็ดเลือดขาวอยู่แล้วนะครับตัวต่อมทอนซิลก็เป็นเหมือนอีก1อันที่เป็นตัวช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันแต่ถามว่าเรามีในส่วนอื่นเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันไหลอยู่ตามเส้นเลือดของเราในทั่วร่างกาย
4: คือมันสําคัญตอนเด็กๆ
7: ใช่ครับ
4: อ๋อค่ะ
6: แล้วอาการของโรคนี้ล่ะครับเวลาที่ทอนซิลอักเสบเราจะมีอาการอะไรบ้างครับ
7: ก็ถ้าเป็นเด็กๆนะครับก็จะมีอาการเด็กสะบดเรื่องเจ็บคอแล้วก็ถ้าเด็กเล็กๆก็จะกินอาหารไม่ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ยอมกลืนจนมีน้ําลายไหลออกมาจากช่องปากนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะบอกได้ชัดเจนว่ามีเรื่องเจ็บคอแล้วก็โดยมากก็อาจจะมีเรื่องไข้มา ครับผมเวลากลืนอาหารก็จะคือแล้วรู้สึกเจ็บครับ
8: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นได้กับทุกวัยหรือว่าวัยเด็กมากกว่าผู้ใหญ่คะ
7: จริงๆเป็นได้ทุกวัยครับแต่ว่าที่จะพบบ่อยมันจะเป็นเด็กกับช่วงวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนต้นที่มักจะเจอครับ
0: เวลาเราระคายคอด้วยสองทางเสียงเสียงเนี่ยเรามีอาการแบบไออะไรอย่างนี้ไหมครับอาการที่แบบแสดงให้เห็นนะครับว่าเรากำลังเป็น
7: จริงๆมีร่วมได้ด้วยได้ครับเพราะว่าไอตัวต่อมทางเสียงเนี่ยมันคือการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีติดเชื้อไปที่บริเวณกล่องเสียงติดเชื้อบริเวณในช่องคอทำให้เกิดอาการไอขึ้นครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยอาการหลักๆจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บคอครับผม
8: แล้วเชื้อที่ว่าเนี่ยค่ะที่คุณหมอบอกว่าเราไปติดเชื้อมาเนี่ยค่ะมันติดได้ทางไหนยังไงบ้างอะคะ
7: ก็จะติดเหมือนหวัดเลยครับก็คือติดทางเดินหายใจ
8: ก็คือเป็นหวัดมีโอกาสที่จะเป็น
7: ใช่ครับมีโอกาสติดเชื้อไปที่บริเวณต่อมทางเสียงครับ
4: ก็อันตรายเหมือนกันนะ
7: ครับ
4: ติดง่ายอยู่
7: ใช่ครับ
4: ค่ะ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องวิธีการรักษาดีกว่าครับ
7: ครับผม
0: ถ้าเกิดเรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นทอนซิลอักเสบต้องรักษาไงครับ
7: คือโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากของตัวต่อมทอนซิลอักเสบช่วงแรกเวลาเริ่มเป็นเนี่ยมันจะเป็นการติดเชื้อจากไวรัสนะครับพอเป็นการติดเชื้อจากไวรัสเนี่ยมันทําให้เวลามีอาการขึ้นมาก็จะมีเรื่องไข้นะครับมีเรื่องอาการเจ็บคอในกลุ่มเนี้ยถ้าเพิ่งเริ่มเป็นโดยปกติเราจะไม่แนะนําให้ทานยาฆ่าเชื้ออาจจะแค่เหมือนกับกินน้ําแล้วก็นอนพักนะครับแล้วก็เหมือนกับทานอาหารที่มีประโยชน์ครับผมแต่ว่าถ้าติดไปนานๆบางทีอาจจะต้องให้หมอตรวจดูว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนหรือเปล่า
0: พูดอย่างนี้ตัวยังไงครับต้องเจาะเลือดไปไหมหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนถึงเราถึงจะรู้ว่าอันนี้เป็นไวรัสนะอันนี้เป็นแบคทีเรียนะ
7: โดยทั่วไปก็อาจจะอาศัยเรื่องของการสังเกตอาการครับโดยปกติถ้าเป็นนานเกินอาทิตย์นึงหรือว่าบางทีมีอาการเจ็บคอมากไข้ขึ้นสูงนะครับในกลุ่มพวกนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของแบคทีเรียที่มาแทรกซ้อน
8: ที่น้องเมทัลบอกว่าพอเขาส่องดูแล้วเห็นเป็นขาวๆอันนั้นคือแบคทีเรีย
7: ใช่ครับคือด้วยปกติต่อมทอนซิลเนี่ยถ้ามีติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนบางทีจะมีหนองขึ้นมาตรงบริเวณของตัวต่อมทอนซิลครับเพราะต่อมทอนซิลเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายๆกับรังผึ้งมันจะเป็นเหมือนกับมีรูอยู่ข้างในพวกนี้บางทีมันมีการติดเชื้อเข้าไปแล้วทำให้มีหนองออกมา
8: แต่ว่าถ้าส่องลงไปแล้วแดงไม่มีสีขาวแสดงว่าเป็นไวรัส
7: โดยทั่วไปเป็นไวรัสครับใช่ครับ
8: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเจ็บคอเราก็สามารถที่จะสังเกตเบื้องต้นก่อนได
7: ้ได้ครับโดยทั่วไปก็เหมือนเวลาเราเป็นหวัดบางคนก็อาจจะไม่ชอบทานยาก็อาจจะแค่กินน้ํานอนพักนะครับโดยทั่วไปถ้าภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรงไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนไม่ได้มีโรคประจําตัวปกติพวกนี้มีโอกาสหายเองได้ครับ
8: ก็อย่าให้มันขึ้นเป็นขาวๆที่คุณหมอบอกว่ามันคือแบคทีเรีย
7: ใช่ครับ
8: ใช่มั้ยคะ
4: หนอง
8: โรคนี้ติดต่อมั้ยคะ
7: ก็จริงๆมันคือการติดต่อก็คล้ายๆกับการติดต่อเรื่องของหวัดนะครับก็คือบางคนเป็นหวัดเชื้อมันก็กระจายไปแล้วก็ติดมาแล้วก็มีทอนซิลอักเสบแต่ต่อมทอนซิลเนี่ยแต่ละคนจะโตไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริยาของร่างกายตั้งแต่เด็กนะครับคนที่โตมากหน่อยก็จะมีเวลามีอาการเจ็บคอก็อาจจะมีไข้ขึ้นสูงกว่าปกติ
8: เป็นได้บ่อยไหมคะทำไมบางคนเป็นทุกเดือนอย่างน้องโดม
4: ใช่ค่ะ
7: ก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวหรือขึ้นอยู่กับร่างกาย
4: ใช้ชีวิต
7: ใช่ครับว่าก็เป็นยังไงถ้าสมมตินอนดึกพักผ่อนน้อยภูมิต้านทานร่างกายต่ำหรือว่าทานเหล้าสูบบุหรี่อะไรมากๆแล้วภูมิต้านทานร่างกายไม่ดีก็มีโอกาสติดเชื้อได้บ่อยครับ
0: พี่โดมเป็นถึงขนาดว่าคุณหมอแนะนำว่าให้ตัดต่อมทอนซิลนี่คือตัดได้เหรอครับ
7: ตัดได้ครับ
0: นะครับแล้วมันจะไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราครับ
7: ไม่ส่งผลครับโดยทั่วไปเพราะว่าตัวต่อมทอนซิลเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนของน้ำเหลืองที่บอกซึ่งร่างกายเรามันจะมีส่วนอื่นที่มันเป็นตัวชดเชยได้พออายุมากขึ้นตรงบริเวณนี้เราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้
8: เรื่องของทอนซิลก็จริงๆก็มีอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกัน
4: ใช่ค่ะ
8: วันนี้นอกจากเราคุยกันเองค่ะเรายังมีท่านชมทางบ้านที่ฝากคำถามเกี่ยวกับทอนซิลมาถามคุณหมอด้วยเดี๋ยวพักกันทุ่เดียวนะคะแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับระเบียงสุขภาพค่ะระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับอาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวณิชอาจารย์จากภาควิชาโสสนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: และเช่นเคยครับเราก็มีคำถามมากมายจากทางบ้านนะครับผมวันนี้เราคัดมา2คำถามครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
9: หมอคะอยากทราบว่าเป็นโรคต่อมทอนซิลอักเสบนะคะจะทานยาแก้อักเสบจะช่วยได้ไหมคะ
0: เป็นต่อมทอนซิลอักเสบเนี่ยทานยาแก้อักเสบเนี่ยช่วยได้ไหมครับ
7: อย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสการทานยาแก้อักเสบอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียยาแก้อักเสบเนี่ยจะเป็นยาตัวหลักในการรักษาครับผม
0: พราะว่าอย่างบางทีเนี่ยผมเจ็บคอนะ
7: ครับ
0: แล้วผมก็คือเป็นคนที่ต้องระวังเพราะว่าเราอาชีพเราต้องใช้เสียงต้องใช้คอเนี่ยสําคัญใช่มั้ยครับผมก็จะรีบกินเลยไอ้อย่างเงี้ยอันตรายมั้ยครับ
7: จริงๆถามว่าอันตรายมั้ยจริงๆไม่อันตรายในระยะสั้นครับแต่อันตรายในระยะยาว
0: ค
7: ือเรื่องของเรื่องของดื้อยาครับเชื้อดื้อยาคร
0: ับผมก็คือเราจริงๆเราควรจะรอ
7: ใช่ครับจริงๆเราควรสังเกตอาการได้
0: ถ้าเรารอไม่ไหวอ่ะครับคือมันเริ่มแบบว่ามันเริ่มจะมีอาการแล้วอย่างเงี้ยครับหมอเรา
7: จริงๆแนะนําพบแพทย์ดีกว่าครับ
0: พบแพทย์ดีกว่า
7: ใช่ครับเพราะว่าอย่างของต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยเวลาเรามีอาการพวกนี้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นยาที่เขาไม่จําหน่าย
0: ครับ
7: ครับผมเพราะว่าพอเรื่องเชื้อหรือยาเนี่ยเป็นปัญ

0: ละตอนนี้เป็นปัญหาสำคัญครับ
1: แล้วอย่างฉีดยาล่ะคะ
0: จริงๆการฉีดยาเนี่ยถ้าพอทานได้อยู่จริงๆยาฉีดอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ยกเว้นในกรณีถ้ามีติดเชื้อรุนแรงโดยทั่วไปเช่นติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดหรือมีไข้สูงมากคิดว่าตัวยากินไม่ได้ผลนะครับหรือว่ามีเชื้อดื้อยาที่เกิดขึ้นมาในกรณีนี้เราต้องใช้ตัวยาฉีดช่วย
2: ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
3: คุณหมอคะเป็นต่อมทอนซิลอักเสบทานอะไรได้บ้างแล้วก็ทานอะไรไม่ได้บ้างคะ
1: ป่วยเป็นทอนซิลอักเสบทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้คือบางคนบอกว่าต้องงดน้ำแข็งงดของเย็นงดของเผ็ดงดของทอดจริงแล้วเกี่ยวกันไหมคะ
0: จริงๆเรื่องของอาหารนะครับโดยปกติถ้าเป็นทอนซิลอักเสบคือเรามีอาการเจ็บคอที่จะแนะนำให้ทานได้จะแนะนำเป็นกลุ่มพวกเป็นเยลลี่เย็นๆก็ได้ครับหรือเป็นพวกไอติมพวกนี้จะทำให้เราสามารถกินได้คล่องคอช่วยทำให้เรื่องของคอเนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกเจ็บนะครับทานเป็นอาหารพวกน้ำก็ช่วยได้เพราะโดยปกติอย่างเช่นถ้าสมมติพูดถึงเด็กเวลาเป็นเด็กเป็นทอนซิลอักเสบจริงๆเนี่ยที่เรากลัวเด็กไม่ยอมทานทำให้มีปัญหาเรื่องเกลือแร่เพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เด็กสามารถทานได้ครับผม
1: ของเย็นๆน้ำแข็ง
0: ทานได้ครับ
1: ทานได้
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าโตหน่อยพวกของเผ็ดของทอดทานได้ไหมคะ
0: จริงๆถ้าเป็นพวกของเผ็ดของทอดจริงๆถามว่าทานได้ไหมจริงๆทานได้แต่ว่าเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงดีกว่าของอะไรที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองคอ
1: แล้วจริงไหมคะที่ว่าพักผ่อนน้อยมีโอกาสจะเป็นทอนซิลอักเสบมากกว่า
0: ใช่ครับจริงๆการพักผ่อนน้อยเนี่ยมันทำให้มีเป็นโรคอื่นๆโดยรวมมีปัญหาหมดเพราะว่าการพักผ่อนน้อยก็คือเหมือนภูมิต้านทานร่างกายก็จะต่ำลงนะครับ
1: แต่วันนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทอนซิลอักเสบเป็นยังไงแล้วก็ดูวิธีการดูแลตัวเองแล้วต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวานิชอาจารย์จากภาควิชาสุสนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณน้องเมทัลด้วยนะคะวันนี
4: ้
1: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไหนนะครับผมอย่าลืมติดตามกันได้นะครับในช่วงรอบรั้วรามาครับ
1: แดดก็แรงมากเลยนะเนี่ย
5: โอ้โหจะพูดอย่างนั้นเลยครับนี่สารภาพเลยนะครับว่าถ้าเผื่อมีห่วงยางเนี่ยผมใส่ปุ๊บผมกระโดดลงแล้วครับสระน้ำเนี่ยครับ
1: เดี๋ยวบีนอย่าเพิ่งโดดฟังแฮลกันดีกว่าว่าวันนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวไหน
6: วันนี้นะครับจะพาไปทะเลครับ
5: พาไปทะเล
6: คุณนี่ใจตรงกันเลยนะครับนี่ใจไปถึงแล้วนะนี่คิดภาพไว้เลยกิจกรรมที่เราจะทำอ่ะเราคือเราก็จะเล่นน้ำเล่นบานาน่าโบ๊ทเช่าเจ็ตสกีขับพอเราเหนื่อยๆใช่ไหมเราก็ขึ้นฝั่งสั่งข้าวเหนียวไก่ย่างมากินส้มตำแซ่บๆนะครับจกปุ๊บๆๆเสร็จแล้วก็ทาครีมกันแดดนิดนึงแล้วก็เข้าไปนอนในห้อง
2: อ้าวไม่อาบแดดเลยครับ
6: อาบแดดก็ร้อนสิครับแดดแรงขนาดนี้เดี๋ยวก็แห้งตายคาหาดต้องเอาไม้มาแซะครับโ
2: อ้แต่ว่าผมพาไปทะเลก็จริงนะครับพี่หมวยครับแต่ว่าสิ่งที่เล่ามาเนี่ยกิจกรรมที่พี่บีมพูดน่ะไม่มีอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าทะเลที่ผมพาไปเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่เกาะกลางทะเลนะครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าครับ
1: จะบอกนะว่าเขาทำกันทั้งหมู่บ้านเลยพลังงานแสงอาทิตย
2: ์ใช่แล้วครับพี่หมวยครับ
5: ว่าน่าสนใจมาก
1: อยากดูอยากดู
2: ถ้าอยากดูนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังท่าเรืออ่างกระป๋องจังหวัดตราดนะครับเพื่อที่จะไปชุมชนนึงครับที่ตั้งอยู่บนเกาะในเขตของจังหวัดจันทบุรีครับชุมชนแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการพลังงานแต่ว่าที่นี่เขามีการจัดการพลังงานยังไงเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยครับ

0: อีกอย่างนึงที่ผมสงสัยเลยก็คือว่าในระหว่างที่เราเดินทางกันมาเนี่ยนะครับตามบ้านต่างๆเนี่ยผมเห็นว่าทุกบ้านเนี่ยมีจักรยานแทบทุกบ้านเลยแล้วไม่มีใครใช้มอเตอร์ไซค์เลยทำไมเขาไม่ใช้มอเตอร์ไซค์กันนะครับ
1: ชุมชนเกาะจิกของเรานะฮะเรามีธรรมนูญหมู่บ้านนะฮะวางเป้าหมายของชุมชนไว้นะฮะให้เป็นหมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนธรรมนูญหมู่บ้านหรือข้อห้ามเนี่ยเราผ่านที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านนะครับแล้วทุกคนก็ให้ความเคารพกฎนี้คือเหมือนร่วมกันทำนะร่วมกันทำว่าให้เป็นส่วนหนึ่งอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้กระแป๋งตักนะฮะตักเรามือดึงขึ้นมาใช้แรงคนนะฮะตักขึ้นมาปัจจุบันนะฮะพอเรามีระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยนะเราก็ใช้พลังงานสะอาดปั๊มน้ำขึ้นไปสูบน้ำขึ้นไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบ

0: 40.5 กิโลวัตต์
1: อืม
0: โซลาร์เซลล์นะฮะเราเหมือนเป็นการใช้พลังงานสะอาดมาผลิตไฟใช้นะหนึ่งเราไม่มีต้นทุนอย่างเช่นน้ำมันน้ำมันดีเซลต่างๆเนี่ยแล้วก็ต้องการให้เป็นชุมชนที่อนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

0: วันนี้ครับผมได้มาเรียนรู้รูปแบบการจัดการพลังงานนะครับที่ชุมชนบ้านเกาะจิกจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าเห็นแล้วเนี่ยน่าทึ่งมากๆเลยครับและมากไปกว่านั้นนะครับผมยังได้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เรียบง่ายซึ่งเป็นภาพที่น่าอิจฉาจริงๆครับ
1: โอ้โหเป็นไงครับเกาะที่ห่างไกลเรามีโซลาร์เซลล์เข้ามาทําให้มีไฟฟ้าใช้มีประปาใช้ชีวิตคนที่อยู่บนเกาะที่อยู่ห่างไกลก็เลยเหมือนกับชีวิตคนที่อยู่บนฝั่งเลยนะครับ
2: และที่สําคัญที่พี่ชอบมากก็คือมีธรรมนูญชุมชนด้วยกํากับให้คนบนเกาะนี้ใช้ชีวิตโดยรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สอดคล้องกับธรรมชาติสอดคล้องกับระบบนิเวศนี่แหละพี่ว่าชุมชนนี้ถือเป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการเรื่องพลังงานอย่างแท้จริง
0: ใช่แล้วล่ะครับและที่นี่นะครับไม่มีแอร์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีสถานบริการและที่สำคัญก็คือยังอนุรักษ์อาชีพเดิมๆอยู่นะครับนั่นก็คือประมงพื้นถิ่นนะครับของชาวบ้านเขาไว้เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานทางเลือกนะครับหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เนี่ยรับรองว่าที่นี่เหมาะกับคุณแน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากถ้าผมมีโอกาสผมจะไปเลยนะ
2: พี่ด้วย
1: โหพี่หมวยแน่ใจนะครับว่าพี่หมวยจะไป
2: ชัวพร้อมไปได้อยู่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยครับแต่ว่าตอนนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วครับพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะครับในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่จะพูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
0: สัปดาห์หน้ามีอะไรให้ติดตามชมอย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พูดถึงเรื่องพลังงานทดแทนนะครับผมว่าบ้านเราเนี่ยควรจะหันมาใช้พลังงานทดแทน
2: พี่ว่าบีมช่วยไปประหยัดไฟด้วยการปิดแอร์ปิดคอมปิดไฟปิดพัดลมที่เปิดทิ้งเอาไว้ด้วยช่วยแบบนี้ก่อนแล้วกันนะ

0: สามัญประจำบ้านตอนฉีดยาตอนมีประจำเดือนอาจถึงตายจริงไหมเนี่ย
1: เอ้าพี่กันสวัสดีค่ะ
2: เอ้าพอดีนั่งก่อนนั่งก่อนมาโรงพยาบาลทำไมเนี่ย
1: มาเยี่ยมเพื่อนค่ะเสร็จแล้วก็มันจะกลับพอดีพี่กันนะคะ
2: อ๋อเรามาฉีดวัคซีนอ่ะเห็นช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนบ่อยเรากลัวป่วยเลยมาฉีดหน่อยก็จริงคนนี้ก็น่าฉีดนะคนนี้ป่วยบ่อยไม่ใช่หร
1: ออ๋อหนูฉีดไม่ได้ค่ะ
2: ทำไมฉีดไม่ได้อ่ะอ๋อกลัวเข็มใช่ป่ะล่ะแป๊บเดียวฉีดปุ๊บเดียวเสร็จเลยไม่ต้องกลัวหรอก
1: ไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะ
2: เอ้าแล้วเป็นไรอ่ะคอดีน
1: คือหนู
2: โอ้โหฟังไม่รู้เรื่องเลยคอดีนพูดดังๆเลยพูดดังๆเลย
1: I have a period หนูมีประจำเดือนค่ะ
2: ไม่ต้องดังขนาดนี้ก็ได
1: ้พี่กันน่ะ
2: ว่าแต่มันเกี่ยวอะไรอ่ะมีประจำเดือนแล้วฉีดยาไม่ได้อ่ะ
1: ก็เขาบอกว่าผู้หญิงถ้าฉีดยาช่วงมีประจำเดือนจะตายได้ค่ะ
2: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: โอเคโอเคงั้นคดีไม่ต้องฉีดแล้ว
3: คุณกันได้เวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วค่ะคุณคอดีนด้วยนะคะ
1: ฮะหนูด้วยค่ะ
0: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
2: นี่คุณพยาบาลอยู่โรงพยาบาลนี้ด้วยเหรอครับ
4: ค่ะดิฉันอยู่ทุกที่แหละค่ะความเชื่อที่ว่าการมีประจำเดือนและฉีดยาเนี่ยจะทำให้เสียชีวิตเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สบายแล้วไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วคุณหมอฉีดยาแล้วไม่ยอมฉีดยาเนี่ยอันตรายมากกว่านะคะ
1: แล้วที่เพื่อนบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดช่วงมีประจำเดือนจะทำให้ปวดไปทั้งตัว

0: ็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะ
1: จริงค่ะแต่ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีประจำเดือนนะคะคนไม่มีประจำเดือนก็ปวดได้ค่ะอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการที่หลังจากฉีดวัคซีนค่ะคือจะมีอาการที่มีไข้เล็กน้อยปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวคันเนื้อคันตัวแต่อาจจะหายไปในระยะเวลา 1-2 วันไม่รุนแรงนะคะไม่ต้องกังวลค่ะ
2: อ๋ออย่างนี้ก็แปลว่าใครก็ฉีดวัคซีนไข้หวัดได้ใช่ไหมฮะ
1: ก็ไม่เชิงนะคะถ้าเกิดคุณคอดีนกับคุณกันเนี่ยแข็งแรงเป็นคนหนุ่มสาวก็ไม่จำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องฉีดวัคซีนเนี่ยก็ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มเด็กอ่อนที่มีภูมิต้านทานต่ำๆแต่ระยะนี้เนี่ยไข้หวัดใหญ่ระบาดคุณกันกับคุณคอดีนจะฉีดเป็นการป้องกันก็ดีนะคะ
2: งั้นเราไปฉีดวัคซีนกันเถอะครับ
1: ค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียว
0: ทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณดูอะไรกัน
3: สามัญประจำบ้าน
4: วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

ุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องใส่ชุดปลอดเชื้อรัดกุมขนาดนี้ลังแต่ละใบถูกออกแบบมาพิเศษด้านในมีอะไรถังน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องมีให้เพียงพอใช้ได้ถึง3วันเขามีไว้ทำไมในห้องปลอดเชื้อที่มีระดับความสะอาดแบบเดียวกับห้องผ่าตัดนี้ไม่ได้มีไว้ผ่าตัดใครแต่กำลังเลี้ยงดูแสนๆชีวิตที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสัตว์ทดลอง

สัตว์ทดลองคือสิ่งมีชีวิตที่เอาเข้ามาเลี้ยงในห้องเลี้ยงสามารถสืบสายพันธุ์ได้แล้วก็เอาไปใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานวิจัยงานทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์ทดลองขึ้นมาหลายคนเนี่ยจะถามว่ามีประเภทใดบ้างที่เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์ทดลองหรือเปล่าสัตว์ทดลองเองเนี่ยจริงๆสัตว์ทุกชนิดในนี้เนี่ยเมื่อจะมาเป็นสัตว์ทดลองมันต้องมีการนำเข้ามามีการบริหารจัดการมีการให้เขาจัดการที่อยู่อาศัยการให้น้ำให้อาหารการดูแลให้เขาอยู่อย่างสุขสบายไม่เครียดตัวอย่างเช่นแมวถ้าแมวจะมาเป็นสัตว์ทดลองแมวก็จะต้องมีการนำเข้ามามีการ

0: ้น้ำให้อาหารที่เป็นเวลาห้ามไม่มีการที่จะไปหยอกล้อหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ในโปรแกรมการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถเป็นสัตว์ทดลองได้
1: จากปัญหาการขาดแคลนสัตว์ทดลองภายในประเทศจึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2514เพื่อดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในงานวิจัยในประเทศปัจจุบันสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีโดยที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติสามารถผลิตสัตว์ทดลองได้ 800,000 ตัวต่อปี
0: หน้าที่ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีหน้าที่ผลิตและบริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพออกบริการให้แก่นักวิจัยทั่วประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพในสัตว์ทดลองเพราะไม่มีหน่วยงานอื่นในประเทศเลยที่ให้บริการอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือมีหน้าที่สนับสนุนการวิชาการของประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยร่วมหรือการให้บริการวิชาการที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติจะผลิตสัตว์ทดลองประเภทโรเดนและก็กระต่ายโรเดนเนี่ยก็จะมีในส่วนของหนูเมาส์ในส่วนของหนูแรดในส่วนของหนูตะเภานะคะแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดก็เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นหนูเมาส์เนี่ยมีสรีระร่างกายที่เหมาะสมสำหรับงานวัคซีนก็จะไปใช้ในงานวัคซีนสูงถ้าหนูแรดก็จะเหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องความเป็นพิษในการจับแล้วก็ให้สารก็จะโดนเอาไปใช้ในงานทดสอบความเป็นพิษของอาหารยาถ้าหนูตะเภาเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นเขาอยากจะไปทดสอบเกี่ยวกับการแพ้ก็จะใช้หนูตะเภาหรือกระต่ายเขามีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเอาไปทดสอบในเรื่องการลดไข้ก็จะเอาไปใช้ในงานลดไข้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็การที่จะเลือกสัตว์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆแต่ในขณะนี้ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองจะมีการให้บริการหนูเมาส์มาเป็นอันดับ1หนูแรดมาเป็นอันดับ2ตะเภาและกระต่ายตามมา
1: ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติใช้แบ่งเป็น2ระบบนั่นก็คือlow barrier และ maximum barrier ซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการของระบบให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งกายภาพและชีวภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
0: low barrier เนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภทเรียกว่า monitor animal monitor animal เนี่ยก็คือหนูที่เลี้ยงแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยวางไว้ชัดเจนแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นสัตว์ที่ออกมาก็จะมีคุณภาพของเชื้อตามที่กำหนดเอาไว้เมื่อเข้ามาในพื้นที่ในอาคารเลี้ยงสัตว์แล้วอันดับแรกเลยเราจะตัดวงจรการติดเชื้อพนักงานที่นี่ทุกคนมีสมบัติส่วนตัวติดตัวมาจากบ้านเราไม่สามารถที่จะให้อนุญาตให้เขาเอาของที่ติดไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวน เข้ามาเพราะว่าทุกข้อทุกจุดที่มันเป็นเดสเปซเนี่ยมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อได้ถ้าเราลดความเสี่ยงได้พวกนี้เราขอให้อยู่ข้างนอกหมดรองเท้าทุกคู่ถุงเท้าทุกคู่ที่ใส่มาต้องถอดออกหมดแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่เราจัดการให้หลังจากนั้นคนที่นี่เข้ามาเมื่อจะเข้าไปในห้องน้ำเองนะคะห้องน้ำเองต้องถอดรองเท้าออกแล้วเดินเข้าไปทำการอาบน้ำอาบน้ำก็ต้องมีวิธีมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอาบน้ำจะต้องทำความสะอาดตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงด้านล่างใช้ผ้าเช็ดตัวทุกผืนที่ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในวัสดุที่จะใช้แต่งกายเข้าไปในพื้นที่เวลาจะใส่ชุดเหมือนตัวที่ดิฉันใส่อยู่นะคะก็ไม่ใช่บอกว่าจะใส่ชิ้นไหนก็ได้ทุกอย่างมี SOPจุดแรกที่จะต้องใส่ก็จะต้องใส่หมวกใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่แมสใส่แมสแล้วเราก็จะต้องใส่เสื้อแล้วก็ค่อยใส่กางเกงสาเหตุที่จะต้องเริ่มจากศีรษะก่อนก็คือจริงๆแหละมันจะมีการสมมุติว่ามันยังมีเชื้อโรคติดค้างอยู่มันจะไล่ลงมาทีละส่วนสุดท้ายจะไปกองเพราะฉะนั้น

0: เราจะได้ทำความสะอาดครั้งเดียวอันนี้มันก็จะเป็นขบวนการเพื่อลำดับขั้นตอนหรือควบคุมไม่ให้มีการกระจายของเชื้อออกไปอย่างกว้างแล้วก็เวลาทำความสะอาดก็จะยากขึ้นอันนี้คือห้องเลี้ยงหนูเมานะคะซึ่งมันเป็นตัวสัตว์ทดลองที่มีการใช้บริการมากที่สุดเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นห้องล็อกรูมมีประตู2ชั้นซึ่งประตูตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วเราจะเห็นเวลาที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ประตูด้านในจะปิดตลอดเวลาประตู2ประตูนี้เนี่ยห้ามเปิดพร้อมกันสาเหตุที่เราต้องมีประตูตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นช่วยป้องกันการติดเชื้ออีกระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยที่เอาเข้าไปเนี่ยมันจะกองอยู่ในบริเวณนี้แล้วจะทำให้เราทำความสะอาดหรือควบคุมเชื้อได้ง่ายตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าไปคนสุดท้ายจะต้องคลีนอัพพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปเมื่อไม่มีคนปั๊บเราก็จะเปิดแสง UV ซึ่งติดเอาไว้เนี่ยคนสุดท้ายที่ออกจากห้องทำงานจะต้องเปิดแสง UV เพื่อทำการฆ่าเชื้อในห้องล็อกรูมตัวนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องเลี้ยงหนูไม้แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ค่ามาตรฐานที่เราตั้งก่อนที่จะเอาหนูเข้ามาเลี้ยงนะคะถ้าเราเทียบความสะอาดกับห้องในโรงพยาบาลมันก็คงจะเท่ากันกับห้องผ่าตัดหัวใจนะคะจะเราเอาเกณฑ์นั้นมาใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการเลี้ยงหนูที่นี่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหนูในขณะนี้ก็คืออยู่ที่21บวกลบ1องศาแล้วก็ความชื้นของที่นี่ก็จะมีค่าว่าจริงๆก็อยู่ระหว่าง 30-70% ความชื้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอากาศก็จะมีการโฟลว์ของอากาศในทิศทางเดียวเข้าทางนึงแล้วก็ออกไปอีกทางนึงโดยตัวของอากาศนะฮะจะต้องผ่านกรงเลี้ยงสัตว์ในแต่ละแรกเข้าไปแล้วก็ดูดออก
1: สัตว์ทดลองที่เป็นที่ต้องการของนักวิจัยมากที่สุดคือหนูเมาโดยมียอดการส่งออกถึง 12,000 ตัวต่อสัปดาห์การที่จะผลิตหนูเมาออกมาให้ทันได้นั้นจะต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า6เดือนและแบ่งหนูเมาออกเป็น7กลุ่มเพื่อจะได้มีการหมุนเวียนและผลิตออกมาได้ทัน
0: วงจรการผสมหนูเมานะคะในแต่ละรอบการผสมเนี่ยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นเนี่ย7สัปดาห์โดยในสัปดาห์ที่1จะเป็นสัปดาห์ที่เราจับตัวผู้กับตัวเมียผสมกันให้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อให้ครบวงจรความเป็นสัตว์แล้วให้แน่ใจว่าหนูตัวเมียทุกตัวเนี่ยได้รับการผสมพันธุ์การเลี้ยงหนูในช่วงที่ผสมเราจะใช้อัตราส่วนของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยในอัตราส่วน1:3แต่เมื่อเข้าสัปดาห์ที่2ของวงจรการสืบพันธุ์เราก็จะทำการแยกตัวผู้ออกเพื่อไปเป็นพ่อพันธุ์ในกรงอื่นแต่ในของหนูตัวเมียนะคะที่ผ่านการผสมพันธุ์แล้วก็จะไปเลี้ยงในกรงรวมกรงยาวซึ่งในแต่ละกรงนี้จะเลี้ยงหนูแม่พันธุ์ได้35ตัวเราจะเริ่มเห็นว่าตรงช่วงท้องของหนูเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีลักษณะตุยเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆนะคะพอเข้าไปในสัปดาห์ที่3ของวงจรการสืบพันธุ์ในตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกรงนะคะมาใช้กรงใสเราจะเห็นเพราะอะไรคะเราจะมองเห็นแล้วเพราะเวลาหนูคลอดเนี่ยเราจะต้องไปรบกวนเขาน้อยที่สุดเราจะต้องไม่ไปสัมผัสตัวลูกหนูเลยเนื่องจากกลิ่นจากตัวของเราเองเนี่ยจะทำให้แม่เขาได้กลิ่นแล้วเขาจะไม่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นการใช้กรงใสอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นเราจะเห็นนะคะว่าแม่หนูบางตัวจะเริ่มคลอดตัวอ่อนอันนึงในเรื่องของการบริหารจัดการเราจะเห็นนะคะว่ากรงอันแรกเนี่ยมันจะมีวัสดุรองนอนไม่เยอะแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มวัสดุรองนอนชนิดที่เพิ่มความอ่อนนุ่มก็คือให้ตัวแม่กับลูกเขาอยู่ดีที่สุดแม่หนูเขาเป็นสัตว์สังคมเขาเองเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่แทบมาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นนะคะเต้านมของแม่ทั้ง10เต้าจะมีลูกหนูไปจองไว้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนทันทีที่เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมว่าลูกหนูหิวนมเขาพร้อมที่จะให้ลูกหนูทุกตัวเข้าไปดื่มนมจากอกของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับช่วยกันดูแลลูกหนูที่เราเห็นนะคะตอนนี้มันจะเป็นตัวไม่มีขนเมื่อเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์นึงลูกหนูได้เข้าสู่อาทิตย์ที่2ของการลืมตาดูโลกโดยเราจะเห็นขนสีขาวๆเริ่มขึ้นอาทิตย์นี้เนี่ยลูกหนูจะเริ่มกินอาหารจะมีเศษอาหารที่แม่แทะตกตามพื้นเขาก็เริ่มเก็บเศษอาหารกินแต่ยังกินได้ไม่มากแต่เหมือนกับลิ้มลองว่านอกจากนมแม่เนี่ยมันมีประเภทไหนเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ลูกหนูจะมีความพร้อมที่จะให้มีการหย่านมกินอาหารเม็ดได้ด้วยตนเองมีขนาดขนปกคลุมร่างกายเพราะฉะนั้นในถึงตอนนี้

0: นะคะเราก็จะทำการแยกลูกหนูออกจากแม่หนูอันนี้นะคะก็คือลูกหนูอายุ3สัปดาห์ที่เพิ่งแยกออกจากแม่มาเลี้ยงรวมกันเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยในงานทดสอบหรือในงานผลิตวัคซีนของประเทศนะคะ
1: นอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบโลบาริเออร์ยังมีห้องต่างๆที่ควบคุมการติดเชื้อและต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
0: ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าพนักงานของเราเองเนี่ยกำลังทำการเตรียมน้ำอยู่ซึ่งการเตรียมน้ำหรือการให้น้ำหนูที่นี่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำให้สัตว์ทดลองอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เรื่องการหาขวดน้ำที่มาใช้ในงานสัตว์ทดลองนะคะไม่ใช่บอกว่ามีขวดแบบไหนก็ได้เอาฝาจุกปิดเอาหลอดใส่ให้แล้วก็ไปให้หนูกินได้เลยแต่เราต้องคำนึงถึงว่า1ขวดน้ำสำหรับสัตว์ทดลองป่าต้องกว้างต้องใช้วัสดุทะล้างทำความสะอาดเข้าไปคลีนอัพไปทำความสะอาดภายในขวดได้หมดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนี้มันจะมีการตกค้างของสารหรือที่สะสมของเชื้อโรคอยู่ภายในขวดก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสัตว์ทดลองในเรื่องของการที่จะนำอาหารเข้าไปใช้เนี่ยทุกอย่างเองเนี่ยจะต้องควบคุมตัวอย่างเช่นเราจะไม่อนุญาตให้นำถุงอาหารที่นำมาจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการวิธีการคืออะไรก็คือต้องมีภาชนะที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านการล้างและอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเอาเข้ามาแล้วก็มีการเอาอาหารจะมีพนักงานเองเนี่ยมานำอาหารเข้าไปตามใบสั่งของแต่ละห้องเลี้ยงเนี่ยเอาไปส่งสัตว์ทดลองเนี่ยที่อยู่ในเลี้ยงเป็นแมสเราจะไม่ให้อาหารสดเพราะอาหารสดจะมีการป้องกันการติดเชื้อหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ยากมากเนื่องจากมีความชื้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทดลองก็เลยจะต้องมีการใช้อาหารสำเร็จรูปตัวที่เรากำหนดที่เราต้องดูเลยนะคะก็จะต้องไปดูซิว่าตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมอยเจอร์เนี่ยมันเกินไหมเพราะว่าจริงๆถ้ามอยเจอร์เกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเชื้อราเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวการขับถ่ายของหนูได้ดีเพราะฉะนั้นจะต้องมีตามมาตรฐานเพื่อให้การเจริญเติบโตของหนูเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบอันที่สองเป็น maximum barrier maximum barrier เนี่ยจะมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าใน low barrier โดยใน maximum barrier จะมีการตรวจสภาพแวดล้อมตรวจวัสดุอุปกรณ์ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปในห้องเลี้ยงแล้วก็มีความถี่ในการตรวจเนี่ยมากกว่า low barrierสัตว์ที่ผลิตได้จาก maximum barrier จะเรียกว่าเป็นสัตว์ปลอดเชื้อจำเพาะหมายความว่าในตัวสัตว์เนี่ยเราสามารถการันตีต่อลูกค้าได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้ไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในตัวใน maximum barrier นี่มันจะมีความพิเศษหรือมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าในตัวของ low barrier จะเห็นจากตั้งแต่ทางเข้านะคะทุกคนที่จะเข้ามาในส่วนของ maximum barrier จะต้องมีคีย์การ์ดเฉพาะที่จะให้เข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาเปลี่ยนชุดของ maximum barrier นะคะจะเป็นชุดที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นชุดที่ไม่มีไฟฟ้าสถิตจะทำให้พวกอนุภาคเล็กๆหรือเชื้อโรคไม่สามารถจะเกาะอยู่บนชุดของเราได้ถ้าสมมติมันมีการเกาะมันก็จะตกพอตกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ตอนในห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะมีสติ๊กกี้แมทหรือแผ่นเหนียวๆนะคะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดักถ้ามันมีอะไรที่ติดมาก็จะหล่นอยู่ที่นู่นแล้วมันก็จะโดนดึงเอาไว้หลังจากนั้นเราจะต้องเดินผ่านตัวแอร์ชาวเวอร์แอร์ชาวเวอร์จะทำหน้าที่เป่าพวกอนุภาคอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตกลงสู่พื้นทั้งหมดเป็นการเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลเมื่อเข้ามาในห้องนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีความแตกต่างจากห้องของโลบริเออร์จะเห็นนะคะว่าผนังห้องจะเรียบผนังห้องตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นโมดูล่าเทเตอร์จะไม่มีรอยต่อของผนังเลยระบบน้ำโลบริเออร์ยังเป็นน้ำเป็นขวดมีคนเตรียมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการให้น้ำอันนี้จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติซึ่งจะเป็นน้ำ RO จากโรงกรองน้ำส่งมาตามท่อนะคะแล้วก็จะผ่านเข้ามาที่เครื่องกรองเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำชนิดพิเศษนะคะน้ำ RO ที่ผ่านมาที่พรีฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยเมื่อผ่านระบบกรองตัวนี้แล้วเนี่ย กรณีของเชื้อในน้ำนะคะจะเป็นศูนย์สามารถที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์โดยส่งผ่านท่อนะคะเข้ามาที่กรงเลี้ยงสัตว์สังเกตนะคะ1กรงก็จะมี1ท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของ1กรง1ท่ออันนี้มันจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อหมายความว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในกรงนี้เราสามารถเช็คได้ก่อนการทำงานน้ำพวกนี้จะตั้งระบบอัตโนมัติเอาไว้แล้วให้มันมีการไหลทิ้งเหมือนกับเป็นถ้าเป็นภาษาทางเราก็จะบอกว่าการฝัดน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคชนิดใดที่ค้างอยู่ตามท่อโดนปล่อยมาให้สัตว์ทดลองกินจากในเรื่องของระบบน้ำนะคะเราก็จะดูเรื่องระบบของกรองอากาศถ้าเป็น maximum barrier ระบบกรองอากาศจะใช้ฟิลเตอร์3ชั้นเพราะฉะนั้นอากาศตัวนี้เมื่อ flow เข้ามาจะปราศจากเชื้อแล้วก็จะเป็นอากาศเขาเรียก fresh air 100% เป็นอากาศใหม่ทั้งหมดที่ผ่านเครื่องกรองนะคะเข้ามาในห้องเลี้ยงแล้วก็ไหลออกอาหาร maximum barrier ไม่สามารถที่จะใช้อาหารทั่วไปจะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นถึงจะนำมาเลี้ยงสัตว์ได้จะโดยวิธีการอบนึ่งฆ่าเชื้อหรือโดยการอาบรังสีก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือเมื่อตรวจแล้วเชื้อในอาหารก็ต้องเป็นศูนย์ถึงจะสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะ
1: การวางระบบในเรื่องของการขนส่งถือได้ว่าเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่จะนำสัตว์ทดลองออกไปสู่นักวิจัยสัตว์ทดลองจะถูกนำมาบรรจุใส่กล่องซึ่งถูกออกแบบมาพิเศษโดยภายในกล่องจะถูกบุกด้วยมุงลวดเพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ทดลองและผ่านการฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีบ่าเพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศในเวลาที่กล่องถูกวางซ้อนกันสัตว์ทดลองที่ถูกบรรจุใส่กล่องแล้วจะถูกนำมาไว้ภายในห้องพักสัตว์เพื่อให้สัตว์ทดลองได้มีการปรับตัวก่อนออกไปสู่ภายนอกโดยห้องพักสัตว์และรถขนสัตว์จะต้องมีการตั้งอุณหภูมิที่ 20-22 องศาให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อให้สัตว์ทดลองที่จะส่งออกไปนั้นมีคุณภาพเหมือนอยู่ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองน้ำถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพราะน้ำถูกใช้ทั้งในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคการควบคุมการติดเชื้อในน้ำเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
0: น้ำเป็นที่รวบรวมเป็นที่นำพาเชื้อโรคเข้าไปที่ร่างกายสัตว์โดยตรงเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำให้สะอาดปราศจากเชื้อเราจะต้องทำตั้งแต่ขั้นต้นของการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำที่จะเอาน้ำเข้ามาในเก็บในศูนย์สัตว์ทดลองน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นน้ำที่มีทั้งสองส่วนคือส่วนหนึ่งเป็นน้ำบาดาลอันที่สองจะเป็นส่วนที่มาจากน้ำประปาโดยน้ำทุกชนิดจะต้องผ่านถังกรองอันแรกนะคะซึ่งถังกรองอันแรกนี่มันเป็นถังกรองสำหรับกรองโลหะหนักออกจากน้ำหลังจากนั้นเนี่ยน้ำเข้าไปในเครื่องกรองอันที่สองซึ่งจะเป็นกรองสำหรับทำน้ำกระด้างให้มันเป็นน้ำอ่อนแล้วจากส่วนของน้ำอ่อนนี่จะถูกส่งไปเก็บยังถังน้ำที่มันจะเป็นเก็บน้ำเป็นน้ำดิบที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์งานสัตว์ทดลองนี่จะใช้น้ำเยอะมากเรามีถังน้ำดิบขนาด 80,000 ลิตรเพื่อเก็บน้ำแล้วให้แน่ใจว่าจะมีน้ำใช้อย่างน้อยเป็นเวลา3วันอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกรงอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าเรามีน้ำที่จะไปล้างทำความสะอาดกรงมีน้ำให้หนูดื่มนะคะน้ำจากถังเก็บน้ำใหญ่นะคะจะถูกส่งเข้ามาในอาคารผลิตน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis System ซึ่งในระบบน้ำตรงนี้จะคือจะเป็นการฆ่าเชื้อในน้ำแล้วก็ให้ได้น้ำปราศจากเชื้อโรคโดยวิธีการก็คือจะต้องผ่านเครื่องกรองซึ่งภายในเครื่องกรองจะมีการเติมโอโซนเข้าไปในน้ำตลอดเวลาในขณะเดียวกันน้ำพวกนี้จะต้องวิ่งผ่านแสง UV นะคะเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเพราะฉะนั้นมันจะมีการไหลวนของน้ำตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงศักยภาพของการกรองของเครื่องที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีศักยภาพในการกรองน้ำ RO อยู่ที่ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นเพียงพอต่อการใช้งานทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเรามีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลา การฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถนำเชื้อโรคไปที่ตัวสัตว์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฆ่า

0: เชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยจู่โจมไปที่ตัวสัตว์ได้
1: ตรงที่ทำการขูดเอาวัสดุรองนอนออกแล้วจะส่งผ่านมายังห้องล้างทางสายพานส่งของนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกรงพวกนี้ไปยังเครื่องล้างกรงโดยเครื่องล้างกรงตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กรงแห้งแล้วฆ่าเชื้อในตัวได้เพราะวันหนึ่งเนี่ยจะมีกรงที่ส่งออกมาล้างเนี่ยประมาณ 2,000 กรงเพราะฉะนั้นเครื่องล้างตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการล้างกรงได้นี่ประมาณ200กรงต่อนาทีนี่คือเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของงานเลี้ยงสัตว์เพราะว่าตัวนี้มันเป็นปราการด่านสำคัญที่จะคัดกรองว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นในขั้นตอนในตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้เข้าเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีเขาเรียก marking tape นะคะมันจะเป็นเทปเล็กๆที่จะต้องติดเอาไว้ที่เครื่องตรงนี้ซึ่ง marking tape ตัวนี้เมื่อมันผ่านขั้นตอนการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วพบว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนนั่นคือสะอาดไม่มีเชื้อปราศจากเชื้อหรือสเตอไรล์ marking tape ตัวนี้จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแถบสีดำอันนี้จะเห็นนะอันนี้มันจะเป็นแถบสีขาวอันนี้ยังไม่ใช้งานแต่ถ้ามันใช้งานแล้วก็ปลอดเชื้อนะคะเทปจะมีเทปสีดำเกิดขึ้นอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากวัสดุอุปกรณ์งานเลี้ยงได้ค่ะ
0: อีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะยืนยันคุณภาพของสัตว์ทดลองก็คือขบวนการตรวจสอบหรือ QC หรือ Quality Control ว่าสัตว์ทดลองที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่าซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพนี่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ก็คือในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์และอันสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2: การตรวจสอบคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทดลองนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์ทดลองปราศจากเชื้อแบคทีเรียราไรส์ตามข้อกำหนดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ได้วางไว้โดยใช้วิธีการตรวจค่าเลือดและการผ่าพิสูจน์ซากในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลองจะมีการตัดชิ้นส่วนของหางมาสกัด DNA และเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA ให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อดูรูปแบบพันธุกรรมของสัตว์ทดลองว่าแตกต่างจากเดิมหรือไม่และสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ทดลองเช่นกรงน้ำอาหารวัสดุรองนอนและอากาศจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทดลอง
0: ในการที่จะตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราจะต้องรู้จำนวนสัตว์ที่อยู่ในห้องเราจะต้องรู้พื้นที่ของห้องนะคะแล้วเราจะคำนวณออกมาว่าห้องนี้เองเนี่ยควรจะวางเพลทเลี้ยงเชื้อเนี่ยเท่าไหร่วิธีการก็จะเริ่มต้นโดยกระดาษเอามาวางทำการหงายเพลทเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้อากาศผ่าน15นาทีเพื่อให้พาร์ติเคิลที่อยู่ในอากาศภายในห้องที่มันมีการหมุนเวียนเนี่ยตกไปที่อากาศเพลทหลังจากครบ15นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำการสเปรย์มือเพื่อไม่ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อที่ไม่มีติดมากับตัวเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการเก็บเพลทเลเบลนะคะแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการ
3: เมื่อเราได้รับจานอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องเลี้ยงที่เขาเก็บตัวอย่างอากาศมาก็นำมาเข้าห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อเพื่อให้แบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารเลี้ยงเชื้อจากตู้บ่มเชื้อเนี่ยเอามาตรวจสอบในตู้ปลอดเชื้อนะคะถ้าเชื้อแบคทีเรียนะคะจะขึ้นเป็นจุดกลมๆนูนๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเชื้อราก็จะเป็นใหญ่เห็นไหมคะตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนำไปตรวจวัดด้วยเครื่องโทนีเคาน์เตอร์นะคะมีการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นแล้วก็ส่งผลไปให้ห้องเลี้ยงว่าจำนวนแบคทีเรียและเชื้อราที่ขึ้นขนาดนี้เขาจะต้องไปทำการอบฆ่าเชื้อห้องหรือว่าทำความสะอาดห้องใหม่หรือเปล่านะเหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองหรือไม
0: ่ในกรณีที่เรา QC แล้วเราไป ไปพบเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในโคโลนีสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือ1เราต้องตรวจหาสาเหตุทันทีว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรจะต้องทำการ

ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่ถ้าในกรณีที่สาเหตุที่เกิดขึ้นหรือมีการระบาดของเชื้อต้องห้ามเกิดขึ้นในโคโลนีอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์จะรุนแรงชนิดที่จะต้องฆ่าหนูทิ้งทั้งโคโลนีทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใหม่แล้วก็นำสัตว์เข้ามาแต่อันนี้มันเป็นกรณีสุดท้ายแล้วมันเกิดการระบาดของเชื้อชนิดรุนแรงแต่ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองเองตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยเจอกรณีที่มีการระบาดของเชื้อจนถึงขั้นต้องปิดโคโลนีการเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนะคะตัวสัตว์ทดลองเนี่ยจะมามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์มีการศึกษาแล้วก็มีการใส่ยีนของมนุษย์หรือยีนที่น่าสนใจเข้าไปในสัตว์ทดลองซึ่งเรียกว่า transgenic animal แล้วสัตว์ทดลองตัวนี้จะเป็นตัวแทนของมนุษย์เราจะได้ผลการศึกษาที่แม่นยำยิ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคชนิดต่างๆหรือในสัตว์บางตัวมันจะมีลักษณะของวิการของโรคคล้ายๆคนตัวอย่างเช่นหนูก็มีไตเป็นโพรงเพราะงั้นหนูที่มีไตเป็นโพรงตัวนี้จะสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคไตในมนุษย์ได้หรือเปล่าอันสิ่งที่ท้าทายที่นักผลิตสัตว์ทดลองเองได้มีความสนใจแล้วก็อยากรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นที่นี่อยากจะให้นักวิจัยทุกท่านนะคะที่ใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ในงานวิจัยของท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ทดลองเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกเกิดเลือกตายหรือเลือกใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเขาโดนกำหนดโดยพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดวงจรชีวิตของเขาได้เราก็สามารถกำหนดผลงานของเราที่ใช้เขามาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ท่านใช้ในงานวิจัยในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกในอนาคตก็เป็นได้

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการแพ้อาหารอุ้ยเรากินอาหารทุกวันมันมีการแพ้ด้วยเหรอนะคะทีนี้ในส่วนของการแพ้อาหารเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอาจจะรู้จักมันผิดวันนี้เราก็เลยจะมารู้จักเรื่องของการแพ้อาหารกันนะคะอันแรกเลยเนี่ยเราก็จะมาดูก่อนว่าในเรื่องของการแพ้อาหารนี่มันคืออะไรมีอาการยังไงนะคะเราจะสามารถตรวจหรือวินิจฉัยได้ยังไงการรักษาเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมาคุยกันต่อในส่วนของความเชื่อในเรื่องของการแพ้อาหารค่ะค่ะสำหรับอาการของเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยจริงๆมีเยอะขึ้นนะคะในต่างประเทศก็มีรายงานเหมือนกันนะคะนะ 4-6% นะคะในหลายๆประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขรายงานเรื่องของความชุกเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเราศึกษากับใครนะคะส่วนใหญ่ก็มีการทำในเด็กหรือว่าเราใช้วิธีการเจาะเลือดหรือว่าการใช้แบบสอบถามเนาะมันมีตั้งแต่อาการน้อยๆอะค่ะเช่นกินแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นมีคลื่นไส้อาเจียนอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งบางรายเนี่ยเป็นมากจนถึงเสียชีวิตได้นะคะ

ค่ะอาการแพ้อาหารรุนแรงที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสอันนี้อาจจะทำให้หน้าบวมคอบวมหายใจไม่ออกอันนี้มีอันตรายถึงชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการแพ้อาหารเนี่ยมีตั้งแต่อาการน้อยๆจนกระทั่งถึงอาการมากได้เช่นกันดังนั้นวันนี้เราจะมารู้จักเรื่องของโรคแพ้อาหารกันค่ะเรามารู้จักเรื่องของสาเหตุก่อนนะคะในส่วนของการแพ้อาหารหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยอาหารหรือของที่เรากินเข้าไปนะคะมันจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งมันเป็นโปรตีนแล้วสามารถจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองได้นะคะทีนี้ของอย่างหนึ่งที่เข้าไปในตัวของคนเนี่ยมันทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่เหมือนกันบางคนมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองอย่างรุนแรงก็จะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ของอย่างเดียวกันคนบางคนกินก็ไม่เห็นเป็นอะไรคนบางคนกินก็มีอาการเยอะอันนี้แหละค่ะที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราเกิดเรื่องของการแพ้อาหารขึ้นกับสิ่งที่เรากินเข้าไปเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็ร่างกายของเราซึ่งมีระบบภูมิต้านทานเป็นตัวตอบสนองนะคะเมื่อของสองสิ่งนี้มาเจอกันแล้วการตอบสนองอันนั้นมันมากเกินกว่าความปกติมันก็เลยเรียกว่าเป็นแพ้อาหารค่ะค่ะสำหรับอาหารที่จะกระตุ้นให้มีการแพ้มากหรือน้อยเนี่ยจริงๆแล้วก็ขึ้นกับแต่ละเชื้อชาตินะคะแต่ละสถานที่อยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของเอเชียเนี่ยพวกของวีตหรือว่าข้าวสาลีเนี่ยมีข้อมูลว่ามีการแพ้เยอะพอสมควรนะคะในขณะที่จะเป็นชาวตะวันตกเนี่ยเขาก็จะกินพวกถั่วค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเราก็จะได้ยินข่าวว่าจะมีเรื่องของการแพ้ถั่วลิสงค่อนข้างมากประเทศที่อยู่ริมชายฝั่งก็อาจจะมีข่าวหรือว่ามีความชุกของเรื่องของการแพ้อาหารทะเลพวกกุ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกปูอย่างเงี้ยเยอะขึ้นทีนี้ถามว่าจะเป็นอะไรจริงๆแล้วในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันนึงที่เราเรียกว่าเป็น allergenic city ก็คือสามารถที่จะทำให้มีการกระตุ้นให้แพ้ได้แต่ละอย่างไม่เท่ากันนะคะซึ่งอันที่บอกเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นมีถั่วเหลืองเห็นไหมคะเราอาจจะเคยได้ยินเนาะถั่วเหลืองไข่ขาวใช่ไหมคะกุ้งหอยปูแล้วก็จะเป็นพวกของแป้งสาลีหรือว่าจะเป็นกลุ่มของถั่วพวกนี้จะเป็นสารที่มีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายนะคะหรือนมก็เหมือนกันเราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ถามว่าต่อให้มันกระตุ้นให้แพ้ง่ายเนี่ยคนแต่ละคนกรรมพันธุ์ในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีส่วนในเรื่องที่จะทำให้เราอ่ะมีโอกาสจะแพ้หรือเปล่าซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันในส่วนของบางคนนะคะที่มีประวัติครอบครัวเรื่องของการแพ้หรือแม้กระทั่งเป็นประวัติเรื่องของโรคภูมิแพ้อื่นๆกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนาะที่อาจจะมีเรื่องของการแพ้อาหารร่วมด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของการแพ้นะคะมีโรคประจำตัวหรือว่ามีภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มนึงที่มีโอกาสที่จะแพ้เรื่องของอาหารได้ค่ะในบางบ้านนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการแพ้นะคะแพ้อาหารหรือว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้อะไรก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ลูกเนี่ยหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะแพ้อาหารได้เช่นกันค่ะสำหรับอาการที่เกิดขึ้นจากการแพ้อาหารนะคะก็ให้สังเกตส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าสัมพันธ์กับอาหารก่อนเนาะไม่ใช่ว่าอยู่มีผื่นขึ้นมาหรือมีอาการขึ้นมาแล้วบอกว่าจะแพ้อาหารพวกนี้มักจะเกิดตามหลังการรับประทานอาหารนะคะอาการที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะจะเป็นระบบผิวหนังก็มีตั้งแต่เป็นผื่นนะคะมีผื่นอะไรหรือว่าเป็นผื่นลมพิษนะคะลักษณะนี้จะเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผื่นรอบปากนะคะอาจจะมีอาการตาบวมนะคะปากบวมนะคะอันนี้ก็จะเจอได้นะคะอันที่สองในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอันนี้สำคัญเลยถ้าสมมุติว่ากินอาหารเข้าไปแล้วรู้สึกหน้าบวมตาบวมหายใจไม่ออกนะคะหรือว่าหายใจแล้วมีเสียงวีดวีดนะคะอันนี้อันตรายละก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นอนาไฟลักซิสหรือว่าเป็นการแพ้ขั้นรุนแรงนะคะถ้าเป็นมากขึ้นกว่านั้นอีกก็จะมีผลกับเรื่องของระบบหายใจและหลอดเลือดเนาะก็จะทำให้ความดันตกได้นะคะช็อกหรือว่าจะเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะอีกอันนึงเนี่ยที่เจอบ่อยเลยก็คือในส่วนของระบบทางเดินอาหารเพราะว่าเรากินเข้าไปถูกไหมคะก็อาจจะมีลักษณะของการท้องเสียได้นะคะในส่วนของระบบทางเดินอาหารนะคะเพราะว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยตัวที่จะไปกระตุ้นให้แพ้เนี่ยมันก็จะผ่านเข้าไปในระบบทางเดินอาหารก็อาจจะมีอาการคันอาการบวมนะคะของคอของในช่องท้องเราได้นะคะอาจจะมีการปวดท้องอาจจะมีเรื่องของท้องเสียนะคะในบางรายที่เป็นอาจจะทำให้ลำไส้อักเสบหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้เลยค่ะแล้วก็อาการที่รุนแรงที่สุดนะคะสำหรับอาการแพ้อาหารเนี่ยก็คือที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสหรือว่าแพ้ขั้นรุนแรงนะคะอันนี้จะมีผลทั่วร่างกายเลยนะคะโดยที่สารเคมีที่ถูกหลั่งออกมาเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวอาจจะมีลักษณะที่เป็นตัวแดงๆมีผื่นขึ้นมานะคะแล้วก็บวมขึ้นได้นะคะความดันตกลงนะคะหน้าบวมคอบวมตาบวมหายใจไม่ทันหรือว่ามีหลอดลมหดตัวแล้วทำให้ได้ยินเสียงวีดได้นะคะอันนี้เป็นอันตรายอาจจะเสียชีวิตได้ในที่สุด

ค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะทีนี้ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเอ๊ะกังวลว่าลูกเราจะเป็นหรือเปล่านะคะก็ให้ลองสังเกตเนาะอย่างเช่นสมมติว่ารับประทานอาหารบางอย่างเข้าไปนะคะแล้วก็เริ่มมีผื่นขึ้นนะคะสังเกตว่าเอ๊ะกินทีไรก็เป็นทุกทีอันนี้น่าสนใจละนะคะก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะดูว่าอันนี้เราจะสามารถตรวจได้ว่าจะเป็นหรือเปล่าหรือจะมีวิธีการรักษาเพื่อจะดูว่ามันจะสามารถหายได้ไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการแพ้ขั้นรุนแรงนะคะจริงๆในกรณีของการแพ้ขั้นรุนแรงหรืออนาฟิลาซิสเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นมันมักจะเกิดอย่างรวดเร็วอะค่ะมันจะไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยเรากินไปแล้วอีก2วันค่อยเกิดอันนี้จะเกิดเร็วอยู่ในหลักนาทีอะค่ะแล้วก็ไม่เกินวันหนึ่งแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นถ้ากินปุ๊บแล้วเริ่มมีอาการมันจะเริ่มต้นอย่างเช่นหน้าบวมตาบวมนะคะอันเนี้ยต้องรีบแล้วล่ะค่ะที่จะต้องหยุดของที่เราให้กินเข้าไปรีบไปโรงพยาบาลนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราควรจะนำของที่เรากินเนี่ยไปให้ดูด้วยเราจะได้รู้ว่าในของที่ให้ลูกกินเนี่ยมันมีอาหารอะไรอยู่หรือมีสารประกอบอะไรอยู่แล้วดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะสามารถทำให้แพ้ได้ไหมนะคะแล้วเดี๋ยวพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็จะมีระบบของการตรวจสอบว่าโอเคในอาหารที่ทานเนี่ยมันมีสารประกอบอะไรแล้วก็เจาะเลือดหรือว่าตรวจเพื่อจะดูว่าน้องหรือว่าลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของแพ้อาหารหรือเปล่านะคะในส่วนของการวินิจฉัยเช่นหลายคนฟังแล้วบอกอุตาละฉันจะเป็นหรือเปล่าฉันจะเป็นหรือเปล่านะคะก็จะต้องดูว่าข้อแรกก่อนเราบอกว่าแพ้อาหารเนาะมันจะต้องมีการซักประวัติแล้วก็มีระยะเวลาหรือเราเรียกว่าไทม์ไลน์เนาะทุกคนคงคุ้นเคยกับไทม์ไลน์ดีเรากินไปตอนกี่โมงเราเริ่มกินไปเมื่อไหร่แล้วเราเริ่มมีอาการตอนไหนในระหว่างนั้นเรากินอะไรเข้าไปบ้างเราเคยกินแบบนี้ไหมแล้วเราเป็นอีกหรือเปล่าลักษณะนี้ค่ะจะเป็นอาการที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงประวัติอีกอันนึงที่เราจะซักถามคือโรคประจำตัวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าคนบางกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้ามีโรคภูมิแพ้อยู่เดิมหรือมีประวัติแพ้อาหารอยู่เดิมใช่ไหมคะแล้วพอมากินอันนี้แล้วเกิดอาการอันนี้ก็น่าสนใจเนาะพอเราได้ประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเช่นมีผื่นหน้าบวมนะคะทุกอย่างเข้าได้ละเราก็จะมาสู่การตรวจวินิจฉัยตรวจวินิจฉัยเราจะได้ยิน2 อย่างค่ะอันที่1เราเรียกว่า skin prick test จริงๆแล้วคำว่า prick test ก็คือเอาเข็มไปสะกิดที่ชั้นใต้ผิวหนังเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำยาซึ่งอันนี้มันจะเป็นสารที่เราสงสัยว่าเขาจะแพ้เช่นอาจจะใส่ไรฝุ่นนะคะใส่ส่วนประกอบของตัวแมลงสาบเงี้ยค่ะหรือว่าใส่นมใส่พวกโปรตีนที่สกัดมาจากพวกของกุ้งหรือว่าปูอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดูว่าหลังจากที่เราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือเปล่าโดยดูว่ามันจะมีการบวมขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็มาวัดว่าการบวมอันเนี้ยขึ้นไหมถ้ามันวงมันใหญ่ขึ้นมาเกินเท่าไหร่เราก็จะบอกว่ามัน positive อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเทสที่เราทำกับอันที่2ก็คือเจาะเลือดเพื่อจะดูว่าตัวที่ตอบสนองนะคะเมื่อสักครู่นี้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น IgE England นะคะเราจะดูว่า IgE เนี่ยซึ่งจะเป็นตัวที่ตอบสนองกับเรื่องของภูมิแพ้นะคะว่ามันสูงขึ้นหรือเปล่าเมื่อเราใส่อาหารชนิดนั้นชนิดนี้เข้าไปอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ในบางรายเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าอาการก็เป็นแบบนึงเจาะเลือดมาแล้วก็เป็นแบบนึงมันดูไม่ได้ไปด้วยกันเลยอะจะทำยังไงดีอันนี้ค่ะก็จะนำมาสู่การตรวจที่เราเรียกว่าเป็น food challenge ก็คือจะให้กินว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะทีนี้ในกรณีของเด็กๆบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเคยทานแล้วหรือมีประวัติที่กินแล้วเนี่ยมันแพ้รุนแรงเราจะทำไหมอันนี้ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์เพื่อจะดูว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมันจำเป็นกับเด็กไหมเหมือนที่บอกอะค่ะพอเด็กโตขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะหายเองได้ถ้าอาหารอันนั้นไม่จำเป็นแล้วเลี่ยงได้เขาก็อาจจะไม่ทำแต่ถ้ามันจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของเด็กเนาะเป็นอาหารหลักเลยถ้าไม่มีแล้วตายละไม่รู้จะเอาอาหารอะไรมาแทนก็อาจจะพิจารณานะคะซึ่งอันนี้ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลแล้วกันนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันอยากจะเทสเองเลยว่าฉันเป็นหรือเปล่าดูซิว่าวันนั้นกินเข้าไปแล้วมันมีผื่นเนาะปากบวมหน้าบวมอยากรู้จังเลยว่าใช่หรือเปล่าเอาไปกินอีกทีซิอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกนะคะว่าการทดสอบด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมุติว่าคุณแพ้รุนแรงเป็นแบบอนาฟิลาซิสคุณมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะคะแต่ว่าให้จดไว้ว่ากินอะไรเกิดอะไรขึ้นในเวลากี่ชั่วโมงแล้วมาโรงพยาบาลดีกว่า
ในกรณีที่เราสงสัยว่าเอ๊ะเราจะเป็นแล้วยังนะคะถามว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของแพ้อาหารหลักๆเป็น2อันเนาะอันแรกคือคนในครอบครัวเราอันนี้คือกรรมพันธุ์คนในครอบครัวเราเนี่ยมีประวัติเรื่องของการแพ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพ้พื้นผิวหนังนะคะหรือมีประวัติเรื่องของการแพ้อาหารอันนี้มีโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องของแพ้อาหารเพิ่มขึ้นนะคะอันที่สองคือตัวเราเองนะคะเด็กคนนั้นตัวเราหรือตัวคนไข้เองเนี่ยมีเรื่องของการแพ้อยู่แล้วการแพ้อยู่แล้วในที่นี้คืออะไรเช่นเป็นผื่นผิวหนังอักเสบอยู่เห็นไหมคะบางทีเนี่ยจะเป็นผื่นไปแล้วเป็นอีกเดี๋ยวคันเดี๋ยวอะไรอย่างนี้นะคะลมพิษอันที่สองพวกหอบหืดทั้งหลายนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการแพ้อยู่แล้วอันที่สามของเด็กก็คือเขาแพ้อาหารอยู่แล้วการที่เขาแพ้อย่างนึงเขามีโอกาสที่จะแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยนะคะก็จะเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกคือประวัติครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้อันที่2ตัวเขาเองที่จะเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ในตัวเขาที่จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของการแพ้อาหารไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในระบบผิวหนังภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดนะคะแล้วก็ภูมิแพ้ที่เป็นเรื่องของแพ้อาหารเองอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะคะข้อดีก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในเด็กเนาะแล้วก็เมื่อเด็กโตขึ้นนะคะเรื่องของแพ้อาหารพวกเนี้ยก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาผ่านไปเนาะเด็กก็จะมีอาการที่ดีขึ้นหรือว่าการแพ้น้อยลงได้ค่ะในกรณีที่เราทราบอยู่แล้วเนาะว่าเราอ่ะมีการแพ้อาหารโดยทั่วไปเนี่ยหลักการคือต้องเลี่ยงนะคะก็คือถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อาหารชนิดนี้เราก็ควรจะเลี่ยงอาหารชนิดนี้แต่แน่นอนค่ะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปทานอาหารนอกบ้านเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีส่วนประกอบของอันนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราแพ้แบบไหนถ้าเราแพ้ไม่มากแพ้ไม่รุนแรงโดยทั่วไปแนะนำว่าให้ใช้แค่ยาแก้แพ้ธรรมดาเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะแต่ถ้าในกรณีของคนที่เคยมีประวัติแพ้แบบเป็นรุนแรงเนาะเป็นอนาฟิลักซิสอันนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอคุณหมอเขาอาจจะแนะนำให้พกเป็นลักษณะของอีพิเนฟรินที่มันจะเป็นปากกาคล้ายๆกับอินซูลินที่คนเป็นเบาหวานฉีดนะคะแต่อันนี้จะเป็นอีพิเนฟรินพกไว้เลยถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาเช่นหน้าบวมตาบวมนะคะคอบวมหายใจอึดอัดนะคะหรือว่ามีเสียงวีดอันนี้ก็ฉีดได้เลยนะคะฉีดเข้าไปที่หน้าขาแต่ที่สำคัญคือถ้าพกพวกนี้ต้องระวังต้องคอยดูด้วยว่ายามันจะหมดอายุหรือเปล่าเพราะบางทีพอเราไม่มีอาการแล้วเราถือมันไว้นานๆเนี้ยยาพวกนี้มันก็จะหมดอายุได้เช่นกันค่ะแล้วก็โดยทั่วไปนะคะเวลาที่เราทราบอยู่แล้วว่าเราแพ้อาหารอะไรเนี่ยถ้าเราไปทดสอบเรียบร้อยเนี่ยที่โรงพยาบาลจะมีบัตรให้นะคะเหมือนกับแพ้ยาเลยเขาจะเขียนให้ว่าเราแพ้อะไรบ้างนะคะสมมติถ้ามีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วตอนนั้นเราบอกไม่ได้ว่าเราแพ้อะไรเราอาจจะยื่นบัตรอันนี้ให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาอันนี้นะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีแพ้อาหารตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ควรจะพกบัตรไว้นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้นะคะถ้าเกิดอาการไม่มากใช้แค่เรื่องของยาแก้แพ้ก่อนก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าอาการเป็นมากก็อาจจะต้องใช้เป็นอีพิเนฟรินหรืออาจจะใช้เป็นสเตียรอยด์ในบางเคสอันนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลนะคะทีนี้ก็มาถึงในส่วนของการป้องกันนะคะในส่วนของการแพ้อาหารการป้องกันที่สำคัญก็คือต้องเลี่ยงค่ะเลี่ยงที่จะไม่รับประทานอาหารที่เราแพ้นะคะเป็นผู้ใหญ่คงไม่ยากเนาะที่สำคัญคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมติเราเข้าไปในร้านอาหารแล้วเรารู้ว่าเราแพ้เนี่ยจริงๆเราต้องแจ้งกับบริกรตั้งแต่ต้นเลยนะคะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเวลาที่เราดูในเมนูเนี่ยหรือเดี๋ยวนี้หลายๆร้านเนาะในเมนูก็จะเขียนเลยว่าส่วนประกอบของอาหารมีอะไรบ้างเราแจ้งเขาได้เลยนะคะว่าเราแพ้อันนี้เราไม่เอาอันนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กผู้ปกครองจะมีความสำคัญมากในการที่จะช่วยเรื่องของการหลีกเลี่ยงหรือว่าป้องกันการแพ้นะคะตั้งแต่สกรีนของที่ลูกเราจะกินเลยเลือกของที่เข้ามาจะต้องไม่มีของที่แพ้หรือว่าลูกเราจะต้องไปอยู่ที่เนอร์เซอรี่อะค่ะอันนี้เราจำเป็นนะคะที่จะต้องแจ้งกับผู้ดูแลหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนนะคะว่าลูกเราแพ้อันนั้นแพ้อันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ทำป้ายจะคล้องคอใส่เป็นสร้อยหรืออะไรอย่างนี้เลยเพื่อจะให้สามารถที่จะบอกได้ว่าเด็กคนนี้แพ้อะไรแพ้อะไรนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เวลาที่จะอ่านเรื่องของฉลากเวลาที่จะซื้อของเนี่ยมันจะต้องอ่านลงไปจนถึงขนาดที่บอกว่าส่วนประกอบอันนั้นน่ะมันมีอะไรนะคะว่าอันเนี้ยจะได้ไม่มีปัญหากับลูกเรานะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะต้องถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มีเรื่องของการแพ้อย่างรุนแรงหรือว่ามีอนาฟิลาคซิสก็แนะนำให้พกเรื่องของอีพิเนฟรินที่เป็นปากกาค่ะ
ค่ะในกรณีที่เราไม่มั่นใจเลยว่าอาหารข้างนอกบ้านนะคะหรือว่าลูกแพ้อะไรที่มันแบบค่อนข้างจะเป็นอันที่เจอบ่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอฟเมื่อให้คนอื่นทำให้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้จริงหรือเปล่าหลายๆครั้งหลายๆทีเนี่ยผู้ปกครองอาจจะจำเป็นนะคะที่จะต้องเตรียมอาหารสำหรับเด็กในปกครองบุตรหลานของท่านนะคะไม่ว่าจะไปที่โรงเรียนหรือว่าในระหว่างการเดินทางเช่นเราไปเที่ยวกันอันนี้ก็จะได้สบายใจว่าลูกของเราจะไม่มีปัญหาจากการแพ้อาหารค่ะที่เราเจอความเข้าใจผิดบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะอันแรกก็คือว่าเขามีผื่นขึ้นคำถามว่าผื่นที่เกิดขึ้นอันนี้มันเกิดจากอาหารจริงหรือเปล่าอาจจะเพิ่งกินอาหารไปแล้วก็มันมีผื่นขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็เราแพ้อาหารจริงหรือเปล่าแต่หลายๆครั้งหลายๆทีเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกันนะคะมันอาจจะเกี่ยวกับอย่างอื่นเช่นอาจจะแบบระหว่างนั้นอาจจะไปจับแมวอาจจะมีเล่นกับอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าเขาแพ้ขนแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เจอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความจำเป็นมากในส่วนของการซักประวัตินะคะว่าในระหว่างที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาทำอะไรอยู่บ้างนะคะมีอะไรที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นได้บ้างนะคะเป็นอาหารอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะมีอย่างอื่นด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยไปออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมคะเหงื่อเต็มเลยแพ้เหงื่อมีผื่นคันแล้วบังเอิญไปดื่มน้ำหรือไปกินอาหารอะไรมาสักอย่างนึงแล้วพอเกิดผื่นขึ้นมาก็อาหารที่ฉันกินหรือเปล่าแล้วทำให้ฉันแพ้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณหมอเขาซักประวัติเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบละเอียดนิดนึงนะคะลงไปว่ามันเป็นอะไรเกิดอะไรในขณะนั้นกำลังทำอะไรอยู่บ้างนะคะอันนี้คือเวลาที่แพ้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นอาหารจริงหรือเปล่านะคะบางครั้งเนี่ยมีอาการแพ้เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับอาหารแต่พอสังเกตไปหรือว่าเวลาที่เราซักประวัติไปเนี่ยกลายเป็นว่าอาหารอย่างเดียวกันเนี่ยบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าแพ้หอยแต่บางทีกินหอยสดไม่เป็นไรแต่พอมากินหอยดองแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะไม่ใช่ตัวหอยค่ะที่เป็นปัญหาแต่ปัญหามันอาจจะอยู่ในเรื่องของกรรมวิธีที่เราทำนะคะอาจจะมีสารบางอย่างหรือสารสกัดบางอย่างที่มันเป็นส่วนผสมที่ปนอยู่ในอาหารชนิดนี้แล้วทำให้เราแพ้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราได้ประวัติอย่างละเอียดแล้วเนี่ยต้องดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าเคยกินแล้วเป็นยังไงไหมนะคะแล้วพอไปดูจากผลเลือดอีกทีนึงนะคะทีนี้เนี่ยต้องได้ประวัติแล้วก็ผลเลือดที่มันสอดคล้องกันเราถึงจะบอกว่าโอเคคนนี้แพ้อันนี้นะใช่ไหมคะถ้าสมมติมันไม่สัมพันธ์กันอันนี้ค่ะเราก็จะนำไปสู่ตรงที่เราเรียกว่าเป็น food oral challenge test นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะต้องบอกว่าเวลาที่แพ้หรือว่าเวลาที่ถูกระบุว่าแพ้แล้วเนี่ยมันมีความสำคัญจริงๆหลายๆครั้งบางทีเนี่ยเริ่มต้นเราอาจจะแพ้ด้วยลักษณะที่เป็นผื่นแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแต่บางครั้งครั้งแรกเป็นผื่นได้แต่ครั้งต่อไปอาจจะกลายเป็นลักษณะที่แพ้รุนแรงนะคะมีอนาฟิลาคซิสมีความดันตกมีหลอดลมตีบเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่เอามาแกล้งกันมีเด็กหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนแพ้นี้แล้วก็คิดว่าอ๋อก็แค่ธรรมดาไม่เป็นไรแล้วแอบเอาอันนั้นมาให้เพื่อนกินอะไรอย่างเงี้ยหรือเอามาให้แบบเราคิดว่าเราจะล้อกันสนุกอันนี้ไม่สนุกเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตได้ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตนี่จะกลายเป็นแบบฆาตกรโดยไม่ได้ตั้งใจเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาล้อเล่นกันสำหรับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะแล้วสุดท้ายเลยค่ะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะคนที่มีประวัติเป็นภูมิแพ้อยู่เดิมเป็นผื่นแพ้สัมผัสนะคะหรือเป็นหอบหืดหรือแพ้อาหารอะไรก็ตามกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสแพ้อาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเขาไปเจาะเลือดเฉยๆโดยที่ไม่มีประวัติอะไรเลยโอกาสที่ผลเลือดอ่ะมันจะบอกมาว่าแพ้โน่นนี่นั่นอ่ะมีมากมายดังนั้นเราต้องดูประวัติก่อนใช่ไหมคะแล้วเราถึงมาเจาะเลือดถ้าเกิดผลที่ได้เช่นบอกว่าคนนี้แพ้ถั่วเหลืองแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมากินเต้าหู้กินถั่วเหลืองไม่เห็นเป็นไรเลยอันนี้เราจะไม่เขียนว่าแพ้ถั่วเหลืองนะคะผลที่บอกว่ามันมีภูมิต้านทานขึ้นมาหรือว่าการตอบสนองมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีภูมิแพ้อยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะดูอาการเป็นหลักแล้วก็มาดูผลเลือดเป็นตัวซัพพอร์ตนะคะถ้ามันไม่มั่นใจผลที่ได้มันไม่ตรงไปตรงมามีความที่อันนี้บางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นอันนี้ค่ะจะนำมาสู่เรื่องของการทดสอบในกรณีของอาหารที่แพ้บ่อยๆที่เราเจอนะคะแล้วก็ทางเลี่ยงควรจะเป็นอะไรบ้างอันที่1เนี่ยในคนที่แพ้แป้งสาลีถ้าสมมุติเวลาที่เราจะไปเลือกอาหารเนี่ยเราควรจะต้องดูที่เขาเขียนคำว่ากลูเตนฟรีนะคะหรือว่าไม่มีวีดนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าสามารถที่จะเลี่ยงได้ยกตัวอย่างในบ้านเรานะคะพวกแป้งที่เป็นกลูเตนฟรีคือข้าวค่ะ
แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าอันนี้คือใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินข้าวธรรมดาได้แน่นอนนะคะเรากินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กได้แต่ที่เราต้องเลี่ยงคือบะหมี่นะคะพวกเบเกอรี่ทั้งหลายที่ทำด้วยแป้งสาลีอันนี้เลี่ยงแต่ถ้าเกิดเบเกอรี่ที่ทำเฉพาะทางก็คือเขาจะเขียนว่าเป็นกลูเตนฟรีอันนี้ได้นะคะอันที่สองก็คือนมวัวมีสองแบบนะคะในกรณีของคนที่แพ้นมวัวเนี่ยอันแรกก็คือคนที่แพ้เขาเรียกว่าไม่มีตัวย่อยน้ำตาลในนมอันนี้กินนมทีไรแล้วท้องเสียพวกนี้เลี่ยงโดยการที่ใช้เป็นแลคโตสฟรีนะคะหรือว่าจะกินเป็นกลุ่มโยเกิร์ตนะคะที่เป็น dairy product อันนี้ยังพอได้อยู่นะคะแต่ถ้าเขาแพ้โปรตีนในนมวัวนะคะหรือที่จะเขียนว่าเป็น cow milk allergy อันนี้

เลี่ยงเลยไม่กินนมวัวนะคะไม่กินนมวัวและไม่กิน dairy product คือผลิตภัณฑ์จากนมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชีสโยเกิร์ตอันนี้ไม่ได้ถ้ายังอยากจะกินในกลุ่มนี้จะไปกินอะไรจะไปกินเป็นพวกของนมพืชอะค่ะเช่นนมอัลมอนด์นะคะนมถั่วเหลืองนะคะนมข้าวโพดอะไรแบบนี้อันนี้ได้นะคะอีกอันนึงที่เราแพ้กันบ่อยๆก็จะเป็นพวกถั่วนะคะพวกถั่วเนี่ยก็เป็นถั่วที่พืชยืนต้นอะไรอย่างนี้เนาะเช่นมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิส

0: 3ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลและนะคะในส่วนของอาหารทะเลนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าเวลาที่แพ้อาหารทะเลเนี่ยเขาจะพยายามที่จะระบุออกมาว่าแพ้ตัวไหนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะแพ้หลายๆตัวได้แต่ไม่ได้หมายความว่าการแพ้อาหารทะเลตัวเดียวเนี่ยเราจะกินไม่ได้หมดเลยส่วนใหญ่ที่เราแพ้กันจะเป็นพวกที่เป็นสัตว์ทะเลที่มีเปลือกอะค่ะเช่นกุ้งหอยปูอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะแพ้บางคนก็แพ้ปลาบางชนิดปลาก็ไม่ได้หมายความว่าพอปลาตัวเดียวแล้วมันแพ้เป็นปลาไปทุกชนิดมันก็จะแพ้เป็นบางอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราระบุได้มันจะทำให้เราสามารถเลือกรับประทานอาหารทะเลชนิดอื่นๆได้นะคะค่ะสำหรับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไกลตัวเลยอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองนะคะแล้วหลายๆท่านเองก็อาจจะยังไม่มีความเข้าใจหรือว่าจะเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสำหรับวันนี้เราก็จะได้มาคุยกันนะคะแล้วก็สรุปให้ฟังละว่าในส่วนของเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยเจอได้ยังไงนะคะเมื่อเจอแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีเราจะทดสอบยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจนะคะถ้าเรามีญาติหรือมีเพื่อนที่แพ้อาหารเนี่ยการหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือว่ากรุณาอย่าไปทดสอบเองที่บ้านนะคะเพราะว่ามันมีอันตรายถึงชีวิตได้แล้วก็ในแง่ของการป้องกันก็คือจะหลีกเลี่ยงของที่แพ้นะคะอาจจะใช้เรื่องของยาแก้แพ้เพื่อระงับอาการถ้าบังเอิญว่าเราไปได้รับอาหารที่แพ้นั้นเข้าไปนะคะแล้วสุดท้ายในรายที่มีประวัติเรื่องของการแพ้รุนแรงเป็นอนาไฟลักซิสนะคะก็อาจจะต้องมีการพกเรื่องของอีพิเนฟรินที่เป็นปากกาสำหรับในเด็กผู้ปกครองก็ควรจะให้ความสำคัญนะคะอาจจะต้องมีป้ายระบุไว้เลยว่าน้องหรือว่าลูกเราเนี่ยมีแพ้อาหารเพื่อจะทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานนี่นะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าจอดน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หัวนี้ผมได้ยินมาเยอะเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับแต่เราจะใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอเคลียร์อีกครั้งนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะว่ายาเขาทำงานอยู่

การหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับสามารถทำให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมากๆบางคนเนี่ยสูงถึง 2-300 นะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นเนี่ยร่างกายจะแปรปรวนทั้งร่างกายเลยครับเลือดกลายเป็นกรดหัวใจทำงานไม่ดีตับไตทำงานไม่ดีอันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยาเองนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ร่วมกับโรคเบาหวานนะครับผมมีข้อแนะนำง่ายๆกินยาให้สม่ำเสมอนะครับตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำและมาตรวจติดตามกับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเบาหวานจะไม่สามารถรักษาหายได้แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

0: ต้อนรับเข้าสู่ศิราสามร้อยหกสิบองศาช่วงสนทนาครับวันนี้จะคุยเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมโอ้โหยิ่งแบบนี้แล้วหลายท่านจะบอกว่าเรื่องไกลตัวนี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ออกกำลังกายเดินเหินกระฉับกระเฉงไม่เป็นหรอกบอกได้เลยครับว่าคุณคิดผิดครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องติดตามรายการของเรานะครับแต่ก่อนอื่นครับไปรู้จักกับข้อต่อในร่างกายของเรากันสักนิดครับ
1: ข้อต่อหมายถึงบริเวณที่กระดูกตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมีการติดต่อกันทำให้กระดูกมีการทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อการค้ำจุนร่างกายและการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งข้อที่ถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือข้อเข่าข้อเข่ามีลักษณะคล้ายบานพับประตูประกอบไปด้วยส่วนของกระดูกแข็งสันได้แก่ส่วนปลายของกระดูกต้นขาส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งและกระดูกลูกสะบ้าเป็นโครงสร้างหลักยึดอยู่ด้วยกันโดยมีเอ็นหมอนรองกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวรองรับและกระจายน้ำหนักในขณะที่คุณยืนหรือเดินการรับภาระในการเคลื่อนไหวร่างกายนี้เองที่ทำให้ข้อเข่าเป็นข้อต่อที่เสี่ยงต่อการเสื่อมมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันพบว่า1ใน3ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและมีจำนวนมากถึง2ล้านคน
0: คนจำนวนมากครับเข้าใจว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุเท่านั้นความจริงนั้นเป็นแบบนี้หรือไม่วันนี้รายการศิริราช360องศาครับเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชมาคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับนะ
0: ครับครับตกลงโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุไหมฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับผู้สูงอายุมีโอกาสมากกว่าคนในวัยอื่นๆเพราะว่าผ่านชีวิตที่ใช้ข้อเข่ามาหลายสิบปี
0: ใช้งานมาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: แต่คนที่อายุหนุ่มสาวหรือคนวัยกลางคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้เช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณรอบข้อซึ่งทำให้เกิดกระดูกแตกหรือบิ่นนะครับเอ็นไขว้นักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาได้ก็ทำให้เข่ารวมทรุดเสียได้ก่อนวัยอันควรนะครับโรคบางโรคก็ทำให้ข้อเสื่อมได้ก่อนที่จะสูงอายุเช่นเราเป็นโรคเกาต
0: ์
2: บวมบ่อยๆเข่าตึงบ่อยๆนะครับทำให้ข้อเนี่ยกระดูกอ่อนที่บริเวณรอบข้อต่อเสียสลายไปหรือโรคไขข้ออักเสบนะครับรูมาตอยนะครับพวกนี้ก็จะมีเซลล์จะมีสารเข้าไปสลายกระดูกอ่อนซึ่งเรียบเนี่ยบริเวณข้อต่อหายไปก็เกิดการเสื่อมขึ้นมาได้หรือการสึกหรอขึ้นมาได้
0: จริงสาเหตุมันเยอะมาก
2: หลายสา

0: ยังไม่เสื่อม
1: ครับ
0: ครับงั้นแปลว่าไม่ใช่เพราะผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสเสื่อม
1: ครับ
0: หนุ่มสาววัยสักแค่ไหนที่พบว่ามีข้อเข่าเสื่อมฮะต้องวัยอายุน้อยสุดนี่สักเท่าไหร่คร
1: ับ เป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงโตนะครับแต่ว่าในเด็กเล็กมักจะมีโรคนำมาโรคนำเช่นติดเชื้อ
0: บ
1: ริเวณที่อื่นๆแล้วมาบริเวณเข่าเกิดการบวมเกิดเชื้อโรคเนี่ยไปกัดก่อนกระดูกหรือข้อต่อนะครับหรือว่าเกิดจากการสร้างกระดูกหรือข้อต่อผิดมุมผิดท่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการเอียงการเสียของข้อได
0: ้
1: อันนั้นก็พบได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนะครับ
0: ครับ
1: ที่เราพบมากสุดก็คือการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับใช้ข้อต่อไปมีการรับน้ำหนักของข้อมีการขยับขัดสีกันระหว่างปลายกระดูกอ่อนที่เรียบๆเนี่ยนานวันนานวัน
0: ครับ
1: ก็ทำให้มีการสึกหรอขึ้นนะครับ
0: ในวัยรุ่นอะไรเงี้ยพบว่ามีไหมฮะข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ชีวิตประจำวันเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วพวกนี้มีโอกาสไหม
1: ถ้าหักโหมมากเกินไปนะครับหรือออกกำลังกายหรือใช้กิจวัตรประจำวันที่ผิดประเภทบางท่าเช่นเรานั่งขัดสมาธินั่งยองๆบ่อยๆนะครับหรือไปออกกำลังกายบางท่าที่ผิดประเภทเช่นกระโดดสก๊อตจัมป์รู้จักใช่ไหมครับกระโดดแล้วก็กระโดดเอาเข่าลง
0: เด็กๆโดนทำโทษต้องสก๊อตจัมป์
1: สมัยนี้เลิกแล้วนะครับเขาห้ามทำโทษท่านี้เลยนะครับ
0: เพราะมันอันตรายมาก
1: อันตรายต่อเข่าเราเยอะมากทำให้เข่าเสียอะไรในเวลารวดเร็วมากครับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือที่พบมากในคนยุคปัจจุบันก็คือว่าภาวะโภชนาการที่ผิดปกติเพราะว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินกว่าที่ควรจะเป็นน้ำหนักตัวที่เกินมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงมีปริมาณไขมันในร่างกายเยอะกว่าผู้ชายทำให้สะสมได้มากกว่าก็จะมีน้ำหนักตัวเมื่อเทียบกับความสูงแล้วเนี่ยเกินกว่าที่ควรจะเป็นมาก
0: ยิ่งน้ำหนักตัวเทียบความสูงมากเนี่ยโอกาสเสื่อมยิ่งมาก
1: มาก
0: นั่นได้เลยไหม
1: ครับใช่ครับใช่คร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยเราจึงพบว่าข้อเสื่อมกับพบในสตรีมากกว่าผู้เพศชาย
0: อ๋อเหรอฮะ
1: มากกว่าจำนวนตั้งแต่6ถึง1นะครับ
0: โอ้โห
1: ในผู้ชายพบน้อยเพราะว่าผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าครับผู้หญิง
0: ผู้ชายไปก่อนแล้ว
1: ไปก่อนแล้วผู้หญิงสตรีนี่ก็น้ำหนักตัวมากกว่าผู้ชายได้ง่ายกว่านะครับก็เลยพบได้ง่ายกว่านี่ก็คือเรื่องของอายุและก็เพศนะครับที่ทำให้เป็นอาชีพก็มีนะครับอาชีพที่จะต้องนักกีฬาอาชีพที่ใช้ร่างกายหักโหมมากๆนะครับเช่นต้องกระโดดหรือแบกหามมากๆแบกข้าวสารบ่อย
0: ๆ
1: อันนี้ก็ทำให้เข่าสึกได้เร็วมากเลยนะครับสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยน้ำประปาไม่ค่อยมีต้องไปแหามน้ำมา
0: แบกน้ำ
1: เข่าซึมหมดแล้วครับมาถึงรุ่นพอถึงเวลาสัก 4-50 ปีเขาก็โกงผิดรูปเสียหมดเพราะว่าน้ำหนักที่แบกในแต่ละครั้งมันเยอะเกินกว่าที่เป็น
0: แสดงว่าถ้ายุคนี้อาจจะไม่ได้แบกน้ำหรือแบกข้าวสารอะไรที่หนักๆมากแต่ว่าการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลที่ทำให้เสื่อมได้ง่ายได้
1: มากข
0: ึ
1: ้น
0: แบบไหนถึงจะมีโอกาสเสื่อมได้ง่ายได้มาก
1: เช่นเอาชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเอาห้องน้ำห้องสุขานี่นะครับห้องน้ำถ้าเราเป็นแบบโถนั่งเขาก็ยังไม่งอมากไม่พับไม่รับหนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั่งยองๆกับพ
0: ื้
1: นเนาะเข่ารับหนักเยอะมากนะครับเพราะมีแรงกดกระแทกของข้อทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกหรอได้ง่ายแค่นี้ในชีวิตประจำวันแค่นี้ก็สึกแล้ว
0: เพราะการนั่งยองบ่อยๆ
1: ไม่ได้แล้ว
0: เสื่อมง่าย
1: ครับ
0: อ๋อไม่ว่าจะเป็นท่านั่งที่ชาวบ้านคนไทยเราก็ติดกันชอบนั่งอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ปัจจุบันจึงรณรงค์ให้เปลี่ยนห้องน้ำกันเพื่อให้ใช้แบบเป็นโถนั่งกันให้มากเพื่อจะได้ลดอัตราการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรนะครับ
0: จริงๆข้อทั่วร่างกายก็มีเยอะนะแต่ทำไมข้อเข่ามันถึงเสื่อมแล้วก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ดูฟังจะเป็นเรื่องใหญ่ของข้อต่อในร่างกาย
1: ครับโดยเฉพาะคนไทยเลยนะครับข้อเข่าที่สึกหรอได้มากกว่าข้ออื่นๆเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนไทยเราเนี่ยวัฒนธรรมเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับพื้นเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: ชาวตะวันตกไม่ค่อยนั่งกับพื้นนะครับ ของเราเนี่ยอ
0: ะ
1: ไรแล้วก็นั่งเรานั่งพื้นแล้วจังหวะที่เราจะลุกจากพื้นเนี่ยนะครับ เพื่อจะยืนเนี่ยเข่าก็จะเห็นไหมครับว่าเราต้องมีการนั่งยองอยู่สักพักหนึ่งแล้วยืนขึ้นจังหวะนี้นะครับข้อต่อก็จะทำหน้าที่มากจนกว่าปกติแล้วแถมเราจะนั่งขัดสมาธิอีกนั่งพับเพียบอันสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ข้อเนี่ยรับหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปเยอะมากชีวิตประจำวันใช้ไปมากแบบนี้ก็ทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนได้ครับ
0: ครับอาจารย์ลองอธิบายให้เห็นภาพนะฮะว่าอย่างสมมติเราเดินปกติกับเราวิ่งหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเข่าของเราเนี่ยแค่ไหนยังไงบ้าง
1: ครับอย่างถ้าสมมติเราน้ำหนักตัว50กิโลเรายืนนะครับขาแต่ละข้างก็จะน้ำหนักไป25กิโลกร
0: ั
1: ม
0: แบ่งเท่ากัน
1: นะครับแต่พอเราเดินนะครับมีแรงกระแทกของน้ำหนักตัวจังหวะที่สูงลงเท้ากระทบพื้นนะครับก็มีแรงสะท้อนจาก พื้นขึ้นมาก
0: ็
1: จะเข้าสู่เข่าเราด้วยทั้งสองอันเนี่ยบวกไปบวกมาก็เป็น1เท่าตัวกว่าของน้ำหนักตัวละกลายเป็นข้างนั้นรับหนัก50ถึง70กิโลกรัมแล้ว
0: ต่อข้างนะ
1: ตอน19นะครับ
0: ตอน19
1: 19ที่เดินนะครับถ้าเราเดิน109ก็รับหนักเนี่ยไป700ครั้ง100ครั้งนะครับถ้าเราเดิน 1,000 ครั้งก็ 1,009 กว่า 1,000 ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้แค่เดินนะครับ ถ้าเราเดินลุกจากเก้าอี้ขึ้นยืนตรงจังหวะนี้นะครับลุกจากเก้าอี้นั่งขึ้นยื
0: นแค่
1: น
0: ี้
1: แหละครับนี่ก็กลายเป็น 2-3 เท่าตัวแล้วนะครับ
0: อ๋อหมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ยผมหนัก50กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
1: ก็เป็น100กิโลละ
0: เป็น100
1: เป็น100
0: ถึง150กิโล
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ว่าจะลุกเร็วมั้ย
1: ถ้าเราน้ำหนักตัวยิ่งมากเท่า100กลายเป็น 3-400 กิโล
0: โอ้โห
1: หนักมั้ยครับ300กิโล
0: น้ำหนักตัวขึ้น1กิโลเนี่ยไม่ใช่แค่ขึ้นกิโลเดียวลงที่เข่ามันลงมากกว่า1กิโลมัน2เท่า3เท่า
1: ถ้าเราวิ่งเรากระโดด6 7เท่าตัว
0: 6 7เท่าตัว
1: 6 7เท่าตัวนะ
0: โอ้โห
1: ถ้าเราน้ำหนัก50เรากระโดด1ครั้งไปกระโดดครบ1ครั้ง คูณ6ไปก็เป็น300กิโล
0: 300กิโล
1: 1ครั้งแล้วแบกเหมือนกับเราแบกข้าวสาร3กระสอบอ่ะครับในแต่ละ19
0: แทนผมนึกถึงผมเล่นแบดกระโดดตบสูงๆเนี่ยลูกมากระโดดสูงที่สุดที่จะตบได้แล้วลง
1: สูงเท่าไหร่ยิ่งลงพื้นยิ่งแรงแรงกระแทกสู่เขาเรายิ่งมากเท่านั้นเพราะความสูงที่ลงมากระทบสู่พื้นนั้นเป็นแรงกระแรงตัวคูณเลยนะครับ
0: โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข่าเราก็รับภาระนะครับ
0: ผมเคยเข่าบวมแข่งแบดเสร็จเข่าบวมเลยฮะต้องไปดูดน้ำออกจากเข่าน
1: ั่นคือร่างกายเริ่มบอกว่าไม่ไหวแล้ว
0: ดังกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยหมอก็ทำให้ดูว่าเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีกระดูกอ่อนใช่ไหมฮะไปชี้ให้ดูแล้วก็ดังกรอบ
1: ร่างกายจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราใช้งานแบบนั้นอีก
0: เตือน
1: จึงบอกว่าเจ็บปวดบวมนะครับเขาเตือนเราแล้วว่า
0: เขาเตือนเตือนผมแล้ว
1: อ
0: ี
1: กนะครับ
0: นั่นแสดงว่ายิ่งเราน้ำหนักตัวมากขึ้นยิ่งอ้วนโอกาสเสื่อมโอกาสจะ
1: แน่นอนนะครับน้ำหนักตัวเราขึ้นแค่กิโลนึงเนี่ยแต่ละก้าวก็บวกเข้าไปแล้ว 2-3 กิโลเข้าไปนะครับก็ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนที่มีภาวะทุพพจนาอ้วนมากกว่าปกติก็จะแบกน้ำหนักมากกว่าคนอื่นๆนะครับ
0: ผม
1: แต่ธรรมชาติเราเก่งมากนะครับ
0: ทำไมฮะ
1: อย่างคุณแอดหนุ่มๆแบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: เราอยากเล่นกีฬาเราอยากเล่นกีฬาเราอยากกระโดดตีแบดนะครับธรรมชาติไม่ปล่อยให้เข่าเราทำรับหนักไปหกเจ็ดเท่าตัวแบบนั้นตลอดเวลา
0: อ้าวแล้วเขาจะทำ
1: เขาจะมีกล้ามเนื้อมาช่วยเขาจะเอากล้ามเนื้อมาช่วยพยุงน้ำหนักแบ่งภาระแบ่งเบาภาระข้อต่อไปได
0: ้กล้ามเนื้อที่ว่าอยู่ตรงไหนของเขา
1: เขาอยู่รอบๆต้นขาหลังขาเราเนี่ยครับเขาก็จะกระจายไปช่วยกระจายแรงที่จะไปกระทบต่อเข่าเราโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามทั้งหมดต้องสมดุลกันกล้ามเนื้อก็ต้องแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเราไปใช้ภาวะแล้วมากๆเราก็สึกเร็วนะครับ
0: อาจารย์ครับที่เราบอกว่าข้อเข่าข้อเข่าแล้วมันเสื่อมเนี่ยคำว่าข้อเข่ามันคือส่วนไหนของเข่า
1: ครับขออนุญาตเอาตัวโมเดลนี้เป็นตัวประกอบนะครับข้อเข่าก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือปลายกระดูกของต้นขานะครับส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งนะครับแล้วก็ลูกสะบ้าที่อยู่ด้านหน้านะครับ
0: แล้วก็มีตรงนี้เป็นเอ็น
1: นะเป็นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อเอ็นด้านหน้าปลายกระดูกเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่ปกคลุมบริเวณรอบๆเรียกว่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็จะมีสีขาวเงามันเลยนะครับหนาประมาณ2มิลลิเมต
0: ร
1: ที่ปลายบนและปลายล่างนะครับตัวปลายล่างนี่ก็จะมีทั้งเอ็นไขว้อยู่ข้างในข้อด้วยเพื่อให้เข่านี่มีความมั่นคงมีตัวหมอนรองกระดูกขั้นด้วยเพื่อกระจายแรงนะครับตัวลูกสะบ้าก็มีกระดูกอ่อนด้วยนะครับประมาณ2มิลลิเมตรมีความหนาด้วยระหว่างที่จังหวะของขาเนี่ยนะครับหรือข้อต่อมีการเหยียดมีการงอเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนมีการเดินกระดูกอ่อนก็จะมีการยืดหยุ่นมีการยุบมีการพองออกไป
0: ก็สัมผัสกันเสียดสีกัน
1: ใช่เสียดสีกันใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ชนกันมากนะครับในนี้มีน้ำหล่อเลี้ยงข้อนะครับซึ่งลื่นมากนะครับเขาก็แทรกเข้าไประหว่างกระดูกอ่อนเวลาข้อต่อจะมากระดูกอ่อนบนกับล่างจะมาชนกันก็มีการยุบกันมีการกระจายน้ำออกไป
0: แล้วหมอนรองกระดูกนี่อยู่ตรงกลาง
1: อยู่ขั้นเลยครับ
0: อ
1: ยู่ขั้นระหว่างนี้ก็เป็นตัวช่วยกระจายแรงไปอีกด้วยแต่ถ้าแรงกระแทกมาก
0: ๆ
1: หรือบิดหมุนตัวหมอนรองกระดูกอาจจะฉีกขาดนะครับเอ็นอาจจะไขว้อาจจะขาดได
0: ้
1: ตัวกระดูกอ่อนอาจจะกระเทาะกันเพราะว่าแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้อาจจะข้อที่เคยงอได้เหยียดได้ไม่มีเสียงเลยไม่ปวดไม่เจ็บอาจจะเกิดเสียงขึ้นอาจจะเกิดติดขัดขึ้นหรืออาจจะเกิดการบวมมากขึ้นนะครับกระดูกอ่อนเนี่ยเขาไม่แข็งธรรมดาอยู่อย่างนี้นะครับ เวลามีน้ำหนักตัวเขาก็รีดตัวเองเอาน้ำออกจากตัวมันก็ยุบตัวเหมือนฟองน้ำนะครับพอมีแรงไม่มีแรงกระทำเขาก็พองตัวขึ้นมาดูดน้ำเข้าหาตัวเขาจึงมีการไหลลื่นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดี น้ำหล่อเลี้ยงในข้อก็ไปฉาบให้ลื่น

0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการกลไกการขยับของข้อก็จะราบเรียบ
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้ามีสาเหตุไปนำไปเสีย
0: จะเป็นยังไงฮะกระดูกอ่อนนี่จะเป็น
1: กระดูกอ่อนก็จะมีหลุมมีบ่อสึกก่อนหรือว่าตัวเชื้อโรคไปกัดก่อนเขา
0: ครับ
1: แรงเสียดทานนี่จะสูงมากก็ไปครูดกับด้านตรงข้ามได
0: ้
1: ก็สิ่งเหล่านี้ก็จะกระจายวงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
0: ครับนานไปก็จะสึกมากขึ้นเป็นหลุมมากขึ้นเง
1: ี้ยครับก็จะขุ่นขะเป็นเหมือนถนนนะครับ ที่ผ่านการใช้งานมานานๆรถบรรทุกผ่านไปทุกวันถนนก็ขุ่นขะ
0: จากเคยลื่นเรียบก็ขุ่นขะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วผลที่ตามมาเป็นไงฮะพอเป็นเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อนี
1: ่พอความลื่นหายไปนะครับกระดูกอ่อนที่ปกคลุมผิวข้อต่อหายไปเราจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับเราขยับไปเนี่ยอ๋อมันกรุบกรับกรุบกรับแล้วเดิมที่จะไม่มีเสียงอะไรก็เริ่มมีเสียง
0: วันนั้นผมก็ได้ยินนะวันนี้ข่าวบวม
1: บวมแล้วผิดมุมไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าแบบนั้นของคุณอาจจะโชคดีก็ชั่วข่าวเมื่อภาวะที่ผ่านพ้นการบวมน้ำขนาดเสพหายไปเขากลับสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเราปล่อยให้กระดูกอ่อนเราขรุขระไปเรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
1: จนถึงลึกถึงชั้นกระดูกจริงเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนสร้างอีกไม่ได้แล้วเป็นธรรมชาติที่เสียไปแล้วหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จึงจำเป็นต้องพยายามจะดูแลก
0: ่
1: อนที่เขาจะเสียไปถึงจุดที่ถึงกระดูกจริงแล้วก็จะเริ่มเจ็บแล้วครับ
0: ครับ
1: เพราะปลายกระดูกจริงที่โผล่พ้นออกจากกระดูกอ่อนแล้วเนี่ยตัวเส้นประสาทแถวนั้นเต็มไปหมดเล
0: ย
1: เหมือนเราเอากระดูกมาสีกันก็จะเจ็บมากนะครับ
0: ยิ่งไปโดนกับอะไรก็ยิ่งเจ็บ
1: ใช่ครับ
0: นี่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นฟังดูระหวาดเสียวมากมีอะไรจะเตือนเราก่อนได้ไหมครับว่าเนี่ยเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มจะเสื่อมแล้วครับมันจะมีอาการอะไรออกมาบอกเราได้บ้างครับ
1: การเตือนก็มาตั้งแต่ใหม่ๆก็อาจจะขยับลำบากแทนที่จะขยับได้รวดเร็วดั่งใจเริ่มฝืดเริ่มช้าเอ๊ะเราค่อยๆกว่าจะขยับได้ต้องออกกว่าจะเข้าที่ได้มันเริ่มต้องใช้เวลานะ
0: คำเขาฝืดช้าหมายถึงเราจะ
1: ลุกปุ๊บเราต้องยืนสักพักนึงต้องขยับ
0: มันจะเจ็บเงี้ย
1: มันจะดึงมันจะตึงมันจะมีอาการเริ่มมีอาการตึงเริ่มมีการเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นเตือนมากขึ้นอีกว่าพอปวดนี่ก็หมายความว่าอุ้ยเริ่มอย่าไปทำอย่างนั้นอีกร่างกายก็จะบอกเราแล้วนะครับมีอาการบวมบวมเพราะว่าน้ำเราเลี้ยงเนี่ยปกติเขาก็จะมีประมาณ 10-20 ซีซีก็เยอะมากขึ้นเลยแต่ว่ามากด้วยปริมาณคุณภาพไม่ได
0: ้
1: เข่าเราก็จะรู้สึกอุ่นๆร้อนนะครับเจ็บแล้วก็องศาการขยับเนี่ยเริ่มลดน้อยลง
0: ครับ
1: ถ้าเป็นบ่อยๆมากๆตัวที่สึกหรอของกระดูกอ่อนคูดไปเรื่อยๆก็จะผิดมุมขาเราก็จะเอียงเกนะครับก็จะขาโก่งขาบิดเบี้ยวไป
0: อ๋อเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
1: เห็นไหมครับคนสูงอายุหลายท่านก็ขาโก่งขาบ
0: ิ
1: ดเพราะว่าสึกไปนานนั่นเองนะครับ
0: เพราะฉะนั้นมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยไหม
1: ว่าถ้ามีอาการปวดบวมตึงเนี่ยนะครับ
0: มีโอกาสเสื่อม
1: มีข้ออักเสบข้อผิดความผิดปกติของข้อแหละนะครับ
0: ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าก็พอเล่นกีฬาเยอะๆหรือว่าไปทำอะไรหนักๆมันอาจจะปวดเมื่อยธรรมดาไหมแบบไหนคือปวดเมื่อยเข่าธรรมดากับแบบไหนที่อันนี้อาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อม
1: ถ้าปวดเมื่อยธรรมดานี่เราพักนะครับ
0: เขา
1: จะดีขึ้นมันจะดีขึ้นแต่เมื่อพักสัก 2-3 วันอาการอักเสบลดลงร่างกายเราก็จะดีขึ้นคือทำงานได้ตามปกติครับ
0: โดยไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าอะไรแบบนี
1: ้แต่อาการถ้าเป็นเสื่อมมากเสื่อมแล้วเนี่ยครับเขาจะเริ่มไม่หายพักแล้วก็ไม่หายพอครบอุ่นก็ไม่ดีขึ้นนะครับ แถมยังยิ่งใช้ยิ่งเป็นอีกอันสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกแล้วว่าความผิดปกตินี้เริ่มไม่น้อยแล้ว
0: อย่านิ่งนอนใจ
1: ครับ
0: ครับเวลาเสื่อมนี่เสื่อมคู่ไหมฮะเพราะว่าเขาลำหนักไม่พร้อมกันเสื่อมพร้อมกันสองข้าง
1: มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้างใดนำหนึ่งนำมาก่อนไม่มากนักแล้วก็จะร่างกายก็จะเอียงไปอีกข้างที่ดีน้ำหนักก็กลายเป็นทวีคูณเพราะว่าแบกอยู่ข้างเดียวจนกว่าข้างนี้ที่สึกแล้วข้างที่ดีนี่สึกอีกก็เริ่มกลับมาอีกข้างนึงวัฏจักรก็จะเวียนไปเวียนมา
0: และสุดท้ายก็เสื่อมถาวรทั้งคู่อาจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามเข่ารับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมครับ

0: เฮ้ยเดี๋ยวกินอะไรอ่ะ
1: ยาลูกกรพี
2: ่กินยาลูกกรเดี๋ยวกินทำไมอ่ะ
1: ผมปวดเมื่อยมากเลยเนี่ย
2: ปวดเมื่อยทำไมไม่กินยาแก้ปวดแล้ว
1: กินลูกกรเลยพี่กินวันนี้พรุ่งนี้หาย
2: จริงปะเนี่ย
1: จริง
2: แต่ที่ได้ยินมาเขาบอกว่ากินวันนี้พรุ่งนี้หายเนี่ยมันอันตรายนะเว้ยเขาผสมสเตียรอยด้วย
1: ไม่มีสมุนไพรพี่สเตียรอยที่ไหนอ่ะ
2: ก็คนที่กินสเตียรอยเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะหน้ากลมมีหนอกคอลงพุงอ้วนนั่นเองแกถูกทุกข้อเลยเด้อ
1: วันธรรมชาติ
2: เหรอ
1: จริง
2: แกกินสเตียรอย
1: ไม่จริงพี่สเตียรอยที่ไหนสมุนไพร
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
1: ไม่เชื่ออ
2: าจารย์บอลช่วยบอกทีว่าอาจารย์เดอร์เนี่ยที่กินเนี่ยยาลูกกรมีสเตียรอยเป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์ครับ
3: ครับผม
2: ช่วยเฉลยหน่อยครับว่ายาลูกกรมีสเตียรอยเป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์
3: อาจจะจริงสำหรับบางชนิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาลูกกรหรือยาแผนโบราณเนี่ยบางชนิดก็ไม่ได้มีสเตียรอยด์ปนเปื้อน
2: ครับ
3: ครับผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือจะเป็นยาแผนโบราณยาลูกกรต่างๆเนี่ยหรือสมุนไพรที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จะค่อยๆปรับสภาพหรือช่วยไปแก้ไขปัญหาต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นคงไม่มียาตัวไหนที่แบบกินปุ๊บหายปั๊บหรือกินโรคนี้หายโรคนู้น
2: ตอนนี้ครับถ้าเกิดคุณจำเป็นต้องกินและอยากกินและไม่อยากกินยาแผนปัจจุบันอยากกินยาแผนโบราณคือยาลูกกรนี่แหละเราจะมีการทดสอบไหมครับว่าเฮ้ยอันนี้มีสเตียรอยหรือไม่มีสเตียรอย
3: ครับจริงๆมีวิธีทดสอบแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทำด้วยตัวเองได้
2: คือชุดนี้นะ
3: ก็คือนี
2: ่ใช่ครับอาจารย์ครับ
3: คุณบอยรบกวนหน่อยครับ
2: ได้เลยครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของชุดทดสอบสารสเตียรอยนะซึ่งเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะถ้าท่านสนใจตามร้านขายยาโดยทั่วไปก็มีจำหน่ายได้นะหรือว่าท่านอาจจะลองติดต่อหรือประสานงานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
2: อันนี้แสดงว่าถ้าเกิดท่านไม่กินเองลูกหลานกินซื้อมาทดสอบก็ได้นะ
3: ใช่ถูกต้อง
2: ข้างในนะครับมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับนะครับเราจะทำการทดสอบอ่ะอาจารย์ยังไงครับ
3: นะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยาลูกกรนะฮะสองยี่ห้อนะฮะโดยหลักการก็คือเราก็ต้องเอามาบดให้ละเอียดก่อน
2: จะทดสอบต้องมาบดก่อน
3: ใช่ครับแล้วก็เอามาละลายน้ำนะครับแล้วก็พอละลายเสร็จแล้วเราก็ใช้หลอดนะครับดูดน้ำยาขึ้นมาแล้วก็หยดลงไป
2: หยดไปที่ตัว S ตัวช่องนี้
3: ครับที่ช่องสตาร์ทเลยครับ
2: ช่องสตาร์ทนะครับหยด4หยดนะครับหลังจากนั้นรอให้เขาทำงานถ้าเป็นการตรวจคัน
3: มันจะมีขีด
2: มันจะมีขีดกับ2ขีดตรวจคันขึ้น2ขีด
3: ครับถึงจะบอกว่า
2: ตั้งครร
3: ภ์ใช่ครับแต่สำหรับสเตียรอยด์เนี่ยผลที่ออกมาจะตรงข้ามกันคือแปลว่าถ้ามีสเตียรอยด์จะขึ้นขีดเดียวแต่ถ้าไม่มีสเตียรอยด์จะขึ้น2ขีด
2: สมมุติเราดูไปปุ๊
3: บ
2: ขึ้นมามี
3: ครับ
2: เราควรทานต่อมั้ยครับ
3: ก็ถ้าเราตรวจแล้วว่ามีก็จริงๆไม่ควรทานต่อ
2: ไม่ควรทานต่อนะ
3: เพราะว่าน่าจะอาจจะทําให้เกิดอันตรายระยะยาวเกิดขึ้นได
2: ้เกิดผลเสียอะไรบ้างครับถ้าเกิดเรารับประทานยาลูกกรยาสมุนไพรต่างๆที่ผสมสเตียรอยด์โดยเราไม่ทราบระยะยาวจะเป็นอย่างไรครับ
3: ระยะยาวเนี่ยจริงๆผมว่าเรามีตัวอย่างให้ผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเราเชิญตัวอย่างก่อน
2: อาจารย์ครับน
3: ี่
2: คือคนที่รับประทานสเตียรอยด์ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
3: ใช่ครับ
2: okay.
3: แต่ว่าต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้เนี่ยเป็นการเกิดผลระยะยาวแล้ว
2: ค
3: ือแปลว่ารับประทานสเตียรอยด์มาติดต่อกันไประยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นเดือน
2: เป็นเดือน
3: จะ1เดือน2เดือนหรือมากกว่านั้นนะเราก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราสังเกตง่ายๆที่สุดก่อนนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงเราเห็นเร็วที่สุดคืออาจจะเป็นเรื่องใบหน้านะมีหน้ากลม
2: ทรงหน้าทรงหน้าคนมีผล
3: เปลี่ยนไป
2: อ๋ออ
3: าจจะเรื่องมีหนองเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือเนื่องจากเวลาทานสเตียรอยด์แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันตรงบริเวณด้านหลังคอเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะอาจจะเห็นเป็นหนองนูนขึ้นมา
2: อารมณ์แปรปรวนนี่ยัง
3: อารมณ์แปรปรวนเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่เรียกว่ารับประทานแล้วทำให้เกิดซึมเศร้านะมีค่าตัวตายอะไรได้ในคนไข้บางราย
2: คนที่รับประทานสเตียรอยด์เนี่ยนะ
3: ใช่ครับหรือในทางตรงกันข้ามรับประทานสเตียรอยด์มากเกินไปแล้วเกิดโรคจิตเกิดเห็นหูแว่วประสาทหลอน
2: มู
3: ด
2: มิ
3: ดต่างๆเกิดขึ้น
2: มันเข้าไปทำกับอะไรครับอาจารย์
3: มันไปเปลี่ยนการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง
2: ว้าวอันตรายมากอันตรายมาก
3: นะ
2: ต่อไปกระดูกพุ่น
3: กระดูกพุ่นนะ
2: หัวใจโต
3: หัวใจโตก็หัวใจทำงานหนักหรือถ้าเกิดรุนแรงมากเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีจ้ำเลือด กิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วจากการที่เรามีผลข้างเคียงของสเตียรอยด์เกิดขึ้น
2: อันนี้คือคนที่ไม่ตั้งใจคือรับประทานยาลูกกรดเข้าไปมีสเตียรอยด์เป็นของแถม
3: ใช่
2: แต่ถ้าเกิดคนที่ตั้งใจล่ะอาจารย์สเตียรอยด์มีอะไรบ้างที่เรารับจากภายนอกครับ
3: ถ้าคนที่ตั้งใจเดี๋ยวมีเหมือนกันนะเพราะสเตียรอยด์เป็นยาที่เราใช้ในการรักษาโรคหลายโรคเหมือนกัน
2: โรคผิวหนังเนี่ยทาแล้วหายเลยจริงๆผมทาผมเคยเป็นทาแล้วหายเลยติดใจด้วย คันปุ๊บทาแล้วหายคันเลย
3: ซึ่งอันนั้นเราเรียกว่าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์ถ้าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์เนี่ยโดยทั่วไปอันตรายไม่ค่อยเยอะมาก
2: แล้วภายในล่ะครับยา
3: ถ้าเป็นภายในแบบรับประทานเข้าไปอันนี้เนี่ยยากลุ่มนี้มีที่ใช้เยอะเช่นในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าอย่างเช่นโรค SLE โรคข้อโรคข้อรูมาตอยซึ่งยาพวกนี้เนี่ยสเตียรอยด์จะเป็นยาที่จำเป็นต้องใช้ซ
2: ึ
3: ่งแน่นอนเมื่อท่านต้องใช้ท่านก็จะมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงต่างๆเหล่านี
2: ้เราเลือกไม่ได้ใช่ไหม
3: เราเลือกไม่ได้อันนั้นจำเป็น
2: แล้วมีแบบที่เราซื้อยากินเองโดยมีสเตียรอยด์เข้ามาไหมครับ
3: ถ้าเป็นซื้อยาทานเองเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยร้านยาขายสเตียรอยด์โดยตรงไม่ได้นะยกเว้นว่ามีใบสั่งแพทย์ก็คือพูดง่ายถ้าคุณหมอสั่งว่าจำเป็นต้องใช้ก็สามารถจะรับประทานได้และยาลูกกรอนหรือยาสมุนไพรเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะในพื้นที่ต่างจังหวัดหน่อยเนี่ยก็อาจจะหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายหรือว่าอาจจะมีการกระจายของยาพวกนี้ปากต่อปากกันยาตัวนี้ดียาตัวนี้หายนะก็พยายามซื้อมาฝากกัน
2: อาจารย์มาแล้วครับผลมาแล้วครับผลออกมาแล้ว
3: ท้องไม่ท้องครับ
2: ขีดเดียวมีสเตียรอยด์ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าเราสรุปได้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย
3: ์ครับ
2: คือว่ายาสเตียรอยถ้าเราไปตั้งใจซื้อโดยตั้งใจเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
3: ครับ
2: แต่เราอาจจะรับสเตียรอยโดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการเป็นของแถมได้จากยาสมุนไพรเหล่านี้มีข้อสังเกตก็คือว่าถ้ากินแล้วหายเลยอนุมานได้ว่ามีสเตียรอยเป็นของแถม
3: ใช่ครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: อาการแพ้ยาของผมมันจะเป็นเขาจะมีคู่มือการแพ้ยาว่าตัวนี้แพ้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้แต่ของผมคือตรงนั้นสักอย่างเลยหมอเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเป็นอ่ะจะเป็นประมาณแค่มือชาเท้าชาปกติแต่ผมเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาเป็นต้องเยอะขาท่อนล่างตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าถึงสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปลายนิ้วจับกระดาษไม่ได้จับช้อนไม่ได้เดินไม่ได้กั้นน้ำลายไม่อยู่ปลายประสาทลิ้นเสียรสชาติอาหารไม่รู้สึกมีบางตัวให้หัวใจโตบางตัวไตรั่วมีตัวที่พีคสุดคือหูเสียไปเลยที่แรกหมอบอกว่าเป็นพิษต่อหูนะจะแบบว่าจะหูอื้อประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่นี่มา12ปียังไม่หายเลย
1: ในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีตัวบ่งชี้อะไรที่จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสที่จะเกิดฤทธิ์แทรกแซงตัวใดนะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัดนะครับก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะใช้ยาชุดไหนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดไหนนะครับก็จะมียาสูตรแรกสูตรถัดไปนะครับในกรณีที่สูตรแรกใช้ไม่ค่อยได้ผลในอนาคตนะครับการพิจารณาว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชุดไหนที่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยแล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับที่อยู่ในรหัสพันธุกรรม

0: ใน DNA ในการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับในระดับนานาชาติเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าการตอบสนองต่อยาซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้นะครับซึ่งมาจากตัวฐานข้อมูลเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยตอบสนองไม่ตอบสนองหรือจะดื้อต่อยาก็จะมียาชุดสำรองที่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยรายนั้น
1: ผมว่ามีงานวิจัยการแพ้ยาให้พอจากเลือดคนไข้ผมว่ามันโอเคกว่าสมัยก่อนเยอะค่ะถ้าวิจัยเป็นคนๆอย่างเงี้ยมันจะโอเคเพราะว่าแต่ละบุคคลมันแพ้ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนแพ้รุนแรงมากบางคนไม่แพ้เลยบางสิ่งบางอย่างมันให้และแพ้หนักไปแล้วไม่สามารถมันแก้กลับคืนได้คือผมเห็นว่าตรงนี้มันมีประโยชน์มากๆสำหรับการรักษามันได้ดีกว่าคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าการให้ถูกโรคมากกว่าและคุ้มค่าที่จะให้
0: ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วเราจะสามารถที่จะให้ยาที่เฉพาะเจาะจงให้ประโยชน์กับคนไข้โดยให้โทษน้อยที่สุดกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราคาดว่าภายในอีกสัก 2-3 ปีนะครับเราจะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งของที่อื่นรวมด้วยนะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพนะครับและโภชนาการผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมแล้วก็มีอาจารย์หมอเอกครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรรมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญเป็นคนที่ฮอตมากอยู่ในโซเชียลนะคะชื่อคุณตีค่ะเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี FC รู้จักไหมคะ
0: เคยได้ยินครับ
1: เพราะว่า
0: คุณแฟนผมชอบมาก
1: อ๋อ
0: ใช่ก็เลยสาวๆเขากรี๊ดกันหมดอิจฉานิดนึงเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันครับว่าเขามีอิชชู่หรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีตรงไหนที่เราสามารถช่วยเหลือได้บ้าง
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดู VTR กันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อน้องตีครับอยู่สโมสรสุพรรณบุรี FC ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับ

0: ผมเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดลำพูนนะครับเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาตามโรงเรียนนะครับมีโค้ชมาเห็นติดต่อมาให้ไปคัดผมก็
1: คัดหน้าตา
0: แล้วก็
1: ด้วย
0: เขามาประมาณปีกว่าผมก็ตัดสินใจว่า
2: คือมันดูสะดุดตาในสนามฟุตบอลเลย
0: กีฬาฟุตบอลจริงๆผมก็เลยเลือกที่จะมาสุพรรณบุรี FC เพื่อมาตามหาความฝันคือผมก็เป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้วครับก็ตัดสินใจมาฝึกกับโค้ชนิพนธ์มารานนท์มาขอฝึกซ้อมกับเขาถ้าพูดถึงความมีเสน่ห์ก่อนนะครับของผู้รักษาประตูผมว่าในความคิดของผมอะเสน่ห์ของมันคือเซฟจังหวะยากๆที่แบบนักเตะยิงมาแล้วเราบินปัดบินรับอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันสวยงามอะมันสวยงามผมว่ามันรู้สึกท้าทายในตัวเองดีสนุกดีผมชอบถ้าพูดถึงความฝันของนักกีฬาเลยของผมในส่วนตัวติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งได้เล่นเพื่อประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่สุดก็ต้องอยู่ที่ตัวผมเองว่าผมจะขยันซ้อมทำให้เขาเห็นหรือเปล่า

0: ่าที่ผมรู้หรือผมปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าช่วงก่อนแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับก่อนแข่งผมก็จะเน้นพวกทานข้าวเยอะๆทานโปรตีนเข้าไปเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาใช้พลังงานในวันแข่งก็ในแต่ละเหนื่อยปุ๊บสโมสรเขาก็จะเตรียมเวโปรตีนให้แล้วก็พวกเกลือแร่อะไรเงี้ยครับแบบเราเสียเหงื่อเยอะผมก็อยากจะฝากคุณหมอแบบถามเรื่องอาหารที่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาครับว่าควรทานอาหารแบบไหนแล้วผมก็มีอีกข้อนึงที่ผมอยากจะถามในส่วนตัวของผมคือผมมีอาการบาดเจ็บตรงแขนที่ปะทะกับตอนอุ่นเครื่องกับทีมชาติอยู่23ผมก็ออกไปสกัดลูกฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับสู่หน้าของทีมชาติก็วิ่งเข้ามาชนตรงแขนผมเลยจังหวะลงปุ๊บมันชาตรงแขนซ้ายพอดีก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดูหมอก็บอกว่าต้องผ่านะผมก็เฮ้ยทำไมต้องผ่าเขาบอกอ๋อมันหัก3ท่อนต้องผ่าใส่เหล็กข้างในนะวิ่งถึงขั้นขนาดนี้เลยเหรอแล้วเป็นแบบอาการบาดเจ็บหนักสุดครั้งแรกที่ผมเคยเจอมาอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ผมผ่าตัดเสร็จใช่ป่ะคุณหมอก็บอกว่าพักฟื้นในระยะเวลา3เดือนแล้วเขาก็ให้ผมกินแคลเซียมกินนมผมก็ใช้เวลาในระยะเวลาใน2เดือนกว่าๆในการแบบตื่นเช้ามาเข้าฟิตเนสดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะกลับมาเร็วกว่าที่คุณหมอกำหนดผมก็ดื่มนมกินแคลเซียมตามที่หมอสั่งทุกอย่างรบกวนฝากเชฟกับคุณหมอเรื่องอาหารที่ให้โปรตีนสูงและให้พลังงานสำหรับนักกีฬาและมีอาหารแบบไหนมั่งที่ทำให้แบบแคลเซียมหรือกระดูกอ่ะมันติดแบบทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับมีเมนูอะไรแนะนำผมบ้างไหมครับ
1: ผมเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเอาชุดเชฟออกใส่ชุดฟุตบอลแทนดีกว่า
2: อันนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาชีพแล้วเชฟเชฟก็เห็นหน้าตาเขา
1: โอเคค่ะคุณหมอดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ค่ะก็จริงๆเขามี2ประเด็นนะคะอันที่1เขาก็จะถามในเรื่องของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารสำหรับนักกีฬาเนี่ยก็จะมีหลากหลายการขึ้นกับว่าชนิดของกีฬาเพราะว่ากีฬาแต่ละชนิดเนี่ยความต้องการอาหารระยะเวลาที่เขาเล่นก็จะไม่เท่ากันส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เสริมสร้างเรื่องของแคลเซียมนะคะใช่แล้วก็พวกของโปรตีนเพื่อเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพูดกัน2ส่วนนะคะในส่วนของกีฬาเนี่ยโดยทั่วไปเวลาที่เราจะต้องมีการสร้างเสริมเมื่อกี้เขาพูดแล้วว่าก่อนเล่นเขาจะกินข้าวเยอะนะคะสารอาหารที่ร่างกายจะใช้เราจะใช้จากส่วนที่เรียกว่าไกลโคเจนซึ่งพวกนี้ร่างกายต้องสะสม
1: ไกลโคเจนคืออะไรคร
2: ับ ไกลโคเจนเป็นน้ำตาลที่เอาไปสะสมในร่างกายนะคะทีนี้เนี่ยไกลโคเจนเนี่ยเป็นเหมือนอย่างนี้เวลาเรากินอาหารต้องเอาเงินไปซื้อไกลโคเจนเหมือนคุณมีตังค์เยอะคุณเก็บในรูปของทอง
1: โอเคครับ
2: คุณก็ต้องเอาทองไปแลกเป็นเงินก่อนถึงจะมาซื้อของได้เพราะฉะนั้นไกลโคเจนเหมือนเป็นพลังงานสะสมที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะสะสมไกลโคเจนได้ต้องมีคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักดังนั้น 3-4 วันก่อนจะเล่นกีฬาก็สะสมคาร์โบไฮเดรตไปซะแล้วก่อนจะเล่นกีฬาในวันนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราจะให้กินจนถึง3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้กินละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแน่นท้องจนเกินไปนั้นปัญหาวันนี้สำหรับเชฟในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่สำหรับนักกีฬาขอใช่คาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็โปรตีนไขมันได้นิดหน่อยนะคะอันนี้เราหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะเล่นนะคะไม่ใช่วันที่เขาจะเล่นจริงๆ
1: โอเคค่ะโอเคก็เมนูแรกครับน่าจะตอบโจทย์ที่คุณหมอบอกได้ชัดเจนมาก

0: ก็เมนูนี้เป็นการรวมกันของอาหารน่าจะ3ชาติได้ครับก็จะมีจีนนะครับเม็กซิกันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับที่บอกว่าจีนนะครับคืออะไรก็คือทำเต้าหู้ทรงเครื่องเลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็เอากระเทียมลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวมาโบนะครับหลังจากที่ทำมาโบเสร็จแล้วก็เราก็จะเอามาแรปในเบรโต้ทำเป็นเบรโต้มาโบกับข้าว
1: อันนี้เชฟเลือกที่จะใช้เนื้อไก
0: ่อกไก่ครับ
1: เพราะว่าต้องการจะลดไขมันเนาะเป็นโปรตีน
0: ครับผม
1: โอเค
0: ผัดให้ไก่สุกครับแป๊บนึงน้ำสต๊อกไก่ตอนนี้ก็จะมีหอมใหญ่นะครับหมอแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ไก่แล้วก็สีแดงๆที่ใส่ไปเรียกว่าโคจิจังนะครับเป็นพริกเกาหลีตั้งไฟต่ำแล้วเดี๋ยวผมจะขูดขิงใส่นิดนึงขิงนะครับอันนี้น้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือนิดนึงผมจะปรุงรสให้จัดกว่าสิ่งที่เขาควรจะเป็นนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งผสมน้ำนะครับมันก็จะได้ดูดให้รสชาติเนี่ยลดลงนะครับไหนจะมีเต้าหู้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ด้วยเห็นเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องว่าต้องการเสริมแคลเซียมตัวเต้าหู้นี่ช่วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเต้าหู้ก็เป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีเลย
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เต้าหู้ที่ใส่ไปเป็นเต้าหู้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆเต้าหู้ที่จะเป็นเต้าหู้ที่มีแคลเซียมเยอะเนี่ยจะเป็นพวกเต้าหู้แข็งๆนะคะกินแบบเนี้ยก็จะได้แคลเซียมเยอะกว่า
0: ครับผมจริงๆเราเพิ่มแคลเซียมได้ด้วยวิธีไหนอีกหรือเปล่าครับคุณหมอ
1: แคลเซียมอันนี้ในกรณีถ้าจะเพิ่มแคลเซียมเนี่ยก็จะมีพวกงาโรยงาลงไปอย่างเงี้ยค่ะได้
0: ได้ปรับครับ
1: โอเคค่ะโรยงาลงไปหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าจะแบบเป็นของทานเล่นก็อาจจะเป็นพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอย่างงี้ก็พอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของตัวผักหลายชนิดเองเนี่ยก็มีเรื่องของแคลเซียมแต่ประเด็นของผักเนี่ยต่อให้มีแคลเซียมสูงการดูดซึมออกไปใช้อาจจะได้น้อยหน่อย
0: ครับผม
1: นี่ก็ดูจะได้ที่แล้วนะคะก
0: ็
1: เด
0: ี๋
1: ยวเติมแป้งให้มันข้นขึ้น
0: ใช่อันนี้ผมจะเติมน้ำมันงาเพิ่มนิดนึงนะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่เครื่องเทศเป็นซงเจียนะครับ
1: มันช่วยทำให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ซงเจียช่วยกลิ่นครับแล้วก็รสสัมผัสที่จะทำให้ลิ้นเราชาครับ
1: กำลังจะบอกว่าโดยทั่วไปอะค่ะเราจะมีหลักการนิดนึงเวลาที่เราจะเลือกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตในนักกีฬานะคะถ้าเป็นก่อนที่เขาจะแข่งเนี่ยเรามักจะให้เป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเชิงซ้อนนะคะพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายต้องมีการย่อยนิดนึงมันถึงจะทำให้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเช่นเป็นแป้งอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเป็นข้าวอย่างเงี้ยหรือจะเป็นข้าวกล้องก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะคะในขณะที่ถ้าเป็นวันแข่งเลยจริงๆเนี่ยในระหว่างแข่งขันเนี่ยเราต้องการน้ำตาลสูงเพราะว่าต้องการพลังงานณตอนนั้นในขณะที่เขาแข่งอันนี้จะเป็นพวกน้ำตาลเช่นอาจจะเคยเห็นเขากินเป็นผลไม้เป็นน้ำผลไม้หรือว่าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร
0: ่ที่มีน้ำตาลสูงหน
1: ่
0: อย
1: ใช่ใช่เพราะว่าจะได้ช่วยทำให้น้ำตาลตอนนั้นอ่ะได้เข้าไปในร่างกายแล้วก็ให้เป็นพลังงานเลยใช่ใช่แล้วพอหลังจากที่เขาแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเสริมสร้างละคราวนี้ก็จะเป็นเชิงซ้อนได้ละ
0: โอเคครับ
1: ได้เลย
0: เป็นข้าวสวยนะครับคุณหมอ
1: ค่ะ
0: แล้วก็งา

0: คใส่ห่อ
1: ครับ
2: ปกติแล้วเวลาเราห่อเมโต้เราจะวางตรงกลางค่อนมาหาตัวนิดนึงนะครับ
1: ค่ะ
2: ข้างๆแล้วนะครับเราจะตรงนี้นะครับจับข้างๆขึ้นมานะครับแล้วเราจะไม่ได้ม้วนนะครับเราพับเลย
1: อ๋อดูง่ายนะคะ
2: พับเลยครับเสร็จแล้ว
1: ตอนทำเนี่ย
2: เสร็จแล้วครับม้วนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จับด้านข้างสองด้าน
0: แล้วก็บีบครับคุณหมอ
2: รสชาติแบบเอเชียนะครับพรีเซนต์แบบเม็กซิกันพกพาไปได้ทุกที่

0: สร็จไปแล้ว1เมนูนะครับผสมหลายสัญชาติมากนะครับตัวนี้ได้พลังงานน่าจะเยอะนิดนึงนะครับจากข้าวด้วยจากแป้งที่ทำจากข้าวโพดน
1: ะคร ับ
0: จากเต้าหู้จากเนื้อสัตว์นะครับก็
1: okay.
0: น่าจะเป็นพรีเวิร์กเอาท์หรือสะสมพลังงานตามที่อาจารย์บอกได้ดีส
1: ่
0: วนในเมนูถัดไปครับเป็นเมนูอาหารไฮแคลเซียมสำหรับคุณปีโดยเฉพาะครับจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวพักสักครู่

0: นะครับผมเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นไฮแคลเซียมเพราะใช้ผลิตภัณฑ์จากนมค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นผักขมเองก็มีแคลเซียมเยอะนะคะตามมาด้วยพวกชีสนะคะ
0: คือ
1: บางคนก็อาจจะใช้นมอันนี้จะเอาชีสมาทำเป็นอาหาร
0: ครับเมนูนี้จะไม่ใช่เมนูหนักนะครับทำเป็นแซ่บวันนี้จะเป็นสปินาชสเปรดนะครับก็คือผักขมกับชีสนะครับผม

0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอตั้งแต่แรกเลยเอาสักครึ่งก้อนก็ได้ครับคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ครับใช้ด้านหยาบครับผมตัวนี้จะเป็นมอสซาเรลล่านะครับก็แล้วผมมีตรงนี้นะครับเป็นผักโขมที่ลวกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปปั่นกับไข่แดงนะครับผมนี่เรามีผักโขมนะครับ
1: ผักโขมนี่ต้องต้มมาก่อนปะคะ
0: ลวกมาก่อนครับ
1: ในผักโขมนี่มีแคลเซียมมีวิตามิน A เยอะนะคะ
0: ผมขอไปครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไข่แดงนึง
1: ไข่แดงนี่ใส่ไปเพื่ออะไรอะคะ
0: ให้เกาะตัวครับมีการเกาะตัวผมแถมให้2ลูกแล้วกันเดี๋ยวต้องเพิ่มน้ำนิดนะครับต้องเพิ่มของเหลวนิดนึงเอาชีสใส่เพิ่มหมอนี่เป็นชีสริคอตต้านะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่ริคอตต้าเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเขาจะหนืดเกินไปครับเราได้ส่วนผสมตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ที่เป็นใบลงไปด้วยนะครับผสมกัน
1: อันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเราปรุงเกลือพริกไทยทีหลังครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับผมอันนี้เดี๋ยวผมสับนิดนึงดีกว่าคิดแล้ว
1: กำลังจะบอกว่ามันดูใหญ่ไปอะค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยงาม
0: เดี๋ยวจะทานยากด้วยครับ
1: ใช
0: ่รอๆอยู่แล้วเดี๋ยวทาน
1: มันก็จะเป็นเส้นออกมา
0: จบเลยร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้นะครับผสมกัน2อย่างครับแล้วเราก็ริคอตต้าที่เหลือนะครับใส่ให้หมดเลย
1: อันนี้แคลเซียมเยอะมากนะครับใส่เข้าไปเยอะมากเลยค่อนข้างหนักทีเดียว
0: เอาให้แบบที่ในวิทยาครับเอาให้ติดกันเลย เอาให้กระดูกติดกันเลยทีเดียว
1: แคลเซียมเวลาที่เขาจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเนี่ยการที่มีวิตามินดีที่เพียงพอจะเป็นตัวที่จะเสริมเรื่องของการดูดซึมของแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นกินแคลเซียมอย่างเดียวแต่ไม่มีวิตามินดีเลยเนี่ยบางท
0: ี
1: ก็แคลเซียมก็จะดูดซึมไม่ค่อยดีนะคะ
0: โอเคครับคุณหมอตรงนั้นนะครับเป็นสเปรดที่เราทำเสร็จแล้วง่ายมากๆนะครับตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างนะครับเหลือเอาขนมปังนะครับหั่นแล้วก็เอาเข้าอบนะครับนี้ผมปรุงรสแค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเลยนะครับอย่ากลัวว่ามันจะเค็มเกินไปนะครับเวลาเราใช้ชีสเยอะๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าชีสมันเค็มมากแล้วจนไม่ใส่เลยจนไม่ใส่เลยครับใส่น้อยมากสุดท้ายออกมาแบนนะครับก็พริกไทยนะครับเกลือ2อย่างโอเคครับหมอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณหมอช่วยผมนิดนึงนะครับช่วยกันคนละอัน2อันดูว่าคุณหมอจะใจดีให้เยอะแค่ไหน
1: เยอะค่ะเพราะชอบ

0: บร้อย
1: เรียบร้อยครับคุณหมอแล้วก็
0: ก็โรย
1: มอสซาเรลล่าที
0: ่อยู่ฝั่งนู้นค่ะ
1: นะครับโอเคอันนี้เป็นที่คุณหมอขูดเมื่อกี้นะครับเราก็อย่าไปอายครับใส่เยอะๆครับ
0: เดี๋ยวมันก็จะต้องยืด
1: ๆมันก็จะใช่ครับเมลต์ออกมา
0: อันนี้นักกีฬานะคะใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นกินเลยค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไซส์นักกีฬานะครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทำทานเองก็คือถ้าทำพอร์ชั่นนี้ทำเสร็จต้องไปออกกำลังกาย
0: ลดนิดนึง
1: ต้องไปออกกำลังกายนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวนี้ผมเอาเข้าเตาอบนะครับประมาณ200องศานะครับตอนนี้ผมวอร์มตู้ไว้ที่250เอาออกมาเสร็จขูดชีสพาร์เมซานใส่แล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จ

0: ครับคุณหมอก็เสร็จแล้ว
1: เสร็จไปแล้วนะคะอันนี้ดูน่าทานมากทีนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะขอสรุปนะคะในส่วนของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะเมื่อกี้เราก็จะพูดของที่ควรทานแต่ละตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเล่นกีฬานะคะเพื่อจะเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้อันที่2ก็คือระหว่างช่วงที่เล่นกีฬาแล้วก็มีการเสริมสร้างพวกของเกลือแร่แล้วก็วิตามินนะคะที่มันจะสูญเสียไปกับเหงื่อนะคะรวมทั้งน้ำตาลด้วยสุดท้ายก็คือของที่เราจะเสริมหลังจากที่เขาเล่นกีฬาไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูนึงซึ่งจะช่วยในกรณีที่จะเสริมพวกของแคลเซียมโปรตีนนะคะโดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกและข้อนะคะทีนี้เนี่ยจะมีอีกอันนึงเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้คุยกันก็คือของที่ไม่ควรทานสำหรับนักกีฬามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยคือของที่แพ้หรือมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอย่างเช่นท้องเสียยกตัวอย่างเช่นพวกนมนะคะผลิตภัณฑ์นมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ทานนมอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่าให้เลี่ยงเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวพอวันที่แข่งกีฬาแล้วไปทานกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวจะท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะอะไรที่ไม่คุ้นเคยเราจะให้เลี่ยงไปอันที่สองในวันที่จะแข่งกีฬาเนี่ยเราจะไม่ให้ทานอาหารที่มีไขมันสูงส่วนที่เหลือที่จะเป็นกลุ่มที่จะไม่เน้นที่จะให้กินเนี่ยก็จะเป็นพวกของหมักดองนะคะพวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกที่เป็นคาเฟอีนเหตุผลของแอลกอฮอล์กับคาเฟอีนนี่คือมันจะทำให้ร่างกายขาดน้ำอะค่ะเวลาที่ทานคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยอาจจะปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายขาดน้ำในระหว่างวันที่เล่นกีฬาถ้าสมมติถามว่าเอ๊ะเราจะดูได้ยังไงว่าเราขาดน้ำแล้วหรือยังง่ายที่สุดจะเป็นเรื่องของการสังเกตสีปัสสาวะถ้าเกิดเราขาดน้ำสีปัสสาวะเราจะสีเข้มขึ้นถ้าสียังใสๆสีเหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราได้รับน้ำเพียงพออันนี้เป็นคร่าวๆหรือในบางรายอาจจะใช้วิธีชั่งน้ำหนักใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเล่นกีฬาน้ำหนักเราเท่าไหร่เล่นกีฬาไปแล้วน้ำหนักหายไป1กิโล2กิโลอันนี้เสียน้ำไปเยอะมากละต้องรีบเติมทดแทนนะคะ
0: ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าควรจะทานอะไรเมื่อไหร่แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรเมื่อไหร่นะครับก็หวังว่าเนื้อหาที่เรานำมาเสนอในวันนี้จะช่วยคุณตีได้นะครับกับสิ่งที่คุณตีถามหาอยู
1: ่เดี๋ยววันนี้จะใส่กล่องนะคะแล้วก็เอาไปให้คุณตีทานเลย
0: ครับเดี๋ยวยังไงก่อนใส่กล่องขออนุญาตคุณหมอลองชิมดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปถึงมือเขาแล้วไม่ผ่านผมเสีย
1: แล้วมาแบ่งกันดีกว่าเนาะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่จังเลยอะ
0: ครับ
1: เครื่องมือแล้วกันเนาะ
0: ได้ครับหมอ

0: ค็มไหมครับเมื่อกี้ผมใส่เกลือเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่เค็มใช่ไหมครับ
2: ตอนแรกก็กลัวว่าจะเค็มแต่จริงๆแล้วไม่เค็มเลย
1: มัน
2: จะได้texture ของตัวผักโขมค่ะไม่เละเกินไปนี่ดีนะเพราะว่ากำลังคิดว่าถ้ามันเละเกินไปมันอาจจะไม่อร่อย
1: มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนครี
2: ม
1: ครับนี่ก็มีผักโขมให้เคี้ยวบ้าง
2: ใช่ค่ะลองไปทานดูนะคะง่ายแล้วก็อร่อยค่ะ
1: ได้ครับยังไงวันนี้พวกเราทั้งสองคนเดี๋ยวขอตัวเอานี้ใส่กล่องไปให้คุณติก่อนนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
4: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
3: เรื่องของการ
4: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับและก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday นะครับวันนี้ครับผมได้รับภารกิจจากอาจารย์ต้นให้นำสิ่งที่ผมกำลังงงอยู่นี้นะครับมาคืนเจ้าของมันคืออะไรครับอาจารย์ต้นมอบให้แล้วก็

0: ถึงแล้วพีคฟิตเนสแล้วจะตามหาคุณแพทริกที่ไหนเนี่ย
1: วันนี้หาของไม่เจอเลยจะใช้เทรนแล้วเนี่ย
0: อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เฮ้ยตกใจเลย
3: ผมตกใจจริงเนี่ย
0: ตกใจนึกว่าที่นี่มีกระจกด้วยครับเนี่ย
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมบุ้ยครับ
3: โอ้เจอตัวคุณคือแพทริกครับ
0: ตกใจนึกว่าเป็นบุ้ยสอง
3: ไม่ใช่ครับผม
0: คุณชื่ออะไรนะครับ
3: แพทริกครับผม
0: again please
3: แพทริก
0: yes
3: Leo Ray
0: นี่คืออะไรครับ
1: ฟิตไลท์นะครับเขาเรียกว่าฟิตไลท์นะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่สำหรับการออกกำลังกายครับผม
0: ว้าวเอ้ยนี่นะครับออกกำลังกายได
1: ้ออกกำลังกายได้ครับผม
0: ไอรอนแมนทำตกไว
1: ้ไม่ใช่ครับตัวนี้แหละตัวสำคัญนวัตกรรมใหม่เลยล่าสุด
0: มันทำงานยังไงครับ
1: เดี๋ยวนะครับพี่บอยเดี๋ยวผมพาไปว่ามันทำงานไง
0: ได้ครับคุณแพทริก
1: ครับผม
0: Nice to meet you โอเคแพทริก
1: โอเค
0: โอ้ยาวของอยู่ครบไหม
1: ครบดี
0: ดีมากไป
2: เฮ้ยจะบ้าเหรอจะมาอวดว่าพี่ทำยังไง
0: ฟิตไลท์ทำไมถึงเรียกว่าฟิตไลท์ครับ
1: ฟิตก็รู้อยู่แล้วว่าฟิตแต่ไลท์นี่พี่รู้ไหม
0: ไลท์แปลว่า
1: แสงสว่าง
0: นี่คือครบนี่คืออุปกรณ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ครบเซตครับพี่บวย
0: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
1: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
0: เรื่องของการ
1: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับแล้วก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย
0: มันราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณฟิลไล
1: บอกได้ใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: ถ้าเปิดแล้วต้องบอก
0: ครับผม
1: เปิดแล้วต้องซื้อกลับไป
0: ครับผมไม่ต้องมาซื้อ เท่าไหร่
1: นะครับแสนกว่าครับ
0: หลักแสนเหรอ
1: ครับหลักแสนครับ
0: แค่นี้เลยใช่ป่ะ
1: แค่นี้แหละครับ
0: ว้าว
1: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกพี่บอยว่า innovation คือความคิดที่เขาขายลิขสิทธิ
0: ์คุณไม่ติดครับ
1: ครับผม
0: แล้วผมขอท้าเลย
1: ได้ครับ
0: เขาบอกว่าคุณหัวล้นสมอง IQ ดีขอท้าได้ไหมครับมีโจทย์ตั้งให้ว่าฟิตไลท์เนี่ยเราใช้เอาฟิตไลท์ออกกำลังกาย
1: ครับผม
0: แต่ผมให้4กลุ่มบุคคล
1: ได้ครับ
0: 1คือบุคคลทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: 2นักกีฬา
1: ครับผม
0: 3เด็ก
1: ครับ
0: 4ผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุนี่คือพี่บวยด้วยไหมครับเป็นคนแสดงไหมครับหรือไง
0: 41นี่ถือว่าผู้สูงอายุครับยังไม่ถึงขนาดนั้น4กลุ่มได้ไหมครับ
1: 4กลุ่มนี่เราจะนะครับ
0: ได้ไหมครับ
2: ต้องได้ครับ
0: ได้ใช่ไหมครับ
2: ต้องได้คร
0: ับ ได้ใช่ไหมคร
2: ับ ได้ครับพี่
0: ยังไม่ได
2: ้ได้ครับ
0: เดี๋ยวเราไปกันเลยพี
2: ่
0: เดี๋ยวเราไปกันเลย
2: ยัง
0: ครับผม
2: ไม่ใช่โดนแต่เขาโดนเราด้วย
0: คือหน้าตาในการออกแบบการทำงาน
1: ฟิตไลท์ครับ
0: มันจะแยกชิ้นได้แบบนี้เลยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับพี่สำหรับบุคคลทั่วไป
0: ผู้ชายท่านนี้คืออะไรครับ
1: คนนี้นะครับเป็นคนที่คอยเซตนะครับเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ตรงนี้ครับพี่คอยควบคุมคอนโทรล
0: คุณหนุ่มนะครับ
1: คุณหนุ่มครับสวัสดีครับคุณหนุ่มฟิตไลท์นะครับจะมีระบบอยู่3 M ด้วยกัน M1 นะครับคือ Move การเคลื่อนที่นะครับ M2 Measurement นี่คือการวัดประเมินผล M3 นี่แหละ Motivationตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้น motivation นะฮะอะไรเกิดผลลัพธ์นะครับถ้าเรามีตัว motivation นี้นะครับเกิดความสนุกสนานในการเล่นไม่เบื่อหน่ายนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
0: มันจะเหมือนกับเวลาเรามีไฟแบบนี้เหมือนเรามีเป้าหมายเดินเข้าไปหาเหมือนที่เราเล่นที่เป็นมีสเต็ปเต้นอะไรเงี้ย
1: ครับผมอันนี้ประยุกต์
0: คือ motivate เหมือนกัน
1: ครับ motivate
0: แต่นี่คือมีถึง 3M ด้วยกัน
1: 3M ครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยครับ
1: ผมจะให้พี่บวยวอร์มอัพดูนะครับเริ่มต้นนะครับผมให้วอร์มอัพแค่ฮิตแค่10ครั้งก่อนนะครับยืนนะครับขากว้างนะครับมันช่วงไหล่นะครับย่อเล็กน้อยนะครับเตรียมดูนะครับเริ่มครับปึ้ง
0: ใช้เท้าไปแล้วครับ
1: ใช้เท้าครับต้องเร่งสปีดนะครับ
0: ต้องให้ทันก่อนที่ไฟจะดับ
1: ครับผมนะครับมันจะมีจังหวะดีเลย์อยู่นะครับปุ๊บต้องเริ่มนะครับไม่ดับใช่ไหมนะครับผมนะครับผม
0: มาแล้ว
1: ปึ้มนะครับแค่สิบพอนะครับ
0: มันไม่เลี่ยงกันด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: กี่ครั้ง10ครั้ง
1: เดี๋ยวพี่บวยดูว่าจะเหนื่อยไหมดูนะครับ
0: เหนื่อยครับ
1: เราเหนื่อยแล้วครับโอเคครับหนุ่มเท่าไหร่แล้วครับสิบพอนะครับเดี๋ยวให้พี่บวยทดลองเองนะครับโอเคครับพี่บวย
0: เฮ้ยมันเหนื่อยอะ
1: ผมก็กลับก่อนนะ
0: ไม่เป็นไรครับดีขึ้นไหมครับ
1: พี่ยีเข้าน้ำ
0: มาสู้มากหอมมากในการเริ่มต้นขอ10ครั้งก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: โอเคผมก็ต้องซอยแบบนี้ใช่ไหม
1: ซอยเท้าพี่เฮ้ยเร็วขึ้นเร็วมาพี่มาเร็วดิ

0: ปาดพิงเร็วขมอนเร็วเ
1: ดือ
0: ดเดือดเร็วหายเจอดิเร็วดิเร็วเร็วทำไม่ได้เร็วไปสุดไปสุดอยู่ไหนเร็วเร็วหายเจอฝันนะครับโยงโยงโยงเร็วเร็วเร็วดิเอาดักลงเอ้าไปให้สุดเยี่ยมครับมาคุณทำได้ดินี่คือเอ็มที่3ครับ motivation มาเร็วเยี่ยมที่สุด
1: เยี่ยมครับ
0: ผมต่อเนื่องโอเคครับพี่กินมีไฟก่อนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักนักเฮ้ยเป็นไงครับ
1: เฮ้ยเหนื่อยหมอมอ้อมนี่หมอมอ้อมนี
0: ่นี่หมอมครับครับพ
1: ี่นี่ motivate จะไปปากซีดครับ
2: ไม่ใช่คือใช้พลังนิดนึง
1: เฮ้ยสนุกมากมันเหมือนนักกีฬานักกีฬาทีมชาติน
2: ัก
1: กีฬาระดับโลก
2: ครับ
1: ก็ทำแบบนี
2: ้ได้ครับผมวัดประเมินผลนะครับสิ่งหนึ่งที่เราวัดนี่คือฮิตฮิตเนี่ยถึงว่าพี่บ๊วยสามารถแตะถึงในระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็มิสหมายถึงพี่บ๊วยไม่สามารถที่จะทำแตะไม่ถึงนะครับไฟดับไฟด
1: ับ
2: ก่อนมิสมิสแล้วก็อีกอย่างนึงคือเอเวอเรจนะครับรีแอคชั่นหมายถึงว่า
1: ค่าเฉลี่ย
2: ค่าเฉลี่ยระหว่างปฏิกิริยาโต้ตอบตอบสนองเนี่ยใครจะเร็วกว่ากัน
1: วัดมันจะวัดได้เลย
2: วัดได้เลยครับ
1: ซึ่งมันจะมีค่าเฉลี่ยบอก
2: ว
1: ่าเราจะอยู่ในระดับไหน
2: ระดับไหนต่อไปนะครับในการประยุกต์ใช้สำหรับท่าเบื้องต้นท่าพื้นฐานทั่วไปเราจะมีท่าพุชชัพแล้วก็ประยุกต์ใช้กับฟิตไลท์ได้ด้วยดูนะครับดูการพุชชัพวิดฟิตไลท์ว่านะครับจะแตกต่างยังไงกับฟิตพุชชัพทั่วไป
1: นะครับ okay. พื้นแบบฟิตไลท์นะครับ
2: 5 4 3 2ปุ๊บ
1: อ๋อไปซ้ายครับ
2: ต้องเร็วปุ๊บเอากี่อย่างเท่าไหร่หนูเอาเท่าไหร่10หรือเท่าไหร่โอเคครับ อันนี้จะปรับเร็วเร็วกว่านี
1: ้แล้วนี่จะวัดยังไงครับ
2: เร็วกว่านี้นี่วัดดูฮะเหมือนกันนะครับมิดไป1ฮิตไป6นะครับมิดตั้งไว้7นะครับ reaction time 4 0.17 พี่แบ่งกับผมก็ได
1: ้จริงๆแล้วคือการที่ทำแบบนี้มันมีเครื่องมือที่วัดให้เรา
2: วัดให้เรา
1: คือเราเก็บสถิติตัวเอง
2: ตัวเองได้ด้วย
1: เราจะดูว่าเราดีอะไรด้อยอะไรในเรื่องของกล้ามเนื้อคุณจะเพิ่มอะไรได้ด้วย
2: ถูกต้องครับเริ่มเกรงกระท้องเกรงก้นอ่ะทางนี้ครับลงให้สุดก่อนลงจังหวะหนึ่งครับลงไปลงให้สุดครับคนต่อนั่นแหละลงแต่อันนี้นั่นนี่นะครับนะครับฝึกนะครับสายตานะครับแขนนะครับควบคู่กันนะครับคอร์ดิเนชันสัมพันธ์กันก็ไปฮะโอ้โหเรื่องต่อเรื่องครับสู้หันลงให้สุดแก่งกันท้องรอต่อเยี่ยมครับ
3: เมื่อกี้ได้15ครั
2: ้
3: ง
2: 15ครั้งมิดไหมครับ
3: ไม
2: ่
3: ม
2: ิดอุ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่เว้ย
1: ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือเราจะใช้ฟิตไลท์เนี่ยในเรื่องของการนำไอเดียเนี่ยมากีฬาซึ่งระดับโลกก็ใช้แบบนี้เหมือนกัน
2: ใช่ครับผม
1: แล้วเขาบอกว่าฟิตไลท์นี่สามารถออกแบบเหมาะแต่ละกีฬา
2: ได้
1: แต่ละประเภทก็ได้ด้วย
2: ได้ด้วย
4: ใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีรันนิ่งโปรแกรมก็คือเหมือนกับว่าคุณจะวิ่งซิกแซกหรือคุณจะวิ่งแนวตรงฟิตไลท์เองก็สามารถดีไซน์ให้เรามีรายการ
1: ที่อยู่ในโปรแกรมที่หมด
2: เลย
1: มันดีไซน์โอ้โหเจ๋งมากเลยเพราะฉะนั้นผมอยากฝึกรักบี้ได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: ในการทดสอบก็คือจะมีลูกบอล
2: นะครับ
1: ซึ่งมีน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ย
2: ครับผม
1: มาในการฝึกด้วยใช้ความว่องไวเหมือนเดิม
2: ครับผม
1: สามเอ็มเหมือนเดิม
2: คร
1: ับ เริ่มต้นสมมติว่าโยนมา
2: โยน
1: ซ้อมก่อนนะครับซ้อมโอเคโยนปุ๊บพอไฟ
2: ขึ้นนะครับ
1: สมมติไฟขึ้นตรงนี้ผม
2: ต้อง
1: ม
2: ากดปุ๊บ
1: แล้วก็จ่ายคืน
2: ปุ๊บ
1: ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้ง
2: 10ครั้ง
1: โอเค
2: ดูนะครับ
1: มาครับ
2: ด้านนู้นครับบิด
1: โอ้ย
2: เยี่ยมครับเร็วขึ้นครับลงมาเร็วครับแตะก่อนได้นั่นแหละครับก็เร็วขึ้นแตะรูปไปเลยเยี่ยมครับผมต่อเนื่องเก่งนะฮะทีมชาติเก่าครับม่อนะครับนะครับเหรียญนะครับทองแดงซีเกมนะครับคนนี้ต่อเนื่องครับประวัตินี่ต้องห่วงนู่นครับหลังเลยนั่นแหละครับลงสองมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นครับต่อเนื่อง
1: โอเค
2: แล้วโอเคครับผม
1: โอ้โหเท่าไหร่ครับ
4: มิด7มิด3ครับผม
1: อ๋อถือโอเคเยี่ยมเลยรักบี้แบบนี้ถ้าเป็นฟุตบอลนะครับ
2: สำหรับนักกีฬาฟุตบอลนะครับจะ
1: ฝึกการ
2: นะครับเปลี่ยนเป็นลูกบอลอย่างนึงแล้วก็เราจะพัฒนาทางด้านนะครับเปลี่ยนทิศทางนะครับการเปลี่ยนทิศทางของฟุตบอลนะครับนะครับในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับความแม่นยำในการส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับดูนะฮะดูจังหวะนะครับส่งปุ๊บ
1: ส่งปุ๊บ
2: แตะปุ้งปุ๊บ
1: อ๋อถ้าไปดังถ้าไป
2: ปุ้งปุ๊บนะครับทิศทางปุ้งนะครับส่งปุ้งแต่นะครับโอ้แต่นะครับ
1: ถ้าเป็นแบดมินตันล่ะ
2: แบดมินตันจะเคลื่อนที่เราจะใช้การเอื้อมแต่นะครับมีปั๊บนะครับจังหวะ
1: เหมือนลูก
2: นะครับครับลูกหยอดหน้าเน็ตต่อไปข้างหลังแล้วก็แตะเห็นไหมนะครับหลากหลาย
1: ได้เหมือนกัน
2: ประยุกต์ได้เหมือนกันครับ
1: แสดงว่ากีฬาทุกเพศได้หมดเลย
2: ได้หมดเลยครับ
1: ี้นะครับเรามาใช้ Fit Light ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างความฟิตให้กับผู้สูงอายุนะครับน้องครับต้องถามน้องว่าหน้าเด็กมากสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรแนะนำตัวเองเลยครับ
3: สิริพัฒน์จงรักษักค่ะ
1: อายุเท่าไหร่ครับ
3: อายุ63ค่ะ
1: ว้าว
3: อายุงามนะคะวัยงาม
1: วันนี้เป็นอาสาสมัครปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ทำไมถึงมาสนใจเรื่องการออกกำลังกายครับ
3: ไม่อยากเหมือนชาวบ้านไม่อยากเหมือนคนแก่ธรรมดาธรรมดาอยากเป็นซุปเปอร์คุณแม
1: ่ยอดเยี่ยมมากว่าแข็งแรงถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันวันนี้จะมาทดสอบความฟิตกัน
3: ค่ะ
1: น่าสนใจไหมครับรู้จักฟิตไลฟ์มาก่อนไหมครับ
3: ไม่เคยรู้จัก
1: ไม่รู้อ่ะงั้นเริ่มทดสอบดีไหมครับ
2: ได้ครับ
1: ฟิตไลฟ์สำหรับผู้สูงอายุมีประโยชน์อย่างไรครับ
2: ในการใช้ฟิตไลฟ์สำหรับผู้สูงอายุนี่คือป้องกันการล้มการบาดเจ็บนะครับของข้อต่อหัวเข่าอะไรต่างๆนี่จะเสริมสร้างนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อหัวเข่านะครับและก็แกนกลางลำตัวนะครับเพราะคนผู้สูงอายุนี้แขนขาจะอ่อนแรงนะครับแล้วก็การทรงตัวไม่ดีนะครับฟิตไลท์ก็จะตอบโจทย์ทางด้านนี้
1: อ่ะมาออกแบบเลยครับเชิญเดี๋ยวผมทำให
2: ้พื้นฐานเบื้องต้นนะครับเราก็จะให้นะครับพี่พัดนะครับวางนะครับนะครับดูนะฮะวางขานะครับ90องศาข้อเข่านะครับดูนะครับ90องศาก่อนนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับสำหรับนะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับประคอง
1: แกนลำตัว
2: แกนกลางลำตัวนะคร
1: ับ ได้แกนลำตัวนะครับ
2: นะครับดูนะฮะ
1: ในการที่จะพัฒนาขึ้นดีกับผู้สูงอายุอย่างไรครับ
2: สำหรับการที่ใช้บาลานซ์การทรงตัวนะครับการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุที่สำคัญนะครับแกนกลางกระดูกสันหลังนี่เราสำคัญเลย
1: ครับผม
2: นะครับเบื้องต้นเราจะฝึกนะครับแกนกลางลำตัวหน้าท้องดูนะฮะจังหวะปุ๊บด
1: ู
2: ป
1: ุ๊บหน้าท้อง
2: ครับผมฝึกแกนกลางลำตัวนะฮะฝึกประสาทสัมผัสนะครับดูสมองนะครับจับบอดี้เราเป็นไงบ้างนะครับดูจังหวะนะครับเร็วได้เร็วครับปึ๊บแกนกลางนะครับหลังดูนะฮะ
3: กลางเหรอ
2: ขอเข่าตั้งฉากนะครับตีสามสองเริ่มครับ
3: เริ่ม
2: ตกใจตกใจนั่นแหละครับเร็วดูเลยฮะหน้าเอื้อมเกรงหน้าท้องนั่นแหละเห็นถึงนู่นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นแหละครับฝึกนะครับประสาทสายตานะครับนะครับต่อเนื่อง
1: ถ้าบ้านใครมียุงเยอะนี่ไม่ต้องใช้ฟิตไลท์ก็ได้นะครับ
2: ใช้เดี๋ยวเหมือนกันโอ้โหสงสัยนะฮะต้องกางมุ้งแนะนำไม่มิดเลยครับผลเป็นไงบ้างครับ
1: ผลเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้โหฮิตนี่ไม่มิดเลยแสดงว่านะครับจังหวะนะครับประสาทสัมพันธ์กันระหว่างนะครับ
1: ใช่
2: ไ
1: หม
3: โอเคใช่ไหม
2: โอเค
3: โอเค
1: ถ้าเราเพิ่มความยากล่ะครับ
2: ต่อไปถ้าเพิ่มความยากเราก็ต้องปรับให้มันนะครับไม่บาลานซ์นะครับ
3: ชิด
2: ขึ้นนะครับแกนกลางลำตัวต้องพยุงมากขึ้นแล้วเกร็งนะฮะ
1: กางขาเรากางขาทำให้เราพยุงตัวง่ายแต่เกิดชิดขานี่มันต้องทรงตัวเพื่ออยู่ตรงบอลด้วย
2: ถูกต้องครับผม
1: อยากท้าทายตัวเองมากขึ้นไหมครับ
3: ก็ลองดู
1: ยากขึ้นทำไงครับ
2: โอ้โหยากขึ้นนี่สำคัญเลยนะครับในเบื้องต้นเราก็มีอุปกรณ์มาเสริมนะครับเรียกว่า strong board
1: เดี๋ยวพี่ก็ยื่นก่อน
2: เดี๋ยวยื่นครับเก็บไปนะฮะในเบื้องต้นนะครับสำหรับถ้าจะทำให้ยากขึ้น
1: อุปกรณ์ที่เรียกว่า
2: อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่า strong board ครับผมจะเพิ่มความ
1: ลักษณะเหมือนบอร์ดที่เราเล่น
2: ใช่ครับ
1: บอร์ดใช่ไหม
2: ครับ
1: มันต้องทรงตัวพอสมควร
2: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวคุณแพทย์สิทธิ์ครับไปดู
2: ในเบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่น strong board เขาจะฝึกเรื่องการบาลานซ์การทรงตัวนะครับแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อรอบข้อต่อของข้อเข่านะครับข้อขานะคร
1: ับ ได้แกนลำตัวทั้งหมดเลย
2: ถูกต้องครับจังหวะขึ้นในการ strong board นะครับขอแนะนำนะครับเหยียบนะครับที่มุมให้แตะพื้นก่อนนะครับแล้วก็ก้าวเท้ามาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งตัวนะครับวางดูนะฮะขากว้างมาช่วงไหล่นะครับหัวเข่านะครับดูตั้งแต่หัวไหล่นะครับสะโพก
1: ส่งตัวก็ยากแล้วอ่ะต้องมามีสติกับการแตะด้วย
2: ปลายเท้าทิศทางเดียวกันอย่าให้เข่าเลยปลายเท้านะครับส่งตัวย่อเข่านิดนึงถ่ายน้ำหนักตัวลงที่ส้นเท้านะครับเกร็งหน้าท้องนะครับ
1: แค่แปะธรรมดาก็ยาก
2: นะฮะ
1: แค่ยืนธรรมดาก็ยากนะ
2: ก็ยากดูจังหวะแปะ
1: เดี๋ยวต้องแปะปุ๊บ
2: ขึ้นเรื่อย
1: เสียบาลานซ์อีกอ่ะ
2: เสียบาลานซ์ถ้าต้องให้นะครับเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้ขนานกับพื้นตลอดห้ามชิ้วไปคือถ้าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งห้ามเลยนะฮะถือว่าไม่นับ
1: โอเคขอบคุณครับคุณพัชร์ครับ
2: โอเคเวลาลงนะฮะจังหวะลงโอเคครับ
1: พี่พัชร์เป็นไงคร
2: ับ ผมว่าพี่พัชร์ทำได้แน่นอนท้าทายอย่างนี
3: ้เออโอเคใกล้ไหม
2: เห็นไหมเห็นลงอ่ะลงเก็บบาลานซ์นะครับดูนะครับยืนก่อนนะครับท่าทางเบื้องต้นนะครับ
1: ท่าทางเรามากขึ้นไหมคร
2: ับ ดูนะครับหัวไหล่นะครับสะโพก
1: ตัวสับเข้าตัวสับเข้า
2: เป็นที่
3: สั่น
2: ไม
3: ่
2: ใช
3: ่
2: เจ้าเออพี่เจ้าครับพี่
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เจ้าพี่โทษทีนะครับพี่
1: สังเกตว่าอยู่ตรงสตรองบอร์ดเนี่ยเราจะไม่มีอะไรที่มาทำร้ายเข่าเลยนะ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะเราเกรงอย่างเดียวอาศัยเกรงการเกรงกล้ามเนื้อ
2: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะที่อยู่ล็อกตามข้อต่อ
2: ถูกต้องครับ
1: แรงมากยิ่งขึ้น
2: ถูกต้องครับสี่สามสองเริ่มครับเริ่มเริ่มนั่นแหละเกรงไว้เกรงไว้อย่าเยี่ยมครับผม
1: จะมีคนคอยเซฟอยู่นะคร
2: ับเซฟนะครับดูนะฮะดูนะฮะเรามีเซฟอยู่เกรงหน้าท้องไว้เกรงขาไว้นั่นแหละครับเยี่ยมครับเก็บบาลานซ์ให้อยู่นั่นแหละครับทรงตัวให้อยู่ครับ อย่าฝึกนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อนะครับต้นขาด้านหน้านะครับนั่งด้านหลังก้นด้วยด
3: ู
2: นะเยี่ยมครับดึงเกร็งเยี่ยมครับยืดออกขึ้นลำตัวตรงนั่นแหละครับดึงแตะ
1: เยี่ยมเลย
2: โอเคครับ
1: สุดยอดมากพี่พัดอยากถามพี่พัดนิดนึงว่าผมชอบพี่พัดมากอยากถามพี่พัดว่าความรู้สึกในการเล่นฟิตไลน์เป็นไงคร
3: ับ
1: มันสนุกใช่ไหม
3: ท้าทาย
1: มอเตอร์เวทไง
3: มันตื่นเต้นนิดนึงอ่ะมันทำให้ใจเราสั่น
2: สั่นฮะกลับไปเป็นวัยรุ่น
3: สั่นสู้ค่ะ
1: เรื่องฝึกแบบนี้ไปเรื่อยก็ร่างกายจะพัฒนามากยิ่งขึ้น
2: ถูกต้องครับพี่บอย
1: ก่อนพี่พัดจะไปพี่พัดจะเต้นรูดเสาโชว์สักนิดนึงไหมครับ
2: ครับผม
1: ผมร้อนเลยครับพี่พัดจะเย็นเหมือนจะโชว์จริง
3: กำลังหาเสาอยู
1: ่เดี๋ยวเราใช้นะครับฟิตไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างสมรรถภาพของเด็กซึ่งวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากติดต่อเด็กไม่ได้ก็เลยเอาลูกชายมา
2: เฮ้ย
1: เปิดตัวน้องภูมิน้องภูมิครับแน่น้องภูมิน
2: ะครับผม
1: ใช่น้องภูมิใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่
1: ไม่ได้ทำตัวเลยลูก
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพานุชหลงวันเทาครับชื่อเล่นชื่อกันครับ
1: คือการใช้ฟิตไลท์ฝึกเด็กนี่คือฝึกผมเห็นมีการเซตไว้ข้างบนเหมือนน
2: ี้เซตไว้ข้างบนนะคร
1: ับ ฝึกไว้เพื่ออะไรครับจุดประสงค์
2: บ้านว่าเด็กต้องการความสูงนะครับฟิตไลท์วัตถุประสงค์หลักเขาเราสำหรับฝึกเด็กนะครับในเบื้องต้นก็จะฝึกนะครับให้เกิดนะครับแรงกระแทกระหว่างกระดูกกระโดดจัมป์จัมป์กระดูกเกิดการกระแทกกันนะฮะจะทำให้กระดูกเกิดแอคทีเวททำงานนะครับแล้วก็จะยืดขึ้น
1: โอเค
2: ครับ
1: เดี๋ยวน้องกันจะเริ่มฝึกเราจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
2: เซนเตอร์ดูนะครับตรงกลางของฟิตไลท์ก็อยู่ตรงนี้ห่างประมาณ1เมตรนะครับน้องกันมองนะครับดูนะครับสายตานะครับแล้วก็ใช้มือนะครับเขาเรียกว่านะสายตาแล้วมือประสาทสัมผัสคอร์ดิเนชันกันร่วมกันนะครับจังหวะรับนะครับปุ๊บแตะปึ้งเวลาลงย่อลงนะครับลดแรงกระแทกนะครับสะโพกเข่านะครับข้อเท้านะครับลดแรงกระแทกลงนะครับถอยกลับมาท่าเดิมปุ๊บกระโดดปั๊บถอยกลับมาท่าเดิมนะครับปุ๊บกระโดด
1: ประโยชน์ของฟิตไลท์ก็คือว่าสามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ได
2: ้ได้ครับ
1: อิสระเลยฟรีฟอร์มเลย
2: ครับผม
1: น้องกันเอาให้พร้อมครับ
2: เตรียม
1: มีคุณแม่มาเชียร์อยู่ถ่ายวิดีโออยู่
2: ครับผมประกันสู้ๆครับ
1: มีอะไรจะบอกคุณแม่ไหมครับกัน
5: อย่าเปิดแฟนนะแฟนตาอย่าเปิดแฟนนะ
2: แฟนตา
1: อย่าเวลาถ่ายรูปอย่าเปิดแฟนนะแสบตา
2: แสบตาโอเคครับ
1: กันครับเข้าใจมาก
2: เริ่มครับโดดจ้ำลงมาเยี่ยมครับการถอยกลับมาท่าเดิมมาเยี่ยมเวลาลดแรงกระแทกนะครับดูนะครับดูแต่ให้ถึงกระโดดเร็วนะครับฝึกประสาทสัมผัสด้วยนะครับนะครับสายตานะครับและมือต้องว่องไวขาด้วยดูครับมาเร็วขึ้นสุดนั่นแหละเนาะนะครับนักวอลเลย์ทีมชาติฝึกได้ครับผมเยี่ยมโอเคครับน้องกัน
1: เรียบร้อยสถิติของน้องกันนะครับ30วิได้ทั้งหมด
6: 9ครั้ง
1: 9ครั้งพลาดไป1ครั้งนะครับ
6: average ก็1วินาที
2: ประมาณ10วิได้พลาดไป1ใช่มั้ยโอเคถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับน้องการมีความรู้สึกยังไงบ้างครับฝึกอย่างนี
5: ้ก็สนุกดีครับได้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วย
1: แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากลงทุนล่ะฝึกได้ราคาหลักแสนเราจะบอกเคล็ดลับในการประยุกต์ทำอย่างไรราคาประหยัดมันทำอย่างไรครับ
2: นี่เลยครับผมนี่เลยครับพี่บอยนี่เลยครับผม
1: นี่คือ
2: เครื่องฟิตไลท์ราคาเป็นแสนแต่ที่นี่หาได้ทั่วไปตามร้านนะครับชั้นนำนะครับกีฬาทั่วไปนะครับเขาเรียกว่
1: า
2: reaction ball นะครับการฝึกก็เหมือนกันนะครับปฏิกิริยาโต้ตอบนะครับเกี่ยวกับสายตาและก็
4: มือของเราน
2: ะครับคาดเดาทิศทางได้นะครับปฏิกิริยาหมายถึงว่าม
1: ันได้3 m เหมือนก
2: ั
1: น
2: 3 m เหมือนกันครับผมดูนะฮะหลักการเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับดรอปลงพื้นปั๊บทิศทางนะครับเห็นไหมฮะ
1: ก็คือตัวเนี้ยตัวน
2: ี้ครับผม
1: ฟิตไลท์คือเราไม่สามารถรู้ว่าไฟจะขึ้นตรงไหนเราต้องรอ
2: ร
1: ู้เหมือนกันแต่ที่พอมาตกปุ๊บเราก็ต้อง
2: ครับผม
1: เราก็ต้องไม่รู้มันจะไปทางไหนมันจะไปอย่างนี้ก็ได้อะ
2: ครับผม
1: แล้วโปรแกรมต่างๆเราก็สามารถวางเองได้เราก็จับเวลาน
2: ับจำนวนครั้งได้จำนวนครั้งได
1: ้นับจำนวนครั้งได้จับเวลาได้เหมือนกัน
2: ครับผม
1: 30วินาทีได้เท่าไหร
2: ่ได้คร
1: ับ โอ้ใช้โครงสร้างแบบนี้เหมือนกัน
4: ก็เก็บข้อมูลเหมือนกัน
1: เก็บข้อมูลทีนี้ถามเพิ่มเติมครับถ้าไม่มีนี่ครับขี้เกียจซื้อปุ๊บ
2: เราก็มีการประยุกต์ใช้ด้วย
1: ทำได้อีก
2: ทำได้อีกนะครับถ้าคุณนะครับจินตนาการว่ามีนาฬิกาอยู่ที่บ้านปั๊บนะครับให้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับซอยเท้าถ้าผมบอกว่าเที่ยงปั๊มนะฮะกลับนะฮะผมบอกว่า11โมงปั๊มนะครับถ้าผมบอกว่า6โมงเย็นปั๊มเหมือนกัน
1: สมมุติว่าเรายืนอยู่กลางนาฬิกาแล้วก็จะมีคนบอกเหมือนกันจากที่เราใช้ไอ้ตัวเนี้ย
2: ร
1: ีแอคชั่นบอลเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าบอลจะไปทางไหนเหมือนกันถ้าเราเป็นคนถูกทดสอบเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเพื่อน
2: ครับผม
1: คนที่จะบอกว่า6

0: นาฬิกา7นาฬิกา6นาฬิกา45นาทีสมองยิ่งทำงาน6นาฬิกา45นาที30วินาทียิ่งแบบ
1: อย่างเช่นนะครับพี่บ๊วยไปเที่ยวตี2ไปเที่ยวไหนปั๊บปั้งนะครับผมบอกว่าเที่ยวผับกี่โมงพี่บ๊วยไปตี2
0: อ๋อเที่ยวผับกี่โมงก็ไปได้อีก
1: เออไปอีก
0: เออมันก็เป็นเกมอีก
2: เป็นเกมได้
0: คุณเอาตัวอย่างที่มันดีกว่านี
1: ้โทษทีครับสุขภาพสุขภาพ
0: ที่วันนี้เราฝากว่าคีย์เวิร์ดหรือว่ากุญแจสำคัญก็คือว่าการวัดผลถ้าเราจดบันทึกสถิติทุกอย่างเราจะรู้สมรรถภาพเราจะเข้าใจร่างกายตัวเองเราจะสามารถพัฒนาต่อได
3: ้
0: มันเหมือนเป็นหลักไมค์อ่ะ
3: ใช่ครับ
0: และสุดท้ายแล้วต่อให้ไม่มีเวลายังไงคือมีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีข้ออ้างรับรองว่าคุณหุ่นดีแน่นอนนั่นคือรายการ Healthy Friday ที่เราฝากมาครับขอบคุณทั้งคุณหนุ่มขอบคุณทั้งคุณแพทริกนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ Peak Fitness ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับติดตาม Healthy Friday ได้สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ที่บ้านเป็นมะเร็งกันทั้งบ้านน้องสาวก็เป็นน้องสาวพ่อก็เป็นแล้วคุณพ่อก็เป็นแล้วก็เสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้เราก็เลยมีความกังวลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเพราะคุณหมอเคยบอกว่าให้ไปตรวจก็คิดมากเนาะคิดไปต่างๆถ้าเราตายแล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วจะเป็นยังไงอะไรคือคิดเยอะค่ะ
1: สาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการสืบค้นกันมากมายผมแบ่งง่ายๆเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในคือสิ่งที่ติดตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับเช่นเพศอายุเชื้อชาติและพันธุกรรมคุณแม่เป็นพี่สาวน้องสาวเป็นเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีความเสี่ยงในครอบครัวเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคคลที่ความเสี่ยงสูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับปัจจัยในการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับสาเหตุมีมากมายแต่อันที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์พิสูจน์ทางพันธุกรรมและยีนแบบชัดเจนแล้วเนี่ยคือปัจจัยทางพันธุกรรมครับคนเราทุกคนนะครับจะมีรหัสของตัวเองที่เรียกว่ารหัสพันธุกรรมเป็นการบอกว่าเซลล์ของเราจะเติบโตอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับถ้ามีพันธุกรรมหรือรหัสยีนที่ผิดปกติเนี่ยจะส่งผลกับการพัฒนาหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์ทำให้เกิดมะเร็งได้ครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแน่นอนครับ

0: วันนี้มาปรึกษาหมอด้วยความกังวลเรื่องอะไรครับ
1: กังวลที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านแล้วตัวเองก็มีความรู้สึกว่ากลัวจะเป็นมะเร็งเต้านมเหมือนก
0: ันแล้วตัวเองตรวจพบความผิดปกติอะไรไหมครับ
1: มีซีสต์มีก้อน
0: อ๋อเคยตรวจพบซีสต์แล้วก็ก้อนอยู่แล้ว
1: แต่ว่าคุณหมอบอกไม่เป็นอะไรเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจ
0: ได้ครับ
1: แต่ว่าที่บ้านเป็นมะเร็งทั้งบ้านน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านม
0: ตอนน้องสาวเป็นนี่เป็นที่อายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุที่25อยู่ได้ประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เสียชีวิต
0: ปกติเราจะพบที่อายุมากกว่านี้นะครับอาจจะสัก40ปี25นี่ถือว่าเป็นต่ำมากนะครับแล้วก็นอกจากน้องสาวมีคนอื่นอีกไหมครับ
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อเป็นมะเร็ง
1: มะเร็งท่อน้ำดีก็เหมือนกันก็เสียชีวิตแล้ว
0: เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเหรอครับ
1: อ๋อก็มีน้องสาวคุณพ่อเป็นมะเร็งมดลูกก็เสียชีวิตเหมือนกัน
0: พันธุกรรมของเต้านมเนี่ยนะครับก็เกิดจากความผิดปกติจากหลายๆยีนการที่มีคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะรับยีนผิดปกตินั้นมาที่ตัวเราเองได้แต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอายุ20คนนี้เป็น40คนนี้เป็น60เพราะว่ายีนที่อยู่ในร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะแสดงออกมาคนละเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มียีนผิดปกติไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเต้านมเสมอไปแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงและยีนนี้เขาจะแสดงตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจให้พบก่อนว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าและอาจจะต้องทำการผ่าตัดหรือว่ารับประทานยาหรือว่ามีการรักษาอื่นๆเพื่อยับยั้งไม่ให้พัฒนาเป็นมะเร็งก็ได้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวมีสักคนหนึ่งตรวจพบมะเร็งเต้านมผมยกตัวอย่าง

0: ง่ายๆสมมติว่าน้องสาวของคุณพี่เป็นที่อายุ25เนี่ยนะครับผู้หญิงในบ้านที่อายุแตะเลข20เนี่ยนะครับต้องมาตรวจหมดแล้วเพราะถือว่าเป็นที่อายุต่ำมาก
1: กรณีหนูมีลูกสาวค่ะต้องมันจะถึงลูกสาวไหมคะ
0: มีโอกาสเหมือนกันครับลูกสาวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับลูกสาวตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: 21
0: คนตรวจแล้วนะครับคือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเหมือนกันหมดแต่ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยนะครับแต่ของเราเนี่ยด้วยประวัติพันธุกรรมของเราเนี่ยมีหลายคนเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยคือพันธุกรรมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมเนี่ยเราตรวจยีนได้ของพี่เคยตรวจยีนไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะ
0: การตรวจยีนว่าผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องตรวจในคนไข้ทุกคนนะครับแต่เราจะตรวจเฉพาะในกลุ่มที่คิดว่าสามารถเจอความผิดปกติได้สูงยกตัวอย่างเช่นว่าในครอบครัวเนี่ยมีคนเป็นมะเร็งเต้านมเกิน2คนถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนี้เราเรียกมาตรวจทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้มีใครในครอบครัวเขาเป็นอีกเราจะได้ป้องกันก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นยีนตรวจได้ในกลุ่มที่ความเสี่ยงสูงไม่จำเป็นต้องตรวจทุกรายครับผมมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับแต่ข่าวดีคือว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังดีกว่ามะเร็งอีกหลายชนิดในร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตับอ่อนมะเร็งตับส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ไม่ดีมะเร็งปอดหลายๆชนิดเซลล์ไม่ดีแต่มะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการพยากรณ์โรคดีมากเพราะฉะนั้นอยากฝากไว้นิดนึงว่าตรวจพบมะเร็งเต้านมเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับอย่าเพิ่งหนีไปจากหมอนะครับมารักษาก่อนตัวเลขของสิริราชเองเนี่ยพบว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่0ระยะที่1ระยะที่2เนี่ยโอกาสอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยเกิน 90% สบายๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บเท่ากับฉันจะอยู่ได้3ปี5ปีไม่ใช่นะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปี30ปีก็มีครับผม

0: Snip Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยส่วนอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่มีอายุมากกว่า40ปียกมือขึ้นครับมีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะฮะและในกลุ่มนี้ท่านใดที่มีอาการเหล่านี้เตรียมยกมือขึ้นนะครับ
2: ต้องยืนตลอดกะการทำงานทั้ง8ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นมีน้ำหนักตัวมากชอบใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมเช่นรองเท้าที่ไม่มีพื้นบุรองส้นเท้ารองเท้าส้นสูงทำที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นเพิ่มระยะทางการวิ่งออกกำลังกายต้องเดินหรือวิ่งบนพื้นผิวที่ต่างไปจากเดิมหรือบนพื้นผิวแข็งพื้นซีเมนต์หรือคอนกรีตท่านใดที่ยกมือผมก็ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยครับเพราะโอกาสที่จะเป็นโรครองช้ำค่อนข้างสูงนะครับโรครองช้ำคือโรคผังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบมีอาการเจ็บที่ส้นเท้าและลามไปทั่วฝ่าเท้าบางครั้งอาจลามไปที่อุ้งเท้าด้วยครับเป็นแบบปวดจี๊ดขึ้นมาและปวดแสบโดยมากความเจ็บปวดจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละน้อยจนคิดว่าเดี๋ยวอาการปวดก็หายไปแต่ก็จะกลับมาปวดอีกอาการปวดจะรุนแรงที่สุดเมื่อมีการลงน้ำหนักที่ส้นเท้าในก้าวแรกครับเช่นการลุกขึ้นยืนหลังตื่นนอนตอนเช้าเป็นต้นดังนั้นเราจึงควรป้องกันไม่ให้เป็นโรครองช้ำโดยต้องไม่ทำสิ่งเหล่านี้ครับไม่ควรให้น้ำหนักตัวมากกว่าปกติเพราะเวลาเดินจะมีน้ำหนักกดเอ็นฝ่าเท้ามากกว่าปกติไม่ยืนด้วยท่าทางที่ผิดปกติจนทำให้เอ็นฝ่าเท้ารองรับน้ำหนักกดมากกว่าปกติไม่เดินลงส้นเท้าหรือการกระแทกฝ่าเท้าไม่สวมรองเท้าส้นสูงตลอดเวลาไม่สวมรองเท้าที่คับแน่นหรือหลวมเกินไปไม่ใส่รองเท้าพื้นแข็งหรือพื้นบางเกินไปเราสามารถป้องกันโรครองช้ำได้ด้วยการควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหากจำเป็นต้องทำงานที่มีการยืนหรือเดินนานๆต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถอยู่บ่อยๆสำหรับผู้ที่มีปัญหาอุ้งเท้าผิดปกติควรตัดรองเท้าที่เหมาะกับรูปเท้าหรือเลือกใช้แผ่นรองเท้าที่มีความเหมาะสมหากเป็นนักกีฬาต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาให้มากขึ้นเช่นการกระโดดผิดท่าเป็นต้นครับ
3: จริงๆแล้วโรคพวกนี้มันไม่ได้ร้ายแรงอะไรแล้วก็ข้อดีคือข่าวดีอย่างนึงคือมันเป็นแล้วมันสามารถอาการเนี่ยสามารถหายได้เองแต่ว่า

0: โรคเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณสัก6เดือนถึงปีครึ่งถ้า90%เนี่ยก็จะเบาไปได้เองแต่ว่าพวกเนี่ยก็สามารถกลับมาเป็นซ้ําได้ก็จะนํามาซึ่งที่เราจะต้องฝึกการบริหารเพื่อให้ได้วิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเท้าที่ดีเพื่อจะลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคนี้ซ้ํา
1: ๆและอย่าลืม do and don't ทําและไม่ทําเพื่อห่างไกลจากโรครองช้ําและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าขอบคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't
3: ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาคือภาวะที่มีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาที่ผิดปกติไปเนื่องจากระดับน้ำตาลที่สูงในเลือดจะทำให้ผนังเส้นเลือดมีรูรั่วถ้าเกิดเส้นเลือดรั่วอย่างรุนแรงมากๆก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าจอประสาทตาขาดเลือดได้ซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดการมองเห็นที่เสียไปอย่างถาวรต้องรีบรักษาทันทีค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้คนไข้เป็นยังไงบ้าง
5: วันนี้ก็ตามันมัว
4: ตาข้างไหนมัวคะ
5: ตาข้างขวานะ
4: โอเคมัวมากี่วันแล้วคะนี่
5: มัวมาประมาณอาทิตย์หนึ่ง
4: ตามัวลงเรื่อยๆใช่ไหมคะ
5: ตามัวลงจู่มันก็มัว
4: มันมัวทันทีทันใดนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตให้ไปขยายม่านตาแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปจอประสาทตาแล้วมาดูกันนะคะอาการและความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตาขออนุญาตแบ่งคร่าวๆเป็น2ระยะนะคะระยะแรกก็คือระยะที่ยังไม่เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ระยะนี้อาการก็จะยังไม่มีอะไรนะคะมีแค่จุดเลือดออกแล้วก็จอประสาทตาในบริเวณรอบนอกบวมได้ทำให้คนไข้เนี่ยอาจจะไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรยกเว้นว่าถ้าเกิดมีจุดเลือดออกหรือว่ามีการรั่วของเส้นประสาทอยู่ตรงบริเวณจุดภาพชัดก็จะทำให้เกิดตามัวอันนี้ต้องรักษานะคะส่วนระยะที่2ก็คือระยะที่มีเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นแล้วระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่ค่อนข้างรุนแรงต้องรักษาเพราะว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อนก็คือมีเลือดออกในน้ำวุ้งตามีจุดรับภาพชัดบวมรวมทั้งเกิดจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอกซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดการมองเห็นที่เสียไปอย่างถาวรต้องรีบรักษาทันทีค่ะคนไข้เอาคางวางตรงนี้นะคะศีรษะชนกับหน้าผากชนโอเคขึ้นทางขวานะคะขึ้นซ้ายค่ะอาการของคนไข้รายนี้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นเบาหวานในระยะที่ยังไม่รุนแรงมากเนื่องจากยังไม่เกิดเส้นเลือดใหม่แต่เผอิญว่าที่บริเวณจุดภาพชัดมีอาการบวมเกิดขึ้นจากเส้นเลือดรั่วอันนี้นะคะอันนี้เป็นของตาข้างซ้ายซึ่งเป็นตาข้างที่ปกตินะคะอันนี้ตาข้างขวาที่ผิดปกติเนี่ยจะเห็นว่ารายละเอียดจะไม่ค่อยชัดเนื่องจากว่าตอนนี้มีเลือดบังอยู่นะคะและนี่ก็คือจุดเลือดออกที่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคเบาหวานขึ้นตานะคะจอประสาทตาเท่าที่หมอดูเนี่ยน่าจะมีอาการบวมด้วยแต่คงต้องดูเรื่องภาพถ่ายตัดขวางอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่ามีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาและมีจุดรับภาพชัดบวมแล้วค่ะ
2: ระยะแรกของภาวะเบาหวานขึ้นตาอาจจะยังไม่พบอาการหรือความผิดปกติใดๆแต่เมื่อมีความรุนแรงมากขึ้นคนไข้อาจพบอาการผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็นได้เช่นมองเห็นภาพไม่ชัดมีจุดหรือเส้นสีดำคล้ายอยากย่อยลอยไปมามีอาการตามัววิสัยทัศน์การมองเห็นแย่ลงสายตาไม่คงที่แยกแยะสีได้ยากขึ้นหรือสูญเสียการมองเห็น
3: ถ้าเกิดว่าเป็นระยะแรกก็คือระยะที่ยังไม่มีการสร้างเส้นเลือดสามารถสังเกตอาการดูก่อนได้ค่ะมีเพียงแค่ควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีก็พอแล้วโรคจุดเลือดออกต่างๆบางทีจะหายไปได้เองแต่ถ้าเป็นโรคในระยะที่รุนแรงหรือมีเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นอาจจะต้องมีการยิงเลเซอร์นะคะหรือว่าฉีดยาเข้าในน้ำวุ้นตาหรือว่าผ่าตัดในกรณีที่มีจอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอกค่ะหลังจากที่เราพบว่ามีจอประสาทตาบวมแล้วนะคะวิธีการรักษาอันนึงก็คือว่าต้องฉีดยาเข้าน้ำพื้นตาหลังจากฉีดยาแล้วเราก็ต้องมาตรวจซ้ำอีกทีนึงดูว่าต้องฉีดกี่ครั้งจอประสาทตาถึงจะยุบบวมให้ได้เหมือนคนปกตินะคะทีนี้ผลการรักษาก็อาจจะไม่แน่นอนก็ขึ้นอยู่กับการคุมน้ำตาในเลือดด้วยวิธีการป้องกันโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตานะคะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องคุมระดับน้ำตาในเลือดนะคะน้ำตาลสะสมไม่ให้เกิน 7% นะคะนอกจากนี้ยังต้องควบคุมโรคร่วมอื่นๆอย่างเช่นโรคไขมันในเส้นเลือดสูงความดันโลหิตสูงเพราะว่าต่างก็มีผลต่อความแข็งแรงของเส้นเลือดทั้งสิ้น
2: คนไข้ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะนำไปสู่ภาวะเบาหวานขึ้นตาซึ่งปฏิบัติได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่มีรสเค็มหวานและมีไขมันสูงออกกำลังกายเป็นประจำควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมงดการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์รับประทานยารักษาเบาหวานตามกำหนดที่แพทย์สั่ง

ุดท้ายก็คือต้องมาตรวจตาทุกปีหรือว่าอาจจะต้องบ่อยกว่านั้นถ้าแพทย์แนะนำให้มาถ้ามีอาการผิดปกติต้องรีบมาหาจักษุแพทย์ค่ะถ้าเป็นเบาหวานอย่าลืมมาตรวจตากับหมอทุกปีนะคะ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่เชื่อว่าหลายต่อหลายคนต้องเคยผ่านการอบรมบ่มนิสัยและการสั่งสอนมาแล้วทุกคาบเรียนครับและนั่นคืออาชีพคุณครูนั่นเองแหละครับใครจะรู้ล่ะครับว่าคุณครูโดยเฉพาะคุณครูชั้นประถมมัธยมเนี่ยนะครับกว่าที่จะมาสอนพวกเราได้นั้นต้องผ่านการเตรียมการสอนครับไหนจะต้องตรวจการบ้านไหนต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องคอยอบรมแล้วก็ให้ความรักเรากันอีกด้วยวันนี้มาดูกันครับว่าอาชีพนี้ทำไมเขาถึงหลงรักและทำเพื่อทุกคนจริงๆครับกับอาชีพคุณครูครับ
1: หน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ปลูกฝังความรู้ความคิดให้แก่เยาวชนเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาระบบการศึกษาเพราะครูคุณภาพจะทำให้ได้เยาวชนที่มีคุณภาพนั่นเองครับ

0: เด็กๆขอเสียงหน่อยเร็วว
1: ิ
0: อันนี้ต้องถามก่อนว่าแผนกประถมศึกษาถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ครูครับถามคุณนัทก่อนว่าประถมนี่มีกี่คนนะครู
2: ประถมทั้งหมดจะเป็นประถม 1-6 นะคร
0: ับ ผม
2: 36ห้องเรียนเด็กประมาณ 1,300
0: โอ้โหเยอะมากเด็กพันกว่าคนคุณครูสักกี่คนนะครับ
2: คุณครู
0: หลักร้อยไหม
2: เกือบร้อยคน
0: เกือบร้อยคน
2: มีทั้งครูไทยแล้วก็ครูต่างชาติ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
2: ใช
0: ่ใช่ไหมครับไซส์นี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่นี่นี่เด็กๆอยู่ชั้นไหนกันครับเนี่ย
3: ป
0: .2 ป.2 เอาใครป.1 ใครป.1 ใครป.2 ขอเสียงหน่อยป.3 ป.3ป.3 ไม่ลงมาเลย
2: ป.3 กำลังเดินทาง
0: เขากำลังเดินทางเขาจะแบ่งเวลาในการพักกันด้วย
2: พักจะเป็นเวลาเดียวกันอย
0: ู่
2: ที่ว่าเด็กแต่ละป.จะลงมาเล่นมากน้อย
0: เ
2: พราะว่ามีสนามเด็กเล่นแล้วก็
0: จะมีโซนนี้สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นด้วยคุณครูครับอยู่กับเด็กๆเยอะๆแบบนี้เด็กๆครับดื้อไหมเด็กๆยังบอกเขาดื้อเลย
2: คุณครูจริงใช่ไหมคะ
0: คุณครูครับดื้อไหม
2: ดื้อค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ดื้อเด็กที่ดื้อน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติของเด็ก
0: แต่เด็กที่ดื้อเขาบอกเป็นเด็กที่ฉลาดจริงไหมครับ
3: จริ
0: งงั้นเราต้องเข้าใจกันใหม่นะฮะ

0: มีใครที่แบบว่ามั่นใจมากว่าเราชอบสร้างปัญหากับคุณครูบ้างยกมือ
1: เอ้ยมีด้วยเหร
0: อคุณครูเข้ามาก่อนคุณครูเข้ามาก่อนครับจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นปัญหาไหมเด็กๆดื้อหรือเด็กๆซนเนี่ยคุณครูครับ
2: ถ้าถามในส่วนที่เป็นของคุณครูน่าจะเป็นธรรมชาติของเด็ก
0: ธรรมชาติของเด็ก
2: ธรรมชาติของเด็กเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนต้องมีวินัยแต่ตอนนี้มันเป็นพับก็คือเป็นตัวตนของเด็กอ่ะ
0: ก็ฟรีไทม์เข้าไป
2: ใช่แต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนอ่ะวินัยคือเรื่องของระบบซึ่งถ้าเขามีวินัยในเรื่องเรียนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวตนเมื่อเวลาพักมันก็คือตัวตนของเราอ่ะ
0: ก็เป็นตัวเขา
2: จะเล่นก็ได้เพียงแต่ในห้องเรียนวินัยต้องมาก่อน

0: ที่โรงเรียนเราต้องทำให้เด็กเขาไว้ใจเราก่อนว่าเราไม่เครียดนะแต่บางครั้งก็มีหลุดดังนั้นเวลาเรากลับบ้านเนี่ยนะคะแก้ปัญหาโดยการเป็นคนชอบทำอาหารจะชอบทำกับข้าวการทำอาหารมันจะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็จะไปการเพิ่มทำให้ความเครียดเราลดลง
1: ถ้าอยู่โรงเรียนนะดื่มน้ำน้อยจะอยู่บ้านนะดื่มน้ำเยอะถ้าดื่มน้ำมากๆมันก็จะเหมือนกับเลือดเราไม่ข้นเนี่ยถ้าดื่มน้ำน้อยเลือดเราข้นมันก็ไหลแบบแล้วมือทำงานมาตลอดมันก็จะเอ็นบังผืดเพราะเคยให้หมอดูเพราะหมอกลัวเป็นนิ้วล็อกอะไรมันไม่เป็นไม่เป็นเพียงแต่ทำงานนานๆหรือว่ายกแล้วชอบคิ้วของหนักๆยกการบ้านเด็กซื้อของชอบเป็นแม่บ้านไง

0: ครูเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์นั้นคุณครูจะต้องมีความเสียสละอดทนต่อความยากลำบากและมีปัญหาสุขภาพอะไรจากการทำงานบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: เอาละครับตอนนี้ให้คุณครูได้พักกันบ้างเมื่อกี้มากันเยอะมากครูครับนี่คือปกติถูกไหม
2: เป็นธรรมชาติของเด็กค่ะเวลาเห็นใครมาเขาก็อยากรู้อยากเห็น
1: แต่ส่วนหนึ่งก็คือเขารู้แล้วว่าพอคุณครูอยู่ใกล้ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าคนนี้ปลอดภัย
2: ถูก
1: เขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็มาสนใจว่าทีมงานเรามาทำอะไรกัน
2: จริงๆพี่ยังสนใจว่าคุณครูมาทำอะไรก็เลยแห่มา
1: แต่ก็อุ่นใจนะครับเด็กๆน่ารักมากเลยคุณครูครับแต่ว่าเวลาเจอกับเด็กเยอะๆแบบนี้เนี่ยแน่นอนแล้วต้องถามคุณครูย้อนกลับไปก่อนทำไมถึงเลือกมาเป็นอาชีพคุณครู
2: อันดับแรกเลยคงเป็นเรื่องความมีใจรักในอาชีพมากกว่าม
1: ันไปสปาร์คตอนไหนครูครับ
2: สปาร์คตอนไหนคือเราอยู่กับเด็กนี่เราไม่เบื่อเราไม่เบื่อแปลว่าอุปนิสัยเราอะสามารถอยู่กับ
1: เด็กๆ
2: ได้โดยที่ไม่หมุดหิดง่าย
1: บางคนเป็นนะบางคนเป็น
2: ใช่ค่ะด้านที่สองน่าจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วชอบที่จะถ่ายทอดหรือแบ่งปันน่าจะเป็นประเด็นหลักๆเรื่องเด็กกับเมื่อรู้แล้วอยากแบ่งปันมากกว่า
1: ก็คือเรารู้สึกแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่เรารู้เราอยากแชร์พอเราอยากแชร์ถ้าเราแชร์ให้เด็กๆเรารู้สึกว่ามันเราสบายใจ
2: คือเด็กก็จะเป็นตัวตนในสิ่งที่เราถ่ายทอด
1: แปลว่าทุกครั้งที่คุณครูสอนเด็กๆ ก็จะเหมือนกับเราถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้เด็กๆให้เขาค่อยๆโตขึ้นครูสอนมากี่ปีแล้ว
2: ให้ถ่าย
1: เหรอคุณครูโอ้
2: ถ่ายถูกได้กินข้าว
1: ผมว่าขออนุญาตครูครับเกิน20ปีหรือยังครับ
2: เกิน
1: แล้วนะ25
2: มากกว่านั้น
1: โอ้จริงหรือเปล่าแปลว่าคุณครูเรียนจบปั๊บก็มาเป็นครูเลย
2: ให้ถ่ายครั้งสุดท้าย
1: 27ปี
2: นี้31
1: 31แล้วเหรอครับ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: ป
1: ี
2: นี้31ปี
3: คำว่างานสายกลางนะคะแล้วมีคำว่าอะไรอีกคะพอประมาณไปคำแรกเลยที่จริงคีย์เวิร์ดตรงนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะงานสายกลางเมื่อมีความพอประมาณนะคะใช้งานสายกลางเขาบอกว่าต้องมีเหตุมีผลในการใช้สุดท้ายเรามีภูมิการที่ดี
1: และตอนนี้ผมได้ยิน

0: ว่าถ้าใครจะเป็นคุณครูนะไม่ใช่แค่คิดเตรียมการสอนไม่ใช่แค่เตรียมการบ้านนะฮะต้องมีการประเมินตัวเองแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับรายงาน
1: นะฮะเป็นวิจัย
0: เป็นวิจัยอีกนะครับแล้วก็ไหนจะต้องแบบว่าทำกิจกรรมกับเด็กอีกมันไม่เยอะเกินหรอครูเยอะไปไหม
1: ถ้าถามว่าเยอะไหมในความรู้สึกของครูเยอะมาก ไม่ใช่เยอะธรรมดา
0: อันนี้คือตอบแทนคนทำงานทั่วไปเยอะมาก
1: ถ้าสำหรับวิชาชีพของคุณครูต้องบอกว่า24ชั่วโมงนะคะที่เราต้องตื่นตัวตลอดเวลา
0: จริง
1: เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่งานรูทีน8โมงเข้า5โมงเย็นเลิกโดยทั่วไปในอาชีพอื่นๆแต่หลังจากที่เราเลิกงานแล้วมันก็ยังต้องมีกิจกรรมทำต่อ
0: คุณครูส่วนใหญ่เนี่ยสุขภาพจะเป็นยังไงครับ
1: ครูส่วนใหญ่นะคะถ้าถามว่าครูส่วนใหญ่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาคือถ้ามีกิจกรรมเข้ามาหรือว่ามีเวรที่ต้องดูแลรับผิดชอบเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่ค่อยตรงเวลาน
0: ี่แหละปัญหาสำคัญเลยถูกไหม
1: บางคน
0: นะครับผม
1: บางคน
0: เพราะอย่างสมมติว่าคาบเรียนตรงนี้ปุ๊บเด็กๆ เขาจะสลับกันพัก
1: ใช
0: ่แต่คุณครูก็บอกว่าบางที
1: มีเวรด้วย
0: มีเวรด้วย
1: ดูเวรทานข้าว
0: คาบบางทีต่อกันด้วย
1: คือบางทีดูเวรทานข้าวเสร็จเราก็ต้องรีบทานให้ทานเสร็จแล้วข้าวต่อไปส
0: อ
1: นต่อกินแบบรีบพานจะจุกด้วยค่ะรีบ
0: อันนี้อาจจะเป็นปัญหาหนึ่ง
1: ด้วย
0: และสุขภาพการทานอาหารของคุณครู
1: รีบร้อนไปเพราะว่าเวลาจำกัด
0: ครูครับขอโทษจริงๆฮะเห็นครูเวลาสอนเนี่ยคาบนี้หมดก็ไปต่อคาบนี้คาบนี้คาบนี้วันๆสี่ห้าคาบพูดทั้งชั่วโมงเลยครูครับมีปัญหากับเรื่องเสียงไหมเจ็บคงเจ็บคอหรือมีสุขภาพ
1: เรื่องสบาย
0: มีไหมครูครับ
1: ถ้าตัวคุณครูเองที่เป็นบ่อยแต่ว่านานๆเป็นทีก
0: ็
1: คือเรื่องของเจ็บคอ
0: เป็นไรครับครูครับ
1: เจ็บคอนะได้น่าจะเป็นเรื่องการใช้เสียง
0: ก็คือต้องใช้ตลอด
1: ใช้เสียงเนื่องจากว่าในตารางสอนนะบางวันมี3คาบบางวันก็ไม่มากขึ้น4คาบบางวันตารางจะมี5คาบเพราะวันที่เจอคาบเยอะๆหรือหนักๆอ่ะแปลว่าเราต้องใช้เสียง
0: เยอะ
1: ใช้เสียงเยอะด้านที่2คืออย่างที่บอกไปว่าเด็กห้อง1ถึงห้อง6ที่เรารับผิดชอบอ่ะจริตหรืออุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันบางห้องก็สมูทโอเคตั้งใจเรียนบางห้องก็อย่างที่เห็นว่าคุยเก่งก็มีหรือประเภทเข้าห้องสาย
0: ก็ต้องใช
1: ้ต้องเป็นปัญหาที่ว่าเราต้องแก้เดี๋ยวนั้นเพราะฉะนั้นเสียงก็ต้องใช้มากกว่าปกติใช่ก็จะมีปัญหาเจ็บคอบ่อย
0: เพราะมันต้องใช้เสียงสุดท้ายนี้ครับคุณครูครับถ้าหากว่าวันนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายต่อหลายคนรวมถึงอาจจะเป็นรุ่นวัยรุ่นด้วยกำลังมองว่าอยากจะเป็นคุณครูเหมือนกับครูนัทฝากไว้หน่อยครับครูครับ
1: สำหรับนักเรียนนะคะทุกอาชีพนะคะสำคัญหมดเพราะว่าทุกอาชีพก็นะคะต้องจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นถามคุณครูเนี่ยต้องบอกว่าทุกวิชาต้องเรียนให้ดีแล้วต้องให้ดีที่สุดส่วนผลออกมาอย่างไรเราจะได้ไม่เสียใจแล้วสุดท้ายลองค้นหาตัวเองจริงๆว่าเรารักในอาชีพหรือว่าวิชาใดเป็นพิเศษนักเรียนก็เรียนต่อยอดแล้วก็มุ่งมั่นไปให้ได้เพราะว่าต่อให้คนที่ไม่เก่งถ้าเรามีความพยายามเนี่ยมันได้แน่นอนนะคะนิ่งครูก็การันตีแต่ถ้าเรียนถามว่าความเป็นครูทำไมครูถึงอยากมาเป็นอาชีพนี้ต้องบอกว่า1ด้วยใจรัก2ความเสียอดทนต้องมีเพราะว่ามันต้องทำงานนอกเวลามากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเราจบไปแล้วก็ได้ดิบได้ดีก็น่าจะเป็นความภูมิใจของครูลึกๆแล้วก็ต่อสถาบันด้วยใช่ค่ะสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องความภูมิใจแล้วก็ทำให้คุณครูมีความสุขคร
0: ับครับผมและแน่นอนครับสุดท้ายแล้วถ้าใครติดตามชมรายการเทปนี้ของเรานะฮะเพิ่งไปไหนนะครับแต่ถ้าคุณคิดถึงคุณครูเดี๋ยวนี้ง่ายมากไลน์ไปหาคุณครูก็ได้เนาะ
1: อ๋อได้ค่ะนะมีอีเมล
0: บางทีนะครับลูกศิษย์เนี่ยส่งไลน์ส่งข้อความไปหาคุณครูก
1: ็แอดค่ะ
0: คุณครูก็ยิ้มแล้วนะครับอีกหนึ่งอาชีพครับอย่าลืมครับติดอาวุธตัวเองไว้ก่อนเหมือนกับความรู้ติดไว้ก่อนสุดท้ายคุณจะเลือกอะไรแล้วแต่คุณครับอาชีพไหนก็สำคัญเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันถ้าคุณเลือกเป็นครูจะได้เอาอาวุธเหล่านั้นส่งต่อให้กับเด็กๆจะได้ปกป้องตัวเองกันต
1: ่
0: อแต่ที่แน่ครับเป็นคุณครูก็ดูเหมือนกับเหนื่อยเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าสำหรับอาชีพคุณครูเนี่ยนะครับคุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรเพื่อจะให้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยกันกับ Work with a Healthy Life ครับช่วงนี้ขอบคุณครูนัทขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เด็กเล็กเนี่ยส่วนมากคือเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยู่ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ก็คือจะพูดคุยเราก็จะสอนก็จะใช้เสียงมากแล้วก็จะมีวิธีการที่จะดูแลนะคะทุกวันเนี่ยก็คือ1ทานน้ำอุ่น สองกลับบ้านไปก็คืออาจจะมีน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทานก็คือจะช่วยได้ในเรื่องของเสียงค่ะ
3: ความเหน็ดเหนื่อยความเครียดที่ครูต้องเจอระหว่างการสอนการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลกับการออกกำลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้เช่นโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดหัวใจเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรติดตามชมในช่วงหน้าครับ

0: ปัจจุบันนี้เราพบว่าครูหลายๆท่านมีอาการปวดเมื่อยจากการยืนสอนเป็นเวลานานการทำงานนั่งโต๊ะที่ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังไหล่และคออย่างเรื้อรังได้วิธีการป้องกันอาการเหล่านี้ทำได้อย่างไรเราไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับ
1: มาในช่วงนี้ครับหลังจากที่ไปโรงเรียนนะครับไปดูอีกหนึ่งอาชีพก็คือคุณครูครับแหมกับเรือจ้างที่ต้องคอยพายเราไปส่งนะครับตามความฝันแล้วก็ในอนาคตของเรานั่นเองนะครับแต่คุณครูก็เองหนึ่งอาชีพที่รับภาระหน้าที่ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะครับตอนนี้มาคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าอยากรู้ว่าอาชีพคุณครูนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แน่นอนเราสองคนก็ต้องเคยเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนจากคุณครูกันมาคุณหมอแนะนำไหมครับว่าคุณครูจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคาบวิชาในแต่ละวันเนี่ยควรจะสอนมีการเปลี่ยนท่าควรจะใช้สายตาใช้ร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับ
2: ก็ทุกครั้งที่มีการสอนนะคะก็ควรจะมีการพักอย่างน้อยก็คือ2ชั่วโมง
1: ครับ
2: ซึ่งโดยทั่วไปชั่วโมงเรียนมักจะไม่เกินนี้อยู่แล้วอันนี้ก็คือก็จะได้พัก
1: ครับ
2: แล้วก็ระหว่างที่สอนก็ควรจะเปลี่ยนท่าทางเป็นประจำเดินรอบห้องบ้างนะคะเดินเข้าไปหานักเรียนเด
1: ิน
2: หรือไปนั่งพักบ้างก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้ลดการยืนนานๆไปได้
1: ครับผมมีอย่างนึงที่ในยุคนี้คุณครูอาจจะไม่ค่อยได้ทำกันแล้วนั่นคือการลงโทษนักเรียนนะฮะด้วยการตีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเช่นผมเองคุณหมอโดนไหมฮะ
2: ไม่ค่อยโดน
1: ผมไม่ค่อยโดนคุณหมอเป็นเด็กเรียนดีนี่เองนะสมัยก่อนคุณครูมาตีหน้าชั้นเรียนเลย อย่างเนี้ยการใช้ข้อมือในอดีตเนี่ยมันจะทำให้เกิดผังผืดนิ้วล็อกหรือห้ามอะไรไหมฮะคุณหมอครับ
2: เป็นครูก็อาจจะเจ็บมือด้วยว
1: ่
2: าการจับไม้แน่นๆอะไรอย่างงี้เน
1: า
2: ะแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วก็ไม่เป็นไร
1: ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าอาจจะไม่เสี่ยงแล้วอ๋อความเครียดล่ะครับเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหคิดไม่ตรงกับคุณครูละบางคนก็อาจจะไม่ยอมรับความคิดกันบ้างมีการถกมีการเถียงกันบ้างแล้วไหนจะเรื่องของโลกโซเชียลที่ถามว่าคุณครูเผลอทำพลาดอะไรไปหรือกัดมีการเอาไปออกอากาศที่อาจจะกลายเป็นเรื่องความเครียดขึ้นมาได้คุณหมอมองว่าไงบ้างฮะ
2: ก็คุณครูก็จะมีความเครียดมากค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าในห้องเรียนซึ่งถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็จะมีความโซนมีคุยกันอะไรแบบนี้ก็ทำให้คุณครูเครียดได้มากมันคุณครูก็ควรจะมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย
1: ครับ
2: ค่ะฝึกวิธีผ่อนคลายอย่างเช่นใช้การหายใจการทำสมาธิอย่างเงี้ย
1: ก็จะช่วยได้
2: ช่วยได
1: ้ถามเพิ่มครับคุณหมอครับเมื่อกี้นี้คุณหมอบอกว่าถ้าต่างๆคุณครูที่ต้องยืนนานๆเนี่ยคุณครูโดยเฉพาะคุณครูผู้หญิงหลายต่อหลายคนกังวลนะสิคะเดี๋ยวจะไม่สวยเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นได้ไหมครับ
2: เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีเป็นจากปัจจัยอื่นมากกว่าไม่ใช่เป็นเพราะยืนนานอย่างเดียวก็อย่างเช่นกรรมพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะหรือว่าเป็นโรคเส้นเลือดเพราะฉะนั้นการยืนนานอย่างเดียวไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอด
1: ครับผมต้องไปดูเรื่องของอาหารการกินด้วยคอเลสเตอรอลด้วยถูกไหมครับแล้วก็การออกกำลังกายด้วยไม่ใช่ว่าจะไปมองว่ายืนนานๆทำให้เกิดเส้นเลือดขอด
2: ไม่ใช่
1: อันนี้ก็ไม่ใช่ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับทั้งหมดนี้อันตรายไหมคุณหมอครับ
2: ก็คือโดยรวมแล้วคุณครูก็จะมีความเสี่ยงอยู่อย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าอันตรายไหมส่วนใหญ่ของคุณครูก็จะไม่ได้ถึงกับอันตรายมาก
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะป้องกันได
2: ้ค่ะ
1: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรแนะนำคุณครูหรือผู้ที่กำลังมองอยู่ว่าจะก้าวมาเป็นคุณครูจะทำอย่างไรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ
2: ค่ะก็อยากจะฝากคุณครูนะคะเรื่องการใช้เสียงนะคะว่า เวลาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นไมโครโฟนจะได้ไม่ต้องตะเบงเสียงแล้วก็เกิดเป็นโรคของหลอดเสียงได้นะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานนะคะเวลาสอนก็เปลี่ยนท่าบ่อยๆนะคะไปนั่งพักได้บ้างแล้วก็รองเท้าก็พยายามอย่าใส่ส้นสูงมากนะคะเพราะทำให้ปวดขาแล้วก็ปวดเข่าได้นะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ เรื่องความเครียดเนาะก็ผ่อนคลายอย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เนาะก็จะมีความยากมากขึ้น
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ครับพวกเราช่วยกันได้ครับอย่างน้อยๆถ้าว่าเราไม่ได้เป็นคุณครูแต่เราสามารถที่จะอบรมหรือว่าแนะนำเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าลูกๆของเรานะครับในการเรียนให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ฟังคุณครูครับคุณครูได้ไม่ต้องใช้เสียงที่ดังเกินไปและไม่ต้องเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องเรียนกันด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณครูด้วยแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยครับ
0: ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อต้องยืนทำงานเป็นระยะเวลานานสามารถทำได้ดังนี้ 1. ยืนบนพื้นนิ่มเพื่อลดแรงกดที่เท้า 2. ใส่รองเท้าที่มีพื้นนิ่มและหลวมเล็กน้อยเพราะตกเย็นเท้าอาจบวมเล็กน้อยจากการยืนนาน 3. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงเกิน2นิ้วในการยืนทำงานนานๆ 4. ในขณะยืนพักเท้าบ่อยๆให้ยืนสลับนั่งแต่ต้องจัดให้เหมาะกับสภาพงาน 5. เมื่อรู้สึกเมื่อยให้เดินไปมาสัก 2-3 นาที 6. หากมีอาการปวดเมื่อยควรออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อน่องเป็นประจำหลังเลิกงานเพื่อบรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อจะทำให้อาการปวดเมื่อยลดลงได้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีคือเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่พวกเราครับเราบรรดาลูกศิษย์อยากให้คุณครูดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพของคุณครูนั้นสำคัญจริงๆนะครับจะได้พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้สนิทครับทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมนะคุณครูครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลากันด้วยและถ้ามีเวลาว่างจากการวิ่งไล่เด็กๆกันแล้วนะครับหาเวลากำลังกายกันบ้าง นะครับเพื่อจะได้เป็นคุณครูที่คอยสอนเด็กๆ เหล่านี้กันต่อไปครับและทั้งหมดนี้กับรายการ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีพวกเราอยากบอกทุกคนนะครับว่าทุกอาชีพนั้นสำคัญครับแต่สำคัญสุดก็คือสุขภาพที่ดีของทุกคนในการประกอบอาชีพที่คุณรักนั่นเองแหละครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ Work with a Healthy Life วันนี้อาร์มพิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนและรายการที่ Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการต่อไปนี้หรือเปล่าครับนอนเพียงทั้งที่พักผ่อนเพียงพอและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยผอมลงยังไม่ทราบสาเหตุปัสสาวะบ่อยผิดปกติหิวน้ำมากกว่าปกติเพราะร่างกายสูญเสียน้ำจากการปัสสาวะบ่อยตาพร่ามัวลงยังไม่ทราบสาเหตุ
5: เป็นฝีตามตัวบ่อยๆโมโหง่ายแผลหายช้าไม่แห้งสนิทหรือขึ้นสะเก็ดซากทีมีไขมันในเลือดสูงมีความดันโลหิตสูง
4: ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน
5: โรคเบาหวานเป็นภาระเรื้อรังของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงครับซึ่งเกิดจากความบกพร่องของสารอินซูลินหรือการทำงานของอินซูลินหรือทั้งสองกรณีโรคเบาหวานมักจะเกี่ยวพันกับโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหลายโรคและอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ครับทราบอย่างนี้แล้วเราต้องดูแลปกป้องตัวเองอย่างเรียบด่วนเลยนะครับโดยต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนและมีกากใยสูงเช่นผักผลไม้ธัญพืชขนมปังโฮลวีตข้าวกล้องโดยอาจแบ่งมื้ออาหารหลักออกเป็นมื้อย่อยๆในแต่ละวันเพื่อช่วยรักษาความสมดุลของน้ำตาลและฮอร์โมนอินซูลินครับลดของหวานและไขมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานของร่างกายและลดระดับน้ำตาลในเลือดลงนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดและระบบไหลเวียนเลือดให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยครับและสิ่งที่ต้องห้ามคือไม่ใช้ยาสเตียรอยด์อย่างพร่ำเพรื่อไม่ใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์จัดเพราะอาจทำให้ตับอ่อนอักเสบหรือตับแข็งจนทำให้เป็นโรคเบาหวานตามมาได้ครับ
6: โรคแทรกซ้อนจากเบาหวานนะคะก็จะหลักๆเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างก็คือปัญหาที่หลอดเลือดใหญ่แล้วก็ปัญหาที่หลอดเลือดเล็กนะคะปัญหาที่หลอดเลือดใหญ่ก็คือเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดที่ขาตีบส่วนหลอดเลือดเล็กนะคะเบาหวานไปตานะคะไปไตแล้วก็ไปเส้นประสาทที่เท้านะคะก็เป็นอันที่เราเจอได้บ่อยค่ะโรคเบาหวานเนี่ยภาวะแทรกซ้อนไม่ได้เกิดเร็วแต่การที่เราจะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานเนี่ยหลายครั้งเนี่ยคนไข้ไม่มีอาการอะไรมาก่อนเลยนะคะรู้อีกทีเนี่ยบางทีมาด้วยภาวะแทรกซ้อนแล้วดังนั้นเนี่ยจะมีความสำคัญที่

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในขณะที่ทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงนะคะทางด้านคลื่นลมทะเลในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยค่ะมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีฝนกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่11กันยายนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนวันที่12นะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคใต้เช่นกันค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีและในส่วนของวันที่13นะคะแผนที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ

ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับอันหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู
8: ่อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พลอยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
1: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวเรื่องอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
5: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

การปรุงอาหารเกี่ยวข้องกับความแก่มากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายก็จะมีความเสื่อมตามมาอยู่แล้วถ้าเราเลือกการปรุงประกอบที่ถูกวิธีเนี่ยก็จะชะลอความเสื่อมให้กับร่างกายได้ดีเลยค่ะปรุงอาหารแบบปิ้งย่างเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE มากที่สุด AGE คือ Advanced Glycation End Product ซึ่ง AGE เนี่ยก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดความเสื่อมในร่างกายและเร่งแก่ได้ค่ะในกรณีถ้าเกิดเราอยากกินอาหารปิ้งย่างซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดสาร AGE เกิดขึ้นมากถ้าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมีไขมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเลยก็คืออาหารที่เราเลือกมาเนี่ยก็ควรจะเป็นไม่ติดหนังติดมันแล้วเอามาผ่านความร้อนนะคะก็จะช่วยในการลด AGE ไม่ให้เกิดมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องทำอาหารเองเราก็มีกระบวนการในการลด AGE ลงได้โดยการนำเนื้อสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยเอาไปหมักโดยใช้กรดอย่างเช่นน้ำส้มสายชูหรือมะนาวประมาณ1ชั่วโมงก่อนนำมาปรุงประกอบกระบวนการปิ้งย่างก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะสำหรับอาหารปิ้งย่างเราจะเจอมากตามท้องถนนนะคะซึ่งอาหารที่อยู่ตามท้องถนนเนี่ยนอกจากกระบวนการปิ้งย่างที่ทำให้เกิด AGE แล้วเนี่ยควันพิษมลภาวะต่างๆตามท้องถนนเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้เกิดสารพวกอนุมูลอิสระที่เกาะตามตัวอาหารที่เราจะมากินอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกอาหารข้างทางประเภทปิ้งย่างเนี่ยควรจะเลือกในแหล่งที่ห่างไกลท้องถนนหรือว่าจะเป็นร้านที่มีภาชนะปกปิดมิดชิดและค่อนข้างสะอาดก็จะเป็นแนวทางในการเลือกอาหารปิ้งย่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะการทอดก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่มี AGE ได้มากพอๆกับอาหารปิ้งย่างเพราะการทอดเป็นกระบวนการที่ใช้น้ำมันแล้วก็ใช้ความร้อนที่ค่อนข้างสูงซึ่งกระบวนการนี้ก็จะเร่งทำให้เกิด AGE เกิดขึ้นในอาหารค่อนข้างมากสิ่งที่อยากแนะนำคือการ

ลี่ยนรูปแบบการปรุงจากอาหารประเภททอดเปลี่ยนเป็นการใช้ผักซึ่งก็จะใช้ปริมาณน้ำมันน้อยลงปริมาณสาร AGE ก็จะน้อยลงอย่างเช่นหมูทอดเปลี่ยนเป็นหมูผัดกระเทียมก็จะช่วยลด AGE ลงได้ค่ะอันดับที่2ก็คือเราลดในเรื่องความถี่ในการรับประทานของทอดใน1วันเนี่ยก็ควรจะรับประทานของทอดไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันหรือถ้าเกิดเราจะเป็นจะต้องรับประทานของทอดในมื้อนั้นจริงๆก็ควรจะรับประทานพวกผักผลไม้ถ้าเป็นผักเนี่ยแนะนําให้เป็นผักสดดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้สารพวกสารพฤกษเคมีอย่างเช่นสารพวกโพลีฟีนอลต่างๆฟลาโวนอยด์สารกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการกําจัด AGE ออกจากร่างกายได้ค่ะนอกจาก AGE ที่จะเกิดขึ้นในอาหารแล้วไม่ว่าจะใช้น้ํามันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวถ้าเกิดเรามาใช้ในการทอดซ้ำก็จะเกิดไขมันทรานเกิดขึ้นแล้วก็จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นในอาหารนั้นๆได้ค่ะสำหรับข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงการใช้น้ำมันทอดซ้ำก็คือเราควรจะใช้ในการปรุงประกอบแค่ 1-2 ครั้งก็ควรจะทิ้งได้แล้วค่ะการต้มเป็นกระบวนการปรุงประกอบอาหารที่จะมีสาร AGE เกิดขึ้นน้อยเพราะว่าเป็นกระบวนการที่มีความชื้นแล้วก็ความร้อนไม่ได้สูงมากแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการต้มก็เป็นกระบวนการที่จะทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารได้มากที่สุดเพราะว่าตัวการต้มเนี่ยอาหารจะสัมผัสกับน้ำแล้วก็ใช้ระยะเวลานานในการปรุงประกอบตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการสูญเสียพวกวิตามินที่ละลายในน้ำอย่างเช่นวิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งวิตามิน B เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทการทำงานของหัวใจส่วนวิตามิน C เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคอลลาเจนโครงสร้างร่างกายผิวหนังให้แข็งแรงรวมถึงหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงด้วยแนวทางการแนะนำนะคะถ้าเกิดอาหารชนิดนั้นสามารถกินสดได้อย่างเช่นผักผลไม้ควรจะรับประทานแบบสดไม่ควรจะเอาไปผ่านการแปรรูปนะคะอีกแนวทางหนึ่งก็คือเมื่อเราต้มผักแล้วเนี่ยเอาน้ำทุกอย่างเนี่ยเอาไปปรุงประกอบต่อก็จะเป็นการสงวนพวกวิตามิน B กับ C ที่ละลายในน้ำได้ค่ะการนึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดสาร AGE น้อยที่สุดและก็มีการสูญเสียพวกสารอาหารได้น้อยกว่าการต้มนะคะเพราะว่าการนึ่งจะเป็นการปรุงประกอบที่ใช้การสุกโดยไอความร้อนโดยอาหารไม่ได้สัมผัสน้ำโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามวิตามินบางอย่างก็สูญเสียได้เมื่อโดนความร้อนอย่างเช่นวิตามิน C วิตามิน C เนี่ยจะพบมากในพวกผักใบสีเขียวเข้มหรือว่าผักตระกูลกะหล่ำอย่างเช่นบรอกโคลีหรือว่าดอกกะหล่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลดในเรื่องโอกาสในการสูญเสียวิตามิน C เนี่ยถ้าผักบางประเภทสามารถกินสดได้แนะนำให้รับประทานสดถ้ารับประทานสดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงประกอบให้สั้นที่สุดเพื่อสงวนวิตามิน C ค่ะจะเห็นได้ว่ากระบวนการนึ่งเป็นกระบวนการที่มีสารเร่งแก่น้อยที่สุดแต่ในชีวิตจริงเราสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลายซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อย่างสมดุลเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ข้อจำกัดและหาแนวทางในการรับประทานเพียงเท่านี้ก็ทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วค่ะ

0: รคกรดไหลย้อนหรือว่าภาวะกรดไหลย้อนเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยนะคะในระบบทางเดินอาหารแม้ดูเหมือนว่าโรคเนี่ยอาจจะดูไม่ได้อันตรายอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื้อรังนะคะก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาผลแทรกซ้อนของทางเดินอาหารได้กรดไหลย้อนเนี่ยจริงๆมันขึ้นกับความรุนแรงของกรดไหลย้อนถ้ารุนแรงมากเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลในหลอดอาหารได้แต่ปัญหาที่หมอเจอส่วนใหญ่ก็คือว่าคนไข้เองเนี่ยเวลามีอาการมากๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถ้าเกิดว่าแผลเนี่ยเป็นนานๆแล้วก็เป็นมากแผลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้สวัสดีค่ะคุณทัศนีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหมอคะ
0: ค่ะคุณทัศนีมีปัญหายังไงคะถึงมาหาหมอค่ะ
1: เป็นอาการที่หลังจากทานอาหารมื้อแรกนะคุณหมอคะ
0: ค่ะ
1: พอทานมื้อแรกแล้วเนี่ยก็เจออาการแน่นท้องค่ะแล้วก็จุกแล้วก็เสียดตรงจอดอกมันจะร้าวไปถึงซี่โครงด้านขวาด้วย
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันจะขย้อนนะคะขย้อนมาเป็นอาหารครั้งสุดท้ายเนี่ยตลอดเลยทั้งวันนะคะเวลาขย้อนออกมามันจะมีของเปรี้ยวๆออกมาในปากตลอดเลย
0: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยหมายถึงภาวะที่มีสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารย้อนขึ้นไปที่หลอดอาหารนะคะแล้วทำให้เ

0: เกิดอาการหรือว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหลอดอาหารเกิดขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยรูปแบบแตกต่างกันอย่างเช่นกรดไหลย้อนชนิดในหลอดอาหารบางคนมาด้วยเรื่องอาการแสบร้อนในอกนะคะหรือว่าเรอเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นอาการที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยแต่มันจะมีกรดไหลย้อนอีกชนิดนึงคือเป็นโรคกรดไหลย้อนที่เกิดนอกหลอดอาหารอาการที่จะเกิดเนี่ยก็จะเป็นอาการหลากหลายอย่างเช่นบางคนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังนะคะตรวจทุกอย่างละปอดเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจหน้าที่ของปอดปกติแต่ว่าไม่พบสาเหตุแต่ปรากฏว่าเป็นจากกรดไหลย้อนบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ็บคอนะคะหรือว่าแสบคอนะคะหรือว่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องของหอบหืดได้นะคะที่เป็นอาการของอาการนอกหลอดอาหารอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวก็ต้องไปตรวจกับทางคุณหมอเฉพาะทางก่อนเช่นเป็นหอบหืดไอเรื้อรังนี่ก็ต้องเจอคุณหมอโรคปอดก่อนนะคะถ้าเกิดเขารักษาไม่หายเนี่ยเขาอาจจะนึกถึงหมอทางเดินอาหารขึ้นมาปัจจัยเสี่ยงที่พบชัดๆนะคะของภาวะกรดไหลย้อนก็คือน้ำหนักตัวคือคนที่อ้วนเนี่ยค่ะที่หมอเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเดิมเนี่ยปกติดีแล้วก็สัก 2-3 เดือนมาเนี้ยอาการแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวมาเยอะเนี่ยค่ะจะต้องถามเลยค่ะว่าน้ำหนักขึ้นไหมเรามีน้ำหนักตัวเกินก็คืออ้วนสะสมลงพุงเนี้ยนะคะก็จะทำให้มีความดันในช่องท้องสูงขึ้นพอความดันในช่องท้องสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยมันที่มันแคบลงนะคะก็คือทำให้มันเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นซึ่งพวกนี้ถ้าเราลดน้ำหนักดีๆเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นเช่นเดียวกันกับคนท้องเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงของการเกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันพอท้องเนี่ยมีเด็กอีกคนนึงอยู่ในท้องใช่ไหมคะก็ทำให้ความดันในช่องท้องสูงขึ้นก็มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นนั่นข้อที่1ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวเกินนะคะอันที่2คือพฤติกรรมการรับประทานอาหารบางอย่างเช่นรับประทานอาหารแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออาหารมันยังไม่ทันผ่านจากกระเพาะไปที่ลำไส้เล็กนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าพอเรานอนปุ๊บเนี่ยค่ะมันอยู่ในแนวราบใช่ไหมคะก็มีโอกาสเกิดเยอะหรือว่าเรารับประทานอาหารที่มันอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะอาหารได้นานเช่นอาหารที่ย่อยยากเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเยอะขึ้น
1: อาหารที่ย่อยยากกลุ่มแรกคือเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อวัวเนื้อสัตว์ที่ติดหนัง 2. พืชผักที่มีกากใยสูงเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปี 3. อาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดของมันขนมที่มีรสหวานจัดหรือมีไขมันเป็นส่วนประกอบเช่นขนมในกลุ่มเบเกอรี่
0: สาเหตุของโรคกรดไหลย้อนก็คือปกติระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีหูรูดปิดอยู่นะคะแต่ถ้าหูรูดดังกล่าวเนี่ยมันเสื่อมเช่นมันคลายตัวบ่อยมันหลวมนะคะโอกาสที่กรดไหลย้อนเกิดขึ้นก็เยอะขึ้นนะคะหรือ2อาจจะเป็นตัวโรคของคนไข้เองเช่นคนไข้บางโรคเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารเขาจะไม่ปกตินอกจากการปิดของหูรูดหลอดอาหารแล้วเนี่ยการทำงานของหลอดอาหารจะมีการบีบตัวนะคะไล่สิ่งที่อยู่ในหลอดอาหารลงกระเพาะอาหารได้แต่ถ้าเกิดว่าปัจจัยดังกล่าวมันเสียไปด้วยโรคของเขาเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดกรดไหลย้อนเยอะขึ้นถ้าเราสงสัยว่าเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะก็จะมีวิธีการตรวจหลายอย่างนะคะอันแรกก็คือการส่องกล้องทางเดินอาหารแต่กรณีที่ส่องกล้องแล้วไม่เจอแผลดังกล่าวเนี่ยค่ะเราจะใช้สายใส่เข้าไปทางจมูกตรงปลายสายมันก็จะอยู่ในหลอดอาหารส่วนปลายนะคะแล้วก็จะต้องใส่ไว้24ชั่วโมงซึ่ง24ชั่วโมงนี้เขาก็จะบันทึกค่ะว่ามันมีกรดขึ้นมาปริมาณเท่าไหร่กี่ครั้งนะคะแล้วก็คงจะต้องให้คุณทัศนีเนี่ยอาจจะต้องกดปุ่มดูว่าตอนนี้มีอาการแสบร้อนตอนนี้มีอาการเรอเปรี้ยวเพื่อหมอจะได้ไปดูว่าอาการที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไหลย้อนขึ้นมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดอาการค่อนข้างคลาสสิกคือแสบร้อนในอกหรือว่าเรอเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะไปหายารับประทานเองอยู่แล้วอย่างเช่นยากระเพาะอาหารทั่วๆไปยาลดกรดทั่วๆไปบางทีก็มีการรักษาด้วยการผ่าตัดไปทำให้หูรูดดังกล่าวเนี่ยมันกระชับมากขึ้น
1: การรักษาโรคโดยทั่วไปแพทย์จะให้ทานยาลดการหลั่งของกรดเป็นเวลา 4-8 สัปดาห์ผู้ป่วยประมาณครึ่งหนึ่งจะมีโอกาสกลับมามีอาการได้อีกดังนั้นการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้แพทย์จะให้ยาในกลุ่มเดิมเป็นระยะหรือให้ยาตามอาการ
0: แต่กรณีที่อาการเป็นเรื้อรังไม่ดีขึ้นนะคะยังหยุดยาไม่ได้นะคะอันนี้ควรแนะนำให้มาตรวจเพิ่มเติมเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่กรดไหลย้อนจริงๆก็ได้ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: ดคอมากคืออ้วนมีเรื่องที่จะถามอะค่ะอยากจะรู้ว่าคือพอที่จะรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อในส่วนแบบหลักคอแขนอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกตึงๆมากเลยอะค่ะเนี่ยเป็นมาระยะหนึ่งแล้วอะ
1: จริงจกเอาออกไปสิจริงจกก็เห็นไหมนะไม่กลัวหรือไง
0: โอ้โหเป็นก็ไม่บอก
1: โอ้ยเป็นปนอะไรกันนี่นู่นนั่นฉันอ่านมาในเน็ตเอาไปไปอ่านไงไป
0: อ
1: ่
0: ะค่ะ
1: โอ้ยยืนอยู่ดีก็มีชะนีมาติดโอ้ยลำใหญ
0: ่เอาจริงๆไหมเรื่องอ้วนอ้วนก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้แต่เรื่องของคนอื่นถนัดมากคนนี้นะคุณน้ำตาลเจ้าของบริษัทจ้าอารมณ์ดีขี้เล่นสาวสวยรวยเสน่ห์สวยไม่พอบ้านยังรวยอีกชาติที่แล้วทำบุญด้วยโบท็อกหรือไงถึงได้สวยขนาดนี้ร่างกายอ่อนแอมากแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นโอ้ยแพ้เยอะไปหมดแถมข้อมือเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะดีหรอกแต่สุดท้ายก็มีแต่คนชอบนาส่วนคนนี้คือคุณกันเออีสุดหล่อหล่อจนอยากได้อุ้ยไม่ใช่อยากทำงานใกล้ๆทั้งสมาร์ทมีกล้ามเล็กๆวิ่งรอบเตียงวิ่งรอบสนามได้5รอบคนอะไรก็ไม่รู้แข็งแรงที่สุดทำงานเก่งขยันฉลาดบริหารงานลงตัวทุกสิ่งอันแต่หลงตัวเองมากไปหน่อยคนนี้หรออย่าให้พูดเด็ดสุดแม่บ้านมีระเบียบเป๊ะทุกสิ่งไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกายโอ้โหนางเป๊ะเวอร์ว่ากันว่ามาเป็นสายสืบให้คุณมาวินรายงานทุกเรื่องหรือเลือกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สอดรู้สอดเห็นนั่นแหละจ้าอีกคนนะชื่อยังกับดาราเกาหลีแต่หน้านี่เป็นคนชนค่ะไม่ใช่ชนบุรีนะจ๊ะชนบทนี่แหละค่ะชื่อปาร์คอึนช่างกราฟิกคันเทพมันนาเก่งและปากดีสุดหน้าเครียดคิ้วชนกันบ่อยๆขี้กังวลแต่เป็นลูกน้องสุดที่รักของคุณกันเขาเลยแหละส่วนคนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากชื่อเจมทำงานก็เก่งช่างภาพทีมกันมือขวาของคุณกันอีกคนเลยแหละอาวุธคือมืออย่าคิดมากจ้ะนอกจากกล้องถ่ายรูปก็ต้องเป็นมือถือนี่แหละไปไหนมาไหนก็จับแต่มือถือตลอดติดลายสุดแต่ความหล่อแบบเนี้ยอ้วนให้อภัยได้จ้าส่วนคนนี้สวยสุดในซอยพูดเลยอ้วนเองจ้ะ

0: ตี
1: ได้เวลาประชุมแล้วเร็วเร็ว
0: ประชุมอีกแล้ว
1: ห
0: ั
1: วฮีลาดิ
2: สังเกตหลายรอบไหมประชุมทีไรหน้าตาแล้วพี่ผมจะเบิกบานแจ่มใสอะไรเบอร์นั้นเบี้ยวปกติหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะจะเบิกบานอะไรเบอร์นั้นคะประชุมหน้าเบื่อจะตาย
2: ถูกต้องครับพูดถูก
1: จริงครับหน้าเบื่อนะใครประชุมกับเราอ่ะ
2: เออใช่
3: ไม่เคยคือ
1: แล้วดูได้ไง
3: แอบดูกล้องวงจรปิด
0: แอบมีพิรุธนะ
3: เป็นคนเสียงสูง
1: เสียงสูงเสียงสูง
3: ไม่มีนี่เดี๋ยวเข้ามาใกล้นะคะไม่ใช่ว่าหล่อแล้วจะหวั่นไหวนะไม่มี
4: สวัสดีค่ะทุกคน
0: สวัสดีคร
4: ับ ขอโทษนะคะที่วันนี้เรียกประชุมด่วนคือเรากำลังจะมีโปรเจกต์งานใหม่น้ำตาลเพิ่งไปเซ็นสัญญามาเมื่อวานนี้เอง
5: อะไรก็ดีนะครับเนี่ย
2: คุณน้ำตาลคนสวยเรียกกี่ครั้งก็ได้นะครับเรื่องประชุมเนี่ยจริงไหมพ
4: ี่อ่ะเดี๋ยวนะเหมือนจะหายไป
1: ใครครับ
4: แล้วนี่อ้วนไปไหนเนี่ยนี่คือเรานัดกันไว้11โมงนะนี่เลยมา20นาทีแล้ว
1: นี่ไงมาแล้วนี่ไงไปไหนมา
4: หายใจก่อนหายใจก่อน
6: คือขอโทษจริงค่ะอ้วนลืมดูเวลาคือตกใจมากเพราะว่าไปคลินิกข้างๆออฟฟิศมาเพราะตอนนี้คืออ้วนปวดหลังแล้วหันหลังไม่ได้เลยแล้วหมอก็เลยบอกว่าคล้ายๆจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอ
4: ่
6: ะ
4: เป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเลยเหรอ
6: เป็นเพราะว่าเราเนี่ยนั่งทำงานดึกๆดื่นๆก็เป็นเพราะหัวหน้าเรานี่แหละค่ะ
1: คุณน้ำตาลก็ต้องเข้าใจไว้นะครับว่าอย่าใช้ลูกน้องหนักเกินไปคืออย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะป่วยจริงหรือเปล่านะแต่บอกว่าไปหาหมอใช่ไหมหมอข้างๆออฟฟิศอยู่ตรงแถวนี้ใช่ไห
4: ม
1: จริงๆไปติดพันหนุ่มข้างหรือเปล่า
6: คือน้องป่วยอยู่แล้วป่วยเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเลยนะคะ
1: จริงเหรอวะ
6: อันนี้ที่หมอบอกมาเลยนะว่ามันเป็นสองสาเหตุคือหนึ่งเนี่ยคือสะพายกระเป๋าข้างๆหรือว่านั่งไขว่ห้างในการทำงานตลอดเวลาแล้วอย่างที่สองเนี่ยทางจิตใจล้วนๆเลยค่ะ
1: คืออะไร
6: มันเกิดจากความเครียดไงคะ
3: เครียดที่รู้ว่าผู้ชายเป็นตุ๊ดใช่ไหมฟัง
1: ป้าไม่ไปทำความสะอาดอีกวันนี้มานั่งอยู่ทำไมเนี่ย
6: อันนั้นก็ด้วยค่ะคุณป้าทีนี้ที่เครียดเนี่ยก็คือมันหนักใจด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยมันก็เลยทำให้มีส่งผลกระทบแล้วมันก็จะทำให้ร้ายแรงถึงชีวิตได้นะ
4: เมื่อรู้ว่าเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี
1: ้
4: เป็นนานๆเข้าจะรักษายาก
6: ค่ะปวดอยู่เลยนะตอนน
1: ี้ปวดไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมแค่รู้สึกคาดไม่ถึงเท่านั้นเองอ่ะ
4: คาดอะไรไม่ถึง
2: เรื่องป่วยเนี่ยเหรอครับ
1: คาดเข็มขัดมันไม่ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
4: พอไปแซวน้องพี่เห็นใจงั้นเดี๋ยวให้ลาป่วยได้1วันแล้วกันเน
1: า
4: ะ
1: เอ้าน้ำตาลมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ลูกน้องผมไปลาปงลาป่วยอะไรเนี่ยเขาต้องทำงานก่อน
3: ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากมายหรอกค่ะแค่สิทธิ์ในการจ่ายเงินเดือนเท่านั้นเองอะค่ะคุณกันค่ะ
7: มีเซช
4: มีสิทธิ์หรือยังคะ
1: ก็ได้ครับเออไปหาหมอนะเว้ยต้องรักษาตัวนะรู้เปล่า
6: ขอบคุณค่ะคุณน้ำตาล
1: เออหาว่าพี่ดูแลไม่ดีอีก
3: ค่ะโอเคประชุมกับประชุมอุ้ยลืมไปเป็นแค
4: ่ไหนโอเคปะพอได้แล้วไปประชุมกันดีกว่าค่ะปะ
1: โอเคครับนำเลยครับยังไงบ้างครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคหนึ่งหลายคนบอกว่าโรคนี้เป็นกันบ่อยนะบางคนไม่ได้ทำงานหนักไม่ยกของหนักก็เป็นส่วนคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของขนของอันนี้ยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับนั่นคือโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้ดีเลยเจอคุณหมอว่าโรคนี้เนี่ย
1: ยอดฮิต
0: ยอดฮิตเลยนะฮะเกี่ยวกับเนื้อเกี่ยวกับพวกของการอักเสบของร่างกายคุณหมอครับผมเคยได้ยินว่ามันมีโรคกล้ามเนื้อแต่วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือโรคกล้ามเนื้อเรื้อรังมันต่างกันยังไงฮะสองอันนี
1: ้คือโรคกล้ามเนื้ออักเสบจริงๆอาการโดยทั่วไปก็คือมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแทนที่จะเป็นจะมีอาการปวด
0: ตาม
1: กล้ามเนื้อมัดต่างๆที่มีการอักเสบขึ้นนะครับร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเยอะแยะเลยกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขา
0: ครับ
1: ถ้ามัดไหนมีการอักเสบเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดขึ้นมานะครับ
0: ซึ่งอักเสบก็เกิดจาก
1: การอักเสบเนี่ยเกิดได้หลายอย่างเลยอาจจะเป็นจากการทำงานหรือการมีอุบัติเหตุทางการกีฬาหรือว่ามีการกระทบกระแทกก็ทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออักเสบทีนี้พอมีคำว่าเรื้อรังมาต่อท้ายคุณหมอมันจะเป็นขนาดไหนฮะ
1: โดยทั่วไปเราก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับ
0: ก็
1: คือกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันกับกล้ามเนื้ออักเสบแบบเรื้อรัง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันเนี่ยคือเขาจะมีอาการปวดมากขึ้นมากเลยทันทีทันใดหลังจากการทำงานหรือมีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าพวกนี้เวลาที่คนที่เป็นเนี่ยพักผ่อนทานยาไปสักพักอาการหายเร็ว
0: ถ้าเฉียบพลันนี่ทานยาก็จะหาย
1: ทานยาพักทานยาก็จะหาย 1-2 สัปดาห์อาจจะหายสนิท
0: ครับ
1: แต่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะทานยาเราอาจจะพักผ่อนแต่ว่าอาการปวดก็ยังมีอยู่ต่อแต่อาการปวดจะไม่รุนแรงเท่ากับการกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันแต่ระยะเวลาที่เป็นอาจจะเป็นเดือนหลายเดือนหายยาก
0: แสดงว่าถ้าเรื้อรังคือเป็นนานๆเป็นระยะเวลานาน
1: ๆเป็นนาน
0: ๆคุณหมอบางเคสเนี่ยนานมากไหมฮะ
1: บางเคสเป็นปีเลย
0: เป็นปีปวดอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: หลายๆปีเลยก็มี
0: ก็ต้องทานยาอยู่เรื่อย
1: ก็ต้องใช้วิธีการหลายๆอย่าง
0: ผสมกันใช่ไหม
1: ผสมกันต้องหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีอาการปวดเมื่อยตามตัวแบบนานหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีนะครับ
0: ครับคุณหมอทีนี้บางครั้งคนในวัยทำงานส่วนใหญ่ถ้าเวลาปวดเมื่อยมักจะไปนวดคลายเส้นนวดเท้านวดตัวอะไรเงี้ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ส่วนหนึ่งนะฮะ
1: ส่วนหนึ่งช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเวลาที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะมีการหดเกร็ง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะไม่คลายแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการปวดนะครับทีนี้เราก็หลักการของการนวดก็คือจะไปช่วยให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นคลายตัวขึ้น
0: แค่คลายตัวเฉย
1: แค่คลายตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นเวลาที่กล้ามเนื้อคลายเราก็จะรู้สึกหายปวดแขน
0: ครับ
1: ดีขึ้นเป็นระยะหนึ่งแต่บางทีคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราใช้วิธีเดียวอาจจะไม่หายต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กันไปแล้วเราอาจจะต้องกลับมามองว่าสาเหตุที่ทำให้เราปวดเรื้อรังเนี่ยมันคืออะไร
0: ต้นตอใช่ไหม
1: ต้นตอจริงๆคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขต้นตอตรงนั้นเนี่ยให้ตรงสาเหตุยังไงนะครับ
0: อาการเบื้องต้นของโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
1: อาการเบื้องต้น
0: เรา
1: สังเกตง่ายมากส
0: ัง
1: เกตง่ายมากอย่างเช่นคนที่ทำงานนั่งออฟฟิศเวลานาน
0: ๆครับ
1: เป็นเวลาหลายๆปีนั่ง
0: ท่า
1: เด
0: ิ
1: มซ้ำๆวันหนึ่ง 6-7 ชั่วโมง
0: ครับ
1: ผ่านไป4ปี5ปีสักพักจะเริ่มมีอาการรู้สึกว่าเอ๊ะเราปวดเมื่อยตามตัวปวดบ่าปวดคอปวดขึ้นหัวปวดแขนปวดหลังบ้างปวดขานะครับอาการที่เราสังเกตง่ายคือเราปวดแต่จะไม่ได้ปวดแบบรุนแรงมากไม่ถึงกับปวดจนเดินไม
0: ่ได้
1: ก้มหลังไม่ได้ขยับคอไม่ได้อาจจะไม่ถึงขนาดอาจจะปวดเหมือนปวดเป็นลำคาน
0: คุณหมออาการขนาดไหนถึงต้องรีบมาพบแพทย
1: ์อาการที่รู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับความสุขสบายประสิทธิภาพการทำงานลดลงกลางคืนเรามีปัญหาจนไม่สามารถที่จะนอนหลับ
0: ครับ
1: ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ควรจะมาเริ่มปรึกษาแพทย์
0: ครับทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำคนไข้อย่างไรบ้างครับเบื้องต้น
1: ก็ต้องหาสาเหตุอาจจะต้องคุยกันก่อนว่าเอ๊ะ
0: สาเหตุมาจากอะไรหมอสาเหตุ
1: ส่วนใหญ่จากคนไข้ส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยจะเป็นวัยทำงาน
0: ครับ
1: เป็นวัยทำงาน
0: ที่พบบ่อยๆก็คือ
1: ที่จะเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศใช้งานคอมพิวเตอร์นานๆหรืออาจจะเป็นอาชีพค้าขายที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆหรือว่าต้องมีการยกของก็จะมีอาการเหล่านี้เรื้อรังนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนนึงก็คือเกิดจากโรคจากการทำงานนั่นแหละ
0: วิธีการรักษาคุณหมอนะฮะ
1: เราอาจจะต้องไปดูสาเหตุว่าเขาทำงานอะไรต้องพิมพ์คอมทั้งวันพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับท่าทางการนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับบางคนเก้าอี้กับโต๊ะนี่ความสูงไม่สัมพันธ์กัน
0: ก็มีผลนะคุณหมอ
1: มีผลเก้าอี้เตี้ยเกินไปแต่โต๊ะสูงเกินเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดก็ต้องยกไหล่ขึ้น
0: อ๋อมือก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ต้องมือไป
0: ตรงนี้เราก็ต้องทำให้มือรู้สึกมันโค้งขึ้น
1: มันโค้งขึ้นยกไหล่ขึ้นพอผ่านไปหลายๆปีก็จะมีอาการปวดบ่า
0: ปวดแขน
1: ปวดมือนะครับจอหน้าจอเนี่ยสูงเกินไปหรือเตี้ยเกินไปก็อาจจะทำให้เราต้องมองแงนหรือว่าเราต้องก้มเกินไปทำให้มีอาการปวดต้นคอด้านหลังปวดบ่า
0: พอรู้สาเหตุแล้ววิธีต่อมาฮะคุณหมอในการรักษาของคุณหมอก็คือ
1: เราอาจจะต้องหนึ่ง
0: ต้องทานยาไหม
1: ปรับแนะนำเรื่องการปรับ
0: พฤติกรรม
1: พฤติกรรมก่อน
0: พฤติกรรม
1: การนั่งการยกของหรือสำหรับแม่ค้าการยกของเราควรจะยกยังไงที่จะลดอาการปวดได้นะครับถัดมาอาจจะลองทานยาเป็นระยะสั้น
0: ลองทานยาเป็นระยะสั้นก่อน
1: ลองทานยาดูว่ายาช่วยไหมปรับพฤติกรรมทานยาถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัด
0: ทำกายภาพอะ
1: ทำกายภาพบำบัดอาจจะเป็นเรื่องของการทำอัลตราซาวด์ความร้อนหรือว่าการช่วยยืดกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพหรือคุณหมอกายภาพบำบัดนะครับอันสุดท้ายที่แนะนำทุกคน
0: ก็
1: คือเรื่องของการออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: นะครับออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นหัวใจเราแข็งแรงจิตใจเราเบิกบานนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
0: คุณหมอครับระหว่างคนทำงานออฟฟิศทั่วๆไปกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับต้องยกของหนักๆโอกาสคนที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยอันไหนมีมากหรือน้อยกว่ากัน
1: จริงๆพอๆกันเลยแต่คนที่ทำงานออฟฟิศเขาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังมากกว่า
0: เรื้อรัง
1: แต่คนที่ยกของหนักแบกของหรือว่าต้องโยนของหนักๆพวกนี้จะมีโอกาสเป็นเฉียบพลันด้วย
0: มีวิธีป้องกันหรือเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวเองไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราควรดูแลตนเองไงบ้างครับแรก
1: ถ้าเกิดแนะนำเลยเนี่ยก็คือปรับพฤติกรรมการนั่งทำงาน
0: ครับผม
1: นะครับง่ายๆก็คือเราอาจจะปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ก่อนความสูงต่ำของเก้าอี้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราปรับเก้าอี้ให้อ
0: ยู่ในระดับไหนหมออ
1: ยู่ในระดับที่เราสามารถนั่งแล้วเก้าอี้เนี่ยรองรับต้นขาด้านหลังทั้งหมด
0: นะครับต้นขาด้านหลังคือช่วงนี้นะฮะ
1: นั่งด้วยก้นอย่านั่งด้วยหลังนั่งหลังตรง
0: นะครับบางคนจะปล่อยตัวไปงี้เหรอฮะ
1: อย่านั่งแบบนี้ถ้านั่งอย่างนั้นด้วยหลังจะปวด
0: ทีเรารู้สึกสบายแล้วก็ไปอย่างงี้คุณหมอ
1: แต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อหลังเขาจะเกร็งมาก
0: มันสบายแค่ตอนนั่ง
1: มันสบายแป๊บเดียว
0: พอนั่ง
1: ไปนานจะเริ่มปวดหลังนะครับให้นั่งหลังตรงความสูงของเก้าอี้ขึ้นมาให้เข่าเนี่ยงอประมาณสัก90 องศานะครับ7ราวๆ70-90 องศาโดยที่ฝ่าเท้านี
0: ่ครับ
1: วางอยู่บนพื้นทั้งฝ่าเท้าโต๊ะทำงานเนี่ยเราก็ปรับระดับคีย์บอร์ดของเราคีย์บอร์ดเนี่ยให้อยู่ที่ในท่าที่ข้อศอกงอประมาณสัก90 องศาน
0: ะครับไม่ลงมาก
1: ไม่ต่ำเกินไป
0: ไม่สูงเกินไป
1: เราก็จะงอข้อศอกเยอะไหลส่วนความสูงของจอเนี่ยอาจจะปรับให้เป็นมุมเราก้มลงมาประมาณ10-20 องศา
0: คุณหมอวัยเนี่ยพวกเราผมว่าไม่มีใครไม่เล่นมือถือมีโอกาสเป็นได้เยอะมากคุณหมอเคยเจอเคสพวกนี้เยอะไหมฮะ
1: เกี่ยวกับพวกก็เป็นด้วยตัวเองก็เป็น
0: เหรอฮะแล้ว
1: หยุดไม่ได้
0: แล้วมันจะปวดมาถึงนี่คุณหมอเล่นตรงนี้นะแต่มันปวดตรงนี
1: ้เพราะว่าเราต้องก้มไปนานๆก็จะมีอาการปวดต้นคอนะบางทีพวกนี้เราอาจจะต้องแบ่งเวลาอย่าเล่นติดต่อกันนานเกินไปหรือว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเล่นมือถือแล้วเริ่มมีอาการปวดเมื่อยแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราอาจจะต้องพักแล้วฝึกยืดกล้ามเนื้อเรานั่งตัวตรงนะครับเอามือสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับแล้วเอาศอกพยายามชิดกันมากที่สุดแล้วก้มคอลงมานะครับค้างไว้สักประมาณ10 วินาทีทำสัก 2-3 ครั้งอาจจะ2ชั่วโมงทำสัก 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและตั้งกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลัง ก็จะช่วยผ่อนคลาย
0: ช่วยผ่อนคลาย
1: ด้วยตัวเอง
0: ที่ชอบเล่นมือถือคุณหมอครับหลายคนบอกว่าการทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยช่วยได้ไหม
1: ช่วยได้บ้าง
0: ได้บ้างนะผู้ชมนะ
1: ช่วยได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราลองทานเราสามารถลองทานเองได้แต่ว่าถ้าเราทานไปสักช่วงระยะเวลา 1-2-3 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าไปพบแพทย์ดีกว่านะครับ
0: เดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ายาที่เขาแบบว่าเหมือนกับขายตามร้านที่แบบว่าช่วยคลายกล้ามเนื้อใครเส้นอะไรเงี้ยหมอ
1: จริงๆเรื่องซื้อยาทานเองเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าจะไปพบคุณหมอดีกว่า
0: ดีกว่า
1: เพราะว่าอาจจะต้องมีการดูว่าเราเคยทานยาตัวไหนมีแพ้ยาตัวไหนเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราทานยาบางทีเราทานยาที่อาจจะกลายเป็นพิษกับโรคประจำตัวของเราเอง
0: มีผล
1: อาจจะมีผลทำให้แย่ลงก็ได
0: ้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ

0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นก้อนเล็กๆเรียกว่า trigger point หรือจุดกดเจ็บที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเยื่อพังผืดโรคนี้เกิดจากการนั่งถือของหรือแบกยกของในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างต่อเนื่องการนั่งการสะพายกระเป๋าหนักๆก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคแล้วครับอาการเริ่มต้นก็คือจะมีอาการปวดร้าวลึกๆของกล้ามเนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยแม้ขณะพักหรือปวดเฉพาะเวลางานปวดบริเวณบ่าและร้าวขึ้นขมับซึ่งอาการจะคล้ายๆไมเกรนส่วนความรุนแรงของอาการปวดมีได้ตั้งแต่แค่เมื่อยล้าพอรำคาญจนไปถึงปวดทรมานจนไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้บางรายอาจมีอาการปวดแม้ในขณะหลับจนต้องสะดุ้งตื่นเป็นระยะบางกรณีมีอาการปวดมากจนชามือและชาขาร่วมด้วยบางรายมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังอาการนอนไม่หลับจากอาการปวดการรักษามีหลายแบบผู้ที่เป็นทุกๆคนต้องเข้าใจว่าอาการนี้จะไม่หายขาดเพราะโรคนี้ส่วนแล้วมาจากการทำงานทุกคนจึงควรปรับอิริยาบถการนั่งการยืนทำงานที่เหมาะสมรวมถึงการแบ่งเวลาพักผ่อนเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีโรคเหล่านี้ป้องกันได้แค่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาบริหารร่างกายหรือออกกำลังกายจะดีกว่าแน่นอนครับ
1: พี่เจมส
2: ์น้องอ้วน
1: คือตอนนี้ที่คุณหมอบอกให้ไปออกกำลังกายอ่ะก็มีบางท่านะที่ยังทำไม่ได้เป็นเหมือนกันไหม
2: พี่ก็เป็นเหมือนกันปัญหาระดับชาติ
1: หูยเนี่ยพอดีเลยเราเป็นเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดว่าสาเหตุอะอาจจะเกิดเพราะว่าเราแบบร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่อย่างเงี้ย
2: รู้สึกเหมือนกัน
1: รู้สึกใช่ไหมได้งั้นเราไป
2: หมอดี
1: ก
2: ว่า
1: ใช่ไป
3: ยังไงคะ
1: ก็รู้สึกอะค่ะว่าสาเหตุอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบร่างกายเราอะมันไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าเพราะว่าบางท่าค่ะทำไม่ได้
3: ใช่ก็คือถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราก็ต้องยิ่งออกกำลังกายเพื่อให้เสริมสร้างให้กล้ามเนื้อกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงเราก็จะได้ไม่เหนื่อยง่ายด้วยเดี๋ยววันนี้สอนท่าออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้เองที่บ้านมาฝากกันเนาะ
1: ได้
3: เริ่มท่าแรกเลยก็คือวิ่งเหยาะอยู่กับที่ยืนเลยวิ่งซอยขาสลับขาใช่อยู่กับที่สัก50วินาทีนับเป็น1เซตใช่ถูกต้องใช่ท่านี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเผาผลาญพลังงานเริ่มแรกก็คือให้เราเผาผลาญพลังงานก่อนเนาะเราจะได้ฟิตขึ้นร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหนื่อยยากขึ้นด้วยพอเราทำไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยละโอเคเสร็จแล้วพอเราเริ่มได้เผาผลาญพลังงานแล้วก็เริ่มเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วกระดูกของเราต่อก็เป็นท่าฟิตพื้นแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะเคยทำกันนะคะหรือว่าเรียกว่า knee push up ตอนลงเนี่ยก็คือให้ลงราบไปกับพื้นตอนหายใจเข้าตัวลงแต่ว่าอย่าไปกระแทกตัวก็คือเอาแค่พอให้ถึงสัมผัสถึงก็พอแล้วก็จากนั้นก็ยันตัวขึ้นหายใจออกให้ลำตัวตรงไม่ก้นโด่งก็คือรักษาลำตัวให้อยู่ในระดับตรงใช่10ทีก็ได้นับเป็น1เซตทำ3เซต
1: อย่างนี้หนูลงไปนั่งได้เลยไหมคะคุณหมอ
3: นี่เอาไปใช่ถ้าแข็งแรงนี่ก็ทำได้นะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องต้องอย่าพึ่งนะคะเอาอีกสักท่าแล้วกันเนาะก็เป็นท่าควอดจับarm and leg right ก็คือก็เริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าให้ยันมือแล้วก็เข่าเป็นท่าคานอย่างเงี้ยนะคะใช่เสร็จแล้วเนี่ยให้ยกแขนกับขาข้างตรงข้ามกันอย่างให้ยกแขนขวาก็เหยียดขาซ้ายไปพร้อมๆกันเหยียดแขนขวาขาซ้ายพร้อมกันยกแล้วก็มันก็จะได้การทรงตัวอันนี้ก็จะเสริมสร้างการทรงตัวของร่างกายแล้วก็ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วย
1: ใช่ไหม
3: เสร็จแล้วก็สลับกัน
1: โทรศัพท์เข้าเหรอคะมันทำไมสั่นทั้งตัวเลย
3: แล้วก็สลับกันก็คือแขนซ้ายขาขวา

0: ทรงตัวไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ยสลับกันนะคะสลับการเนี้ย10ทีก็ได้นับเป็น1เซต3เซตเนาะสามท่านี้ก็คือจะได้ทั้งเผาผลาญพลังงานให้ร่างกายและหัวใจทำงานฟิตขึ้นแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมถึงสร้างบาลานซ์การทรงตัวของร่างกายด้วยนั่งพักนั่งพัก
1: เหนื่อย

0: อย่าหอบค่ะอย่าหอบ
1: ก็เลยต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็เหมือนเราจะต้องไปรบกวนคุณหมออยู่ตลอดเวลาเลยครั้งหน้านะคะเราจะหมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ยาคูคาที่เข้มข้นนี่เรามาทำอะไรกันนะวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้มีแพลนแบบชัดเจนคือมาถึงแล้วก็บอกพี่ว่าเอ้ยวันนี้ผมอยากเล่นวอลเลย์ซึ่งปกติก่อนหน้านี้เวลาเราไปถ่ายรายการกันเราก็จะมีแพลนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเล่นกีฬานี้ติดต่อเรียบร้อยแต่วันนี้คือทุกอย่างแบบสดพอมาถึงที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองก็คือขึ้นไปปุ๊บก็เจอกับโค้ชโทนี่ก็เลยเข้าไปทักทายครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้กะว่าแบบมาถึงแล้วจะถูกแบบโยนลงสนามไปเลย
1: ออกมือหน่อยออกมือหน่อยนั่นแหละขึ้นไปปุ๊บปั่นปุ๊บปั่นออกมือ
0: ตีบอลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: เป็นไงซ้อมกันอยู่ใช่ไหมคร
1: ับ
0: ฮ
1: ะซ้อมกันอยู่กันอยู่พร้อมยังพร้อมยัง
0: พร้อมครับอันนี้เขาเล่นรุ่นอะไรกันอยู
1: ่14อันนี้14มา1มา2รุ่น14ปี
0: วันนี้จริงๆผมไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลมา5ปีครั้งสุดท้ายที่เล่นคือตอนถ่ายซีรีส์วันนี้อยากกลับมาลองเล่นดู
1: ลองดู
0: งั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มแบบยังไงครับ
1: เดี๋ยวเล่นกับทีมกับน้องๆเขาก่อน
0: ให้เข้าไปเลยอ่ะ
1: เข้าไปเลย
0: เข้าไปเลย
1: เอาก่อนพี่เขาเล่นลิบโบแล้ว
0: ไม่เอาเลย
1: อ่ะเล่นปกติ
0: เอาเลยอ่ะผมเล่นอยู่ตรงไหนนะ
1: เล่นลิบโบตรงนี้เอาเลย
0: เอาเลยอ่ะ
1: ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนจัดท่าทางแล้วก็ปั่นให้ได้เสียงหน่อยเสียงหน่อยออกข้อมือออกข้อมือปั่นไปปั่นยาวๆปั่นยาวๆปั่นยาวเบาก็ได้เบาๆตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยต้อมไปตีพี่เขาเลยตีพี่เขาไป
0: เอาจริงตะเกียบไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะเรียกว่ามาคุยกับโค้ชโทนี่แล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเราแบบไปฝึกข้างนอกก่อนเหมือนโดนรับน้องเมื่อกี้เหมือนอยู่ก็เหมือนโดนลงไปแบบผู้ยิงไม่ทันได้วอร์มไม่ทันเลยแต่ว่าก็ดีมันเหมือนแบบตื่นเลยอ่ะตอนนี้มาแล้วแรงมาแล้วตื่นแล้ว
1: จากเมื่อกี้ที่ปล่อยลงไปเล่น 4-5 ปีไม่ได้เล่นมันเลยแต่ก็ยังขัดๆนะแต่ทีนี้ดูแล้วว่าข้อผิดพลาดเรามีอะไรบ้างคือการมุกเมนต์คือการเคลื่อนที่เราขาเราแข็งการเคลื่อนที่เราไม่มีมันไม่ไปซ้ายขวามุกเมนต์นะสองคือเวลาเราอันเดอร์เรายกแขนสูงไปเราปุ๊บยกกำต่ำแล้วก็คอนโทรล9 มุกเมนต์แล้ว9 ยก 9 ยกอันนี้เองต่อไปก็ได้แล้วถ้าเราเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยแล้วก็แขนชี้ลงพื้นแล้วก็คอนโทรลเมื่อกี้เรา
0: เยอะ
1: ไปหน่อยเดี๋ยวจะให้น้องไปโยนบอลให้เคลื่อนที่เยอะแล้วก็อันเดอร์บอลคอนโทรลบอล
0: ได้
1: ครับไปซ้อมแล้วมาใหม่
0: ได้ครับ
1: ลองดู
0: ไปครับกาแฟฝากด้วยนะครับน้องกาแฟนะครับจะช่วยซ้อมเบสิกให้ผมเดี๋ยวไปดูกันว่าดูกันว่านี้จะช้ำไหมคิดถึงตอนสมัยเราเล่นวอลเลย์กับเพื่อนๆตอนม.3แล้วก็คิดถึงสมัยตอนที่แบบว่าต้องซ้อมวอลเลย์แบบทุกอาทิตย์ตอนแบบต้องถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกนะเวลาเล่นวอลเลย์บอลรู้สึกเห็นแบบแฟลชแบ็คของตัวเองแบบสมัยก่อนเหมือนกันก็วันนี้ก็จะมาลุยฟื้นกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีโยนบอล
2: โยนบอลวิ่งซ้ายขวาค่ะ
0: วิ่งซ้ายขวา
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับให้ไปให้กาแฟใช่ป่ะ
2: สวยค่ะ

0: 질러는 차. 봅파. 또빠이 자. เดินหน้านะคะ พี่ถอยหลังแล้วก็เดินหน้ารับเลย
1: โอเค ควรวาง2ขาหรือ9เดียวแล้วแต่
0: 9ขาเดียวค่ะขาซ้ายนำ
1: ขาซ้ายนำ

ุ๊บค่ะส่วนต่อไปนักบอลตีค่ะ

0: นรับตีขยับซ้ายขวานะคะ
1: กาแฟเดี๋ยวเวลาถ้าเราต้องล้มตอนนี้เราลืมไปแล้วว่ามันต้องเอาส่วนไหนของ
0: ร่างกายลงอย่างนี้ค่ะเราขยับใช่ไหมคะสไลด์แล้วก็ล้มลงใช่ค่ะอย่าเอาตรงนี้ตั้งอย่างนี้ค่ะถ้าตั้งอย่างนี้จะเจ็บให้ปล่อยไปเลยค่ะ
1: ให้ปล่อยไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเข่าลงก่อน
0: ห้ามเอาเข่าลงค่ะเอาข้างตัวลง
1: เอาข้างตัวลงมาดูอีกทีได้ไหม

0: หนื่อยไหมคะ
1: ยังแต่เริ่มเจ็บแล้ว
2: กิ้งเมื่อกี้เนี่ยรับมันเดี๋ยวมันเจ็บถ้าเราล้มเดี๋ยวมันเจ็บถ้ารับได้ม้วนไอ้กิ้งได้ไม่ม้วนไอ้กิ้ง
1: กิ้ง
2: ตัวอย่างเดี๋ยวกิ้งเนี่ย
1: บู๊อีกแล้ว
2: เดี๋ยวกิ้งมันจะไม่เจ็บกิ้งเลยถ้ากิ้งได้มั้ย
1: ลองดูเพราะทำเหมือนง่ายมากเลยให้กิ้งแค่ล้มธรรมดายังไม่ได้ให้กิ้งเลยยากกว่าเดิม
3: ก็ต้องฝึกการกลิ้งหรือว่าการแบบกระโจนตัวไปรับบอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีความสไลด์ออกไปมีความแบบต้องพุ่งตัวออกไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นท่าที่แบบเราเจ็บตัวกับท่านี้เยอะมากเพราะว่ามันยากตรงที่บางทีเราลงผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยโค้ชก็ช่วยมาสอนวิธีแบบว่าลงยังไงให้ถูกต้องอะไรเงี้ย
2: กิ้งไปเลยนะง่ายง่ายกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยเสร็จปุ๊บหมุนไปเลยหมุนไปเลยแค่นั้นแหละได้ได้เยี่ยม
1: นี่เรามาทำอะไรกันไม่แน่ใจแล้วว่าเล่นวอลเลย์บอลหรือว่าเล่นอะไรอยู่เป็นมิติใหม่เรียกว่าไม่มีแก๊ปให้แบบว่าทำใจเลยมาถึงก็คือกิ้งไปเลยพอเท่านี้ดูไหมปกติ
0: ดูค่ะ
1: ดูมากไหม
0: ดูมากค่ะถ้าชอบแบบทำหน้านิ่งๆแล้วหนูก็ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวโดนต้มค่ะ
1: แล้วถ้าไม่กาแฟถึงมาเล่นวอลเลย์บอลได
0: ้ตอนแรกหนูไม่เชื่อว่าจะเล่นค่ะแต่ว่าโค้ชที่บ้านสอนแล้วก็มาให้มาที่นี
1: ่ก็คือมาอยู่นี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ตั้งแต่อยู่ม.1ค่ะ
1: ตอนนี้มออะไร
0: ม.6ค่ะ
1: เล่นมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะ
0: 6ปีแล้วค่ะ
1: 6ปีแล้วทำไมถึงมาเล่นนิโบโลได้
0: ก็น่าจะเป็นเพราะว่าหนูตัวเล็กด้วยแหละค่ะเพราะว่าหนูสู้ใครไม่ได้ตีสู้ใครไม่ได
1: ้แล้วเราเล่นแล้วเราชอบไหมตำแหน่งนี
0: ้ชอบค่ะ
1: หรอทำไมถึงชอบนิโบโลทำไมไม่ชอบกบอ่ะ
0: หนูตีไม่ได้ค่ะ
1: มีความฝันนะว่าอยากไปที่ไหนของสนามวอลเลย์บอลในฝัน
0: อยากติดทีมชาติ
1: ใกล้ยัง
0: ใกล้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใกล้แล้วอยากให้ลองทำเหมือนที่แบบเวลาโดนโค้ชโทนี่ซ่อมอ่ะที่บอกว่าไล่บอลอ่ะทำยังไง
0: ใช่ไหมคะอ
1: ยากลอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยขอดูตัวอย่างหน่อย
0: ก็สิบลูกนะคะ
1: สิบลูกต้องรับให้ได้ติดต่อกัน10ลูกป่ะไม่เกี่ยว
0: ใช่รับให้ได้10ลูกค่ะ
1: ติดต่อกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ติดต่อ
0: บวกลบค่ะ
1: เบาๆนะหมดแรงแล้วนะเรียกว่าพอวันนี้เรามาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วก็เจอโค้ชโทนี่ก็คือวิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้คือเขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนแบบฝึกหัดที่เข้มข้นตั้งแต่เริ่มนะตอนนี้เหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องฝึกอีกนิดนึงฝึกกลิ้งต่อวันนี้เราต้องกลิ้งให้เก่ง
0: ค่อยแทงเข่าลงใช่ค่ะ
1: เพื่อจะเจ็บตรงนี้แทน
0: ใช่ค่ะแบบยืดแขนไปใช่ไหมคะจับสองมือแล้วก็ค่อยๆย่อลงครับ
2: ทำไมนะย่อครับผมลบใช่จะจับมือปล่อยมือก่อนจับมือปึ๊บใช่
0: เป็นคนบอล
2: ย่อลงย่อปึ๊บใช่ปึ๊บเล่นจะจับมือถ้าจับมือมันจะล็อกเอาส่วนหนาลงถ้าเอาส่วนเนี้ยมันจะเจ็บ
1: ครับ
2: เพราะปึ๊บไปปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนี้บอลเล่บอลสมัยใหม่ไม่ม้วนถ้าสมัยก่อนอ่ะใช้ม้วน
1: ครับ
2: ถ้าสมัยก่อนม้วนใช่ถ
1: ้
2: าสมัยก่อนใช้อย่างนี้ถ้าสมัยใหม่กิ้งปึ๊บกิ้งออกเลย
3: ขอบคุณครับ
0: ทำแบบที่อาจารย์ทุนนี่ให้ทำนะคะอย่าเอาเข่าลงค่ะมันจะมีข้างหนึ่งที่เราถนัดกับข้างหนึ่งที่เราไม่ถนัด

0: ไปเลย
1: ใช่ครับ
2: ต่อไปจะยากกว่าเดิมนะคะจะเป็นลัดตีแล้วก็ม้วนแบบเมื่อกี้นี้เลยค่ะเดี๋ยวหนูทำให้ดูค่ะ

0: โอเคไหมถือว่าพอพร้อมลงสนามได้ยัง
1: พร้อมได้แล้วค่ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยน้องกาแฟก็ไปฝึกเบสิกให้ผมก็คือเริ่มจากแบบให้เราฝึกท่าก่อนเลยการยืนใหม่ท่าแบบว่าการตั้งแขนรับอะไรเงี้ยว่าแบบเราควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ฝึกเรื่องของแบบสเต็ปการขยับขาว่าแบบเราต้องขยับขามากขึ้นนะซ้ายขวาเสร็จก็ให้ลองแบบรับบอลหน้าหลังเปลี่ยนฟิลว่าแบบขานี้ควรขึ้นมาก่อนก็ค่อยๆโอเคขึ้นนะแล้วพอเริ่มรับธรรมดาได้แล้วเขาก็เริ่มให้แอดวานซ์ขึ้นอีกพอเป็นลิโบโร่มันคือแบบหน้าที่ของเราคือการที่เราต้องไปเก็บบอลให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเวลาเราลงสนามก็ถือว่าเป็นแบบอีกรสชาตินึงของการฝึกวอลเลย์บอลที่เพิ่งได้เคยสัมผัสนะครับ
1: รับดีมากเลยค่ะแต่แค่แบบว่าท่าล้มมันผิดเฉยๆแล้วก็แค่แขนสูงค่ะ
0: ยังสูงไปอยู่นิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องกดลงหน่อย
1: พอจะเราจะล้มใช่ไหมคะเราจับแขนต่ำแค่นี้ค่ะถ้ายกแขนสูงนี้บอลมันจะปิ้น
0: อ๋อ ขอบคุณ

0: ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเล่นเกมจริงนะครับกับชุดใหญ่เต็มเกมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เหนื่อยมากหลังจากที่ซ้อมเมื่อกี้ยังแบบยังไม่หายดีแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีตะกี้เราฝึกล้มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องกลิ้งให้ได้อย่างสวยงามทีม
1: ให้กาแฟมา
2: ท
1: ี
2: มอยู่นี่ค่ะพอเขาเสิร์ฟก
0: ็มาตรงนี
2: ้ก็มารอแล้ว
0: โอเค
3: ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่รับเด
0: ้ครับ
3: รับเสิร์ฟมารับเสิร์ฟช่วยหน่อยทำไม่ช่วยช่วยเด้เด้เด้ตามไปเด้เด้พร้อมรับพร้อมรับ

0: าเวลาอะไร
1: เคลื่อนที่เคลื่อนที่จัดแล้วก็ล็อกแขนให้เร็วกันนั้นตั้งแขนเฉยตั้งแขนเฉยแล้วขึ้นเองเยี่ยมเยี่ยม

0: โอเคจบเกมนะครับ15แต้มชนะเพราะน้องๆ นะเอาจริงไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ทำเสียซะเยอะ พอลงไปเล่นเกมมันก็มีความตื่นสนานอยู่เหมือนกันมันไม่เหมือนตอนเราซ้อมเล่นๆตะกี้กับน้องๆ อะไรเงี้ยพอเป็นแบบนับแต้มจริงลงไปก็มีความแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องปรับตัวไงอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พอเป็นรุ่นใหญ่ก็แรงกว่าเยอะตอนนี้คือแขนแดงหมดแล้วนะน้องๆทุกคนเก่งมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจในการเล่นที่ดีมากถึงแม้ว่าเราจะทำเสียแต่ทุกคนก็คอยแบบเชียร์อัพเป็นไงครับโค้ชโทนี่วันนี้ผมชั่วโมงกว่าๆกับการฝึก
1: ก็ถือว่าวันนี้โอเคจากการที่เราไปเล่นเข้ามาครั้งแรกแล้วไปเล่นกับน้องๆเล็กๆแล้วก็ 4-5 ปีที่เราไม่ได้เล่นเลย
0: ครับแต่ว่าชุดนี้แบบลงไปผมตื่นสนามเลยลืมหมดเลยที่ซ้อมเมื่อกี
1: ้ใช่ๆก็ถือว่าโอเคถ้าได้ซ้อมบ่อยๆแล้วก็เลิกฟื้นความหลังนิดนึงจะดีขึ้นเยอะ
0: น่าจะดีขึ้นอีก
1: น่าจะดีขึ้น
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณครับ
3: จังหวะนั้นที่อยู่ในสนามพอผมเริ่มเสียเยอะผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราต้องกลับมามีสติแล้วต้องลืมไอ้ความกังวลนั้นออกไปเหมือนเราก็ต้องกลับมานึกถึงสมัยที่เราแบบแข่งว่าเฮ้ยเราต้องรับให้ได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดในสนามซึ่งตอนแรกผมไม่มีสิ่งนี้อยู่ในสนามเลยมันคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีมันไม่มีโฟกัสแต่ว่าพอเราเสียหลายๆลูกอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนที่แบบอยู่ในทีมแบบรู้สึกว่าเราแบบสร้างภาระให้เขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบงั้นเราตั้งใจก็กลายว่าพอเราแบบตั้งใจเราก็รับได้มากขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็พอได้เล่นทีมกับน้องๆก็เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปช่วงเวลานั้นแล้วก็สุดท้ายทีมเราก็ชนะสิ่งหนึ่งที่วันนี้แบบประทับใจมากๆคือตอนแบบเราเล่นจบแล้วเหมือนโค้ชโทนี่ก็เรียกน้องๆที่เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วก็เหมือนให้ผมกล่าวอะไรบางอย่าง ซึ่งชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าผมน้องๆเยอะมากก็เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าอยู่ๆก็ต้องมากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้านักกีฬาทุกคนเหมือนเป็นคนต้องให้พรปกติเราจะเป็นคนรับพร
1: กล่าวอะไรนิดหน่อยกล่าวนิดหน่อย
0: ผม
1: เป็นไงบ้างครับใช่ครับกล่าวหน่อยกล่าวหน่อย
0: ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็เขินเลยอ่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเจอทุกคนปกติก็ไม่เคยได้พูดอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการกลับมาเล่นวอลเลย์บอลในรอบ5ปีหลังจากที่แบบเคยเล่นวอลเลย์บอลสมัยมัธยมแล้วก็ได้มาเล่นตอนเล่นซีรีส์เรื่องสไปไม่รู้มีใครเคยดูหรือเปล่าดูก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้ผมแบบได้ลงสนามอีกรอบแล้วก็ให้เข้าไปแจมด้วยช่วยซ้อมแล้วก็ให้ลงไปเล่นเกมด้วยก็สนุกมากรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยที่ตัวผมแบบได้อยู่ในสนามวอลเลย์ก็ขอบคุณโค้ชโทนี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในฐานะนักวอลเลย์บอลไทยนะครับผม
1: แล้วมีอะไรให้น้องๆเขาติดตามไหมผลงาน
0: อ๋อก็ฝากรายการกีฬาพาไปลองนั่นนะครับทางช่องT-Sport 7แล้วก็ฝากวงมินส์ด้วยนะครับถ้าใครฟังเพลง17นาทีครับ
1: 17นาที
0: นี่ไง

0: คุณครับ
1: โอเค
2: เป็นแบบวันอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำมากๆโดยเฉพาะตอนที่สุดท้ายน้องๆทุกคนร้องเพลงของผมได้ถึงแม้พวกเขาจะจำไม่ได้ว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงนั้นก็ตามแต่พอผมบอกว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลง17นาทีทุกคนก็ร้องตามได้มันก็เป็นโมเมนต์แบบอย่างน้อยเพลงเราก็ดังวะถึงแม้ตัวเราจะไม่ดังก็ตามก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีที่เหมือนสุดท้ายแบบเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นนักกีฬาอยู่ประสบความสำเร็จก็อวยพรแบบก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่วันนี้เราถือว่าได้ทดลองหลายอย่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปของรายการกีฬาพาไปลองที่เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แตกต่างจากทุกเทปที่ผ่านมาก็วันนี้ถือว่ามันนะเอาไป10 เต็ม 10เหมือนกัน

0: โอ้โหเหงื่อแตกแล้วเว้ย
1: ครับวันนี้หมอ
0: วันนี้เราจะนำทุกท่านไปสู่เมนูอาหารลดน้ำหนักหรืออาหารไดเอทซึ่งการลดน้ำหนักนั้นจะดีต่อสุขภาพไตอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงหุ่นที่เรารู้จักกันดีการที่มีไขมันหรือว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไตเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพมากขึ้นและอาจจะมีการเกิดไตอักเสบหรือโรคอื่นๆที่ชักนำทำให้เกิดภาวะโรคไตวายเรื้อรังได้ในอนาคตส่วนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรามาลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตเราหันมาดูแลสุขภาพกันเถอะนะครับ

You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหา

0: วิทยาลัยมหิดลเพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ได้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate cash flow คือก่อเกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
1: ครับ
2: หรือว่าทำให้ค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
2: มีครับอาจารย์ครับแต่ว่าเอาเข้าจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย์
1: อะไรอะครับ
2: อ้าวก็เราเองไงอาจารย์
1: ตัวเราเองตัวเราเป็นทรัพย์สินของเราด้วย
2: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันหมายถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถูกไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็อาจจะสามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
2: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทนึงหรือในยุคนึงอาจารย
2: ์ใช่
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
2: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
1: ็
2: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
1: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
2: ใช่
1: ความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
2: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
1: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
2: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
2: ๆเพื่อครับอาจารย
1: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
2: ใช่ครับใช่ครับอาจารย์
1: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
2: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
1: ค
2: นทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถนะทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
1: ไอ้ยะ
2: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญา

0: เอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริง
0: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับอันนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
1: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
0: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาสุขภาพตัวเองแล้วอีกอันหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
1: ์บ่ายโมงอาจารย
0: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
1: ต้องมี
0: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
0: ถูกต้อง
1: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณี
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
0: ้แน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมใช่บอกงานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันก็จบฮะก็ความพอใจคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
1: จริง
0: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
1: ์และสร้างรายได้
0: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วลดเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงนั่นคิดดูสิโ
1: อ
0: ้ทั้งปีเสียไปกี่วันนะเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเพราะเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
1: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัยเลย
0: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
1: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหมฮะ
0: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
1: จะได้เดินทาง
0: ไปสะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย์เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
1: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
0: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
1: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
0: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
1: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไหมฮะของนั้นตกเป็นของอาจารย์
1: น
0: ะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
1: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บเลยอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมครับ
0: ในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับเขาเรียกว่าเป็น flat rate ครับ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนะอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
1: 5%
0: ถูกไหมก็ปีละ50,000
1: 50,000
0: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วแต่ที่บางทีก็ให้4 ปี 5 ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
1: ครับก็ 250,000
0: 250,000 ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1,250,000 บาทถูกไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60 เดือนก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะนั้นความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
0: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
0: ครับโอ้ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อแบบกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: นั่นหมายถึงแปลว่าอะไร
0: มันคือง่ายๆอย่างเงี้ยมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงก์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกเอ๊ะเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ล้นดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
1: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาว 0% อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100 บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10 บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู้
1: อ๋อ oh.
0: นะอันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10เนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี้คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมครับว่าไม่แนะนำหรอกก็คือควรจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้
1: คร
0: ับ ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
0: ประมาณน
1: ั้นก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าบำรุงรักษา
0: ใช่ครับ
1: ค่าประกันอีก ซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
0: รวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี่ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
1: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เอาเจ้า 0%
0: มีเงินนี่เข้าใจคือไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
1: ใช่ใช่เงินสดของเรา
0: เงินสดของเรานะ
1: ครับ
0: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนไอ้นี่เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย0.25% ต่อปีเอาอย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
1: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับอาจารย์
0: ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเป็นเหมือนปกติอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไหมครับ
1: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
1: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
0: ก็เป็นการลงทุนได้
1: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับ
0: ครับ
1: เรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
0: ก็เงินก่อนเลย
1: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
0: อันนี้เนี่ยไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินครับก็เราคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์นะฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
1: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
0: ใช่ครับก็คือควรจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
1: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
0: แบงค์บอก
1: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
0: คือเขาเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่ไหมอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเขาไม่อยากเขาบอกว่าพวกคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงค์เขาก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
1: ก็จริง
0: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ข้อปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
1: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
0: คือบางเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงค์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% นะอาจารย
1: ์ครับ
0: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผื่อบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวน์บ้านซึ่งเขาจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวน์คือเงินที่คุณจ่ายไป ตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงดังนั้นเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นไงฮะภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
1: จ่าย
0: มันก็อยู่ที่คุณ

0: นั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกว่าบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
1: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที
0: ่อีกแบงก์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าแล้วก็กู้แบงก์ใหม่มาโปะแบงก์เก่า
1: เอาทำงานได้ด้วยเหรอคร
0: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงก์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
1: ดอกเบี้ยถูกกว่า
0: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
1: คร
0: ับ ทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์อาจารย
1: ์
0: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
1: คร
0: ับ แต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยเขาจะช่วยอาจารย
1: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับ
0: เขาคงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สล
0: ิปเงินเดือน
1: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบัญชีเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับจ้ะ
1: สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: นะครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏเป็นไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนงผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณบอกประวัติไม่ค่อยดี
1: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะครับ
1: คือ
0: ไม่ว่าจะ
1: หนี้ซะก่อน
0: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อนในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิตหลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchorบล็อกดิดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: สวัสดีครับ
1: ชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระผู้ชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ

หม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงธนบุรีรวม8รูปท่านี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งประจำปี2562 2563และ2565วันนี้เวลา 10:00 น.ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจําปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12รวมจำนวน164คนและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน8คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่สถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้นะโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอปัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

อันหนึ่งในวันเดียวกันช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือประชาชนที่นำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำกิจกรรมทางการเกษตรได้เพียงพอตลอดทั้งปีองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมณวมินทร์ดำริศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชยจากโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดจนสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่อไปจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่น้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนี้มีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีมูลสูงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำโดยยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรองในพื้นที่มีแผนสำรวจในพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในการนี้องคมนตรีได้ให้แนวทางในการดำเนินงานตามแนวทางสืบสารรักษาและต่อยอดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสารแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเพื่อเกิดความสมดุลทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่เพาะพันธุ์โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านพักรับรองเจ้าหน้าที่พื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตและโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นระเบียบสวยงามมีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์โดยรอบให้เป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสามารถเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ทุกผู้คนทุกช่วงวัยเอื้อต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของมูลนิธิและเกร็ดความรู้เรื่องพืชชนิดต่างๆด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์พร้อมคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธาเทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสีหไกรสอนวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิระรัตนสุธีวรชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศรัทธาธิกถากล่าวถึงผู้มีศรัทธามั่นคงในศีลย่อมชักนำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงน้อมนำพระธรรมานุศาสตร์แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทรงปฏิบัติทรงอุทิศพระกำลังพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัท White Line Execution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาว

โคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลบบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครวัดนิมนต์คุณากรวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประการปฏิบัติชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูป

คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนาบริษัทกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัทไวลาเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ในอดีตลำปะรุเคยเป็นลำน้ำที่สำคัญซึ่งเกิดจากการขุดลอกคูคลองของชาวบ้านเพื่อนำน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้หล่อเลี้ยงชาวเมืองนครราชสีมาแต่ปัจจุบันลำปะรุได้แปรสภาพเป็นทางระบายน้ำบางก็ถูกถมเป็นถนนโดยมีเพียงลำห้วยเล็กๆในบางช่วงเท่านั้นที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างนายสมหวังมีที่พักอาศัยใกล้ลำปะรุแต่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะจึงต้องการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกเมื่อนำเรื่องไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำให้นายสมหวังยื่นขออนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุต่อผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำจึงดำเนินการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุแบบวางท่อถมดินจนแล้วเสร็จต่อมาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางข้ามลำปะรุอยู่ในความรับผิดชอบของทางเทศบาลและมีคำสั่งให้รื้อถอนนายสมหวังจึงได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครราชสีมาซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งเทศบาลที่สั่งให้รื้อถอนทางข้ามลำปะรุจากนั้นนายสมหวังได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องกับทางเทศบาลแต่ได้รับแจ้งว่าเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่นายสมหวังไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าวได้เนื่องจากการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถออกเอกสารย้อนหลังให้ได้นายสมหวังจึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงจากกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาแล้วเห็นว่านายสมหวังไม่มีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมีความพยายามในการดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างต่อเทศบาลให้ถูกต้องเพียงแต่ยังขาดเอกสารความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11เท่านั้นซึ่งจากการประสานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่11จึงได้มีหนังสือให้ความเห็นว่าการก่อสร้างดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาและไม่ขัดข้องหากทางจังหวัดจะพิจารณาอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเมื่อนายสมหวังยื่นแจ้งก่อสร้างใหม่อีกครั้งเทศบาลตำบลบ้านใหม่จึงดำเนินการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางข้ามลำปะรุตามคำร้องเรียนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างทางข้ามลำปะรุเป็นไปในแนวทางเดียวกันและป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนในทำนองนี้อีกผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีข้อเสนอแนะให้นครราชสีมากำชับให้อำเภอเมืองและเทศบาลตำบลดังกล่าวยึดถือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตกรณีตามคำร้องเรียนนี้เพื่อใช้กับกรณีอื่นที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อไปทั้งหน้าที่แห่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
1: อันนี้คือได้ช่วย
2: ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆ
4: การเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
6: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 นทาง NBT 2HD
7: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ11กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โพธาปานครับ
1: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมนะครับที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วมาพูดคุยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับ
1: ครับวันนี้เรื่องของเรื่องดังหลังข่าวทาง NBT เนี่ยจริงๆมีหลายเรื่องเลยนะคุณนิก

0: เรื่องโกงสอบคดีท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหมี DSI เจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ
1: ครับ
0: กับเรื่องราวแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในเรื่องที่เราเกาะติดกันมาตลอด 4-5 วันตลอดทั้งสัปดาห์ดีกว่าเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70
1: ครับ
0: บอกว่าวันนี้ถือว่าจบแบบสุดและเพราะว่าเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของทางสว.และสว.ก็ลงมติผ่านแบบผ่านฉลุยเลยนะครับ
1: ครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เข้าไปนะครับที่ประชุมวุฒิสภานะครับแล้วก็ไปกล่าวนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการที่วุฒิสภาเนี่ยผ่านร่างพรบ.งบปี70ตัวนี้แล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะใช้เงินนะครับอย่างคุ้มค่าจะมีการตรวจสอบนำเงินไปใช้ติดตามอย่างใกล้ชิดให้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็ให้เกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ก็สั่นสะเทือนโต๊ะด้วย
1: แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับโครงการผ้าเหลืองเนาะถ้าจำได้ว่าเมื่อปีก่อนๆ ก็จะเป็นเคสที่มีต่อเนื่องกันมาเลยที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยักยอกเงินแล้วก็มีเรื่องของสีกาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
0: ร
1: อบนี้เช่นเดียวกันนะครับพระผู้ใหญ่เป็นถึงเจ้าอาวาสนะครับวัดเริ่มต้นเลยเนี่ยเขามีคนร้องเรียนเข้ามาพี่เล็กจุดเริ่มต้นเลยนะคนที่เขาร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเขาเรียกได้ว่าบัตรสนเทศหรอที
0: ่เป็นจดหมายเป็นใบร้องเรียนหนังสือร้องเรียนหนังสือร้อง
1: ก็พยายามร้องเรียนพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสท่านนี้แหละที่ตอนที่ยังเป็นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระนครศรีอยุธยานะครับว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีเรื่องของการยักยอกเงินวัดนะครับหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลมาแล้วปุ๊บก็เข้าสู่เรื่องของการสืบสวนเลยนะครับก็จริงๆการสืบสวนของตำรวจเนี่ยจะต้องบอกว่าม
0: ุ่งไปที่ในเรื่องของเงินเรื่องของเส้นเงินเรื่องของการยักยอกทรัพย์อะไรพวกนั้นมากกว่าตลอดหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับกำลังเช็คเรื่องเงินเรื่องเงินสักพักก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจนนำมาสู่เรื่องคลิปที่ว่านี่แหละครับ
1: แล้วคนที่เข้าไปสืบสวนเนี่ยต้องบอกว่าตำรวจที่เข้าไปสืบสวนที่เข้าไปสืบเนี่ยนะเขาก็เป็นลูกศิษย์อยู่แล้วไม่ได้เป็นลักษณะของการแฝงตัว
0: ไม่เหมือนกรณีที่วัดไร่ขิงวัดไร่ขิงเนี่ยร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมา
1: ไปเป็นเด็กวัด
0: ตั้งใจเลยตรงนั้น
1: แต่อันนี้เขาเป็นลูกศิษย์อยู่แล้วมีการเข้าไปที่วัดอยู่แล้วด้วย
0: คือเขาดังมากสมัยนี้เนี่ยในตอนที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยทั้งในเรื่องของการปลูกเสกเรื่องของคือเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาอย่าว่าแต่ตำรวจเลยหลากหลายวงการครับ
1: แล้วก็พอได้มีการจับกุมแล้วเนี่ยนะครับมีการพาไปค้นไรหลายๆจุดโอ้โหน่าตกใจมากพี่เล็กไปเจอทรัพย์สินนะเอาเฉพาะที่เป็นเงินสดกับพวกทองอะไรต่างๆน่าจะอยู่ประมาณสัก200กว่าล้านแล้วถ้ารวมๆทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะทั้งเงินในบัญชีอะไรต่างๆด้วยเขาบอกว่าปาเข้าไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ700ล้านบาท
0: โอ้โหวันนี้ผมฟังข่าวกรณีที่ทางตำรวจนี่เข้าไปเนี่ยเอาเฉพาะไอ้ทรัพย์สินผมไม่นับนะคงเป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาต้องไปสืบกันไปสอบกันมาอีกทีนึง
1: ครับ
0: เอาเฉพาะเรื่องของเงินสดเงินสดในบัญชีนี่200กว่าล้านแล้ววันนี้อีก100กว่าล้านยกเครื่องนับเงินไปห้าเครื่องใช่ไหม
1: สี่ห้าเครื่องประมาณ
0: สี่ห้าเครื่องพังเจงไปสองเครื่องคุณคิดดูดินับกันไม่หวานไม่ไหวอ่ะร้อยกว่าล้านอ่ะ
1: นั่นแหละครับก็หลังจากที่วันนี้ก็มีการนำตัวไปฝากขังแล้วนะครับบอกแจ้งคุณผู้ชมก่อนที่จะไปไล่เรียงก็คือว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับก
0: ็
1: แน่นอนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับอ่ะติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับคดีใหญ่คดีสะเทือนขวัญนี้นะครับย้อนกลับไปก่อนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับทางตำรวจได้นำตัวอดีตพระวชิรยานหรือว่านายอติโชตนะครับอายุ66ปีนะครับเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพาตัวกลับมาที่กองบังคับการปราบปรามกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เขาพาไปค้นตามจุดต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับทีนี้อันนี้เป็นภาพเมื่อคืนนะคุณผู้ชมระหว่างที่เอาตัวมาเนี่ยนะครับผู้สื่อ

ิริราช The Life วันนี้นำเสนอเรื่องราวของคนไข้3รายใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่เดินเองไม่ได้และมีความเสี่ยงที่กระดูกตามส่วนต่างๆแตกหักง่ายไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงเกิดภาวะกระดูกพรุนขึ้นมาได้และการปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่แต่บนเตียงต้องคอยระวังเพราะอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับ

0: ส่วนเคสสุดท้ายเราจะพาไปดูภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายโรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหาคำตอบได้ในรายการวันนี้ครับ
1: วันที่เกิดเหตุจะพาแม่ไปข้างนอกไปทานข้าวข้างนอกด้วยแต่วันนั้นกระดูกหักแล้วแม่ไม่ร้องเลยก็คิดว่าคงแค่กระดูกซนเฉยๆอะไรเงี้ยพอนั่งรถแล้วไม่ร้องเลยก็คือมาถึงบ้านทุกวันเนี่ยแม่พี่จะต้องอาบน้ำถ้าไปข้างนอกณวันนั้นพี่ก็บอกว่าแม่เจ็บขาไม่เป็นไรเช็ดตัวเอาขึ้นเตียงร้องมากเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะแม่กลัวจะหักแม่ละรุ่งเช้าน้องสาวจับลุกขึ้นนั่งอีกก็ไม่ร้องปวดพอให้ทานข้าวเสร็จอะไรเรียบร้อยเอานอนร้องอีกก็กลัวแหละเพราะว่าอาจารย์บอกว่าพุนเยอะมากเหมือนพร้อมที่จะหักทุกที
2: ่อันนี้เป็นเคสอะไรครับอาจารย์ครับ
3: ก็อันนี้เป็นคนไข้ผู้สูงอายุครับแล้วก็มีภาวะกระดูกพุนนะครับ
2: อายุเท่าไหร่ละครับ
1: 97ครับพรุ่งนี้จะเบิร์ธเดย์ขึ้น98
2: สุดยอดเลยอ่ะกรณีอย่างนี้คือไงครับอาจารย์
3: ก็ประเด็นคือคุณยายเนี่ยมีโรคประจำตัวบางอย่างทำให้ไม่สามารถลงมายืนเดินได้นะครับก็ต้องดูแลกันบนรถเข็นกับนอนบนเตียงนะครับ
2: แล้วเกี่ยวกับกระดูกยังไงครับในเมื่อเรามีโรคประจำตัวอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระดูกส่งผลอะไรกับกระดูกครับ
3: ก็ธรรมชาติของร่างกายมนุษย์เนี่ยครับเหมือนคุณบ๊วยเนี่ยฮะเวลาคุณบ๊วยเล่นกล้ามใช่ไหม
2: ครับ
3: คุณบ๊วยมีการใช้เนี่ยกล้ามเนื้อก็มีการขยายขนาด
2: ถ้าไม่ใช้มันจะฟีบ
3: ในทางตรงข้ามสมมติพอไม่ใช้ก็จะมีการฝ่อรีบลงนะฮะกระดูกก็เช่นเดียวกันกรณีถ้าสมมติว่าเรามีกิจกรรมนะฮะยืนเดินลงน้ำหนักใช้ชีวิตทั่วไปนะเขาก็จะรักษาสมดุลของเขาพอเวลาเราไม่ใช้นะครับก็จะมีการที่พร่องออกไปก็อาจจะเกิดความบางความพรุนนะครับเหมือนกลุ่มมนุษย์อวกาศเนี่ยนะฮะที่เขาไปลอยอยู่ใน
2: ยาน
3: อ
2: วกาศ
3: ไม่มีน้ำหนักนะฮะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักนะฮะกระดูกพวกนี้ก็จะมีความบางความพรุนเกิดขึ้นได้นะทีนี้คุณยายก็คล้ายๆกันนะครับ
2: เป็นอะไรครับคุณยายกระดูกพรุนจากการที่อยู่บนรถเข็น
1: อยู่บนรถเข็นตั้งแต่2551หย
2: ุ
1: ดหายใจไปแล้วก็นอนไป8เดือนอ่ะต้องฟีดอาหารเงี้ยแล้วก็มาเริ่มดีขึ้นก็ไม่ได้ลงเดินอีกเลยตั้งนั้นเพราะว่าเดินไม่ได้นอนไป8เดือนนะคะ
2: หยุดหายใจไปเสร็จแล้วก็สามารถนอนบนเตียง8เดือนเป็นลักษณะคือไม่รู้ตัว
1: ก็ไม่ทานอาหารเองก็ใช้ทางสายยางอยู่4เดือนแล้วก็เริ่มปั่นอาหารให้ทานทางปากโดยใช้สลิงช่วยบ้างกระดกขวดแบนค่ะ
2: แล้วขณะที่ญาติพอตอนนี้คุณยายเริ่มรู้สึกตัวหลังจากนอนมาแล้ว8เดือนทางญาติเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ช่วยกันดูแลพี่น้อง
2: รู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
1: ตัวเองเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่ศรีราชก็กลับไปดูแม่เสาร์อาทิตย์
2: เท่าที่เห็นคือแบบนอน8เดือนไม่ได้ขยับเลยมันทำให้ช่วงนี้แหละที่ทำให้กระดูกพรุนอย่างนี้เราจะดูแลตัวเองอย่างไรครับในขณะที่เรามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรือถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเองเราควรจะดูแลตัวเองอย่างไรหรือปฏิบัติตัวอย่างไรครับ
3: ครับก็ภาวะกระดูกพรุนเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภัยเงียบแปลว่าอะไรแปลว่าอาจจะไม่มีอาการเลยนะครับถ้าไปล้มไปกระแทกหรือไปอุบัติเหต
2: ุ
3: อาจจะเกิดการหักแบบไม่คาดคิดนะครับทีนี้ผู้สูงอายุเนี่ยปัจจุบันเราทราบแล้วผู้สูงอายุเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
3: นะฮะทั่วโลกเลยนะครับในประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ปัจจัยผู้สูงอายุเนี่ยนอกเหนือจากกระดูกพรุนเนี่ยก็คือปัจจัยเรื่องการพลาดไปหกล้มในคนที่ยังยืนเดินได้อยู่นะครับ
2: ที่เจอประจำล้มในห้องน้ำเอาอีกแล้ว
3: ครับกลุ่มนี้จำนวนหนึ่งพอเวลาที่ได้รับอุบัติเหตุก็เกิดการหัก
2: ครับ
3: นะครับทีนี้การหักในแต่ละที่เนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะฮะส่วนใหญ่หักสะโพกเนี่ยสะโพกหักเนี่ยมักจะต้องได้รับการดูแลด้วยการผ่าตัดดามกระดูกเพื่อให้คนไข้กลับไปสามารถขยับเขยื้อนได้โดยเร็วและป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับถ้าเป็นข้อมือเป็นอะไรก็อาจจะเข้าเฝือกเข้าอะไรพวกนี้ได้นะครับทีนี้ในกรณีผู้สูงอายุที่กระดูกพรุนเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งอาจจะไม่ทราบนะครับปัจจุบัน
2: เนี่ยมันเป็นภัยเงียบที่อาจารย์บอก
3: ปัจจุบันเนี่ยในการตรวจกระดูกพรุนเนี่ยเราอาจจะตรวจได้หนึ่งคือใช้ความหนาแน่นหรือมวลกระดูกก็มาใช้เครื่องนะครับในการตรวจส่วนใหญ่เราก็จะเลือกตรวจในตำแหน่งที่พบว่าพรุนแล้วก็มีการหักบ่อยๆเช่นพวกสะโพกข้อมือหรือว่ากระดูกสันหลังนี่เป็นต้นอันที่สองก็อาจจะตรวจเลือดนะตรวจเลือดก็ดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องละและก็ดูการทำงานของเซลล์กระดูกบางประเภทนะครับซึ่งการตรวจเลือดก็คงจะต้องมาที่โรงพยาบาล

0: ครับนะก็อาจจะต้องดูว่าบางโรงพยาบาลมีบางโรงพยาบาลอาจจะไม่มีแลบพวกนี้ก็ต้องถามทางโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้เรื่องเกี่ยวกับการตรวจความหนาแน่นหรือมวลกระดูกนะฮะวัดความโปร่งบางความพรุนการใช้ตรวจเลือดเพื่อดูเรื่องของค่าแคลเซียมในเลือดวิตามินดีนะครับฮอร์โมนบางอย่างหรือแม้กระทั่งการทำงานของเซลล์กระดูกที่เรียนไปแล้ว
1: ในตัวที่แบบเราจะรับผิดชอบตัวเองยังไงบ้างที่ไม่ให้เกิดภัยเงียบแบบนี้ในเรื่องของกระดูกพรุนแม้ว่าเราจะเป็นผู้สูงอายุเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรออกกำลังกายไม่ได้ทำไงดีแต่ไม่อยากเป็นกระดูกพรุนอะไรประมาณนี้อาจารย
0: ์ต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภาวะซึ่งเกิดตามธรรมชาต
1: ิน
0: ะครับเหมือนกับเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับผิวหนังอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีรอยย่นอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะกระดูกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยโดยเฉพาะในเพศหญิงเนี่ยถ้าสมมุติว่าประจำเดือนเริ่มหมดไปละนะครับระยะหนึ่งเนี่ยฮอร์โมนบางอย่างก็ลดน้อยลงพวกนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยนะฮะเป็นปัจจัยเสริมหลายๆอย่างทำให้เกิดความพรุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าออกกำลังกายน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีกิจกรรมกลางแจ้งนะฮะสัมผัสแดดน้อยวิตามินดีก็ต่ำลงไปด้วยนะฮะทานอาหารที่แคลเซียมน้อยอีกอย่างนี้เป็นต้น
1: ได้ยินแล้วคือการทานอาหารที่แคลเซียมพอสมควรควรจะมีแคลเซียมบ้างแล้วก็ถ้าออกกำลังกายหนักๆไม่ได้ไปเจอแดดก็ยังดีมีอะไรไหมครับอาจารย
0: ์ก็อาจจะฝึกออกกำลังกายง่ายๆก็ได้ครับเช่นประเภทลำไทเก๊กมวยจีนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ากีฬาหรือว่าการออกกำลังกายพวกนี้หนึ่งไม่ได้เป็นการปะทะ
1: อย่างน้อยเราได้มีแบบรับน้ำหนักตัวเองมีการทรงตัวมีถ่ายน้ำหนักจากซ้ายไปขวาอะไรเงี้ย
0: ฝึกการทรงตัว
1: ครับ
0: นะฮะฝึกการทรงตัวฝึกกำลังกล้ามเนื้
1: อ
0: แล้วก็ถ้าทำกลางแจ้งนะครับสัมผัสแดดนะฮะก็จะได้วิตามินดีร่วมด้วยก็เป็นวิธีการ
2: ฟังคำแนะนำเพื่อให้เรามีกระดูกที่แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมทำตามกันนะครับแต่เรื่องกระดูกพรุนยังไม่หมดแค่นี้ใครที่คิดว่ากระดูกพรุนเป็นเฉพาะผู้สูงอายุขอบอกเลยว่าคุณกำลังคิดผิดเพราะอะไรติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราพอจะรู้จักกับภาวะกระดูกพรุนไปบ้างแล้วถ้าในกรณีที่เป็นแล้วคุณหมอจะมีข้อแนะนำหรือการปฏิบัติตัวอย่างไรไปฟังคุณหมอกันเลยครับ
1: เยี่ยมเลยอันนั้นคือการดูแลตัวเองในวัยผู้สูงอายุ
0: ครับ
1: ถ้าวัยปกติเป็นไปได้ไหมครับกระดูกพรุนอย่างผมเนี่ย40แล้ว
0: จริงๆเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะครับในกรณีถ้าเราเสียสมดุลบางอย่าง
1: ครับ
0: ป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับ1แดดอาจจะร้อนขึ้นโลกร้อนนะครับ
1: ไม่เจอแดดเลย
0: 2กิจกรรมของเราไม่เจอแดดเลยนะฮะเราพบว่ามีโอกาสที่จะเกิดการขาดพวกวิตามินดีอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งลักษณะการทานอาหารทำให้ทานอาหารที่แคลเซียมน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่ออกกำลังกายปัจจัยอันคือเรื่องการล้มนะฮะเพราะฉะนั้นการล้มเนี่ยก็คงจะต้องระวังนะครับสิ่งแวดล้อมในบ้านปัจจัยภายในบางอย่างเราอาจจะดูแลรักษาแก้ไขได้เช่นคนไข้ตามัวสมมุติเป็นต้อกระจกนะครับเกิดรักษาต้อกระจกนะฮะตามองเห็นชัดดีขึ้นพวกนี้ก็แก้ไขได
1: ้
0: นะฮะปัจจัยบางอย่างแก้ไขไม่ได้นะฮะเช่นสมมุติเกิดคนไข้มีโรคประจำตัวนะฮะบางอย่างทางสมองทางอะไรแล้วแต่บางทีการทรงตัวไม่ดีการเคลื่อนไหวมีปัญหาพวกนั้นก็อาจจะต้องใช้การควบคุมนะฮะหรือไปจัดปัจจัยแวดล้อมแทนนะครับเช่นพื้นเป็นยังไงบ้างนะครับไม่มีสเต็ปไม่มีขั้นพื้นไม่ลื่นนะครับแย่งส่วนเปียกส่วนแห้งออกจากกันในห้องน้ำมีต้นนะครับหรือยาบางอย่างที่ทำให้คนไข้ทานแล้วสลึมสลือง่วงพวกนี้ก็ต้องระวัง
1: มันร่วงโรยทุกอย่างมันก็เสื่อมกันเป็นธรรมดาทีนี้ผมถามอาจารย์ว่าเราจะทำไงให้ยืดอายุการใช้งานหรือยืดอายุในช่วงที่เรามีสุขภาพที่ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆได้อย่างไรครับ
0: ก็ถ้าเราหันมามองนะฮะสามมุมแรกคือกระดูกพรุนนะครับเพราะนั้นถ้าสามารถที่จะตรวจเช็คได้นะครับก็อย่างน้อยจะได้รู้ละว่าต้นทุนของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันที่สองนะครับถ้าพรุนมียาหรือมีการรักษาบางอย่างที่ช่วยได้ไหมนะครับปัจจุบันมียาหลายอย่างนะฮะที่ทำให้ดีขึ้นหรือว่าลดโอกาสเกิดการหักตามที่ต่างๆลงได้นะคร
1: ับ
0: แต่แน่นอนมันอาจจะไม่ใช่แบบรักษา 100% แต่มันก็ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
1: ครับเรื่องที่3ครับ
0: เรื่องของการป้องกันนะครับการหกล้ม ไม่ว่าจะดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมในบ้านหรือว่าเอาปัจจัยภายในตัวคนไข้บางอย่างที่อาจจะถูกละเลยนะครับออกไปนะฮะดูเรื่องการมองเห็นดูเรื่องไปเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายนะครับฝึกการทรงตัวอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็ทำให้รักษาสมดุลเหล่านี้ได
1: ้ถ้าได้ฟังดูเมื่อกี้ฟังที่คุณหมอเล่ามาทั้งหมดเราจะมีวิธีการมีการปรับแผนเราไหมครับ
3: ก็ทำอยู่ค่ะก็เหมือนกับเคลื่อนย้ายคุณแม่อ้วนขึ้นเนี่ยเราจะมีแผ่นรองสำหรับเคลื่อนย้ายคุณแม่ซึ่งอาจารย์เห็นแล้วจะเป็นแผ่นรองอ่ะถ้าเรายกอย่างเงี้ยเราก็กลัวเรื่องกระดูกก็แก๊บๆเราก็เลยซื้อแผ่นรองมันจะรองตรงนี้ถึงหลังยกขึ้นรถยกลงรถอย่างเงี้ยแม่จะเป็นคนชอบเที่ยวก็ซื้อรถตู้คันสำหรับพาไปเที่ยวยกขึ้นยกลงกันอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ร้องปวดก็เลยนึกว่าจะไปซื้อแผ่นเพิ่มกัน
1: ทีนี้ถามอาจารย์ว่าตอนนี้คุณยายบอกว่าขาหักแต่ไม่ปวดอย่างเงี้ยที่ผมเรียนมาคือถ้าขาเราหักเราจะทนไม่ได้เราจะร่างกายเราจะบอกเองเราจะปวดมากเลยทำไมคุณยายไม่ปวดครับ
0: การสื่อสารเนี่ยอาจจะอ่านได้นะครับอาจจะร้องหรือว่าอะไรที่ลูกๆหรือคนใกล้ชิดเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าเขามีอาการอย่างไรนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยบางทีผู้สูงอายุที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางทีการรับรู้บางอย่างอาจจะน้อยลงจำนวนหนึ่งเนี่ยก็หลังๆที่พี่เขาพาคนไข้มาเนี่ยส
1: ่
0: วนหนึ่งก็เป็นเพราะเขาสังเกตว่าคนไข้น่าจะมีปัญหามากขึ้นนะฮะเช่นอาจจะรู้สึกใช่ไหมเจ็บมากขึ้นใช่ไหมครับนะโดยเพราะเวลาขยับขาข้างที่สงสัยแต่แรก
1: ที่สงสัยว่าจะหัก
0: นะเพราะฉะนั้นพอมาดูเนี่ยเราก็สงสัยเหมือนกันนะฮะการยืนยันการวินิจฉัยก็คือเบื้องต้นเลยง่ายๆเอ็กซเรย์นะฮะก็เลือกมุมเอ็กซเรย์ที่เหมาะสมนะฮะเราก็เห็นแล้วว่าเกิดการหักขึ้นนะครับ
1: ทำไมอาจารย์ทำไมคุณยายไม่ปวดครับ
0: ก็
3: ดูนิ่งไงไม่ปวดแต่ประคยับเนี่ยเขาจะร้องอ้อยแล้วก็จับ
1: ก็จะมีไม่ใช่อยู่ๆไม่ปวดเลยมันจะมีปวดนั่นแหละบอก
3: อดโอยแบบ
0: จริงการหักเนี่ยครับของกระดูกในแต่ละตำแหน่งเนี่ยอาจจะมีความเจ็บปวดที่แตกต่างกันได้นะครับในกรณีถ้าเป็นกระดูกขานะครับหักเนี่ยก็อาจจะเห็นผิดรูปแล้วมีเลือดออกได้เยอะขึ้นนะฮะอาจจะเห็นบวมฟกช้ำคนไข้อาจจะมีการเจ็บปวดได้มากขึ้นกรณีสะโพกหักบางตำแหน่งของสะโพกเนี่ยคนไข้อยู่นิ่งๆอาจจะไม่ค่อยปวดมาก
1: ซึ่งคุณยายก็นั่งรถเข็นก็จะไม่รู้ก็จะไม่ได้ขยับอะไรอ๋อจะไม่รู้ว่าอย่างนี้
0: เวลาขยับจะเจ็บมาก
3: ใช้ผ้ายกแล้วลง
1: ยิ่งสบายกว่าเดิม
0: อันนี้เป็นอันหนึ่งฮะที่ว่าการที่อยู่นิ่งๆนานๆเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวนะครับแผลกดทับ
1: ต้องขยับ
0: เชื้อทางเดินปัสสาวะและอื่นๆนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนซึ่งเราพยายามจะเลี่ยงนะฮะเพราะนั้นกรณีสะโพกหักเนี่ยถ้าเป็นไปได้ในปัจจุบันนะครับในโรงพยาบาลหรือในสถานที่ที่ดูแลรักษาคนไข้ได้เนี่ย
1: ทำไงอาจารย
0: ์ส่วนใหญ่มักจะเป็นการผ่าตัดดามกระดูกนะฮะหรือการเปลี่ยนหัวเทียมก็แล้วแต่ว่าตำแหน่งหักเป็นแบบไหนนะครับจุดประสงค์เนี่ยคือทำให้คนไข้กลับมามีกิจวัตรหรือขยับขยื่นได้เหมือนกับก่อนที่จะอุบัติเหตุ
1: จะได้ป้องกันในอนาคต
0: เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้
1: อ
0: นนะครับ
1: อาจารย์พูดคุยกับคุณยายเรียบร้อยก็พามาดูแล้วครับว่าภาวะกระดูกพรุนในการรักษาเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกผมย้ำชัดเจนว่าผมจะไม่ให้กระดูกผมพูนโดยการออกกำลังกายเรื่อยๆให้กระดูกเริ่มทำงานแต่ตอนนี้ถ้าเกิดในการรักษาของคุณยายเนี่ยเป็นยังไงครับมีชัดเจนรักษาคุณยายยังไงครับจัน
0: ก็ในรายของคุณยายที่เราไปดูเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: กระดูกสะโพกนะครับบริเวณด้านขวาเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นภาพหลังผ่าตัดนะครับ
1: ครับ
0: มีรอยหักบริเวณนะครับใต้ต่อส่วนคอของกระดูกลงมาตรงเนี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็สามารถที่จะรักษาด้วยการดามได้นะครับแต่ถ้าสมมติหักขึ้นมาที่บริเวณคอเลยหรือชิดกับบริเวณหัวกระดูกพวกนี้ในคนสูงอายุเนี่ยจำนวนเยอะเลยที่เราใช้การเปลี่ยนหัวกระดูกเทียมกันนะครับทีนี้ในลายของคุณยายเนี่ยถ้าสังเกตนะครับอันนี้คือกระดูกเชิงกราน
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้คือเบ้าสะโพกและข้อสะโพกข้างซ้ายแอลเลอร์ข้างซ้ายนะครับนี่ข้างขวานะคร
1: ับ
0: เวลาที่เราเอ็กซเรย์ไปเนี่ยนะครับส่วนที่มีความเข้มข้นเนี่ยนะครับเช่นโลหะพวกนี้นะครับมันจะเป็นวัสดุทึบแสงก็จะเห็นเป็นขาวๆขึ้นมาเนี่ยฮะคือแสงผ่านไม่ได้นะครับกรณีที่เป็นแก๊สเช่นแก๊สในลำไส้เนี่ยนะฮะก็จะโปร่งแสงเพราะนั้นแสงก็จะผ่านได้ก็จะเห็นเป็นสีดำ
1: ครับ
0: นะครับเนื้อเยื่อพวกนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อที่บริเวณขาหนีบคนไข้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเยื่อนะฮะ บริเวณที่ลำตัวท้องคนไข้นะครับคุณสังเกตนะครับว่าอันนี้คือกระดูกของข้างที่ยังไม่หักนะครับผิวกระดูกขอบกระดูกเนี่ยนะครับนะจะค่อนข้างบา
1: บาง
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วก็ในตัวเนื้อกระดูกเองเนี่ยนะฮะแสงก็จะผ่านได้เยอะนะฮะที่เราเรียกว่าพรุนที่เราเรียกว่าพรุนนะก็คือมันโปร่งบางมันพรุนเพราะฉะนั้นเทียบดูนะฮะอันนี้คือลักษณะเงาของเนื้อเยื่อที่ขาหรือที่ท้องนะครับ
4: ทียบดูกับใช่ไหมฮะเงาของตัวกระดูกนะครับดูว่านะฮะกระดูกเนี่ยมันดูไม่ทึบแสงแล้วมัน
1: จริงกระดูกต้องทึบแสงประมาณแบบนี้เลยอาจารย์มันต้องทึบแสง
4: อาจจะไม่เข้มข้นเท่ากับโลหะครับ
1: แต่มันต้องทึบแสง
4: แต่ว่าน่าจะทึบมากกว่านี้นะครับทีนี้อันเนี้ยเป็นการกะด้วยสายตาหมายถึงเป็นภาพที่เราเห็นจากเอ็กซเรย์
1: กระดูกพรุนแน่นอนนะฮะ
4: ทีนี้อย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ถามถึงว่าพรุนมากพรุนน้อยเนี่ยมันมีการตรวจอีกประเภทหนึ่งนะครับเช่นพวกความหนาแน่นหรือมวลกระดูกพวกเนี้ยสามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าพรุนเนี่ยพรุนระดับไหนมากน้อยแค่ไหนวัดเป็นตัวเลขเป็นสถิติได้นะฮะซึ่งก็อันนั้นเนี่ยจะได้ผลที่ชัดเจนกว่าในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเรามีวิธีการอีกหลายอย่างนะครับเอาข้อมูลจากการตรวจความหนาแน่นหรือมวลกระดูกนะครับเอาข้อมูลจากคนไข้นะครับเอาข้อมูลเรื่องการหักเคยมีประวัติหักมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเอามาคิดคำนวณเพื่อที่จะหาความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะมีการหักเพิ่มนะครับแล้วก็เอากลุ่มพวกนี้มารักษานะฮะกลุ่มคนไข้เหล่านี้นะครับมาให้การรักษานะครับ
1: คือการรักษาเนี่ยอาจารย์การรักษาของทางทีมแพทย์เนี่ยครับเป็นการรักษาแบบเชิงรุกหรือว่าเชิงรับครับ
4: ก็จริงๆแล้วมีทั้ง2ส่วนนะครับในกรณีที่หักมาแล้วเนี่ยนะฮะการรักษาก็จะเป็นอาจจะเรียกว่าเชิงรับนะครับเพราะว่าเราทำการดามทางการซ่อมหรือการเปลี่ยนนะครับโครงสร้างที่ชำรุดละนะครับในทางเดียวกันเนี่ยเราก็ยังทำเชิงรุกด้วยก็จะเป็นเรื่องของการรักษานะครับกรณีที่มีกระดูกพรุนแล้วนะครับหรืออาจจะป้องกันนะครับไม่ให้มันมีความพุนมากยิ่งขึ้นนะครับในบางกรณีเนี่ยอาจจะทำได้นะครับ
1: เราด้วยกันไงครับกับผมครับ
4: ก็อาจจะต้องประเมินก่อนครับว่าพุนระดับไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับอาจจะมีการใช้ยาบางประเภทเข้ามาช่วยนะครับ
1: นั่นคือเชิงรุก
4: มีการออกกำลังกายนะครับม
1: ี
4: การใช้ยากลุ่มแคลเซียมนะครับอีกแง่มุมนึงก็คือป้องกันการหกล้มระวังเรื่องของการมองเห็นเรื่องแสงสว่างในพื้นที่อยู่อาศัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะช่วยลดโอกาสเกิดการหกล้มนะครับแล้วก็นำไปสู่การหักได้พวกนั้นก็เป็นเชิงรุก
1: นั่นคือเชิงรุก
4: ครับ
1: ยอดอาจารย
4: ์จริงๆเนี่ยปัจจุบันนะครับเรามีแนวความคิดที่หลายๆส่วนเราทำอยู่แล้วนะครับเช่นเราไม่รอให้คนไข้หักละนะครับเราอาจจะไปให้ความรู้นะครับกับผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะด้วยสื่อต่างๆหรือการจัดอีเวนต์จัดกิจกรรมนะครับเพื่อให้ความรู้ทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ญาติที่ดูแลว่าควรจะดูแลรักษาอย่างไรเพื่อที่จะลดโอกาสเกิดการหกล้มต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องกระดูกพรุนนะครับก็เป็นวิธีการที่จะทำเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
1: แล้ววันนี้เราก็ได้เรื่องราวของเราจะทำอย่างไรรุกตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยหรือห่างไกลจากโรคกระดูกพรุนแต่พอเราเห็นแบบนี้เราสามารถป้องกันได้เชิงรุกกับตัวเองได
4: ้ขอบ
1: คุณอาจารย์มากครับ
2: ได้ดูรายการวันนี้ใครที่ไม่เคยใส่ใจร่างกายโดยเฉพาะกระดูกก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสมัยนะครับอย่ารอให้เกิดภาวะกระดูกพรุนเพราะคุณอาจจะไม่ได้ไปไหนมาไหนอีกเลยนะครับช่วงหน้าเรายังมีอีกหนึ่งปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจะเป็นอะไรต้องติดตามครับเคสต่อมาเป็นผู้สูงอายุที่ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงแค่ฟังก็หวาดเสียวแทนแล้วนะครับ
5: วันนี้มีปัญหาคือคนไข้เขาตกเตียงที่บ้านมาค่ะเดือนกว่าแล้วค่ะกว่าจะพามารักษาเพราะคิดว่าเขาคงเดี๋ยวก็คงหายคงว่าตกไม่แรงแต่ไม่หายคือหลายๆวันเข้าก็คือเดินไม่ได้เขาปวดด้านหลังค่ะคือจับนั่งไม่ได้เลยคือปวดก็ให้กินยาที่แรกมาที่แรกเขาก็อยากจะให้ผ่าแต่คือว่าตอนนั้นยังไม่ได้ปรึกษากันอยู่ก็มีพี่น้องกัน5คนค่ะคือต้องขอกลับไปปรึกษากันก่อนเพราะเขาอายุมากแล้วตั้ง80ก็เลยไม่กล้าให้เขาผ่าคือเขาไม่หายยังไงก็เลยตัดสินใจย้อนกลับมาอีกรอบนึงก็เลยตัดสินใจให้ผ่าคืออยากให้เขาหายปวดถึงจะเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือดูแลได้แต่ไม่อยากให้เขาปวดเพราะมันทรมาน
6: อาจารย์ครับคุณยายเป็นอะไรฮะ
7: คุณยายก็มีประวัติตกเตียงเม
6: ื่
7: อเดือนที่แล้ว
6: ครับ
7: ตกเตียง
6: เตียงไหน
7: เตียงนอนธรรมดาเนี่ยครับ
6: ไม่ได้ที่บ้านใช่ไหมฮะ
7: เตียงที่บ้าน
6: อ๋อ
7: ไม่ใช่เตียงที่โรง

0: เดือนงั้นตอนที่มาหาอาจารย์แล้วนี่คือผ่านไปเกือบเดือน
1: พอเดินได้ตอนนั้น
0: ตอนยังพอเดินได้อาการเป็นไงฮะตอนนั้น
2: ตอนนั้นมาก็บอกเดินไม่ค่อยไหว
0: ครับ
2: นั่งได้ไม่นานแล้วก็ยืนไม่ไหวไม่มีแรงยืนแล้ว
0: อ๋อเหรอฮะ
2: ครับมาบนเตียงละตอนที่มาบอกให้ลุกนั่งลุกไม่ขึ้นมีอาการยอกๆที่หลังแล้วก็ไม่สามารถที่จะนั่งได้นาน
0: ๆครับ
2: ไม่สามารถที่จะยืนได
0: ้
2: ตอนมาก็นอนบนเปลนอนมาไม่ได้เดินมาหาเรา
0: เลยฮะไม่ได้นั่งรถเข็นหรือเดินอะไรนอนมาเลย
2: ต้องนอนมาครับนั่งไม่ได
0: ้
2: น
0: ั
2: ่งไม่ไหวครับตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊น่าจะมีปัญหาที่กระดูกสันหลังเพราะว่ามีปวดว่าตกเตียงแต
0: ่
2: ตอนตกเตียงไม่มีอาการเท่าไหร่ถ้าพี่ถาม
0: ไปเดือนกว่า
2: ผ่านไปเดือนนึงก็มีอาการปวดปวดก็ไม่ได้มากมายทานยาแก้ยอกหลังนิดหน่อยยาคลายเส้น
0: มีไหมฮะมีย
2: าคลายเส้นพอดีลูกเป็นพยาบาลอยู่ที่ศิลาก็จัดยาไปให้ทาน
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรท
0: ี
2: น
0: ี
2: ้พอผ่านไปเดือนหนึ่งเห็นว่าไม่ค่อยดีขึ้นก็ท่าทางไม่ดีละลุกนั่งไม่ได้จากที่เคยนั่งพอได
0: ้
2: ลุกเดินเข้าห้องน้ำพอได้ตอนนี้พอนั่งก็ไม่ได้ลุกเข้าห้องน้ำก็ไม่ไหว
0: อ
2: ันน
0: ี้
2: คือเดือดร้อนละญาติไม่สามารถดูแลได้ก็พามาตรวจ
0: ครับครับนี่การตรวจวินิจฉัยเนี่ยต้องตรวจไงบ้างครับอาจารย์ตรวจยังไงบ้างฮะ
2: ก็ต้องถามว่าปวดหลังเนี่ยมีอาการปวดขาหรือเปล่า มีปวดร้าวลงขาหรือเปล่า
0: ร้าวลงไปไหม
2: ใช่ฮะคือจะถามว่ามีอาการเกี่ยวกับมีการทับเส้นประสาท
0: ครับ
2: หรือกระดูกไขสันหลังเนี่ยทับไขสันหลังหรือเปล่า
0: แล้ว
2: ทำให้ขามีอาการอ่อนแรง
0: ครับปรากฏว่ามีไหมฮะ
2: เขาไม่มีอาการไม่มีอาการปวดขาแต่ว่ามีแค่อาการรู้สึกอ่อนแรงยืนไม่ไหว
0: ร้าวลงไป
2: เขาจะบอกว่าไม่มีแรงยืนไม่มีแรงยืน
0: ซึ่ง
2: แต่ไม่ได้บอกว่าปวดขา
0: ครับคือการบอกว่าไม่มีแรงยืนหรือปวดร้าวลงไปไหมนี่มันสำคัญยังไงอาจารย
2: ์ก็น่าจะมีการกดเส้นประสาทหรือกดทับไขสันหลังที่บริเวณกลางหลัง
0: ครับผม
2: ครับ
0: สำหรับกรณีของคุณยายมีไหมฮะ
2: มีครับ
0: มี
2: ครับจากการที่เราตรวจโดยการเอ็กซเรย์แล้วก็ทำตรวจพิเศษด้วยขึ้นแม่เหล็กหรือที่เราเรียกว่า MRI นะครับก็เพราะว่ามีการถูกสันหลังสุด
0: ครับ
2: แต่ก็ไม่ได้ทับไขสันหลังหรือไม่ได้ทับเส้นประสาทในกรณีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเขามีอาการปวดหลังเป็นหลักหลังไม่สามารถจะตั้งตรงในลักษณะการนั่งยืนหรือเดินได
0: ้
2: ก
0: ็
2: เลยทำให้ขาไม่สามารถที่จะยืนได
0: ้ครับ
2: คือถ้าเราคิดแบบทั่วๆไปแบบหมอเราก็คิดว่าอันนี้ถ้ายืนไม่ไหวนี่อาจจะเป็นอ่อนแรงอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วขายังกำลังยังใช้ได้อยู
0: ่
2: แต่ไม่สามารถจะตั้งเอาหลังเนี่ยตั้งตรงได้เพราะว่าการที่กระดูกหลังมันทรุดเนี่ยจะทำให้กระดูกสันหลังไม่สามารถรับน้ำหนักช่วงบนได
0: ้
2: คนไข้ก็ไม่สามารถจะพยุงตัวเองในลักษณะที่หลังตั้งตรงได้
0: งั้นจะเป็นคนละกรณีกัน
2: ครับ
0: ยังตรวจว่าขาสามารถจะขยับได้ไหมเนี่ยตรวจยังไงฮะ
2: ก็ไม่ยากครับนี่ครับตรวจโดยการให้คนไข้ลองงอสะโพกงอเข่าดูนะคร
0: ับ ครับผม
2: คุณแม่ลองงอสะโพกดูอีกทีนะครับลองงอขึ้นไปครับงอขึ้นไปครับงอทีละข้างนะครับงอข้างซ้ายก่อนนะครับอันนี้เหยียดงอไว้
1: งอไว
2: ้งอเต็มที่เลยเต็มที่ครับอย่าให้ดึงออก
1: งอข้างเด
2: ีย
1: ว
2: นะครับอันนี้ก็ทดสอบกำลังกล้ามเนื้อนี่ก็พอใช้ได้แต่ก็ไม่แข็งแรงมากอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เดินมานานเป็นเดือนอยู่บนเตียง
0: นอนตลอดคุณยายอายุเท่าไหร่นะครับ
1: 80
2: ครับ
0: ครับเมื่อกี้พยายามที่จะเหมือนกับ
2: ต้องดูข้าง
0: ห
2: ลังครับ
0: ใช่
2: งอดิครับงอดิครับงอง
1: องอตั้งไว้ต
2: ั้
1: ง
2: เตะออกสิครับเตะออกเตะเตะเต็มที
1: ่
2: นี่เตะนี่ยังแรงพอใช้ได้เลยนะ
0: เหมือนมีแรง
2: น่าจะมีแรงยืนได
0: ้ครับผม
2: เตะดิครับใช้ได้เตะชนะแรงผมได้แสดงว่าดี
0: เพราะแรงตรงเข่าสามารถที่จะ
2: เหยียดตรงได
0: ้เหยียดใต้งอได้ใช่ไหม
2: แต่กรณีอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าเท่าที่ดูเนี่ยเขาไม่สามารถเหยียดตรงลาดไปกับพื้นได้แสดงว่าข้อเข่าเสื่อมด้วย
0: ครับผม
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี2ประเด็นคือการที่ยืนไม่ไหวเนี่ยอาจจะเป็นเข่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วคุณแม่ปวดเข่าอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับเข่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะ
0: ปวดด้วย
2: ใช่ไหมพี่
1: ใช่ค่ะ
2: เข่าเนี่ยเวลาเดินแล้วก็จะเดินแล้วก็บ่นปวดเข่าอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: พอหลังทรุดก็เลยมันมี2โรค
0: บวกเข้าไป
2: ครับทำใหตรงนี้ไม่ค่อยมีแรงอยู่แล้วแล้วหลังตั้งตรงไปนะก็เลยไม่มีแรงที่จะยืนเดิน
0: ครับผมข้อเท้ากับปลายนิ้วนี่เป็นไง
2: ก็ลองดูดิฮะก็ลองถีบเนี่ยถีบแรงๆถีบแรงๆนี่ฮะ
0: ตรงเท้าฮะ
2: ถีบลงอันนี้ถีบลงได้ใช่ไหมนี่อันนี้ถีบลงได
0: ้นี่ฝืนอยู่ใช่ไหม
2: นี่ฝืนอยู่ครับเต็มที่สู้กัน
0: โอ้
2: ถีบดิครับถีบดิอันเนี้ยใช่ไหมฮะ
0: ได้
2: สามารถสู้แรงได้ครับ
0: นี่พอดูโดย รวมสำหรับกล้ามเนื้อหรือว่าการใช้งานของ

0: าเนี่ย
1: ครับ
0: ยังน่าจะยังใช้ได้
1: ได้เลยทีนี้เราจะตรวจเพิ่มโดยการใช้เข็มดูว่ามีการชาหรือเปล่านะอาจจะใช้ทดสอบว่ามีการกดทับเส้นประสาทหรือเปล่านะครับก็ใช้เข็มเนี่ยที่ไม่คมนักนะครับปลายมนๆหน่อยอันนี้เราลบคมมาแล้วนะครับ
0: ผม
1: จะถามดูว่ามีอาการชาไหมก็เราลองทดสอบคุณแม่เจ็บไหมครับเจ็บที่หน้าแข้งไหมเจ็บนะครับเจ็บได้นะใช่ไหมครับเจ็บรู้สึกนะตรงนี้เจ็บไหมแม่หลังเท้าเนี่ยเจ็บไหมไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
0: ่
1: ตรงนี้เจ็บไหมครับแม่
2: ไม่ค่อย
1: เจ็บเท่าไหร่อันนี้เจ็บไหมครับเจ็บไหมครับเจ็บว่ามีอาการชาตรงนี้นิดนึงก็อาจจะเป็น
0: ปลายประสาท
1: มีปัญหานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการทดสอบง่ายๆว่านอกจากกำลังกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยทดสอบดูว่าความรู้สึกของคนไข้ยังดีอยู่หรือเปล่า
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าโดยสรุปจะเป็นยังไงฮะสำหรับกรณีของยาย
1: ก็หนึ่งคือมีกระดูกสันหลังทรุด
0: ครับ
1: นะครับจากกระดูกพรุน
0: อันนี้คือที่จากผลเอ็กซเรย์ทั้งด้วย MRI ด้วย
1: ใช่ครับอันนี้ก็ผลออกมาแล้วแล้วก็มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่
0: อม
1: ทีนี้ส่วนเรื่องอาการอ่อนแรงตรงข้อเท้าเนี่ยอาจจะต้องดูหลังจากที่เรารักษาตรงกระดูกทรุดไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าจาก MRI เนี่ยเราไม่พบว่ามีการกดทับไขสันหลังหรือไม่มีการกดทับเส้นประสาท
0: ไม่มีกดทับนะ
1: เราแก้ตรงจุดตรงนั้นก่อนนะครับส่วนเข่าเนี่ยเขาคงเก็บไว้ก่อนยังไม่ทำผ่าตัดรักษาเพราะว่านี่เขาเป็นมานานแล้วนะเป็น10ปีแล้วเดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในลักษณะเหยียดไม่ออกเนี่ยน่าจะเป็นมานานเป็น10ปี
0: พอไม่มีกดทับเส้นประสาทก็น่าจะเป็นเรื่องดี
1: ครับ
0: ข่าวดีอันหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้พอกระดูกทรุดเนี่ยพอทรุดเนี่ยเอ๊ะถ้าเป็นตึกทรุดเราพอจะนึกภาพการไปยกขึ้นหรือจัดการยังไงแต่ว่าสำหรับคนไข้นี่กระดูกทรุดทำไงฮะรักษาไงฮะ
1: เดี๋ยวเราก็อาจจะใช้วิธีการฉีดซีเมนต์กระดูกเข้าไปที่โครงกระดูกที่มันทรุดอยู่นะคร
0: ับเหมือนเสริมความแข็งแรงไปเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ซีเมนต์กระดูก
1: ซีเมนต์กระดูกฉีดใช้เข็มเบอร์ใหญ่ๆหน่อย
0: ครับ
1: มันจะมีซีเมนต์กระดูกก็คือมีทั้งของที่เป็นผงกับเป็นน้ำเอาผงกับน้ำนี่ผสมกันแล้วก็ฉีดเข้าไปเหมือนซีเมนต์ทั่วๆไปอ่ะ
0: เหมือน
1: เราเห็นใช่ไหม
0: ทำตึกเลยนะ
1: ปูนทรายแล้วใส่น้ำลงไปมันก
0: ็ครับส่วนผสมให้แข็งแรง
1: มันจะแข็งนั่นที่สุดแต่ตอนเราที่ฉีดเข้าไปในโครงกระดูกเนี่ยยังเป็นของเหลว
0: ยังเป็นน้ำอยู
1: ่ฮะยังเป็นของเหลวอยู่พอเราฉีดเข้าไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณสัก10นาที
0: ครับ
1: ก็จะแข็งคนไข้ก็สามารถจะขยับได
0: ้เหรอฮะใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะแข็งแล้วขยับได้ไง
1: เพราะว่าก็เกิน15นาทีก็แข็งแล้ว
0: อ๋อเท่านั้นเองนะฮะแล้วผ่าตัดนี่ทั้งหมดใช้เวลา
1: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
0: โอ้เร็วมาก
1: เร็วมากครับแล้วคนไข้ก็สามารถที่จะลุกนั่งได้หรือถ้าแข็งแรงมากๆนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเข่าเนี่ยผมคิดว่าสามารถจะกลับบ้านได้ภายในวัน
0: ยืนเดินได้เลยได้ซ้ำนี่ถามอาจารย์ถึงผู้สูงอายุท่านอื่นๆหรือว่าลูกที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยฮะ
1: ค
0: ือควรจะดูแลยังไงหรือถ้ามีอาการเกี่ยวกระดูกแบบไหนยังไงที่ควรจะต้องมาพบแพทย์ครับต้องยังไงดีฮะ
1: คือจริงๆเรื่องกระดูกสันหลังทรุดในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยจะต้องดูแลตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กๆ
0: อ๋อเหรอครับ
1: คือถ้ามาเรามาดูแลตอนสูงวัยมาแล้วมันจะไม่ทันเพราะว่ากระดูกเราเนี่ยโตตั้งแต่เด็ก
0: ๆครับผม
1: จะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็ต้องดูแลตั้งแต่เด็ก
0: ๆต้องทำ
1: ต้องมีอาหารที่ดีที่เราแนะนำก็คืออาหารประเภทนมที่มีแคลเซียมสูงนะครับแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายที่ดีให้กล้ามเนื้อแข็งแรงกระดูกแข็งแรง
0: ครับ
1: ทีนี้พอสูงอายุขึ้นมาเนี่ย65ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเช่นว่าอาจจะทานอาหารได้น้อยลงออกกำลังไม่ค่อยไหวแล้วต้องได้ทำไงนะครับก็ต้องไปดูว่าปริมาณแคลเซียมที่ได้รับอยู่เนี่ยพอหรือเปล่า
0: ครับ
1: ครับ
0: แคลเซียมก็ต้องไม่ขาด
1: ไม่ขาดครับอาจจะจากอาหารพวกถั่วพวกโปรตีนพวกอื่นๆเยอะแยะนะครับ หรือว่าจะทานแคลเซียมเสริมนะครับก
0: ็
1: ได้นะครับเพราะฉะนั้นในคนสูงอายุเนี่ยควรจะวัดมวลกระดูกนะปัจจุบันเราใช้วิธีวัดมวลกระดูกโดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ขนาดเล็กเอ็กซเรย์ดูว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมีภาวะกระดูกพรุนอยู่หรือเปล่าถ้าพรุนมากนะครับเราก็อาจจะต้องให้ยาเสริมเป็นบางตัวแต่อันนี้แล้วแต่ระดับความรุนแรงของโรคนะครับ
0: ครับผมอันนี้ดูแลทั่วๆไ
1: ป
0: กระดูกของเราก็เป็นแบบนี้สำคัญมากว่าเป็นโครงสร้างของร่างกาย
1: ใช่ไ
0: หมทีนี้ถ้าเกิดการดูแลผู้สูงอายุต้องระมัดระวังอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมที่จะไม่เกิดอาการแบบนี้ฮะเพราะเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาก็อันตรายมาก
1: นอกจากการดูแลที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการยกของหนักเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วคนอายุขนาดนี้เนี่ยกระดูกยังมีการบางและการพรุนอยู่บ้างเพราะนั้นการที่ไปยกของหนักเช่นของที่หนัก
0: ก้ม
1: ไปยกเนี่ยฮะ ของเช่นกระถางต้นไม้หนัก5โล10โลหรือ20โลเนี่ยบางคนนึกว่าตัวเองยังแข็งแรงก็ยกเลยพอยกปุ๊บกระดูกหลังก็ทรุดเลยทั้งที่ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไร
0: ทันทีเลย
1: ท
0: ัน
1: ทีเลยครับแต่บางคนก็ยกอยู่นานยกเป็นปีก็ไม่รู้กระดูกหลังทรุดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนสูงอายุในบางทีอยู่ๆไปเนี่ยหลังค่อมเรื่อยๆแล้วก็ส่วนสูงนี่จะเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับอาจจะทรุดไปเตี้ยลงไปปีละเซน2เซนอะไรเงี้ย
0: เพราะว่า
1: เพราะว่าไหลเรื่อยๆทรุดไปกระดูกสันหลังทรุด
0: ครับผม
1: แล้วก็ต้องระวังถ้ามีเมื่อไหร่มีหกล้มก้นกระแทกแล้วมีการปวดหลังให้รู้ว่าเนี่ยกระดูกสันหลังน่าจะทรุดแล้วน่าจะมาตรวจเอ็กซเรย์เพื่อรักษาทัน
0: ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้
1: ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้
0: เพราะไม่งั้นก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับกระดูกที่จะหักบ่อยที่สุดในผู้สูงอายุเวลาล้มถ้าล้มก้นกระแทกโดยมากก็จะเป็นกระดูกสะโพกห
0: ัก
1: แล้วคนไข้พอล้มปุ๊บเนี่ยก็จะมีการปวดสะโพกลุกเดินไม่ขึ้น
0: คือถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆก้นกระแทกงั้นก็อาจจะยัง
1: ไม่หัก
0: แต่ผู้สูงอายุลงไปปุ๊บอาจจะหักได้เลยตรงนั้นใช่ไหม
1: อายุ60ขึ้นมาเนี่ยถ้าล้มก้นกระแทกเมื่อไหร่เนี่ยกระดูกสะโพกอาจจะหักได
0: ้
1: ถ้ากระดูกมีภาวะกระดูกบางหรือกระดูกพรุน
0: เท่าก้นลง
1: ครับ
0: แล้วตรงสันหลังนะฮะ
1: กระดูกสันหลังก็อาจจะมีอาการปวดหลังปวดหลังขัดๆเล็กน้
0: อ
1: ยไปจนถึงกระทั่งปวดจนลุกไม่ขึ้นเลยก็ได้
0: ครับ
1: นี่แล้วแต
0: ่ครับส่วนอื่นแขนขานี่มีโอกาสหัก
1: แต่ว่าถ้าเวลาล้มเนี่ยคนสูงอายุถ้าล้มแล้วมือยันพื้นก็มักจะมีกระดูกข้อมือตรงนี้หักเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็จะมีอยู่3ส่วนในผู้สูงอายุ
0: ค
1: ืออันที่1คือถ้าล้มมือยันพื้นก็จะเป็นกระดูกแขนส่วนปลายหักตรงนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนที่2คือกระดูกสะโพกถ้าล้มก้นกระแทกตรงนั้นก็จะกระแทกพื้นแล้วก็จะมีการหักคนไข้ไม่สามารถจะลุกขึ้นยืนเดินได้อันนั้นก็วินิจฉัยง่ายอยู่แล้วแต่ในกรณีซึ่งเป็นกระดูกสันหลังเนี่ยเวลากระดูกเวลาล้มแล้วก้นกระแทกลงไปแล้วคนไข้รู้สึกว่าย
0: อก
1: หลังเนี่ยโดยมากก็จะมีอาการกระดูกสันหลังทรุด
3: ฟังแบบนี้แล้วใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับและช่วงสุดท้ายของรายการเรามีเคสเด็กที่เกิดความผิดปกติกับร่างกายจะเป็นอะไรต้องติดตามครับช่วงสุดท้ายของรายการเราจะพาไปรู้จักกับโรคที่ก่อให้เกิดความผิดปกติในร่างกายส่งผลให้นิ้วมือและเท้าติดกันจะเป็นโรคอะไรและคุณหมอจะสามารถแยกนิ้วออกจากกันได้หรือไม่ไปติดตามชมกันเลยครับ
4: ค่ะวันนี้คุณหมอนัดมาผ่าตัดค่ะผ่าตัดที่นิ้วน้องก็เป็นความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดค่ะเป็นชื่อของเขาก็คือเอเพิร์ตซินโดมเป็นเองเซลล์กลายพันธุ์ก็จะมีกระโหลกศีรษะผิดรูปแล้วก็เพดานในของเขาก็โหว่แล้วก็นิ้วมือนิ้วเท้าก็ติดกันจะมีตาโป่งออกมากระดูกช่วงนี้ยุบตัวลงไปนิ้วเท้าก็ติดกันจะมีแยกก็แต่นิ้วก้อยนิดนึงแค่นี้ค่ะก็จะผ่าแยกเรื่อยๆค่ะทีนี้น้องก็แยกมาเกือบครบแล้วค่ะแล้วทีนี้ก็วันนี้จะมาเพิ่มเติมนิ้วโป้ง2ข้างค่ะเพื่อที่เขาจะได้ใช้งานได้ดี
0: คุณแม่ปูกับน้องพลอยนะครับว
4: ัน
0: นี้มาพบคุณหมอต่อ
4: ค
0: นวันนี้จะมาทำอะไรครับคุณแม่
4: วันนี้ก็มาแยกนิ้วเพิ่มค่ะ
0: ครับตรงนิ้ว
4: 2ข้างนิ้วโป้ง
0: นิ้วโป้ง2ข้างไอ้ตอนนี้นิ้วของน้องเป็นยังไงบ้างฮะ
4: ตอนนี้ก็ของน้องเขารู้สึกว่าเขายังใช้งานไม่ถนัดนะคะต้องแยกเพิ่มสองข้าง
0: ต้องมาแยกเพิ่มใช่ไหม
4: ข้างละหน่อย
0: อาการแบบนี้เขาเรียกเป็นอะไรครับคุณน้อง
5: เขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นโรคนิ้วติดกันนะครับตั้งแต่กำเนิด นะครับ
0: อ๋อเหรอ
5: ครับผมคือของน้องสุนิสาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
5: เขามีตั้งแต่กำเนิดเนี่ยลักษณะมือเนี่ยจะเป็นตั้งแต่อันนี้ไม่ใช่รูปของน้องเขาอะนะ
0: ครับ
5: แต่ว่าเป็นลักษณะใกล้เคียงกันก็
0: จะเป็นแบบนี้แหละคล้ายๆกันอย่าง
5: คล้ายๆแบบนี้นะครับ
0: นิ้วติดเลยเหรอครับ
5: จะติดกันเนี่ยจะสังเกตในนิ้วหัวแม่มือชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยอย่างเงี้ยครับมันจะติดกันหมดเลย
0: แต่ว่าของน้องนี่มี5นิ้ว
5: 5นิ้ว
0: แต่ก็ติดกันอย่างงี
5: ้ติดกันตอนแรกมาก็ติด5นิ้วเหมือนกัน
0: ทั้ง2ข้างเลย
5: ทั้ง2ข้างเลย
0: แล้วนิ้วเท้าเป็นด้วยมั้ยฮะ
5: นิ้วเท้าก็มีบางส่วนที่เป็นด้วยนะครับ
0: ก็มีติดด้วย
5: ครับเพราะงั้นเค้าไม่สามารถที่จะหยิบจับสิ่งของต่างๆได้เพราะมือเนี่ยมันติดกันหมดไม่สามารถแยกออกมาได
0: ้ที่บอกติดกันนี่หมายถึงว่าพอแยกมาข้อนิ้วยังงอยังขยับได้ไหมฮะ
5: ถ้าดูในตัวกระดูกนะครับ
0: ขออ
5: นุญาตนิดนึงพอดูถ้าดูในตัวเอ็กซเรย์ของตัวกระดูกเนี่ยถ้าดูสังเกตจริงๆจะไม่มีตัวข้อนิ้วเนี่ยจะไม่มี
0: อ๋อกระดูกเป็นแท่งเลย
5: เป็นแท่งเลย
0: แท่ง
5: ๆนะครับเพราะฉะนั้นของน้องเนี่ยเวลาผ่าตัดออกมาเสร็จก็จะเป็นแยกออกมาเป็นท่อนแต่ไม่สามารถที่จะงอ
0: งอไม่ได้
5: จะเป็นจะเป็นแท่งอย่างนี้ออกมา
0: ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอาการหรือเป็นโรคอะไร
5: เป็นโรคอย่างหนึ่งครับของน้องเขามีเขาเรียกเอเปิร์ตซินโดรมครับผม
0: เอเปิร์ตซินโดรม
5: ครับผมจะมีลักษณะความผิดปกติของมือและขาที่มีการสะนิ้วติดกันครับ
0: มือและขาติดกันแล้วช่วงใบหน้า
5: หรือว่าอย่างอื่นจะมีความผิดปกติของตัวกระดูกของใบหน้าด้วย
0: ครับ
5: นะครับ
0: งั้นบอกว่าผิดความผิดปกติของกระดูกนี่ก็จะมีหลายส่วน
5: หลายส่วน
0: ทั้งเกือบทั้งร่างกาย
5: ทั้งร่างกาย
0: ใช่ไหมครับผมคุณแม่มาพบคุณหมอกี่ครั้งแล้วครับ
4: ก็มากกว่า10ครั้งค่ะ10ครั้งขึ้นค่ะตั้งแต่เล็กๆเลย
0: ค่ะตั้งแต่เล็กๆตอนนี้กี่ขวบแล้วครับน้องพลอย8ปีแล้วนะแต่น้องเขาสามารถพูดคุยสื่อสารได้สบายพัฒนาการเขาเป็นไงบ้างคร
4: ับ ก็จะช้าเล็กน้อยค่ะช้าแต่ก็รู้เรื่องค่ะ
0: รู้เรื่องใช่ไหม
4: ช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ
0: แล้วยิ้มแย้มด้วยนะ
4: ค่ะอารมณ์ดี
0: อารมณ์ดี
4: อารมณ์ดี
0: เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วครับ
4: ป.ไหนลูกป.1ค่ะ
0: ป.1
4: ค่ะ
0: ครับแล้วเขียนหนังสือต้องพลอยจับไงจับปากกายังไง
4: ไหนดอเด็กได้ไหมดอเด็กไหนดอเด็กได้ดอเด็ก

0: ครับมันสวยน่ารักด้วยนะฮะอาการแบบนี้นี่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับ
1: เป็นความผิดปกติทางโครโมโซมอย่างหนึ่งครับ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ทางพันธุกรรม
0: มีสาเหตุไหมฮะ
1: ไม่มีสาเหตุครับผม
0: คือ
1: ความเป็นความผิดปกติขึ้นมาแต่ว่าบางคนมีการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมในช่วงของการปฏิสนธิหรืออะไรเกิดขึ้น
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้ได้ก่อนไหมจะป้องกันได้ไหม
1: ก็ไม่ทราบครับพวกนี้อยู
0: ่ไม่ทราบด้วยนะฮะ
1: ครับอันนี้ไม่มีประวัติในครอบครัว
0: หรือ
1: ก็เป็นขึ้นมา
0: ไม่มีใช่ไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: คุณแม่มีลูกกี่คน
2: สองคนค่ะ
0: ต้องพลอยเป็นคน
2: ที่สอง
0: คนที่สอง
2: ค
0: นโตนี่กี่ขวบ
2: คนโตก็19ปีแล้วค่ะ
0: แล้วเขามีอาการผิดปกติอะไร
2: ไม่มีเลยปกติทุกอย่าง
0: ใช่ไหมฮะ
2: ค
0: ่ะเพราะอยู่ดีมันเกิดขึ้นมาได้
1: เกิดมาได้
0: ความผิดปกติของโครโมโซม
1: ครับผม
0: อ๋อทีนี้บางคนอาจจะมีความผิดปกติที่มากน้อยต่างกันเป็นไปได้ไหมฮะ
1: เป็นไม่ได้ครับผม
0: จะต่างกันยังไงบ้างคร
1: ับ ก็บางกลุ่มบางคนส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นไม่มากเนี่ยนิ้วอาจจะมีพอการแยกได้บ้างแต่กลุ่มนี้คนไข้กลุ่มนี้จะติดลักษณะเป็นแบบนี้ค่อนข้างทั้งติดกันหมดเลยนะครับ
0: แล้ววิธีการก็คือก็ต้องมาผ่าแยก
1: ผ่าแยกทีละนิ้ว
0: นิ้ว
1: ครับผม
0: การผ่าแยกนี่ผ่าทีเดียวได้ทั้ง5นิ้ว
1: มั้ยต้องเราจะค่อยๆทยอยเราจะแบ่งทีละ2แล้วก็มาแยกอีกทีนึง
0: อ๋อจากอย่างงี้ก่อน
1: จากนี้ก่อนครับแล้วค่อยมาแยกนี้
0: แล้วก็ค่อยแยกนี่อีกครั้งผ่าอีกครั้งนึง
1: ครับแล้วเราก็จะมาผ่าแยกนิ้วโป้ง
0: อีกครั้งนึง
1: อีกครั้งนึงเพื่อให้ยืดออกมาเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยเราต้องการที่จะหยิบจับสิ่งของมันจะต้องตั้งขึ้นมาได้ตอนนี้ติดอยู่อย่างนี้มันไม่สามารถที่จะยืดออกมาได
0: ้แต่นี่ผ่าไปยังไงนิ้วโป้งของน้องพลอย
1: อันนี้ผ่าไปครั้งแรกแต่ว่าอันนี้ต้องการยืดเพิ่มขึ้น
0: อีกครั้งนึงอ
1: ีกครั้งไหนต้องการให้กว้างขึ้นเพราะงั้นนิ้วโป้งของน้องนี่เขาไม่สามารถที่จะตั้งขึ้นมาหยิบของได้เนี่ยต้องผ่าตัดแยกตรงนี้เพิ่มเติม
0: แต่พอผ่าอีกเนี่ยมันก็หมายถึงว่าระยะตรงนี้ก็จะยาวขึ้นได้เพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้น
0: นิ้วก็จะสามารถใช้งานได้
1: เขาจะหยิบของใหญ่ๆได้ง่ายขึ้น
0: ฮะเขาผ่าไปทั้งหมดเป็น10แล้วใช่ไหม
2: เป็น10ค่ะ
0: ผ่านิ้ว
2: ผ่ากะโหลก
0: กะโหลกด้วย
2: แล้วก็วางท่อที่หู
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะต้องผ่าตัดวางท่อที่หูเปลี่ยนท่ออะไรอย่างเงี้ยแล
0: ้
2: วก็ผ่าตัดฟันพวกถอนฟันผุออก
0: ค
2: ่ะครอบฟัน
0: อ๋อแสดงว่าตรงช่วงศีรษะนี่ก็ครับต้องผ่าเยอะเลย
1: เพราะกะโหลกศีรษะของกลุ่มนี้จะลักษณะว่าเกิดมันจะเชื่อมต่อกันเร็วกว่าปกติ
0: แปลว่าอะไรฮะเชื่อมต่อกันเร็ว
1: คือกะโหลกศีรษะเราจะแบ่งเป็นหลายชิ้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ปกติมันจะต้องมีเพื่อเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเนี่ยมันจะมีการขยายขนาด
0: อ๋อฮะ
1: แต่ทีนี้มันเชื่อมกันเร็วเราต้องตัดเพื่อให้มันกว้างออก
0: ครับหมายถึงระหว่างที่เด็กคลอดมาแล้วค่อยๆโตขึ้นกะโหลกศีรษะจะก็ค่อยๆขยายอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้มีพัฒนาการต่าง
1: ๆโครงหน้าหรือ
0: โครงหน้าสมองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ความยากของการที่จะรักษาอาการของน้องเขาตรงช่วงนิ้วเนี่ยคืออะไรบ้างครับ
1: ก็คือในกลุ่มนี้ในบริเวณของมือของที่ผ่าตัดบางทีหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีเราต้องระวังเรื่องหลอดเลือดที่จะมาเลี้ยงนิ้วบางทีหลอดเลือดมันไม่มีมา
0: อ๋อฮะ
1: ก็ถ้าผ่าตัดไปมันอาจจะมีปัญหานิ้วดำหรือนิ้วตายได
0: ้
1: ซึ่งเวลาผ่าตัดก็ต้องค่อยแยกดูตัวเส้นประสาทตรงนั้นเส้นเลือดพวกนี
0: ้ต้องให้อยู่ครบใช่ไหม
1: ให้อยู่ครบไม่งั้นเดี๋ยวนิ้ว
0: ผ่าไปนิ้วหนึ่งไม่มี
1: หายไปก็ไม่ได
0: ้อู้ดูเป็นงานทีแรกนึกว่าจะง่ายๆนะครับก็พอติดปุ๊บก็ผ่าแยกออกมาแต่จริงๆแล้วเส้นเลือดเส้นประสาทที่มาแต่ละนิ้วต้องครบ
1: ต้องแยกออกจากกัน
0: เพราะอย่างกรณีของน้องพลอยนี่ก็ถือว่า

0: ยังดีที่มีครบใช่ไหม
1: คร
0: ับ เส้นเลือดเส้นประสาทมาครบ
1: ครับ
0: ครับ
2: คุณหมอคะอย่างนี้แล้วถ้าโตขึ้นมานี่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็ตอนนี้ที่เท่าที่ดูคือเรื่องของที่เราจะผ่าวันนี้ก็คือเรื่องของนิ้วโป้งกับนิ้วชี
0: ้
1: ให้แยกออกจากกันนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานข้อมือกระดกหนูกระดกข้อมือขึ้นใช่ครับ
0: กระดกข้อมือครับ
1: กระดกข้อมือขึ้นใช่ครับอึ๊บ
0: พลอยกระดกข้อมือ
1: ได
0: ้กระดกได
1: ้ดีเพราะฉะนั้นอาจจะไม่อาจจะอันนี้อาจจะเป็นการผ่าตัดครั้งสุดท้ายของของมือละ
2: นิ้วเท้าล่ะคะคุณหมอ
1: นิ้วเท้าตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราจะต้องมาเอาเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาใส่รองเท้า
0: ครับ
1: สวมใส่เนี่ยจะมีปัญหาซึ่งเราก็จะค่อยๆผ่าตัดแยกเหมือนกัน
0: ต้องแยกใช่ไหม
1: ก็ต้องผ่าตัดแยกค่อยๆแยกเหมือนกันนะครับเราต้องมีการผ่าตัดลดขนาดนิ้วด้วย
0: ทำไมฮะ
1: เพราะว่าจะสังเกตว่าเนี่ยถ้ารองเท้าเนี่ยจะนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยจะ
0: ยื่น
1: จะยื่นมามากแล้วก็หารองเท้ายากเราจะต้องเชื่อมข้อต่อ
0: ครับ
1: ให้นิ้วชี้เนี่ยมันหยุดโตอาจจะต้องมีการผ่าตัดอีกขั้นตอนหนึ่ง
0: ฮะไม่ผ่าได้ไหมฮะนิ้วเท้า
1: ก็ตัวนิ้วเท้าในบางคนเนี่ยแต่ปัญหาว่าเนี่ยจะสังเกตนี่มันจะมีการโตของจะมีการนูนของกระดูก
0: ใช่ๆถ้าดูด้านหลัง
1: ถ้าดูด้านหลังจะรู้ว่าเนี่ยนะครับมันจะนูน
0: ฮะนูนตรงนี
1: ้นูนแอ่นขึ้นมาเลย
0: แล้วก็
1: จะเจ็บ
0: เ
1: นี่ยมันจะกดมันจะนูนกว่ากัน
0: ใช่ๆนูน
1: เนื้อข้างข้างมันลังไว
0: ้อ๋อฮะ
1: พอแต่นิ้วชี้จะพยายาม
0: ที่
1: ยืดออกมามันก็จะต้องแอนออกมา
0: อ๋อฮะ
1: ก็เกิดเป็นมุมแล้วเกิดการกดเจ็บตรงนี้ได
0: ้ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เราต้องมาแก้ครับผม
0: อันนี้คือสาเหตุที่ทำไมถึงจะต้องแยกนิ้วเท้าใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่ถ้าไม่เกิดอย่างนี้ก็อาจจะไม่ต้องแยก
1: ก็ไม่ต้องทำอะไร
0: ฮะ
1: แต่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ที่เป็นปัญหาเนี่ยครับ
0: ก็ยังต้องมาพบคุณหมออีกเรื่องนิ้วเท้าใช่ไหม
1: ก็เรื่องมือออเทเพราะว่าเพราะพัฒนาการของเด็กสำคัญที่สุดคือการใช้งานมือ
0: oh,
1: เด็กจะต้องใช้งานมือได้แล้วพอเรื่องขาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
0: ครับตอนแรกๆคุณแม่กังวลพอเห็นนิ้วน้องติดกันเนี่ย
2: เป็นกังวลมาก
0: มากเลย
2: ค่ะไม่เคยเห็น
0: ใช่ไหมฮะตกใจมาก
2: ครั้งแรกตกใจ
0: ตอนคิดว่ายังไง
2: คิดว่าจะทำยังไงดีลูกเป็นอย่างนี้เสียใจคุณหมอก็ช่วยปลอบคุณหมอที่ทำผ่าตัดว่าอย่างนี้รักษาได้นะคุณแม่รักษาได
0: ้
2: วันนี้คุณหมอเก่งก็มีกำลังใจขึ้น
0: ใช่เพราะ8ปีที่แล้วนี่โอ้โหไม่เคยเห็นมาก่อน
2: ไม่เคยเห็นร้องไห
0: ้แม่ร้องไห้
2: พอพาออกมาปุ๊บร้องไห้เลยคุณหมอเอามาให้ดู
0: ค
2: ่ะแต่คุณหมอก็ให้กำลังใจ
0: ครับ
2: ค่ะก็สู
0: ้ครับ
2: ค่ะ
0: แต่เมื่อมาเรื่อยๆก็ดูตอนนี้ดูเหมือนคุณแม่ก็สบายใจ
2: สบายใจ
0: น้องก็มาแล้วก็กินแยมได
2: ้เขามีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: มาพบที่คุณหมอตลอดตามนัดตลอดค่ะ
0: อันนี้สำคัญ
2: สำคัญมาก
0: ครับ
2: ค่ะ
0: การที่เรานัดมาตามกำหนดนัดเนี่ยสำคัญมากมาก
1: สำคัญเพราะว่าหลังผ่าตัดคือประเด็นการผ่าตัดเนี่ยเราแยกนิ้วเสร็จประเด็นเรื่องการทำแผลหลังผ่าตัดอันนี้ก็สำคัญมากเพราะไม่งั้นถ้าเราผ่าแยกนิ้วไปแต่ว่าการทำแผลไม่ดีนิ้วมันก็กลับมาติดใหม่ได้เพราะงั้นหลังผ่าตัดช่วงแรกก็จะใส่เฟือก
0: ครับ
1: คุณแม่ก็จะทรมานมากตอนนั้นเป็นช่วงที่คุณแม่จะต้องช่วยเขามากเลย
0: เป็นยังไงฮะใส่เฟือกนิ้วไงล่ะแยกนิ้วไงล่ะ
2: ก็บางทีเขาก็สะบัดหลุดมั่งก็ต้องกลับมาหากันใหม
0: ่
2: ค่ะก็ระวังไม่ให้เปียกน้ำ
0: เพราะเขาก็ยังเด็กมาก
2: ยังเด็กอยู่ค่ะ
0: แล้วอาจจะเจ็บระคายเคืองอะไร
2: แล้วก็รำคาญด้วย
0: ค่ะการจะผ่าตัดแยกนิ้วเนี่ยฮะเราต้องดูวัยของเด็กด้วยไหมฮะว่าผ่าได้ต้องอายุเท่าไหร่หรือโตแค่ไหนถึงจะผ่าได
1: ้ก็โดยหลักก็คือว่าเด็กเนี่ยนะฮะถ้าอายุน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นเป็นทารกเนี่ยผ่าตัดนี่อันตรายส่วนใหญ่เราก็จะรอให้อย่างน้อยสุด6เดือนก่อน
0: 6เดือน
1: อาย
0: ุก็ยังโตไม่มาก
1: ก็ยังไม่มาก
0: 6เดือน
1: 6เดือนก็คือถ้าอะไรจำเป็นเราก็ผ่าได้แหละหลัง6เดือน
0: ทำไมไม่รอให้โตกว่านั้นแบบสัก 3-4 ขวบ
1: ส่วนใหญ่คือเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยจะเริ่มจำในหัวแล้วว่าการใช้งานมือเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะที่อายุประมาณ3ขวบ
0: ครับ
1: เพราะส่วนใหญ่เราจะเริ่มผ่าตัดก่อนถ้าเป็นไปได้ก็ช่วง2ขวบ3ขวบเริ่มไปเรื่อยแต่เนื่องจากของน้องเนี่ยเขามีหลายนิ้วมันเลยต้องทำมันก็เลยช้าไปเรื่อยๆ
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้ววันนี้เดี๋ยวจะต้องผ่าแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับผมเดี๋ยวมาผ่าตัดก็คือแยกของทั้งสองข้างพร้อมกันเลยของช่องนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทั้งสองข้างเลย
0: อ๋อแยกเพิ่ม
1: แยกเพิ่มตรงนี้ครับ
0: ฮะก็เดี๋ยวเข้าห้องผ่าตัดเลยเนาะ
1: แล้ววันนี้จะมีการผ่าตัดตรงหูด้วย
2: เปลี่ยนท่อด้วยค่ะ
1: เปลี่ยนท่อหู
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ครับ
0: ทำพร้อมกันเลย
1: พร้อมกันทีเดียวจะได้ดมยาสูบทีเดียว
0: ครับ
1: ทีเดียวไปเลย
2: ค่ะ
3: การรักษาก็จะทำไปทีละขั้นตอนเพื่อให้น้องๆค่อยๆปรับตัวกับร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับเด็กคนอื่นๆทั่วๆไปต้องชื่นชมในการทำงานและการรั

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมร่วมกับสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทเสนอชุมชนแจ่มใสห่างไกลสมองเสื่อมรวมกิจกรรมกระตุ้นสมองง่ายๆทำตามได้เลย
1: ขยันจังเลยเต
2: ้ครับพ
1: ี่แล้วนี่เดี๋ยวนี้ลุงป๋องเขาไม่ชอบปลูกอะไรอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรอ
2: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วพี่เมื่อก่อนนะต้นอะไรที่แม่เขาชอบเนี่ยพ่อก็สรรหามาปลูกเขาบอกว่าคุณแก้วตาเนี่ยเขาจะได้ชื่นใจแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแค่ชวนออกมารดน้ำต้นไม้อะก็ไม่อยากจะออกเลยจริงไหมล่ะตาป๋องเนี่ยเป้ก็ดูแลเท่าที่ไหวตายไปหลายต้นแล้วไม่ใช่ทางอะพี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกแต่ตั้งแต่นาแก้วตาแกเสียไปอ่ะลุงของแกก็ดูอาการแย่ลงเนาะแต่ว่าสาเพิ่งไปอบรมมานะมีเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็บริหารสมองด้วยนะ
2: แล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะพี
1: ่งั้นเดี๋ยวสาเล่าให้ฟัง
0: แล้วมีกิจกรรมใดบ้างที่สามารถกระตุ้นและบริหารสมองได้ครับหมอ
3: ผมว่ามีหลายกิจกรรมที่ช่วยบริหารสมองได้นะครับเราลองมาเลือกสักกิจกรรมทำดูก็ได้นะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่1ครับเข้าสังคมร้องเพลงเต้นรำร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับเป็นการฝึกร่างกายให้ตื่นตัวเป็นการประสานความพร้อมกันระหว่างร่างกายจิตใจและสังคมให้มันทำงานร่วมกันนะครับข้อที่2หลายคนชอบทำครับเมาส์กับเพื่อนเพราะว่าความเหงาทำให้ฮอร์โมนแห่งความเครียดเนี่ยหลั่งออกมามากขึ้นแล้วเซลล์สมองประสิทธิภาพลดลงก็เลยชอบเมาส์กันแม้กระทั่งเวลาทำงานใช่ไหมล่ะข้อที่3ครับใช้มือข้างที่ไม่ถนัดนะครับทำกิจกรรมที่เราคุ้นเคยเช่นใช้มือข้างซ้ายเนี่ยเขียนหนังสือหรือใช้มือข้างซ้ายคีบตะเกียบดูนะครับเป็นการฝึกสมองส่วนที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานครับข้อที่4ครับเปลี่ยนเส้นทางใหม่ในการเดินทางไปทำงานครับแต่นี้เผื่อเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวไปสายโดนหักเงินเดือนไม่รู้ด้วยนะนะครับข้อที่5ครับจัดบ้านจัดห้องนอนจัดสวนใหม่นะครับเป็นการฝึกสมองส่วนความคิดสร้างสรรค์ครับข้อที่6ครับเล่นเกมซะหน่อยครับเล่นเกมปริศนาจับผิดภาพสลับตัวเลขโซ่ดูกุอะไรต่างๆนี่นะครับกระตุ้นสมองในส่วนของการทำงานแล้วก็สมองในส่วนของการพัฒนาการให้ดีขึ้นนะครับข้อที่7ครับบริหารนิ้วไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือนิ้วเท้านะครับเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปสมองดีขึ้นผมมีท่าบริหารให้3ท่าท่าที่1ครับกำแล้วแบร์แล้วสลับกันครับกำแล้วแบร์นะครับท่าที่2ครับจีบข้างนึงจีบข้างนึง L พอ L ปุ๊บอีกนิ้วที่เหลือต้องเอาลงนะครับจีบนี่คือนิ้วที่เหลือกลางขึ้นนะครับแล้วสลับกันครับ L กับจีบนะครับแล้วท่าที่3ครับก็คือโป้งกับก้อยข้างนึงโป้งอีกข้างนึงก้อยแล้วสลับกันครับข้างนึงก้อยข้างนึงโป้งลองฝึกดูนะและข้อที่8ครับงดปาร์ตี้ได้ไหมล่ะครับเข้านอนก่อน4ทุ่มได้ไหมเพราะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะหลั่งตอน5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับถ้าเราได้รับโกรทฮอร์โมนอย่างเต็มที่เนี่ยร่างกายก็จะได้รับการซ่อมแซมตื่นมาก็จะสดใสกระฉับกระเฉงสมองก็จะแข็งแรงดีนั่นเองครับ
1: นี่นั่นแหละค่ะลุงป๋องค่อยๆก็ได้ค่ะลุง
2: นี่ทำนี
1: ่เอาตะเกียบอ่ะคีบก้อนหินขึ้นมาใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็แค่เอาใหม่ถ้ามันหล่นก็แค่เอาใหม
2: ่
1: แต่ถ้าเกิดว่าทำได้แล้วก็ลองเปลี่ยนอีกมือหนึ่งบ้างค่อยๆนะคะลูกป๋องนี่เป้เป็นกำลังใจให้อยู่ถ้าเป้ทำได้แล้วเป้ลองเปลี่ยนอีกมือหนึ่งที่ไม่ถนัดก็ได้นะเป้รู้ไหมว่าสมองดีๆอย่างเราสองคนอ่ะก็ฝึกไว้ด้วยก็ดีนะเพราะว่าสมองอ่ะมันก็เหมือนร่างกายคนเราเนี่ยแหละมันก็ต้องฝึกบริหารออกกำลังกายกันเรื่อยๆ
2: จัดไปครับพี
1: ่สู้ๆค่ะลูก

0: ป๋องนี่ก้อนนี้ก็ได้ค่ะลุงป๋อง
1: ค่อยๆนะพ
0: ่
1: อ
0: ค่อยอุ้ย
1: เย
0: ้ทำได้ด้วยเก่งมากเลยค่ะลุงป๋องทำได้แล้วค่ะลุงป๋อง
2: ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เพียงประมาณ15%-125%ที่จะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นงั้นคนที่เป็นไวรัส B ส่วนใหญ่ 75-80% เนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบ B หรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยอันที่1อย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบ B ไม่มีอาการนะครับอันที่2ก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมันการรักษาไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัส B อยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอกันแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็ม5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับหลากหลายช่องทางกับเราถ้าเกิดคุณผู้ชมดูเราทางหน้าจอทีวีอยู่เนี่ยอยากจะปรึกษาคุณหมอก็โทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเรามุมจอด้านล่างซ้ายนี่เลยนะฮะ023547105นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเรานะครับก็คือ Facebook ที่เพจ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเข้ามาอย่าลืมเข้ามาทักทายในช่องคอมเมนต์ของเรากันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคำถามที่อยากจะฝากเข้ามาในช่องของ Facebook Live นะอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะฮะหรือจะเป็นชื่อใน Facebook ก็ได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอายุนะฮะเพศนะครับน้ำหนักส่วนสูงนะอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับอายุนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการแล้วก็เรื่องของประวัติการแพ้ยานะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ไหนก็แชร์กันไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับ Facebook Live ของเรานะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านท่านนึงเนี่ยวันนี้โอ้โหรู้สึกอบอุ่นมากๆได้กลับมาเจอกันในสตูดิโอนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บูมินเหนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์แจ็คครับ
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้แจ็คกับแจ็คได้มาเจอกันในสตูดิโอนะมีอีกหนึ่งท่านวันนี้ยังเข้ามาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บอกว่ายังอยากอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันนิดนึงนะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรุมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์มะเหมี่ยว
2: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เหงาไหมอยากมาในสตูดิโอหรือยังฮะ
2: อยากแล้วรอบหน้าแล้วกันนะคะ
0: รอบหน้านะอาจารย์ฮะอาจารย์แจ็คครับวันนี้อาจารย์แจ็คมีแก้วมาแจกด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอาจารย์แก้วนี้น่าสนใจมากๆอาจารย์นะเขาบอกเป็นแก้วรักษาความเย็นในมืออาจารย์แจ็คนี่เลยนะ
1: ครับ
0: เป็นสกรีนโลโก้ช่องของเราด้วยรามาชาแนลใครที่อยากได้แก้วแบบนี้นะฮะก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของรามาชาแนลนะฮะแล้วก็แชร์คอนเทนต์ Facebook อันนี้ได้เลยนะครับ20ท่านแรกนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะฮะในช่องคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรทำให้ครบนะฮะกฎกติกานะครับแสดงความคิดเห็นนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรนี่คือในคอมเมนต์ของเรานะฮะพอทำครบปุ๊บเนี่ยฮะอาจจะแคปหน้าจอมานิดนึงแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จัดส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook Rama เฉยนะฮะก็ร่วมสนุกกับเราได้นะครับ20ท่านแรกนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเข้าใจว่าอาจารย์แจ็คเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้อาจจะหมดเร็วนิดนึงนะแป๊บเดียวน่าจะเต็ม20ท่าน
1: ต้องรีบเลยนะครับ
0: ต้องรีบนะจ๊ะสักครู่ทีมงานของเราแอบแกะกล่องอันบ็อกซ์มาให้เรียบร้อยแล้วน่าสนใจมากๆสำหรับแก้วใบนี้ในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ติดตามจากวิทยาครับ
3: จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันส่งผลให้พบเจอการระบาดของไข้หวัดใหญ่บ่อยขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงการได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้ผู้รับเชื้อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ในที่สุดนางสาวสัสิมาจารักษ์พนักงานรัฐวิสาหกิจในวัย51ปีหรือคุณอ้อยเป็นอีกหนึ่งคนที่ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายของไข้หวัดใหญ่มานานมากอาจเป็นเพราะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้และมักจะตามมาด้วยการเป็นโรคไซนัสอักเสบในช่วงที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานค่อนข้างลำบากเนื่องจากการทำงานของคุณอ้อยต้องสัมผัสผู้คนดังนั้นการตัดสินใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาและฉีดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
4: ก็ฉีดต่อเนื่องไปก็คิดว่ามันต้องเป็นการกระตุ้นภูมิไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในแต่ละปีมันจะมีสายพันธุ์มาใหม่แล้ววัคซีนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์มันก็จะไม่ใช่ตัวเดิมอะค่ะเพราะว่าเชื้อโรคมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไวรัสมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็มีการพัฒนาวัคซีนไปเราก็เลยต้องฉีดเป็นประจำคิดว่าเป็นประจำปีค่ะประมาณเดือนสิงหาที่พฤษภาถึงสิงหาเนี่ยค่ะก็จะได้ฉีดแล้วที่ทำงานเขาก็มีการแบบให้จองเป็นหมู่คณะที่เราจะมีห้องพยาบาลที่เราจะเข้าไปฉีดเลยหรือถ้าเราจะไปฉีดเองเราก็ไปที่โรงพยาบาลที่ข้างนอกได้ค่าใช้จ่ายมันก็ถามว่ามันก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะต้องไปรักษาตัวถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ
3: ่คุณอ้อยเล่าต่อว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาไม่เคยมีอาการแพ้วัคซีนรวมทั้งไม่เคยปรากฏว่าติดเชื้อไข้หวัดใหญ่แม้ว่าบางปีสภาพอากาศจะแปรปรวนบ้างเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งก็ไม่เคยพบกับปัญหาอาจจะมีบ้างที่เป็นภูมิแพ้จากฝุ่นส่วนภูมิแพ้จากอากาศนับว่าน้อยมากแทบจะไม่รบกวนการใช้ชีวิตเลย
4: ช่วยได้ค่ะเพราะว่าการที่เราสัมผัสคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเชื้ออะไรบ้างถ้าตัวเราแข็งแรงไว้มันก็น่าจะดีกว่าเราไม่มีภูมิอะไรเลยก็ตอนนี้คือจะเข้าหน้าฝนแล้วแล้วก็ตอนนี้มันมีเชื้อโรคใหม่ๆมาเยอะถ้าเกิดว่าเรามีภูมิต้านทานไว้อะค่ะฉีดวัคซีนไว้ก็น่าจะเป็นผลดีแล้วแต่ถามว่าจริงๆมันก็บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นเรื่องโรคทางเดินหายใจอะหอบหืดอย่างเงี้ยค่ะฉีดไว้ก็

0: าจะดีกว่าที่ทำให้เรามีอาการไข้หวัดใหญ่แล้วเป็นทำให้เรามีอาการหนักหรืออาการต่อเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ
1: ่คุณอ้อยลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้วและพร้อมจะฉีดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งโดยส่วนตัวคุณอ้อยมองว่าถ้าตัวเราแข็งแรงก็ย่อมจะไม่เป็นพาหะให้คุณแม่ในวัย78ปีที่อยู่แต่บ้านต้องติดเชื้อไปด้วย
2: เห็นประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันแบบตรงๆกันเลยนะฮะมีคุณผู้ชมหลายท่านเหมือนกันฮะอาจารย์ฮะนี่เริ่มคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงนะฮะคุณอัมพรบอกว่าช่วยลดไข้หวัดรุนแรงคุณสิรินรัตน์บอกว่าช่วยไม่ให้ติดช่วยไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่หลังฉีดไม่มีอาการใดๆนะฮะฉีดต่อเนื่องทุกปีค่ะนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเล่าฟังดีกว่าครับว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยแล้วช่วงเวลาของการฉีดจำเป็นต้องฉีดทุกปีไหมแล้วต้องฉีดถ้าจะฉีดเนี่ยควรจะฉีดช่วงเดือนไหนอะไรยังไงฮะอาจารย
3: ์ครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเนาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะไม่มีอาการเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่ง เราจะคุ้นๆกันแหละเพราะตอนนี้มันมีโควิดอยู่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการระบาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าในต่างประเทศกับในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะระบาดเป็นฤดูอย่างเช่นเขาจะระบาดในช่วงฤดูหนาวในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพีคในช่วงฤดูหนาวเป็นเยอะๆเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าไปดูเนี่ยข้อมูลจะพบว่ามันเป็นเกือบตลอดปีแต่จะมาเด่นในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาว
2: คือของเราอาจจะไม่ได้มีฤดูหนาวที่อากาศจะหนาวเย็นเหมือนต่างประเทศแต่ของเราจะมีลักษณะของการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่มากๆคนที่ป่วยไข้หวัดใหญ่มากก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาว
3: ปลายฝนใช่ปลายฝนต้นหนาวซึ่งเนี่ยตอนนี้เราเริ่มหน้าจะเริ่มหน้าฝนละเดี๋ยวประมาณสักกรกฎาคมมิถุนายนพวกนี้จะเป็นช่วงที่เจอเยอะแล้วอีกช่วงนึงที่เราจะเจอกันก็จะเป็นประมาณพฤศจิกาช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวนะครับซึ่งคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฉีดนะครับโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ฉีดปีละครั้งเพราะว่า1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราก็จะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันขึ้นหน่อย
2: ครับจำเป็นต้องฉีดก่อนปลายฝนต้นหนาวไหมฮะ
3: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันจะอัปเดตเนี่ยตอนประมาณสักมีนาเมษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่วัคซีนเนี่ยมัน
2: กำล
3: ัง
2: อ
3: ัปเดตเลย
2: ร้อนตัวใหม่ออกมาเวอร์ชันใหม่
3: แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องฉีดก่อนที่มันจะระบาดนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉีดช่วงนี้ช่วงมิถุนาที่เขากำหนดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันมากช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหา
2: ครับกลุ่มไหนต้องฉีดบางอย่างอาจารย์มาเมียวเนี่ยเข้ามาทางออนไลน์กับเราเนี่ยต้องฉีดด้วยไหมอาจารย์อย่างนี้หรือยังผมอย่างอาจารย์อย่างน
3: ี้ครับคือจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนนะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็คือฉีดได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะเห็นว่าเขาก็จะมีการเรียกว่าจัดฟรีละกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงก็คือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะลงปอดเยอะซึ่งพอมันลงปอดเนี่ยมันคล้ายๆโควิดอะครับมันก็ทำให้มีปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ซึ่งกลุ่มที่รัฐบาลเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง7โรคถึงที่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วจะรุนแรงกลุ่มนึงก็คืออายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับ
2: งั้นอย่างเราไม่ได้กลุ่มเป้าหมายหลักใช่ไหมอย่างผมอย่างอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์เนี
3: ่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่2กลุ่มอายุนี้ก็จะยังมีข้ออื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยผู้ป่วยเอชอย่างเงี้ยก็ควรจะได้ถึงแม้จะไม่ได้อายุตกตาม6เดือนถึง2ปีหรือเกิน60ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังหัวใจเรื้อรังตับวายไตวายเรื้อรังอันเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงผู้หญิงตั้งครรภ์หลังจากไตรมาสแรกเป็นต้นไปครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเกิน100กิโลกรัมขึ้นไป
2: โอ้ยฟังแล้วเหมือนโล่งใจเหมือนไม่เข้าเงื่อนไขอะไรสักเท่าไหร่
3: กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเบอร์7เนี่ยเขาจะเน้นเป็นกลุ่มผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในทั้ง7กลุ่มเนี้ยก็จะสามารถมารับวัคซีนได้ฟรีเลยของรัฐบาลนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะรับวัคซีนเองได้ด้วยนะครับซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆก็มีในสถานทุกที่และราคาไม่แพงด้วยโดยทั่วไปเนี่ยจะประมาณสัก300บาทเพราะฉะนั้นจริงสามารถรับได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเน้นว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องเลยต้องได้รับควรที่จะได้รับมากมากครับ
2: ครับอาจารย์มาเมียได้รับต่อเนื่องไหมฮะอาจารย์ฮะ
4: ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะแนะนำให้รับทุกปีนะคะคุณแจ็คซึ่งแต่ที่

0: ที่เสริมจากของอาจารย์แจ็คอะค่ะก็คือจะมีคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันด้วยที่จะต้องแนะนำให้รับวัคซีนเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะ
1: แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขในเรื่องของหลักความเปราะบางทางสุขภาพแต่เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยผู้ที่มีเชื้อไวร
2: ัสอย่างพวกคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็ควรจะฉีดเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยเยอะถ้าป่วยเนี่ยก็จะแบบเอาไปให้ผู้ป่วยได้อย่างเงี้ยคร
1: ับ แต่อย่างคนทั่วไปเองก็ฉีดไว้ก็ได้ก็ไปหาฉีดตามโรงพยาบาลต่างๆ
2: ใช่จริงสามารถฉีดได้ทุกคนครับแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับโควิดก็คือว่าบางทีเราแข็งแรงแต่ว่าพอเราเป็นปุ๊บเราไปให้คนในบ้านเราซึ่งเขาเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าถ้าฉีดตัวเราเองมันเหมือนกับป้องกันคนรอบๆเราด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจคร
1: ับอย่างคุณพี่ใน VTR สักครู่ก็คล้ายๆกันบอกว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านก็เลยอย่างน้อยๆตัวเองเนี่ยก็จะฉีดไว้เพื่อให้อุ่นใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้อก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดและถ้ารับมาแล้วก็ไม่ได้ไปแพร่ให้กับคนอื่น
2: ถูกต้องครับ
1: นะฮะแล้วกลุ่มที่มีปัญหาทางเดินหายใจล่ะฮะแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีอาการเป็นยังไงอาการหนักมากไหมฮะ
2: ครับอันนี้ก็คล้ายๆโควิดเหมือนกันก็คือผู้ป่วยที่เขาอาจจะมีโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยครับพอไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วพอเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยกลุ่มนี้พอลงปอดเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าปอดเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่ถูกติดเชื้อแล้วก็มีการอักเสบเยอะถ้าพื้นฐานของปอดไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะลำบากคร
1: ับฮะอาจารย์มีอะไรจะเสริมสำหรับเรื่องของไข้หวัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมฮะ
0: มีแค่เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะก็ในเด็กอะค่ะตะกี้อาจารย์แจ็คบอกว่าฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะคะก็คือในระหว่างที่ถ้าเกิดฉีดเข็มแรกเนี่ยน้อยกว่าอายุ9ปีเนี่ยต้องอย่าลืมว่าจะต้องฉีดกระตุ้นคือปกติเราจะจำว่าไข้หวัดใหญ่ฉีดปีละเข็มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า9ปีถ้าฉีดครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีเข็มกระตุ้นห่างกัน1เดือนเพราะฉะนั้นในเข็มโดสแรกเนี่ยจะต้องฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิในการฉีดครั้งแรกอะค่ะ
2: อันนี้น่าสนใจครับก็คือในเด็กเนี่ยใช่คุณหมอมะเหมี่ยวในดูเป็นประจำก็ต้องมีการกระตุ้นอย่างที่คุณหมอมะเหมี่ยวเน้นย้ำนี่ถูกต้องเลยฮะในคนที่มีลูกเนาะอายุน้อยกว่า9ปีต้องเป็น2เข็ม
0: เพราะบางทีแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะลืมคิดว่าแบบมันฉีดปีละเข็มเหมือนถ้ามีแบบนัดมาแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่านัดเพื่ออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่จะเอาน้องๆมาฉีดที่ต่ำกว่า9ปีฉีดครั้งแรกจะต้องฉีดกับต้นเข็มที่2ด้วยนะคะ
1: ของเขาบูสเตอร์โดสเป็นเข็ม2เองนะฮะไม่เหมือนวัคซีนโควิดเนี่ยมันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงเพราะวัคซีนโควิดเราเห็นเราฉีดกันเข็ม3เข็ม4บางคนไปเข็ม5
2: อะไรนะคือจริงๆคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกัน
1: ค
2: ือมันเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิมันขึ้นอย่างยั่งยืนครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าโควิดเนี่ยถ้ามันเริ่มการระบาดเนี่ยมันเริ่มลดลงการกระตุ้นของเรามันก็จะเปลี่ยนจาก3เดือน4เดือนตอนนี้ไปเป็น6เดือนถึง1ปีเหมือนกันคล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้ามันระบาดเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการคุยกันเรื่องของกระตุ้นที่เร็วขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ระบาดใหญ่ในระดับโลกเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือ1ปีโอเคอยู
1: ่มันติดง่ายติดกับติดยากกว่าโควิดไหมอาจารย
2: ์คือถ้าเทียบกันแล้วต้องบอกว่ามันติดยากกว่าโควิดม
1: ันติดยากกว่า
2: ติดยากกว่าโควิดใช่ครับแต่ว่ามันก็คือหมายถึงว่ามันติดทางการหายใจทั้งคู่ซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นกับว่าตอนที่มีโรคของไข้หวัดใหญ่ต้องอย่าลืมว่าเป็นยุคที่เราไม่ได้ใส่หน้ากาก
1: ใช่
2: แต่ว่าโควิดเนี่ยเป็นยุคที่
1: เราใส่หน้ากากนะขนาดเรานั่งกันในสตูดิโออย่างนี้ก็ใส่หน้ากาก
2: ใช่เป็นยุคที่เราใส่หน้ากากด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเทียบกันทางทฤษฎีแล้วตัวโควิดจะติดง่ายกว่า
1: แล้วอาการอันไหนรุนแรงกว่าฮะอาจารย
2: ์อาการเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกันเป็นอาการกลุ่มทั้งโรคระบบทางหายใจเหมือนกันถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนเลย อันนี้จะหนักทั้ง2อันเลยแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ทุกคนนะฉีดวัคซีนหมดแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วเนี่ยอาการจะไม่ค่อยหนักคล้ายๆกันครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฉีดมาแล้วเพราะว่าเรามีไข้หวัดใหญ่ออกมาตั้งวัคซีนออกมาตั้งนานแล้วเงี้ยครับพอเป็นตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้หนักมากนะครับยกเว้นในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง7โรคเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกตินิดนึงก็เลยเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มที่เราจะต้องกระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นแบบยั่งยืนตลอดนะ
1: ครับสมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากนัดได้นัดมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้วันใดสักวันหนึ่งอย่างที่เราประชาพันธ์กันตอนต้นนะก็ช่วงประมาณกลางๆมิถุนาเป็นต้นไปถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเขานัดตรงกับวันที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของโควิด -19 มาฉีดพร้อมกันได้ไหมฮะอาจารย
2: ์นี่เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยครับจริงๆแล้วตอนนี้ข้อมูลก็คือฉีดพร้อมกัน

0: ได้เลยฉีดวันเดียวกันได้เลยนะครับหรือจะห่างกันกี่วันก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะแนะนำว่าถ้าสามารถแยกได้เนี่ยน่าจะแยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บสองข้างเลยนะ
1: อ
0: ๋
1: อใช้คนละแขนก
0: ัน ใช่ใช่ก็คือจริงๆสามารถถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับสามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวกันได้เลยฉีดคนละข้างนะครับแต่ถ้าสามารถแยกได้เนี่ยอยากให้เน้นประมาณสัก2อาทิตย์จะได้ไม่ต้องแบบ ปวดแขน2ข้างนะครับ
1: เพราะว่
0: า
1: จะตอนฉีด
0: ใช่จะได้สบายกว่าจริงๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพร้อมกันครับ
1: หรือแขนสักข้างนึงไว้ทำงานบ้านก็ยังดีนะเดี๋ยวภรรยาจะงอนนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมนักถ่ายกันมาเรื่อยๆเลยนะคุณประมวลนะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองอ๋อคุณอำพรสักครู่เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่แชร์รายการของเราเราก็จะรู้ด้วยนะอาจารย
0: ์
1: ท้ายชื่อเนี่ยจะเป็นโลโก้ว่าเป็นรูปผู้แชร์แล้วก็เป็นคนที่ติดตามครบปีด้วยคุณนำพรเป็นต้นนะคุณหงแดงตั้งคุณสรินดัตคุณรังสรรค์นะฮะคุณพิกุลนะครับคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอทั้งสองผมฉีดทุกปีเหมือนกันครับไม่เคยแพ้เลยมีแพ้ไหมฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวัคซีนในรูปแบบเชื้อตายก็คือเหมือนกับถ้าเราเทียบกับวัคซีนของโควิดก็จะเป็นตัวของซิโนแวคเพราะนั้นจริงกลุ่มนี้เราจะรู้เลยว่ามันฉีดมานานแล้วอาการน้อยใช่อาการน้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นวัคซีนรูปแบบเชื้อตายเนี่ยเป็นวัคซีนที่แบบใช้มายาวนานโดยทั่วไปเนี่ยเราฉีดวัคซีนแค่วัดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะในยุคที่เราฉีดโมเดนฉีดพวก mRNA กันกับกลุ่มพวกไวรัสครับพวกไวรัลเวกเตอร์พวกแบบแอสตราเซเนกาพวกนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเทียบรู้สึกตัวเองคือแค่วันใหญ่เนี่ยเบาไปเลยไม่มีปัญหาเลยใช่แล้วไม่ทราบว่าได้ฉีดพวกไอแอสตราหรือพวกไฟเซอร์อะไร
1: ผมฉีดครบสกุลเลยนะ
0: ใช่จะสังเกตว่าอาการคือมันมีหลังจากฉีดเสร็จอะมันมีไข้มีอะไรที่ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับโควิดปัจจุบันนี้ผมว่าสามารถฉีดได้สบายทุกคนนะไม่มีปัญหาเลยครับ
1: ครับแล้วอย่างอาจารย์มิวเคยฉีดพวกนี้ในเด็กไหมฮะหรือปกติอาจารย์ไม่น่าจะได้ฉีดวัคซีนแค่ประเดี๋ยวให้กับเด็กหรือเปล่า
2: ต้องฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่คนไข้ที่ดูเป็นคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอาจจะมีเหมือนไข้ต่ำๆเล็กน้อยมีปวดแขนหน่อยๆแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเนื่องจากมันเป็นวัคซีนเชื้อตายผลข้างเคียงต่างๆมันเลยน้อยอะค่ะคุณแจ็คค่ะ
1: นะฮะคุณรัชนีฮะบอกว่าอายุ65ปีฮะไปฉีดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเข็มถัดไปต้องรอครบ12เดือนไหมคะควรฉีดก่อนจะดีไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ที่เราคุยกันอยู่นะ
0: ครับคือจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมี2แบบเดี๋ยวต้องพูดนิดนึงคือเนื่องจากว่าประเทศโลกเรามันมีซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้อะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาว่าในวัคในสายพันธุ์ที่จะอยู่ในวัคซีนเนี่ยจะออกมา2รอบรอบนึงก็คือสำหรับซีกโลกเหนือ
1: ครับ
0: อีกอันนึงอีกรอบนึงก็คือซีกโลกใต้เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นคนละช่วงหน้าหนาว
1: ไวรัสคนละตัวกันอย่างเงี้ยนะ
0: คืออาจจะต่างกันนิดหน่อยคือหน้าหนาวของทางซีกโลกเหนือมันจะอยู่ประมาณสักพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าหน้าหนาวของซีกโลกใต้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเมษามันกลับกันใช่เพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ที่ถูกกำหนดในวัคซีนเนี่ยจากองค์การอนามัยโลกเนี่ย2ชุดนะครับซึ่งจะเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือกำหนดเอาของสายพันธุ์ซีโรคใต
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เราจะใช้ของสายพันธุ์ซีโรคใต้ของปี2022อยู
1: ่
0: คราวนี้พอเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสายพันธุ์ซีโรคเหนือซึ่งเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ
1: ์
0: บางครั้งเนี่ยเหมือนกันเลยบางครั้งต่างกันนิดหน่อยเฉพาะสายพันธุ์ B เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าบางคนเนี่ยพอซีโรคเหนือออกเนี่ยเขาจะไปฉีดอีกทีตอนพฤศจิกาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงเนี่ยอาจจะเห็นบางคนเนี่ยฉีด2เข็
1: ม
0: แต่ใจผมเนี่ยแนะนำก็คือปีละเข็มโอเคละ
1: ปีละเข็มก็โอเค
0: โอเคละโอเคละครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยบางทีซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยออกมาจริงเหมือนกันหมดเลย4สายพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดยกเว้นอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยตรงสายพันธุ์ B ซึ่งต่างกันนิดหน่อยซึ่ง B เนี่ยจะเจอไม่เยอะเท่า A นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนนี้เอาปีละเข็มก่อนก็ได
1: ้
0: ปีละเข็มก่อนครับ
1: ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์สมมุตินะฮะสมมุติอาจารย์มาเหมียวเป็นต้นแต่ว่ามีแพลนกำลังจะไปเที่ยวประเทศในช่วงในประเทศย่านซีกโลกเหนือจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ในช่วง

0: ช่วงนั้นไหมหรือว่าต้องรองรับสายพันธุ์ที่จะออกในช่วงของซีกโลกเหนือตามไทม์ไลน์ของเขาไหมฮะ
1: ครับคือจริงถ้าเราฉีดสมมติว่าตอนนี้เนาะอาจารย์มะเหมี่ยวรับตอนนี้เลยก็คือมีการแจกตอนนี้จริงๆมันก็อยู่ได้ประมาณปีนึงทุกสายพันธุ์ซีกโลกใต้ตอนนี้ที่ออกมามันจะเป็น A 2ตัว B 2ตัวนะครับคราวนี้ถ้าตอนนี้ตอนปลายปีของทางสายพันธุ์ซีกโลกเหนือที่เขากำหนดมาเนี่ยเอาเท่าจริงเท่าที่ดูมา10ปีเนี่ย3ใน4มันเหมือนกันสามใน4เหมือนกันอยู่แล้วตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวสายผลมากจะเป็นสายพันธุ์ B เนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสมากเพราะฉะนั้นถามว่าไม่ต้องฉีดก็ได้ครับก็คือฉีดตอนนี้ละแล้วก็สามารถเที่ยวปลายปีได้เลยคร
0: ับ ก็สามารถที่ฉีดของที่จะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นตัวไวรัสสำหรับของซีโรคใต้ก็มาใช้ฉีดได้
1: ใช่ใช้ได้เหมือนกันจริงเหมือนกันคล้ายๆกันครับ
0: คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยนะคะเรียกชื่อครบเลยนะขอบพระคุณนะครับคุณดวงรักสวัสดีคุณหมอมาคุณวิบูลถามเรื่องคนที่ติดโควิดมาถามอาจารย์หมอครับคนที่ติดโควิดแล้วลงปอดจำเป็นต้องมีไข้ไหมครับ
1: ครับคือโควิดก็จะมีแบบเป็นแบบเบาๆเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนบนก็คืออาจจะมีไข้อาจจะเจ็บคอน้ำมูกไหลไออะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันลงไปทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือลงปอดซึ่งลงปอดเนี่ยส่วนใหญ่อาการเด่นก็จะแบบเริ่มเหนื่อยละอาจจะมีออกซิเจนตกหลายคนเอาออกซิเจนมาจับที่ปลายนิ้วครับที่เขาชอบให้ทำกันก็อาจจะมีออกซิเจนอาจจะไม่ได้เป็นเลข100หรือ99มันอาจจะ96
0: 95
1: ใช่96 95เนี่ยเป็นการบอกว่าเชื้อเนี่ยมันลงปอดแล้วโดยทั่วไปจะมีไข้โดยทั่วไปมักจะมีไข้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายไข้ครับ
0: ครับขออาจารย์ไม่มีเหรอครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่ติดโควิดแล้วลงปอดจะมีอาการต่างจากผู้ใหญ่ไหมฮะ
2: จริงๆเด็กที่เป็นโควิดนะคะส่วนใหญ่อาการจะไม่เยอะยกเว้นว่าที่เป็นเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีอย่างเงี้ยอาการก็จะเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่เราได้ยินข่าวกันส่วนใหญ่เด็กที่อาการหนักเนี่ยมันจะเป็นภาวะการอักเสบทั่วร่างกายที่เกิดตามหลักการติดเชื้อโควิดซึ่งเขาจะเรียกว่าภาวะมิดซีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าในผู้ใหญ่แต่ว่าตอนที่เด็กเป็นโควิดเองเนี่ยอาการน้อยเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อะค่ะต้องหาอาจารย์แจ็คใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเจอภาวะที่เกิดการอักเสบของร่างกายทั่วร่างกายตามหลักการติดเชื้อโควิดเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับคืออันนี้จะมีอยู่2เรื่องเนี่ยที่อาจารย์มะเหมี่ยวเนี่ยก็คือว่าถ้าตอนเป็นโควิดเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะอาการไม่เยอะมากแต
0: ่
1: ผู้ใหญ่เนี่ยอาการอาจจะเยอะกว่าแต่มันจะมีช่วงหลังจากหายแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะอักเสบหลายระบบซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่ามิสซีในเด็กนะในผู้ใหญ่เรียกว่ามิสเอซีก็คือ
0: มีมิสซีกับมิสเอ
1: ซีก็คือชายก็คือเด็กแต่ว่าเอก็คือน้องอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นภาวะการอักเสบซึ่งตรงเนี้ยของเด็กเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าทีมหมอเด็กเนี่ยจะต้องเผชิญกับตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะกว่าและอาการรุนแรงกว่าเยอะมันจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์มะเหมี่ยวลองเล่าให้ฟังเคสมันจะประมาณเหมือนกับพอเป็นมาแล้วก็จะกลับมาหาอาจารย์มะเหมี่ยวมันจะเป็นเหมือนมี
0: ไข้เล่าให้ฟังหน่อยเพราะใกล้เปิดเทอมนะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยถามมาเยอะมากเลยอาจารย
1: ์ครับ
2: ค่ะแต่ว่าในประวัติส่วนใหญ่อะค่ะอาจารย์แจ็คมักจะไม่ค่อยเจอว่ามีประวัติว่าติดโควิดเพราะว่าตอนติดโควิดเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนอยู่ๆก็คือมีไข้สูงแล้วก็อาการเด่นๆก็คือจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงบางคนมีปากแดงร่วมด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติบางคนอาจจะมีความดันต่ำบางคนช็อกมาเงี้ยค่ะมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ซักประวัติไปมาเพิ่งได้ว่าแบบเหมือนคนที่บ้านมีติดแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยไม่มีอาการไม่ได้ตรวจเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราเจาะเลือดดูตรวจภูมิก็เจอว่าเหมือนเด็กเนี่ยเคยมีลักษณะภูมิคุ้มกันในเลือดของเด็กเนี่ยมีลักษณะว่าเคยติดเชื้อมาแล้วมีภูมิต่อเชื้อโควิดแล้วเนี่ยค่ะเรามักจะเจอแบบนี้มากกว่าน้อยที่เหมือนแบบว่าเป็นโควิดมาแล้วประวัติแบบชัดเจนว่าเป็นโควิดมาแล้วแล้วหลังจากนั้นหายไป 2-4 สัปดาห์แล้วมาเป็นมิสซีอย่างเงี้ยจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่ตอนเป็นโควิดเนี่ยไม่มีอาการเยอะกว่าค่ะใช
1: ่เวลามานี่คือจะมีอาการไปแล้วแต่ว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยเนื่องจากอาการมันน้อยอาจารย์ไม่หยอกก็บอกว่าแบบตอนที่มีอาการน้อยเขาก็ไม่ได้มาแต่เขาจะมาตอนที่เขาหายแล้วแต่ว่ามันเป็นไข้เยอะแต่พอตรวจเลือดเนี่ยจะเห็นว่าอ้าวเขาเคยติดมาก่อน
0: เท่าที่ฟังมันเหมือนตรงข้ามกันฮะเช่นคนที่ไม่มีอาการตอนป่วยก็ตอนที่ติดเชื้อเนี่ยแทบจะชิวๆตอนติดเชื้อเนี่ยพอหลังจากเชื้อหายไปแล้วสักระยะหนึ่งจะมีอาการมิสซีที่ว่าแต่คนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแสดงออกป่วยเลยอย่างเงี้ยพอหายไปแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นมิสซีหรือเปล่าฮะหรือผมคิดเองครับอาจารย
2: ์ไม่

0: เสมอไป
1: อื
0: ค่
1: ม
0: ะคุณ
1: อ
0: แจ
1: ื
0: ็ค
1: ม
0: แต่ว่ามันอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะประวัติอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะเหมือนเป็นแค่ไข้หวัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าตอนเป็นแล้วไม่มีอาการ
1: อ
0: เ
1: ื
0: ลยเนี่ย
1: ม
0: จะมีโอกาสเป็นมิดซีมากกว่าคนที่มีอาการตอนเป็นไม่ได้เกี่ยวกัน
1: อ๋อ
0: ค
1: ไม
0: ่ะ
1: ่ได้เกี่ยวกัน
0: ค่ะ
1: นะฮะ

0: ก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับสามารถรับวัคซีนได้
1: รับวัคซีนได้แต่ไม่แน่ใจเมษาถ้าสมมติว่านี่เดือนนี้พฤษภาคมณวันนี้เลยจะมีวัคซีนให้ฉีดไหมสำหรับไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ของรามาแต่ว่าเขาจะเริ่มออก
0: ใช่ครับตอนนี้จริงๆเริ่มออกแล้วถ้าตามเอกชนมีแล้วฮะมีแล้วครับ
1: ก็อาจจะมีแล้ว
2: ใช่ตอนนี้ล็อตใหม่ออกตั้งแต่ปลายเมษาแล้วนะคะใช่ของเด็กอะค่ะก็คือเป็นโดสผู้ใหญ่ด้วยน่าจะมีตั้งแต่ปลายเมษาแล้วที่เป็นล็อตใหม่ที่อาจารย์แจ็คบอกว่าเป็นล็อตของฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นล็อตใหม่แล้ว
0: ใช่ตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วครับที่สามารถหาได้ทุกที่เลยครับ
1: นะฮะแต่ของเราเดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนกันก่อนนะฮะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องที่จะเข้ารับการฉีดนะครับคุณอรุณีสวัสดีค่ะเพิ่งหายจากโควิดค่ะไอมากมีไข้แต่ไม่มีเสมหะและไม่มีน้ำมูกเป็นอยู่3วันเสริมค่ะฉีดแอสตราเซเนกามา2เข็มค่ะอันนี้น่าจะเป็นแล้วเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะเพิ่งหายจากโควิดนะครับคือก็จะเห็นว่าหลายท่านเองที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีอาการที่แตกต่างกันนะอาจารย์บางคนไม่ไอบางคนไอบางคนไม่มีเสมหะบางคนมีเสมหะบางคนเจ็บคออะไรที่ทำให้อาการของแต่ละคนถึงต่างกันบางคนหนักบางคนติดหลายวันบางคนติด3วัน4วันหายเนี่ยอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้อันนึงที่คือต้องบอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้แตกต่างกันคือฉีดกับไม่ฉีดคือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนี่ยรับรองว่าอาการเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่มันจะรุนแรงเยอะเทียบกับฉีดนะครับแล้วก็ฉีด2เข็มกับฉีด3เข็มก็ไม่เหมือนกันถ้าฉีด3เข็มอาการก็จะเบากว่า2เข็มเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเน้นย้ำอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าใครยังไม่เคยฉีดเลยขอให้ไปฉีดซะแล้วก็คนที่ฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยหลังจากนั้น3เดือนเนี่ยอยากให้ฉีดเข็มที่3แล้วก็ถ้าเข็ม3เนี่ยเกินไปแล้ว4เดือนอยากให้ฉีดเข็มที่4ครับก็คือเน้นเรื่องของเข็มกระตุ้นนะครับตอนนี้นะครับ
1: คุณรังสรรค์ฮะลูกชายอายุ13รับไฟเซอร์เข็ม2เมื่อมกราตอนนี้กำลังจะเปิดภาคเรียนออนไซต์จำเป็นต้องฉีดเข็ม3ไหมครับและต้องเป็น mRNA ด้วยใช่ไหมครับใครดีอาจารย์ว่ามีอะไรฮะ
2: ควรฉีดค่ะอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกว่าก็คือตอนนี้ต้องเริ่มมาฉีดในคนที่เพิ่งได้2เข็มอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเนี้ยเป็นเด็กอายุ13ปีแล้วก็กำลังจะต้องเปิดเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่าปกติภูมิมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนซึ่งอันเนี้ยฉีดตั้งแต่มกราแนะนำว่าก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยสามารถไปลงชื่อฉีดเข็ม3ได้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าต้องเป็น mRNA มั้ยณปัจจุบันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังแนะนำว่าให้เป็น mRNA ก่อนค่ะ
1: ค่ะแล้วสำหรับคือตอนนี้วัคซีนก็จะฉีดได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปใช่ไหมอาจารย์มะเหมียวฮะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่า5ขวบถึง11ขวบเนี่ยก็คือถึงก่อนที่จะอายุ12เนี่ยก็คือจะเป็นโดสสำหรับเด็กค่ะแต่ว่าหลัง12ไปแล้วเนี่ยเป็นโดสปกติของผู้ใหญ่ได้เลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่ที่มีลูกต่ำกว่า5ขวบจะค่อนข้างหนักใจเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะในการใช้ชีวิตก็ดีหรือว่าบางทีมันจะมีกลุ่มก่อนอนุบาลเรียนอนุบาลก่อนประถมอะไรพวกนี้ฮะที่อาจจะต้องกลับมาเรียน
2: ใช
0: ่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆต้องแอบบอกว่าทางบริษัทเขาก็เริ่มทำการศึกษาเหมือนกันในกลุ่มเด็กที่น้อยกว่า6เดือนก็มีอยู่บ้างแต่ต้องรอนิดนึงครับก็เริ่มมีแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราฉีดกันเยอะแล้วมันไม่มีอ่ะมันก็ไม่ไปมันก็จะไม่ไปติดเด็กด้วย
1: คล้ายๆที่เราบอกภูมิคุ้มกันหมู่ในเมื่อก่อน
0: ใช่ๆครับครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่วัคซีน mRNA ที่อนุมัติในเด็กเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่12ปีขึ้นไปเป็นล็อตแรกก่อนใช่ไหมคะดันแจ็คแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นค่อนข้างโตหน่อยผลข้างเคียงอะไรก็อาจจะไม่ต่างกับผู้ใหญ่หลังจากนั้นพอเริ่มเห็นความปลอดภัยอนุมัติให้ใช้ได้แล้วเราก็ทำในเด็กที่เด็กลงมานิดนึงแต่เราก็ยังคิดว่าเด็กต่ำกว่า5ขวบเนี่ยยังไงก็ยังอยู่บ้านยังไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าถ้าเรียนก็คือเรียนอนุบาลที่อาจจะยังไม่ได้แบบจำเป็นที่ต้องไปเรียนออนไลน์เราก็เชื่อว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นการลดการติดเชื้อแล้วถ้าเกิดคนในบ้านทุกคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็น่าจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเลยว่าตอนนี้ทางบริษัทของไฟเซอร์เนี่ยก็กำลังทำเก็บรวบรวมความปลอดภัยอะค่ะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีอยู่ก็รอกันนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งพาเด็กออกนอกบ้านเที่ยวไปในแหล่งชุมชนบ่อยๆในช่วงนี้นะคะ
1: คุณ IM ปอฮะความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของวัยรุ่นอย่างไรบ้างฮะอายุ20ฮะ
2: จริงๆก็ไม่ใช่แค่ส่งผลกับสมองนี่จริงส่งผลกับหลายๆระบบในร่างกายอะค่ะ

0: ามไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายความเครียดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานได้แย่ลงก็อาจจะมีการติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายนอกจากนี้ถามว่าความเครียดทำอะไรกับสมองใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยถ้ามีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็อาจจะไม่ปกติอาจจะทำให้พอนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีเรื่องของสมาธิมีผลกับเรื่องของสมาธิทำให้สมาธิสั้นหรือว่าสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีความเครียดอาจจะต้องหาทางที่เราสามารถช่วยบรรเทาความเครียดของตัวเองได้ลองดูว่ามันมีวิธีไหนที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้ไหมถ้าลองในทางที่เราคิดว่าจะหายเครียดได้อย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นอ่านหนังสือที่เราชื่นชอบไปดูทีวีที่เราชอบหรือว่าไปทำงานทางด้านศิลปะไปวาดรูปหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกมีความเครียดมีผลกับการกินอาหารการนอนหลับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจำเป็นอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งในปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนนะคะเวลาเราพูดว่าต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นโรคจิตหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้คนที่มีความเครียดเยอะขึ้นนอนไม่หลับเยอะขึ้นสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่ได้อาจจะต้องเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางจิตเวชหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ารู้สึกว่ามีความเครียดแล้วเราลองหาวิธีผ่อนคลายแล้วมันไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องไปปรึกษาดูเพราะว่ามันอาจจะมีการบำบัดเป็นกลุ่มหรือถ้าบางคนเป็นเยอะอาจจะต้องมีการรับประทานยาช่วยเหลือช่วยคลายความเครียดนะคะ
1: นะครับคุณเล็กครับวัคซีนโควิดของผู้ใหญ่มีคนบอกว่าถ้าฉีด4เข็มมีสิทธิ์เป็นโรคพุ่มพวงได้จริงไหมคะ
2: อาจจะบอกอาจารย์มะเมียวคืออย่างงี้ฮะคืออธิบายความกังวลก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวให้อาจารย์มะเมียวช่วยตอบคือจริงๆหลายๆคนจะกลัวว่ามันเป็นการฉีดทำให้ภูมิมันขึ้นเยอะหลายๆคนก็จะกังวลว่าภูมิเนี่ยมันกลายไปเยอะเกินไปแล้วมันจะมาทำลายตัวเองก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอันนี้อาจารย์มะเมียวอาจจะพอเสริมได้ว่าอาจารย์ว่ายังไงดีครับอาจารย์
1: ก็ฉีด4เข็มแล้วเหมือนกันค่ะหรือเปล่า
0: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสาเหตุของการเกิดโรคพุ่มพวงเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ยังไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมี2ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคก็คือปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่นี้อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมไปเจอสารพิษสารเคมีอะไรบางอย่างหรือว่าไปเจอการติดเชื้อบางอย่างมากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยให้มันทำงานเยอะผิดปกติแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยที่2ร่วมด้วยปัจจัยที่2นี่คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมหมายถึงว่าคนคนนั้นถ้าเกิดเขามียีนบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่ดีทำให้แทนที่เหมือนพอมีสิ่งแปลกร่างกายภูมิคุ้มกันในคนปกติก็สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นเราก็หยุดทำงานได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเรามีพันธุกรรมที่ผิดปกติทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆฆ่าสิ่งแปลกปลอมก็แล้วก็ไม่หยุดทำงานกลับไปฆ่าหรือไปทำลายอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยก็จะเกิดเป็นโรคพุ่มพวงดังนั้นเลยอยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราฉีดวัคซีนที่เรากลัวก็คือ mRNA เราเชื่อว่ามันเหมือนอาจจะไปกระตุ้นเรื่องDNA RNA อะไรในร่างกายเราหรือเปล่าเราจะทำให้เกิดเป็นโรคพุ่มพวงต้องขอบอกว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพันธุกรรมหรือยีนที่ผิดปกติสุดท้ายเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานได้เพราะว่าเรามียีนที่ดีที่ไปหยุดการทำงานของภูมิที่มันพยายามสร้างต่อเรื่องของวัคซีนนะคะดังนั้นก็เลยจะบอกว่าคือถ้าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอยู่แล้วอะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรืออะไรเข้ามาเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะต้องกลายเป็นตัวโรคพุ่มพวงหรือว่าโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนั้นมียีนที่ดีสารพันธุกรรมที่ดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นโรคเพราะว่าเขาสามารถหยุดยั้งภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติได้ค่ะอธิบายอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมคะ
2: ก็คือคิดว่ายังไม่เกี่ยวในตอนนี้คิดว่าเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลแต่ละคนมากกว่านะไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั้นตอนนี้เรายังแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเราก็อยากให้ไปฉีดกันนะครับ
1: เหมือนเวลาคุยกับหมอหลายท่านเขาจะบอกว่าช่างระหว่างโทษกับประโยชน์เนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด
2: ใช่ใช่ครับคือโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ยาหรือวัคซีนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาคุยกับคนไข้ก็คือมีประโยชน์กับโทษซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณหมอแนะนำเนี่ยกระทรวงแนะนำก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าโทษนะครับ
1: นะครับ ขณะที่อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณรุ่งรัตน์นะท่านผิดขออภัยนะฮะบอกว่าฉีดอายุ60ฉีด2เข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็ม3เป็นแอสตราเมื่อ15พฤศจิกายน64ต้องฉีดเข็ม4ไหมคะ
2: โอ้ครับต้องเลยครับก็คือ15พฤศจิกายนตอนนี้ก็ประมาณเกือบ
1: 6เดือน
2: 6เดือนแล้วนะครับควรจะฉีดเข็ม4ได้เลยนะครับตอนนี้สามารถไปรับได้เลยนะครับ
1: ครับคุณมาทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะคุณแม้นมากนะครับอายุ64หนัก65สูง164เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยเดือนนึงเนี่ยเป็น 2-3 ครั้งฮะอยากถามถึงวิธีที่จะหายขาดตอนนี้กินยาได้ครึ่งเดือนก็หายแต่พอหายแป๊บเดียวก็กลับมาเป็นใหม่อีกขอคำแนะนำหน่อยครับกระเพาะปัสสาวะฮะ
0: ค่ะก็อันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคุณแจ๊คะ
1: น่าเดาว่าใช่นะ
2: น่าจะเป็นผู้หญิงครับครับ
0: ค่ะก็อันดับแรกต้องดูก่อนก็คือในเพศหญิงเนี่ยก็คือจะมีปัจจัยเสี่ยงจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยได้บ่อยกว่าเพศชายเพราะว่าเหมือนมีทางเดินที่จากภายนอกไปสู่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้บ่อยๆทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรอย่างแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมอะค่ะว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเช่นมีการกลั้นปัสสาวะบ่อยๆหรือการทำความสะอาดไม่ดีไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทานน้ำก็คือต้องทานน้ำให้พอเพียงเพื่อที่จะได้เหมือนขับสารไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรืออะไรแล้วก็ห้ามกั้นปัสสาวะอะค่ะถ้าเกิดทำหมดแล้วยังรู้สึกว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆก็จะต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะที่มันผิดปกติทำให้มันปัสสาวะมีการอุดกั้นหรือว่าทำให้มันมีการย้อนกลับของทางเดินปัสสาวะซึ่งปกติเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะถ้าเกิดมีปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดบ่อยมากคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นการทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีไตผิดปกติหรือเปล่ากรวยไตเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่ามันมีสาเหตุของทางเดินท่อปัสสาวะที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าเป็นบ่อยมากอาจจะต้องลองกลับไปพบแพทย์ท่านเดิมดูว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะค่ะแต่ว่าอาจารย์แจ็คสามารถเพิ่มเติมได้เรื่องของการทานยาฆ่าเชื้อหรือว่าสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมมาค่ะ
2: ก็ที่อาจารย์พระมีพูดมาที่สำคัญมากครับเพราะว่าในคุณผู้หญิงอายุที่มีอายุประมาณ64ปีเนี่ยนอกจากการที่เราให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมแล้วก็คือเป็นการหาวิธีป้องกันอย่างที่อาจารย์พระมีพูดมาเลยว่าเราต้องไปหาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เป็นบ่อยๆก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบ่อยๆ
1: จะถามว่าหายขาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหายขาดไม่หายขาดอยู่ที่ไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ที่การรักษาอาจอยู่ที่การป้องก
2: ัน ใช่จริงๆแล้วหายขาดไม่ขาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่ว่าเราแก้ต้นเหตุได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเลยครับ
1: นะฮะไปที่คุณเกตนภานะอายุ22นะครับถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดครบทุก1ปีเป๊ะๆไหมหรือฉีดก่อนครบปีได้ไหมฮะที่เกณฑ์นภานะเป็นผู้หญิง
2: คือโดยทั่วไปภูมิก็จะตกลงประมาณ1ปีครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วก็แนะนำประมาณทุกๆปีแต่ถามว่าจะฉีดก่อนสักเดือนนึงหรือเลทไปสักเดือน2เดือนไม่มีปัญหาครับได้ครับ
1: นะฮะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอีกท่านนึงถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะคุณนันทธริการนะฮะอายุ61เพศหญิงนะฮะปี64ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดือนตุลาคม64ต้องรอให้ครบ12เดือนก่อนไหมคะถึงจะฉีดของปีนี้ก็จะคล้ายๆกัน
2: ครับรอได้ครับก็คือรอก่อนประมาณ1ปีฉีดได้ครับ
1: ก็คือรอตุลาก็ได
2: ้65ใช่
1: หรือว่าจะฉีดก่อน1เดือนหลัง1เดือนก็ได้
2: ใช่ใช่ครับ
1: นะครับ
0: แต่ว่าอาจจะต้องเหมือนดูว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวัคซีนล็อตใหม่หรือเปล่าคือบางคนเหมือนพอรอครบให้ครบเป๊ะๆ1ปีแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ยังเป็นวัคซีนล็อตเก่าอาจจะต้องทำแบบที่อาจารย์แจ็คบอกว่าอาจจะเลื่อนไปอีกเดือนนึงเพื่อให้คุมว่ามันเป็นวัคซีนล็อตใหม่ที่จะไปคุมข้างหน้าอีก1ปีค่ะใช่ไหมคะอาจารย์แจ็ค
2: ใช่ๆอา
1: จจะฉีดแล้วก็ขออัปเดตหน่อย
2: คือในประเทศไทยถ้ามันจะมาใหม่ประมาณช่วงเมษาพฤษภาใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะลองโน้ตไว้ตรงปฏิทินก็ได้ว่าช่วงเนี้ยเราอาจจะเซตตารางใหม่ก็ได
1: ้เซตตารางใหม
2: ่ไม่ต้องตุลาก็มาเป็นพวกพฤษภาก็ได้ครับ
1: เช่นท่านนี้เดิมอาจจะเคยเซตตุลาไว้เราอาจจะมาเซตใหม่สักเดือนมิถุนาอะไรอย่างงี้ก็ได
2: ้ได้จริงสมมุติถ้าตุลาปีที่แล้วอันนี้อยากจะเริ่มใหม่ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือในปีนึงเนี่ยอาจจะมีบางคนฉีด 2เข็มห่างกัน6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นใน1ปีสามารถฉีดได้2เข็มก็ไม่มีอันตรายอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วเราอยากเซตใหม่ปีนี้ก็มาพฤษภาปีนี้ได้
1: พฤษภาปีนี้แล้วปีหน้าก็มาใช้ตารางใหม่เลยก็เป็นพฤษภาได้เลยเนี่ย

0: คุณแอมปอถามเรื่องการใช้หน้าจอก่อนนอนมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างฮะ
1: โอ้มีผลมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนนะคะนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทการใช้หน้าจอมีผลมากเพราะว่าการใช้หน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าออกมาซึ่งแสงตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินนะคะซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยมันก็คือเป็นฮอร์โมนที่เหมือนพอมืดค่ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งพอหลั่งเสร็จเราก็จะเริ่มเข้าสู่ความง่วงนอนก็จะเริ่มนอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจ้องหน้าจอบ่อยๆก่อนนอนแบบประมาณ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยจ้องอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทำให้ตัวเมลาโทนินเนี่ยหลับผิดปกติเราก็จะทำให้เราหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากเพราะฉะนั้นแนะนำว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไปเรื่องของฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหลับนอนถ้าเกิดแบบเพราะว่าปัจจุบันคนเราเนี่ยติดหน้าจอไม่ว่าจะหน้าจอทีวีหรือหน้าจอมือถือมากถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้มีปัญหาการหลับนอนก็ทำต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไหนหลับนอนยากนอนตื่นง่ายนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ค่ะ
0: นะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับ
2: คร
0: ับ คุณไอซี่ฮะเด็กหญิงอายุ3ขวบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่คะ
2: ก็
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับครับ
1: คือแต่ว่าอยากถามอาจารย์แจ็คเพราะว่าเท่าที่เข้าใจอะค่ะอาจารย์แจ็คเหมือนวัคซีนล็อตของเราเนี่ยมันจะมาเมษาล็อตใหม่ล็อตหนึ่งกับช่วงตุลาไหมคะอาจารย์แจ็คคะ
2: ใช่
1: มันเหมือนจะเข้าสองล็อต
0: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
2: คือครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างที่บอกมันจะมีของซีโร
0: ่ซีโร่เหนือซีโร่ใต้
2: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นคือต้องคือทางรัฐบาลก็ต้องดูว่าแต่ละปีอ่ะเขาจะกระทรวงจะแจกมาเป็นอาจจะฟรีซีโร่ใต้ก่อนซ
0: ี
2: โร่เหนือก็อาจจะมีล็อตนึงอะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นจริงถ้ามองแบบนี้ก็แล้วขึ้นกับว่าเราไปกับล็อตไหนก็ได้สมมุติถ้าเราไปล็อตช่วงหน้าฝนเราก็ฉีดทุกๆหน้าฝนถ้าเป็นล็อตช่วงหน้าหนาวก็ฉีดทุกๆหน้าหนาวก็ได้ครับใช่ๆตรงนี้มันจะเป็น
1: สําหรับเด็ก3ปีที่เป็นคําถามอ่ะค่ะก็คืออันนี้ยังไม่ได้อยู่ในของกระทรวงที่จะให้ฟรีนะคะยกเว้นว่าถ้าเป็นเด็ก3ขวบแล้วมีปัญหาโรคปอดเรื้อรังหรือว่ากินยากดภูมิโรคอ้วนโรคปอดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะรอเหมือนที่อาจารย์แจ็คบอกว่ารอแบบที่เป็นวัคซีนฟรีได้แต่ว่าถ้าอย่างถ้าสมมติจะต้องเสียเงินเองอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าหลังตุลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกล็อตหนึ่งเพื่อให้ครบใกล้ๆ1ปีที่ฉีดครบพฤศจิกาปีที่แล้วอะค่ะ
0: นะฮะคุณแอมปอบอกว่านอนหลับยากมากนะฮะสักครู่ที่ถามเรื่องการใช้จอมาเนี่ยมาที่คุณชัยมงคลหน่อยฮะสอบถามเรื่องการตรวจ ADK คุณชัยมงคลอายุ62บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไปตรวจ ADKแต่เป็น ADK ที่ตรวจโควิดนะฮะแล้วมันจะขึ้น2ขีดไหมหรือผมไม่ได้จะมี ADK ตรวจไข้หวัดใหญ่ด้วยหรือเปล่า
2: คือเมื่อก่อนถ้าเราจำได้ช่วงที่เรายังไม่มีโควิดนะครับเวลาไปตรวจกับคุณหมอที่คลินิกอะไรเงี้ยแล้วผลออกเร็วๆเนี่ยหลายๆครั้งก็คือ ADK นั่นแหละนะครับคือ ATK เนี่ยในแต่ละชุดตรวจเนี่ยแต่มันแยกนะก
0: ็
2: คืออันนึงไว้ตรวจโควิดอันนึงไว้ตรวจไข้หวัดใหญ่เพราะว่าสารที่อยู่ในนั้นไม่เหมือนกันถ้าผมเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตรวจชุดโควิดมันก็จะไม่บวกครับมันจะไม่มีการบวกมันจะไม่มีการบวกข้ามกันแบบนี
0: ้
2: ใช่แต่ถามว่าเทคโนโลยีของการทำ ATK เนี่ยมีมาแล้วก็คือจริงๆโควิดเนี่ยเราล้อมาจากไข้หวัดใหญ่นั่นแหละเพียงแต่ว่าชุดตรวจ ATK เมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำที่คลินิกแต่ตอนนี้ชุดตรวจ ATK เนี่ยเราพัฒนาออกมาให้มันทำได้ง่ายและสามารถโฮมยูสได้เลยใช่ครับ
0: แต่เมื่อก่อนเราจะเรียก rapid test ด้วยเหมือน ATK ออกมาเราก็เรียก rapid test
2: จริงๆแล้วมันคือ rapid test ซึ่งเราไปตรวจไข้หวัดใหญ่มาก่อน 2-3 ปีก่อนเราจะได้ยินว่า rapid flu อะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าเคสนี้เข้าใจว่าเวลาเราเอา ATK ที่เราใช้ประจำณขณะนี้ก็คือ ATK ที่ตรวจโควิดถ้าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ตรวจยังไงก็ไม่ขึ้น2ขีดแน่นอน
2: ไม่ควรจะขึ้นครับ
0: นะครับถ้าขึ้น2ขีดนี่แสดงว่าเป็นโควิดนะฮะ
2: น่าจะเป็นโควิดมากกว่าเลยครับ
0: ครับคุณเชษฮะอายุ67นะฮะหนัก54สูง162อยากทราบว่าการฉีดไข้หวัดใหญ่ของทางการที่ฉีดให้ฟรีเนี่ยสามารถป้องกันได้3สายพันธุ์ไหมมี 2A1B แต่ทางเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าฉีดป้องกันได้4สายพันธุ์เลยฮะทำไมถึงต่างกันหรือของรัฐเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าฮะต้องกันแค่3สายพันธุ์ให้
2: เขาเอาตรงนี้สำคัญมากขอบคุณคุณเชษมากเลยนะครับวัคซีนที่แจกฟรีโดยกระทรวงเนี่ยจะเป็น3สายพันธุ์แต่วัคซีนที่เราสามารถหาซื้อได้เองเนี่ยจะมีทั้ง3สายพันธุ์และ4

0: สายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น4สายพันธุ
1: ์
0: ซึ่ง3สายพันธุ์ที่ฟรีเนี่ยจะมี2 A 2สายพันธุ์ B 1สายพันธุ์แต่ถ้าเกิดเป็น4สายพันธุ์เนี่ยจะเป็น A 2แล้วก็ B 2ถามว่าแตกต่างกันไหมนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือ3ใน4ก็คือ A เนี่ยเป็นตัวพันธุ์เพราะฉะนั้น A เนี่ยไม่ว่าจะ3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์เนี่ยได้2อันเท่ากันแต่ B เนี่ยจะต่างกันซึ่ง B ตัวที่4เนี่ยจริงๆแล้วเจอน้อยผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทางกระทรวงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอา3ละกันไม่แน่ใจเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตัวผมเองจริงๆถ้าบางทีถ้าคณะหมายถึงว่าถ้าหน่วยราชการแจกเนี่ยวันนี้ก็รับ3สายพันธุ์เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้4ก็สามารถเลือกหาได้เลยครับตามเอกชนหรือว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถหาได
1: ้มีข้อเสียอะไรไหมฮะว่าถ้าเราฉันรับได้แค่3สายพันธุ์เองแต่ถ้าเกิดเสียตังค์ฉันได้4สายพันธ
0: ุ์ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราแจ็คพอตไปได้สายพันธุ์ที่4ก็อาจจะติดได้แต่ว่าสายพันธุ์ที่4เนี่ยที่เป็น B เนี่ยเรียกว่าจริงๆ B เนี่ยรุนแรงน้อยกว่า A แล้ว B เนี่ยเจอน้อยกว่า A ยกเว้นว่าปีนั้นแบบโชคร้ายจริงๆกลายเป็นว่า B ระบาดแล้วดันเป็นสายพันธุ์ที่4ซึ่งมันอยู่ใน3สายพันธุ์อันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นข้อเสีย
1: ครับแต่โอกาสน้อยมากความเสี่ยงน้อยมาก
0: โดยทั่วไปจากประวัติเนี่ยส่วนใหญ่จากมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่3,000กับ3,000กับ4,000ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าได้4นี่ก็ดีนะครับได้4ก็ดีกว่าครับ
1: นะฮะงั้นผมสรุปแบบนี้ได้มั้ยสมมติว่าเรามีองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนเราก็ไปฉีดตามปกติก็ได้3สายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ
0: ้
1: าเกิดใครที่ต้องไปเสียตังค์เองอยู่แล้ว อย่างเช่นผมที่ไม่มีสิทธิ์อะไรหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเช่นอายุไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขไม่มีประวัติสุขภาพที่เป็นโรคประจำตัวเพราะงั้นถ้าเกิดผมจะฉีดปกติผมก็ต้องเสียตังค์เพราะนั้นเวลาผมไปเสียตังค์แล้วก็ซื้อเป็น
0: 4
1: ได้เลยนะฮะ
0: ได้ครับ
1: คุณนิดนะครับคุณนิดอยากทราบว่าคนป่วยติดเตียงส่วนมากทำไมถึงเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากอะไรฮะ
0: อ๋อครับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้เราก็เจอกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับได้ที่ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ขยับตัวบ่อยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของแผลกดทับซึ่งแผลกดทับเนี่ยก็จะนำไปสู่การติดเชื้อซึ่งเวลาติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเนี่ยสามารถที่จะหลุดเข้าไปในเลือดเกิดเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ซึ่งเวลามีการติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะมีอาการรุนแรงมีไข้หนาวสั่นมีความดันตกช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลคือติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือว่าจริงๆติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยหมายความว่าติดเชื้อที่ไหนก็ได้นะครับติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะก็ได้ติดเชื้อทางเดินอาหารก็ได้เพียงแต่ว่าเชื้อนี่มันเยอะมากแล้วมันหลุดออกมาในเลือดทำให้เชื้อนี่มันวิ่งทั่วร่างกายแล้วก็นำไปสู่ไข้สูงภาวะช็อกได้นะครับ
1: นะฮะคุณบุญสมนะฮะอายุ59ติดโควิดนะฮะกินยาของโรงพยาบาลมาแล้ว8วันตอนนี้ตรวจ ADK เป็นลบแล้วนะฮะเหลือขีดเดียวแต่ยังมีอาการเจ็บคอไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
0: ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลงปอดนะครับแล้วก็อาการที่จะลงปอดเนี่ยสมมุติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราติดตามกับคุณหมอที่โทรไปถามเนี่ยคุณหมอจะเน้นย้ำเรื่องออกซิเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่บ้านอยากให้วัดออกซิเจนให้กับเรานะครับออกซิเจนขณะที่อยู่เฉยๆเลขเท่าไหร่แล้วก็ออกซิเจนขณะที่ออกกำลังกายเราอาจจะให้มีการปั่นจักรยานอากาศหรือว่าเดินรอบเตียง3นาทีแล้วลองวัดดูพวกนี้ถ้าออกซิเจนมันยังสูงอยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงปอดนี่ยากครับคราวนี้ทั่วไปเนี่ยเรื่องของไข้มันจะค่อยๆดีขึ้นสิ่งนึงที่ผู้ป่วยโควิดระลอกเนี่ยที่เป็นกันเยอะคือหลังจากหายมันจะยังไอเจ็บคอก็แค่ๆอย่างเงี้ยไปได้อีกสักระยะนึงนะครับซึ่งพวกนี้มันน่าจะเกิดจากเป็นแบบคล้ายหลอดลมอักเสบพวกนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหา
1: อาจจะเป็นการอักเสบที่หลอดลมไม่ได้อักเสบที่ปอด
0: ไม่ได้มีปัญหากับปอดถ้าอักเสบที่ปอดเนี่ยมันจะแบบออกซิเจนตกนะครับครับ
1: นะครับได้อีกสักคำถามนะครับใน Facebook นะฮะถามมาว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เบาไปเลยความแพ้มันต่างกันหรือเปล่าอาจารย์ความหนักหน่วงของตัวยาโดสที่เข้าไปในร่างกาย
0: คือเดี๋ยวต้องแยกอาการแพ้กับอาการข้างเคียงก่อนเนาะที่เราคุยกันว่ามีไข้ปวดเจ็บตรงที่ฉีดเนี่ยส่วนมากจะเป็นอาการข้างเคียงนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อตายซิโนแวคเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวก AstraZeneca ของโควิดหรือว่า Pfizer Moderna ของโควิดเนี่ยฉีดแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงเยอะกว่าจริงๆคือไข้สูงกว่าปวดมาก กว่าจริง
1: ๆ
0: แต่แพ้เนี่ยหมายความว่า

0: ผื่นขึ้นปากบวมหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเจอน้อยมากเจอน้อยมากจริงๆครับเจอน้อยมากไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: นะครับนะฮะสำหรับเรื่องของวันนี้เต็มอิ่มทั้งเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งเรื่องของโควิด19นะฮะวันนี้ก็เห็นประโยชน์เรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไปแล้วย้ำกันอีกสักครั้งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับทางโรงพยาบาลรามานะครับแต่เป็นการฉีดสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนจองสิทธิ์กันได้นะครับประจำปี2565วันที่เราเริ่มจองสิทธิ์เนี่ยนะฮะวันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ดูรายการเราอยู่หรือว่าดูรายการเราจบก็กดจองได้เลยนะครับเริ่มจองตั้งแต่9พฤษภาเป็นต้นไปถึง2มิถุนายนนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไปจอง2แล้วอาจจะมีสิทธิ์เหลือนะเพราะนั้นถ้าเกิดรีบจองก่อนได้ก็จองก่อนได้เลยนะจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบตามจำนวน3ช่องทางสำหรับการจองนะฮะ1คือจองสิทธิ์ด้วยตัวเองนะฮะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ2ฮะแอปพลิเคชันเป๋าตังและ3ฮะสายด่วนสปสช1330ตอนนี้เราเริ่มลงทะเบียนกันไปแล้วนะจะปิดลงทะเบียน2มิถุนาแล้วจะเริ่มฉีดเนี่ย6ถึง14มิถุนานะครับ8โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับจุดฉีดนะครับที่ชั้น1นะครับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะแหมวันนี้ฟังเนื้อหาของไข้หวัดใหญ่กันเต็มอิ่มใครที่เป็นเข้าเงื่อนไขที่เป็น7กลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้แล้วอยากจะมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีก็สามารถจะลงทะเบียนกันได้เลยอาจารย์จะมีอะไรย้ําสําหรับผู้ที่จะสนใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมมั้ยฮะ
0: ก็เน้นย้ําว่าให้รีบเลยครับเพราะว่าสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆครับ
1: ไม่ได้บอกว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่ฉันเปิดจองได้ถึงวันที่2ฉันจะมาโนนี่ถึงวันที่2อาจจะไม่เหลือสิทธิ์ถึงท่านนะ
0: อยากให้รีบเลยเพราะว่าข้อแรกคือรีบเพราะว่าเราจะได้ภูมิด้วยอันที่2ก็คือว่าส่วนมากเนี่ยถ้าทิ้งไว้มันมักจะหมดก่อนใช่ครับให้มาก
1: นะสำหรับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์แจ็คนะครับขอบคุณอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับก็มาทางออนไลน์ขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้ลากันไปเลยนะครับกับรัฐคิวหมอรามาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

วัคซีนโควิด19มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะคะอะไรบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเมื่อพูดถึงวัคซีนโควิด19นะคะบางคนอาจจะยิงทั้งข่าวที่จริงแล้วก็ไม่จริงนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าอะไรบ้างที่เราควรเชื่อนะบ้างที่เราไม่ควรเชื่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูความเชื่อแรกกันเลยนะคะวัคซีนโควิด19มาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันทีอันนี้จะต้องบอกว่ามีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงถ้าโรคนั้นจะหายขาดหรือหายจากโรคระบาดได้เนี่ยนะคะวัคซีนเป็นส่วนสำคัญนะคะถามว่ามีโรคอะไรบ้างที่หายจากโรคระบาดแล้วก็คือฝีดาษก็ถือว่าเป็นโรคที่มีวัคซีนแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโรคที่จะมีการหยุดการระบาดได้ในอนาคตนะคะเช่นมาลาเรียนะคะหรือว่าโรคหัดนะคะแต่ถามว่าโควิด19เองนะคะจะหายจากการเป็นโรคระบาดได้หรือไม่นะคะอาจจะไม่ใช่วัคซีนอย่างเดียวนะคะที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หยุดโรคระบาดได้นะคะอาจจะต้องมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นประสิทธิภาพที่ดีมากๆของวัคซีนนะคะรวมถึงคุณสมบัติของตัวไวรัสเองนะคะแล้วก็โรคนั้นๆเนี่ยจะต้องไม่มีแหล่งรังโรคในสัตว์รวมถึงนโยบายของแต่ละประเทศแล้วก็นโยบายของทั้งโลกที่เราจะช่วยกันให้หยุดการระบาดนี้ได้หรือไม่ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าวัคซีนอย่างเดียวนะคะไม่สามารถที่จะหยุดโรคระบาดได้ค่ะมาดูความเชื่อที่2นะคะวัคซีนโควิด19อาจจะมีผลระยะยาวเป็นไปได้อย่าไปฉีดอันนี้จะต้องตอบว่าไม่จริงนะคะแน่นอนในส่วนของผลข้างเคียงระยะสั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรบ้างนะคะผลข้างเคียงระยะยาวเราก็ตามมาประมาณ1ปีกว่าๆซึ่งเราก็ทราบระดับหนึ่งแล้วนะคะว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างในช่วงขั้นตอนของการที่พัฒนาแล้วก็การวิจัยวัคซีนเนี่ยนะคะก็มีการคิดค้นอย่างดีนะคะเพราะนั้นก็คืออยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไว้วางใจกับผลข้างเคียงนะคะแล้วก็ไปรับวัคซีนนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีการระบาดของโควิด -19 อยู่ค่ะมาดูความเชื่อถัดไปนะคะวัคซีนโควิด -19 อาการข้างเคียงยิ่งเยอะแปลว่าภูมิยิ่งเยอะอันนี้จะต้องขอบอกเลยว่าไม่เป็นความจริง

เอ๊ะถ้าเรามีไข้นะคะแสดงว่าภูมิเราขึ้นดีหรือเปล่าจะบอกว่าปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่จะมีผลกับภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะอันดับแรกคือชนิดของวัคซีนนะคะถ้าเป็นวัคซีนชนิด mRNA นะคะหรือเป็นวัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์อันนี้ก็จะทำให้ภูมิขึ้นสูงดีกว่าปัจจัยที่2คือปัจจัยทางด้านตัวบุคคลนั่นเองนะคะคือ1อายุถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นน้อยกว่าคนที่อายุน้อยนะคะรวมถึงโรคประจำตัวที่มีโดยเฉพาะที่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่องเป็นกลุ่มโรคมะเร็งได้ยากดภูมิหรือได้รับเคมีบำบัดอยู่นะคะกลุ่มนี้ก็ถือว่าจะทำให้ภูมิไม่ดีนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะใครบ้างนะคะที่ควรจะได้รับวัคซีนโควิด -19 ต้องขอเรียนว่าทุกท่านนะคะควรจะรับวัคซีนโควิด -19 ถ้าไม่มีข้อห้ามใดๆคนที่ไม่ควรจะได้รับจริงๆมีอยู่3ข้อนะคะข้อแรกก็คือคนที่แพ้นะคะวัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนโควิด -19 นะคะก็ไม่ควรจะได้รับวัคซีนชนิดเดิมนะคะที่วินิจฉัยโดยแพทย์หรือว่ารับรองโดยแพทย์กลุ่มที่2คือคนที่มีอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันอย่างรุนแรงกลุ่มที่3คือกลุ่มที่อายุที่ยังไม่ได้รับการรับรองนะคะประเทศไทยเราเองเนี่ยรับรองให้ตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปนะคะที่สามารถรับวัคซีนโควิด -19 ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอายุยังไม่ถึงก็ยังไม่เป็นข้อบ่งชี้สำหรับการรับวัคซีน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1ใน4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: วันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้เห็นตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
0: โอ้ยช่างน่าอายจริงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ค่ะโอ้ยดูตอนนี้ว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูก
2: ว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลบแบบ
0: อีกแล้วอันนี้อีกแล้วตาบา
2: ตาบา
0: โอ้พอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราตะเลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
3: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล
0: ้
3: วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
0: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
3: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะคะยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
0: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
3: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
0: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
3: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับเนื้อแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
0: ็สั่นอยู่ตอนนี้ด้วย
3: ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
3: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมา

0: แล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าเออแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
0: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคการที่ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะก็มีมานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
1: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยครับแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
1: โอเค
0: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฮ
1: ะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียด จนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลาย

0: ที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลายิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคนชีวิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งและแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหมแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็กๆแต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบานรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้น
0: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับหลายๆที่มันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วยคล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปไห
1: ม
0: นะครับหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมันอย่างนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆที่เราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Strahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี้ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าความสุขนี้จะอยู่กับเรา

0: านไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะเอ๊ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบหนึ่งนะคร
1: ับ เฮ้ยอันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เฮ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: อาจารย์สงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอคุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต
1: ้
0: น
1: แล้วพอคนไข้มาหาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนคนนี้เป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบามีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอ
0: ครับ
1: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่ากินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยและปรึกษากับ อย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่สิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ที่อาบันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็กินได้กินยิ่งเยอะยิ่งหายปวดจริงไหมจะกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้กินยาดักไว้ก่อนที่จะมีไข้ยาพาราเซตามอลนะฮะก็เป็นยาที่แก้ปวดลดไข้ที่มีใช้กันมานานนะครับหาซื้อง่ายนะครับใช้กันคล่องแล้วล่ะนะเพียงแต่ว่าที่ใช้กันคล่องๆเนี่ยใช้ถูกกันหรือเปล่ามีข้อควรระวังยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับวิธีการที่1 นะครับมาดูกันยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็แก้ได้อันนี้จริงครับเวลาเกิดอาการปวดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดอาการปวดที่ตำแหน่งไหนก็ตามปวดท้องปวดแขนปวดไหล่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็จะส่งความรู้สึกการปวดตรงนี้ครับไปที่สมองและสมองเป็นจุดที่รับรู้ความปวดครับตัวยาพาราเซตามอลเองเนี่ยไปออกฤทธิ์ที่สมองทำให้ที่สมองเนี่ยรู้สึกปวดลดลงแต่ถามว่าพาราเซตามอลไปทำให้แขนเบาปวดไปไหมที่ตำแหน่งของแขนเลยหรือว่าที่ไหล่เลยไหมเปล่านะครับแล้วไปออกฤทธิ์ที่สมองงั้นไม่ว่าจะปวดอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามครับกินพาราเซตามอลได้ครับวิธีการต่อมานะครับยาพาราเซตามอลยิ่งกินยิ่งหายปวดนะครับ อันนี้ไม่จริงนะครับยาพาราเซตามอลเนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมนะครับในการออกฤทธิ์คือ10ถึง15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลถ้าหากว่ากินเยอะไปกว่านั้นจะลดปวดมากไปกว่านั้นไหมคำตอบคือไม่ถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยเยอะขึ้นไม่ได้หายปวดมากขึ้นแต่ถ้ากินเยอะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบเพิ่มขึ้นครับมาดูวิธีการต่อไปกันนะฮะยาพาราเซตามอลกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่จริงต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ายาพาราเซตามอลเนี่ยไปลดไข้บรรเทาปวดที่สมองเฉยๆไม่ได้แก้ต้นเหตุของโรคถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลแล้วประมาณสัก3วันแล้วอาการปวดยังไม่ดีขึ้นหมดฤทธิ์ยาก็กลับมามีใหม่อย่างเงี้ยควรจะไปตรวจหาสาเหตุจะได้แก้ที่ต้นเหตุของโรคทำให้เราไม่ต้องพึ่งยาพาราเซตามอลนานจนเกินไปเรามาดูความเชื่อถัดไปกันอีกนะฮะยาพาราเซตามอลกินก่อน

อ่อนไหมอย่างนี้มันไม่เหมาะสมงั้นเราสามารถดักได้ไหมเราดักได้ถ้าเราค่อนข้างชัวร์ว่าเราจะมีไข้แน่ๆคราวนี้เราจะทานยาพาราเซตามอลยังไงล่ะถึงจะปลอดภัยก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับ1ก็คือกินยาพาราเซตามอลให้ถูกขนาดที่เหมาะสมคือ 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับต่อครั้งวันหนึ่งเนี่ยกินไม่เกิน 4-5 ครั้งข้อที่2 อย่ารับประทานนานจนเกินไปนะครับถ้า3วันไม่ดีขึ้นไปตรวจเถอะครับนะจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ควรจะรักษายังไงกันแน่นะครับเพราะพาราเซตามอลเพียงบรรเทาอาการไม่ได้แก้สาเหตุของโรคนะครับ

0: ดคอมากคืออ้วนมีเรื่องที่จะถามอะค่ะอยากจะรู้ว่าคือพอที่จะรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อในส่วนแบบไหล่คอแขนอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกตึงๆมากเลยอะค่ะเนี่ยเป็นมาระยะหนึ่งแล้วอะ
1: จริงจกเอาออกไปสิจริงจกก็เห็นไหมนะไม่กลัวหรือไง
2: โอ้โห
0: เป็นก็ไม่บอก
1: โอ้ยเป็นปนอะไรกันนี่นู่นนั่นฉันอ่านมาในเน็ตเอาไปไปอ่านไงไป
0: อ
1: ่
0: ะค่ะ
1: โอ้ยยืนอยู่ดีก็มีชะนีมาติดโอ้ยลำไย
0: เอาจริงๆไหมเรื่องอ้วนอ้วนก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้แต่เรื่องของคนอื่นถนัดมากคนนี้นะคุณน้ำตาลเจ้าของบริษัทจ้าอารมณ์ดีขี้เล่นสาวสวยรวยเสน่ห์สวยไม่พอบ้านยังรวยอีกชาติที่แล้วทำบุญด้วยโบท็อกหรือไงถึงได้สวยขนาดนี้ร่างกายอ่อนแอมากแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นโอ้ยแพ้เยอะไปหมดแถมข้อมือเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะดีหรอกแต่สุดท้ายก็มีแต่คนชอบนาส่วนคนนี้คือคุณกันเออีสุดหล่อหล่อจนอยากได้อุ้ยไม่ใช่อยากทำงานใกล้ๆทั้งสมาร์ทมีกล้ามเล็กๆวิ่งรอบเตียงวิ่งรอบสนามได้5รอบคนอะไรก็ไม่รู้แข็งแรงที่สุดทำงานเก่งขยันฉลาดบริหารงานลงตัวทุกสิ่งอันแต่หลงตัวเองมากไปหน่อยคนนี้เหรออย่าให้พูดเด็ดสุดแม่บ้านมีระเบียบเป๊ะทุกสิ่งไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกายโอ้โหนางเป๊ะเวอร์ว่ากันว่าสายสืบให้คุณมาวินรายงานทุกเรื่องหรือเรื่องอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สอดรู้สอดเห็นนั่นแหละจ้าอีกคนนะชื่อยังกับดาราเกาหลีแต่หน้านี่เป็นคนชนค่ะไม่ใช่ชนบุรีนะจ๊ะชนบทนี่แหละค่ะชื่อปาร์คอึนช่างกราฟิกขั้นเทพมันนาเก่งและปากดีสุดหน้าเครียดคิ้วชนกันบ่อยๆขี้กังวลแต่เป็นลูกน้องสุดที่รักของคุณกันเขาเลยแหละส่วนคนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากชื่อเจมทำงานก็เก่งช่างภาพทีมคุณกันมือขวาของคุณกันอีกคนเลยแหละอาวุธคือมืออย่าคิด

จ้ะนอกจากกล้องถ่ายรูปก็ต้องเป็นมือถือนี่แหละไปไหนมาไหนก็จับแต่มือถือตลอดติดลายสุดแต่ความหล่อแบบเนี้ยอ้วนให้อภัยได้จ้าส่วนคนนี้สวยสุดในซอยพูดเลยอ้วนเองจ้ะ

0: ตีตีตี
1: ได้เวลาประชุมแล้วเร็วเร็ว
0: ประชุมอีกแล้ว
1: ห
0: ั
1: วฮีลาดิ
2: สังเกตหลายรอบไหมประชุมทีไรหน้าตาแล้วพี่ผมจะเบิกบานแจ่มใสอะไรเบอร์นั้นเบี้ยวปกติหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะจะเบิกบานอะไรเบอร์นั้นคะประชุมหน้าเบื่อจะตาย
2: ถูกต้องครับพูดถูก
1: จริงครับหน้าเบื่อนะเคยประชุมกับเราอ่ะ
2: เออใช
3: ่ไม่เคยคือ
1: แล้วดูได้ไง
3: แอบดูกล้องวงจรปิด
0: แอบมีพิรุธนะ
3: เป็นคนเสียงสูง
1: เสียงสูงเสียงสูง
3: ไม่มีนี่เดี๋ยวเข้ามาใกล้นะคะไม่ใช่ว่าหล่อแล้วจะหวั่นไหวนะไม่มี
4: สวัสดีค่ะทุกคน
0: สวัสดีคร
4: ับ ขอโทษนะคะที่วันนี้เรียกประชุมด่วนคือเรากำลังจะมีโปรเจกต์งานใหม่ค่ะน้ำตาลเพิ่งไปเซ็นสัญญามาเมื่อวานนี้เอง
5: อะไรก็ดีนะครับเนี่ย
2: คุณน้ำตาลคนสวยเรียกกี่ครั้งก็ได้นะครับเรื่องประชุมเนี่ยจริงไหมพี
4: ่เดี๋ยวนะเหมือนจะหายไป
1: ใครครับ
4: แล้วนี่อ้วนไปไหนเนี่ยนี่คือเรานัดกันไว้11โมงนะนี่เลยมา20นาทีแล้ว
1: นี่ไงมาแล้วนี่ไงไปไหนมา
4: หายใจก่อนหายใจก่อน
6: คือขอโทษจริงค่ะอ้วนลืมดูเวลาคือตกใจมากเพราะว่าไปคลินิกข้างๆออฟฟิศมาเพราะตอนนี้คืออ้วนปวดหลังแล้วหันหลังไม่ได้เลยแล้วหมอก็เลยบอกว่าคล้ายๆจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
4: ว้าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเลยเหรอ
6: เป็นเพราะว่าเราเนี่ยนั่งทำงานดึกๆดื่นๆก็เป็นเพราะหัวหน้าเรานี่แหละค
1: ่
6: ะ
1: น้ำตาลก็ต้องเข้าใจไว้นะครับว่าอย่าใช้ลูกน้องหนักเกินไปคืออย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะป่วยจริงหรือเปล่านะแต่บอกว่าไปหาหมอใช่ไหมหมอข้างๆออฟฟิศอยู่ตรงแถวนี้ใช่ไหมจริงๆไปติดพันหนุ่มข้างหรือเปล่า
6: คือน้องป่วยอยู่แล้วป่วยเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเลยนะคะ
1: จริงเหรอวะ
6: อันนี้ที่หมอบอกมาเลยนะว่ามันเป็น2สาเหตุคือ1เนี่ยคือสะพายกระเป๋าข้างๆหรือว่านั่งไขว่ห้างในการทำงานตลอดเวลาแล้วอย่างที่2เนี่ยทางจิตใจล้วนๆเลยค่ะ
1: คืออะไร
6: มันเกิดจากความเครียดไงคะ
3: เครียดที่รู้ว่าผู้ชายเป็นตุ๊ดใช่ไหมฟัง
1: ป้ายังไม่ไปทำความสะอาดอีกวันนี้มานั่งอยู่ทำไมเนี่ย
6: อันนั้นก็ด้วยค่ะคุณป้าอันนี้ที่เครียดเนี่ยก็คือมันหนักใจด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยมันก็เลยทำให้มีส่งผลกระทบแล้วมันก็จะทำให้ร้ายแรงถึงชีวิตได้นะ
4: เมื่อรู้ว่าเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เป็นนานๆเข้าจะรักษายาก
6: ปวดอยู่เลยนะตอน
1: ปวดไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมแค่รู้สึกคาดไม่ถึงเท่านั้นเองอ่ะ
4: คาดอะไรไม่ถึง
2: เรื่องป่วยเนี่ยเหรอครับ
1: คาดเข็มขัดมันไม่ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
4: พอไปแซวน้องพี่เห็นใจงั้นเดี๋ยวให้ลาป่วยได้หนึ่งวันแล้วกันเน
1: า
4: ะ
1: เอ้าน้ำตาลมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ลูกน้องผมไปลาปงลาป่วยอะไรเนี่ยเขาต้องทำงานก่อน
3: ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากมายหรอกค่ะแค่สิทธิ์ในการจ่ายเงินเดือนเท่านั้นเองอะค่ะคุณกันค่ะมีเซช
4: มีสิทธิ์หรือยังคะ
1: ก็ได้ครับเออไปหาหมอนะเว้ยต้องรักษาตัวนะรู้เปล่า
6: ขอบคุณค่ะคุณน้ำตาล
1: เออหาว่าพี่ดูแลไม่ดีอีก
3: ค่ะโอเคประชุมกับประชุมอุ้ยลืมไปเป็นแค
4: ่โอเคปะปะปะพอได้แล้วไปประชุมกันดีกว่าค่ะปะ
1: นำเลยครับยังไงบ้างครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคหนึ่งหลายคนบอกว่าโรคนี้เป็นกันบ่อยนะบางคนไม่ได้ทำงานหนักไม่ยกของหนักก็เป็นส่วนคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของขนของอันนี้ยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับนั่นคือโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้ดีเลยเจอคุณหมอว่าโรคนี้เนี่ย
1: ยอดฮิต
0: เลยนะฮะเกี่ยวพวกกล้ามเนื้อเกี่ยวกับพวกของการอักเสบของร่างกายคุณหมอครับผมเคยได้ยินว่ามันมีโรคกล้ามเนื้อแต่วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือโรคกล้ามเนื้อเรื้อรังมันต่างกันยังไงฮะสองอันนี
1: ้คือโรคกล้ามเนื้ออักเสบจริงๆอาการโดยทั่วไปก็คือมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแทนที่จะเป็นจะมีอาการปวด
0: ตาม
1: กล้ามเนื้อมัดต่างๆที่มีการอักเสบขึ้นนะครับร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเยอะแยะเลยกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขา
0: ครับ
1: ถ้ามัดไหนมีการอักเสบเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดขึ้นมานะครับ
0: ซึ่งอักเสบก็เกิดจาก
1: การอักเสบเนี่ยเกิดได้หลายอย่างเลยอาจจะเป็นจากการทำงานหรือการมีอุบัติเหตุทางการกีฬาหรือว่ามีการกระทบกระแทกก็ทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออักเสบทีนี้พอมีคำว่าเรื้อรังมาต่อท้ายคุณหมอมันจะเป็นขนาดไหนฮะ
1: โดยทั่วไปเราก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับคือกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันกับกล้ามเนื้ออักเสบแบบเรื้อรัง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันเนี่ยคือเขาจะมีอาการปวดมากขึ้นมากเลยทันทีทันใดหลังจากการทำงานหรือมีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าพวกนี้เวลาที่คนที่เป็นเนี่ยพักผ่อนทานยาไปสักพักอาการหายเร็ว
0: ถ้าเฉียบพลันเนี่ยทานยาก็จะหาย
1: ทานยาพักทานยาก็จะหาย 1-2 สัปดาห์อาจจะหายสนิท
0: ครับ
1: แต่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะทานยาเราอาจจะพักผ่อนแต่ว่าอาการปวดก็ยังมีอยู่ต่อแต่อาการปวดจะไม่รุนแรงเท่ากับการกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันครับแต่ระยะเวลาที่เป็นอาจจะเป็นเดือนหลายเดือนหายยาก
0: แสดงว่าถ้าเรื้อรังคือเป็นนานๆเป็นระยะเวลานาน
1: ๆเป็นนาน
0: ๆคุณหมอบางเคสนานมากไหมฮะ
1: ผมบางเคสเป็นปีเลย
0: เป็นปีปวดอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: ปีหลายๆปีเลยก็มี
0: ก็ต้องทานยาอยู่เรื่อย
1: ก็ต้องใช้วิธีการหลายๆอย่าง
0: ผสมกันใช่ไหม
1: ผสมกันต้องหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีอาการปวดเมื่อยตามตัวแบบนานหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีนะครับ
0: ครับคุณหมอทีนี้บางครั้งคนในวัยทำงานส่วนใหญ่ถ้าเวลาปวดเมื่อยมักจะไปนวดคลายเส้นนวดเท้านวดตัวอะไรเงี้ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ส่วนหนึ่งนะฮะ
1: ส่วนหนึ่งช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเวลาที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะมีการหดเกร็ง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะไม่คลายแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการปวดนะครับทีนี้เราก็หลักการของการนวดก็คือจะไปช่วยให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นคลายตัวขึ้น
0: แค่คลายตัวเฉย
1: แค่คลายตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นเวลาที่กล้ามเนื้อคลายเราก็จะรู้สึกหายปวดแขน
0: ครับ
1: ดีขึ้นเป็นระยะหนึ่งแต่บางทีคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราใช้วิธีเดียวอาจจะไม่หายต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กันไปแล้วเราอาจจะต้องกลับมามองว่าสาเหตุที่ทำให้เราปวดเรื้อรังเนี่ยมันคืออะไร
0: ต้นตอใช่ไหม
1: ต้นตอจริงๆคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขต้นตอตรงนั้นเนี่ยให้ตรงสาเหตุยังไงนะครับ
0: อาการเบื้องต้นของโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
1: อาการเบื้องต้น
0: เรา
1: สังเกตง่ายมากส
0: ัง
1: เกตง่ายมากอย่างเช่นคนที่ทำงานนั่งออฟฟิศเวลานาน
0: ๆครับ
1: เป็นเวลาหลายๆปีนั่ง
0: ท่า
1: เด
0: ิ
1: มซ้ำๆวันหนึ่ง 6-7 ชั่วโมง
0: ครับ
1: ผ่านไป4ปี5ปีสักพักจะเริ่มมีอาการรู้สึกว่าเอ๊ะเราปวดเมื่อยตามตัวปวดบ่าปวดคอปวดขึ้นหัวปวดแขนปวดหลังบ้างปวดขานะครับอาการที่เราสังเกตง่ายคือเราปวดแต่จะไม่ได้ปวดแบบรุนแรงมากไม่ถึงกับปวดจนเดินไม
0: ่ได้
1: ก้มหลังไม่ได้ขยับคอไม่ได้อาจจะไม่ถึงขนาดอาจจะปวดเหมือนปวดเป็นลำคาน
0: คุณหมออาการขนาดไหนถึงต้องรีบมาพบแพทย
1: ์อาการที่รู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับความสุขสบายประสิทธิภาพการทำงานลดลงกลางคืนเรามีปัญหาปวดจนไม่สามารถที่จะนอนหลับ
0: ครับ
1: ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ควรจะมาเริ่มปรึกษาแพทย์
0: ครับทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำคนไข้อย่างไรบ้างครับเบื้องต้น
1: ็ต้องหาสาเหตุอาจจะต้องคุยกันก่อนว่าเอ๊ะ
0: สาเหตุมาจากอะไรหมอสาเหตุ
1: ส่วนใหญ่จากคนไข้ส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยจะเป็นวัยทำงาน
0: ครับ
1: เป็นวัยทำงาน
0: ที่พบบ่อยๆก็คือ
1: ที่จะเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศใช้งานคอมพิวเตอร์นานๆหรืออาจจะเป็นอาชีพค้าขายที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆหรือว่าต้องมีการยกของก็จะมีอาการเหล่านี้เรื้อรังนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนนึงก็คือเกิดจากโรคจากการทำงานนั่นแหละ
0: วิธีการรักษาคุณหมอนะฮะ
1: เราอาจจะต้องไปดูสาเหตุว่าเออเขาทำงานอะไรต้องพิมพ์คอมทั้งวันพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับท่าทางการนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับบางคนเก้าอี้กับโต๊ะนี่ความสูงไม่สัมพันธ์กัน
0: ก็มีผลนะคุณหมอ
1: มีผลเก้าอี้เตี้ยเกินไปแต่โต๊ะสูงเกินเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดก็ต้องยกไหล่ขึ้น
0: อ๋อมือก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ต้องมือไปอย่าง
0: นี้ตรงนี้เราก็ต้องทำให้มือรู้สึกมันโค้งขึ้น
1: มันโค้งขึ้นยกไหล่ขึ้นพอผ่านไปหลายๆปีก็จะมีอาการปวดบ่าปวด
0: มีผลมาตรงนี้
1: ปวดมือนะครับจอหน้าจอเนี่ยสูงเกินไปหรือเตี้ยเกินไปก็อาจจะทำให้เราต้องมองแงนหรือว่าเราต้องก้มเกินไปทำให้มีอาการปวดต้นคอด้านหลังปวดบ่า
0: พอรู้สาเหตุแล้ววิธีต่อมาฮะคุณหมอในการรักษาของคุณหมอก็คือ
1: เราอาจจะต้องหนึ่ง
0: ต้องทานยาไหม
1: ปรับแนะนำเรื่องการปรับ
0: พฤติกรรม
1: พฤติกรรมก่อน
0: พฤติกรรม
1: การนั่งการยกของหรือสำหรับแม่ค้าการยกของเราควรจะยกยังไงที่จะลดอาการปวดได้นะครับถัดมาอาจจะลองทานยาเป็นระยะสั้น
0: ลองทานยาเป็นระยะสั้น
1: ลองทานยาช่วยไหมปรับพฤติกรรมทานยาถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัด
0: ทำกายภาพอะ
1: ทำกายภาพบำบัดอาจจะเป็นเรื่องของการทำอัลตราซาวด์ความร้อนหรือว่าการช่วยยืดกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพหรือคุณหมอกายภาพบำบัดนะครับอันสุดท้ายที่แนะนำทุกคนก
0: ็
1: คือเรื่องของการออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: นะครับออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นหัวใจเราแข็งแรงจิตใจเราเบิกบานนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
0: คุณหมอครับระหว่างคนทำงานออฟฟิศทั่วๆไปกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับต้องยกของหนักๆโอกาสคนที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยอันไหนมีมากหรือน้อยกว่ากัน
1: จริงๆพอๆกันเลยแต่คนที่ทำงานออฟฟิศเขาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังมากกว่า
0: เรื้อรัง
1: แต่คนที่ยกของหนักแบกของหรือว่าต้องโยนของหนักๆพวกนี้จะมีโอกาสเป็นเฉียบพลันด้วย
0: มีวิธีป้องกันหรือเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวเองไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราควรดูแลตนเองไงบ้างครับแรก
1: ถ้าเกิดแนะนำเลยเนี่ยก็คือปรับพฤติกรรมการนั่งทำงาน
0: ครับผม
1: นะครับง่ายๆก็คือเราอาจจะปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ก่อนความสูงต่ำของเก้าอี้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราปรับเก้าอี้ให้อ
0: ยู่ในระดับไหนหมออ
1: ยู่ในระดับที่เราสามารถนั่งแล้วเก้าอี้เนี่ยรองรับต้นขาด้านหลังทั้งหมด
0: นะครับต้นขาด้านหลังคือช่วงนี้นะฮะ
1: นั่งด้วยก้นอย่านั่งด้วยหลังนั่งหลังตรง
0: นะครับบางคนจะปล่อยตัวไปงี้เหรอฮะ
1: อย่านั่งแบบนี้ถ้านั่งอย่างนี้ด้วยหลังจะปวด
0: ทีเรารู้สึกสบายแล้วก็ไปอย่างนี้คุณหมอ
1: แต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อหลังเขาจะเกร็งมาก
0: มันสบายแค่ตอนนั่ง
1: มันสบายแป๊บเดียว
0: พอ
1: น
0: ั่
1: งไปนานจะเริ่มปวดหลังนะครับให้นั่งหลังตรงความสูงของเก้าอี้ขึ้นมาให้เข่าเนี่ยงอประมาณสัก90 องศาน ะครับราวๆ70-90 องศาโดยที่ฝ่าเท้านี
0: ่ครับ
1: วางอยู่บนพื้นทั้งฝ่าเท้าโต๊ะทำงานเนี่ยเราก็ปรับระดับคีย์บอร์ดของเราคีย์บอร์ดเนี่ยให้อยู่ที่ในท่าที่ข้อศอกงอประมาณสัก90 องศาน
0: ะครับไม่ต่ำลงมาก
1: ไม่ต่ำเกินไป
0: ไม่สูงเกินไป
1: เราก็จะงอข้อศอกเยอะไหลส่วนความสูงของจอเนี่ยอาจจะปรับให้เป็นมุมเราก้มลงมาประมาณ10-20 องศา
0: คุณหมอวัยเนี่ยพวกเราผมว่าไม่มีใครไม่เล่นมือถือมีโอกาสเป็นได้เยอะมากคุณหมอเคยเจอเคสพวกนี้เยอะไหมฮะ
1: เกี่ยวกับพวกก็เป็นด้วยตัวเองก็เป็น
0: เหรอฮะแล้วมัน
1: หยุดไม่ได
0: ้แล้วมันจะปวดมาถึงนี่คุณหมอเล่นตรงนี้นะแต่มันปวดตรงนี
1: ้เพราะว่าเราต้องก้มไปนานๆก็จะมีอาการปวดต้นคอนะบางทีพวกนี้เราอาจจะต้องแบ่งเวลาอย่าเล่นติดต่อกันนานเกินไปหรือว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเล่นมือถือแล้วเริ่มมีอาการปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องพักแล้วฝึกยืดกล้ามเนื้อเรานั่งตัวตรงนะครับเอามือสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับแล้วเอาศอกพยายามชิดกันมากที่สุดแล้วก้มคอลงมานะครับค้างไว้สักประมาณ10 วินาทีทำสัก 2-3 ครั้งอาจจะ2ชั่วโมงทำสัก 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและตั้งกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลัง
0: นะฮะ
1: ก็จะช่วยผ่อนคลาย
0: ช่วยผ่อนคลาย
1: ด้วยตัวเอง
0: ที่ชอบเล่นมือถือคุณหมอครับหลายคนบอกว่าการทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยช่วยได้ไหม
1: ช่วยได้บ้าง
0: ได้บ้างนะคุณผู้ชมนะ
1: ช่วยได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราลองทานเราสามารถลองทานเองได้แต่ว่าถ้าเราทานไปสักช่วงระยะเวลา1 2 3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าไปพบแพทย์ดีกว่านะครับ
0: เดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ายาที่เขาแบบว่าเหมือนกับขายตามร้านที่แบบว่าช่วยคลายกล้ามเนื้อใครเส้นอะไรเงี้ยหมอ
1: จริงๆเรื่องซื้อยาทานเองเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าจะไปพบคุณหมอดีกว่าเพราะว
0: ่
1: าอาจจะต้องมีการดูว่าเราเคยทานยาตัวไหนมีแพ้ยาตัวไหนเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราทานยาบางทีเราทานยาที่อาจจะกลายเป็นพิษกับโรคประจำตัวของเราเอง
0: มีผล
1: อาจจะมีผลทำให้แย่ลงก็ได
0: ้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ

0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นก้อนเล็กๆ เรียกว่า trigger point หรือจุดกดเจ็บที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเยื่อพังผืดโรคนี้เกิดจากการนั่งถือของหรือแบกยกของในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างต่อเนื่องการนั่งการสะพายกระเป๋าหนักๆก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคแล้วครับอาการเริ่มต้นก็คือจะมีอาการปวดร้าวลึกๆของกล้ามเนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยแม้ขณะพักหรือปวดเฉพาะเวลางานปวดบริเวณบ่าและร้าวขึ้นขมับซึ่งอาการจะคล้ายๆไมเกรนส่วนความรุนแรงของอาการปวดมีได้ตั้งแต่แค่เมื่อยล้าพอรำคาญจนไปถึงปวดทรมานจนไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้บางรายอาจมีอาการปวดแม้ในขณะหลับจนต้องสะดุ้งตื่นเป็นระยะบางกรณีมีอาการปวดมากจนชามือและชาขาร่วมด้วยบางรายมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังอาการนอนไม่หลับจากอาการปวดการรักษามีหลายแบบผู้ที่เป็นทุกๆคนต้องเข้าใจว่าอาการนี้จะไม่หายขาดเพราะโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากการทำงานทุกคนจึงควรปรับอิริยาบถการนั่งการยืนทำงานที่เหมาะสมรวมถึงการแบ่งเวลาพักผ่อนเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีโรคเหล่านี้ป้องกันได้แค่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาบริหารร่างกายหรือออกกำลังกายจะดีกว่าแน่นอนครับ
1: พี่เจมส
2: ์น้องอ้วน
1: คือตอนนี้ที่คุณหมอบอกให้ไปออกกำลังกายอ่ะก็มีบางท่านะที่ยังทำไม่ได้เป็นเหมือนกันไหม
2: พี่ก็เป็นเหมือนกันปัญหาระดับชาติ
1: หูยเนี่ยพอดีเลยเราเป็นเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดว่าสาเหตุอะอาจจะเกิดเพราะว่าเราแบบร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่อย่างเงี้ย
2: รู้สึกเหมือนก
1: ัน รู้สึกใช่ไหมได้งั้นเราไป
2: หมอดีกว่า
1: ใช่ไป
3: ยังไงคะ
1: ก็รู้สึกอะค่ะว่าสาเหตุอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบร่างกายเราอะมันไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าเพราะว่าบางท่าค่ะทำไม่ได
3: ้ใช่ก็คือถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราก็ต้องยิ่งออกกำลังกายเพื่อให้เสริมสร้างให้กล้ามเนื้อกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงนะเราก็จะได้ไม่เหนื่อยง่ายด้วยเดี๋ยววันนี้สอนท่าออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้เองที่บ้านมาฝากละกันเนาะ
1: ได้
3: เริ่มท่าแรกเลยก็คือวิ่งเหยาะอยู่กับที่อ่ะยืน
1: เ
3: ลยวิ่งซอยขาสลับขาใช่อยู่กับที่สัก50วินาทีนับเป็น1เซตใช่ถูกต้องใช่ท่านี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเผาผลาญพลังงานเริ่มแรกก็คือให้เราเผาผลาญพลังงานเนาะเราจะได้ฟิตขึ้นร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหนื่อยยากขึ้นด้วยพอเราทำไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยละโอเคเสร็จแล้วพอเราเริ่มได้เผาผลาญพลังงานแล้วก็เริ่มเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วกระดูกของเราต่ออ่ะก็เป็นท่าวิดพื้นแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะเคยทำกันนะคะหร
1: ือ
3: ว่าเรียกว่า knee push up ตอนลงเนี่ยก็คือให้ลงราบไปกับพื้นตอนหายใจเข้าตัวลงแต่ว่าอย่าไปกระแทกตัวก็คือเอาแค่พอให้ถึงสัมผัสถึงก็พอแล้วก็จากนั้นก็ยันตัวขึ้นหายใจออกให้ลำตัวตรงไม่ก้นโด่งก็คือรักษาลำตัวให้อยู่ในระดับตรงใช่10ทีก็ได้นับเป็น1เซตทำ3เซต
1: อย่างนี้หนูลงไปนั่งได้เลยไหมคะคุณหมอ
3: นี่เอาไม่ใช่ถ้าแข็งแรงนี่ก็ทำได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเริ่มต้นจะพึ่งนะคะเอาอีกสักท่าละกันเนาะก็เป็นท่าควอดทรับอาร์มแอนด์เลกไรท์ก็คือแอนก็เริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าให้ยันมือแล้วก็เข่าเป็นท่าคลานอย่างเงี้ยนะคะใช่เสร็จแล้วเนี่ยให้ยกแขนกับขาข้างตรงข้ามกันอย่างให้ยกแขนขวาก็เหยียดขาซ้ายไปพร้อมๆกันเหยียดแขนขวาขาซ้ายพร้อมกันยกแล้วก็มันก็จะได้การทรงตัวอันนี้ก็จะเสริมสร้างการทรงตัวของร่างกายแล้วก็ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วย
1: ทำไม
3: เสร็จแล้วก็สลับการ
1: โทรศัพท์เข้าเหรอคะมันทำไมสั่นทั้งตัวเลย
3: แล้วก็สลับการก็คือแขนซ้ายขาขวาทรงตัวไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อน ทำอย่างเงี้ยสลับกันนะคะสลับกันเนี้ย10ทีก็ได้นับเป็น1เซต3เซตเนาะอ่ะ3ท่านี้ก็คือจะได้ทั้งเผาผลาญพลังงานให้ร่างกายและหัวใจทำงานฟิตขึ้นแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมถึงสร้างบาลานซ์การทรงตัวของร่างกายด้วยนั่งพักนั่งพัก
1: เหนื่อยแทนเลย
3: รู้สึกหัวใจเต้นเร็วเลย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
3: ถ้าทำทุกวันก็จะแบบฟิตขึ้น
2: ร่างกายฟิตเลยนะปกแห่งมาเลย
1: โอ้โห
3: อย่าหอบค่ะอย่าหอบ
1: ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็เหมือนเราจะต้องไปรบกวนคุณหมออยู่ตลอดเวลาเลยครั้งหน้านะคะเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะ

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอคือวันนี้พี่เดวิดอยากให้เราพูดถึงคำศัพท์ที่คนเราทุกคนจะต้องเจอบ่อยๆเมื่อไปตรวจร่างกายคือตอนที่เธอเข้าไปพบคุณหมอใช่ปะเธอจะต้องรู้จักคำนี้ก่อนเลยนะนั่นคือคำว่า bloodpressure แล้วใครที่อ่านคำนี้ว่า blood pressure เนี่ยจะต้องหยุดอย่างด่วนคือคำนี้ต้องอ่านว่า blood pressure เท่านั้นคือ blood pressure เนี่ยคือความดันโลหิตซึ่งเป็นแรงดันภายในหลอดเลือดแดงที่เกิดมาจากการบิดตัวของหัวใจใช่ปะเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งประกอบด้วยเลข2ค่าคือค่าสูงที่เป็นค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจบีบตัวที่เรามักจะเรียกว่าความดันตัวบนส่วนค่าต่ำเนี่ยเป็นค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจคลายตัวที่เรามักจะเรียกว่าความดันตัวล่างซึ่งระดับความดันปกติเนี่ยจะมีค่าความดันโลหิตตัวบนน้อยกว่า130ส่วนตัวล่างเนี่ยน้อยกว่า85มิลลิเมตรประหลอดค่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยอยู่ระหว่าง130ถึง139ส่วนตัวล่างเนี่ยอยู่ระหว่าง85ถึง89คือแบบนี้ทุกคนถึงจะสามารถเรียกได้ว่าสูงกว่าปกติแล้วสำหรับคนที่ความดันโลหิตสูงกว่า120เป็นต้นไปจะเรียกว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงซึ่งจะแบ่งระดับความรุนแรงออกมาเป็น3ระดับก็คือระดับที่1ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกซึ่งจะมีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140ถึง159ส่วนตัวล่างเนี่ยจะอยู่ที่90ถึง99มิลลิเมตรประหลอดระดับที่2ความดันโลหิตสูงระดับปานกลางมีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่160ถึง179ส่วนตัวล่างจะอยู่ที่100ถึง109มิลลิเมตรประหลอดแล้วระดับที่3เนี่ยคือความดันโลหิตสูงระดับรุนแรงถ้าความดันโลหิตตัวบนจะมากกว่า180ส่วนตัวล่างจะอยู่ที่110มิลลิเมตรประหลอดแต่ก็มีปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตตามปัจจัยต่างๆ1คืออายุใช่ปะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณแก่ขึ้นใช่ปะความดันโลหิตของคุณก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันเช่นขณะอายุ18ปีใช่ปะความดันโลหิตจะเท่ากับ120และ70มิลลิเมตรประหลอดแต่พออายุ60ปีเนี่ยความดันโลหิตอาจจะเพิ่มเป็นตัวบน140แล้วตัวล่างเนี่ยจะอยู่ที่90แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคนแก่ขึ้นความดันโลหิตของเขาจะสูงขึ้นเสมอไปคือความดันโลหิตของคุณเนี่ยอาจจะวัดเท่าเดิมก็ได้แล้วปัจจัยที่2เนี่ยก็คือเรื่องเวลาความดันโลหิตจะขึ้นลงไม่เท่ากันตลอดทั้งวันเช่นช่วงเช้าใช่ปะความดันโลหิตตัวบนอาจจะวัดได้เป็น130ประหลอดแต่พอถึงช่วงบ่ายเลขนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น

140ก็ได้แต่ขนาดนอนหลับอยู่เนี่ยคุณอาจจะวัดเลขออกมาเป็น100มิลลิเมตรต่อรอเป็นต้นปัจจัยที่3จิตใจและอารมณ์คือคุณหมอพบว่าสิ่งนี้สามารถส่งผลต่อความดันโลหิตได้เยอะมากด้วยเช่นกันคือเมื่อเธอเครียดใช่ปะคุณอาจจะมีความดันโลหิตสูงกว่าปกติส่วนปัจจัยถัดไปพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมคือกับใครก็แล้วแต่เธอที่เคยมีพ่อแม่ที่เป็นโรคนี้ใช่ปะเธอก็จะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างสูงมากในการเป็นโรคนี้ด้วยเช่นกันซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปรินจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นที่จบ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมั้ยครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อยากจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
2: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหมครับว่า body shaming คืออะไรครับ
2: ค่ะอธิบายด้วยคำตอบที่เรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
1: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
2: ์
1: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่
2: อ
1: ยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่
2: อ
1: ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็น2คำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยครับอาจารย
2: ์
1: แล้วสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพท์อย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูง
2: มัน
1: ง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
2: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่าอย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะ

0: รือสังคมอารยะของเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะ
1: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าไอ้อ้วนมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
0: ใช่ไ
1: หมฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไขบอดี้เชมิ่งเนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็นบอดี้เชมิ่งนะ
0: ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็นบอดี้เชมิ่งเนาะบอดี้เชมิ่งเนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้วบอดี้เชมิ่งก็จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะแต่พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บอดี้เชมิ่งนะคะแต่บอดี้เชมิ่งก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามาเช่นอย่างที่บอกร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่เหมือนคนอื่นความพร่องของร่างกายบางอย่างแล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนาที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะบอดี้เชมิ่งอะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะอาจารย
1: ์ก็คือเรื่องของเจตนาใช่มั้ยฮะเรื่องของ
0: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
1: การกระทำซ้ำๆมาบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วสามคือ
0: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็น appearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
1: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
0: สมมติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
1: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราคิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได
1: ้ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
0: ใช่ใช
1: ่ครับเรากำลังมองเขา
0: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
1: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์
0: ค่ะอาจารย
1: ์มันเกิดขึ้นกับเด็กๆ
0: ค่ะ
1: หลายๆคนครับทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกเคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึกคือไม่รู้สึกอะค่ะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดี้เชมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหน เราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องรับไห
1: ม
0: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
1: สบายสบาย
0: ใช่เราก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
1: ครับ
0: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
1: ์ครับมันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำบอดี้เชมมิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
0: ้
1: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทำอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคำพูดเหล่านี้ได้
0: ใช่ใช่
1: มันจะนำไปสู่การเกิดปมด้อยเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขาลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
1: ์ผมชอบคำที่อาจารย์ใช้
0: ค่ะ
1: ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่าใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะ ในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าเพราะผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยแล้วเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
0: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นคุณได
1: ้
0: ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันอาจารย
1: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหมจ
0: ๊ะจริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบอาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่
1: ม
0: ีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบ
1: เพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอคแบบนี้เท่านั้น
0: มันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบอ่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะ react ในรูปแบบที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี้
0: นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลย
1: ผมเป็นคนนึงที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอย่างไรผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคำพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราอีกต่อไป
0: นั่นนะค่ะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันนะคะคือตรงนี้แหละที่บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของบอดี้เชมิ่งให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆจัดการกับความคิดของตนเองในการรับมือกับบอดี้เชมิ่งเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นำไปใช้ได้ไหมครับ
0: ค่ะก็อยากฝากแมสเซจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะเราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อย7 8 9 10ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกมั้ยคะในการรู้จักลูกเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะนะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบ แล้วก็เบนโฟกัสนะเบนความสนใจเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะพอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนหนึ่งจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงอ่ะฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
1: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย์
0: ก็อาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะคือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะมันไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วเทสอีกเลยค่ะว่าวิธีนี้เวิร์กที่สุดเลยค
1: ่ะถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์เอมาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสตีมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย์ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสตีมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆ grow up นะคะแล้วเซลฟ์เอสตีมเนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะมันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟึบเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลามันเข้ามาตอน8โมงเช้าแล้วก็8โมงเย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเนาะมันเข้ามาตอนไหนก็ได้นะแล้วครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์นี้เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลล์เอสตีมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทำใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลฟ์เอสตีมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลฟ์เอสตีมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเราม ันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
1: เพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
0: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
1: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย์ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
0: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
1: ์จริงด้วย
0: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: โหนี่แบบแค่คำเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย์ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์ เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
0: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย
1: ์
0: ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
1: ์ครับ
0: โนมนี้ไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะลองนึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำมีลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต็ม
1: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลัง move ไปทางที่เป็นโลกเสมือน
0: metaverse
1: ทุกอย่างจะเป็น metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
0: ้
1: body shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที่คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนอลหม่านยังไงอ่ะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอ่ะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
1: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
0: ถูกต้องค่ะ
1: ซึ่ง
0: มาก่อนเรื่องอื่น
1: มาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่ไหมฮ
0: ะ
1: วิชาชีวิตที่ต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสติมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
0: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพ
1: อ
0: คนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นกับตัวนะจ
1: ๊ะกำลังจะถามเลย
0: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นน่ะมาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได้เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัต
0: ิน
1: ั้นถ้าเราเคยถูกรักมาเราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผยเผื่อแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
0: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
1: ครับ
0: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
1: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
0: ถูกค่ะอาจารย์
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย
0: ์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนอะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ
1: วันนี้รายการใหม่ๆก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify, Anchor, Blockdit Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่คุณต้องเจอเมื่อไปหาหมอคือวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำศัพท์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายคือคำศัพท์หนึ่งคำที่พี่อยากจะเสนอวันนี้คือคำว่า palliative care คุณลงอ่านเหมือนพี่ก่อนนะ palliative careคือถามว่า palliative care คืออะไรกันแน่เนี่ยมันคือการมุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและครอบครัวของเขาด้วยเช่นกันคือการดูแลผู้ป่วยแบบนี้ดีมากทุกคนเพราะมันจะสามารถช่วยคนทั้งเรื่องสภาพจิตสภาพกายความสบายใจของเขาด้วยนะทุกคนคือมันเป็นการดูแลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยไม่ได้เป็นแค่การดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายเท่านั้นนะทุกคนคือมันเป็นการดูแลในภาพกว้างนะทุกคนตั้งแต่ที่ผู้ป่วยเนี่ยเริ่มป่วยในช่วงแรกไปถึงช่วงระยะสุดท้ายของเขานั่นแหละคือเวลาคนส่วนใหญ่นึกภาพของคำว่าดูแลผู้ป่วยอย่างประคับประคองเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผู้ป่วยเหล่านั้นจะต้องแบบหมดหวังสุดๆแล้วเศร้ามากไม่ไหวคือบางคนจะคิดว่าพอผู้ป่วยถูกดูแลแบบประคับประคองไปเนี่ยก็คือว่าคุณหมอไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วเลยคือคุณหมอได้บอกพี่ว่าการดูแลแบบประคับประคองไปเนี่ยสามารถช่วยผู้ป่วยได้เยอะมากแล้วสามารถช่วยบรรเทาอาการของเขาเพื่อให้เขารู้สึกสบายตัวขึ้นมาตั้งเยอะคือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมีหลักการสำคัญดังนี้ 1. การดูแลผู้ป่วยและครอบครัว 2. ประเมินผู้ป่วยอย่างถี่ถ้วนและรอบด้านให้การดูแลด้วยการมุ่งลดความทุกข์ทรมานทั้งจากอาการทางกายเช่นลดอาการหอบเหนื่อยปวดอ่อนเพลียและจากอาการจิตใจเช่นซึมเศร้าเป็นต้น 3. การดูแลผู้ป่วยในวาระสุดท้ายให้เป็นธรรมชาติที่สุดคือการดูแลแบบประคับประคองไปเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งที่บ้านของคุณหรือว่าที่โรงพยาบาลได้ด้วยนะทุกคนซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยในขนาดนั้นแต่หากผู้ป่วยมีภาวะที่รุนแรงเช่นการติดเชื้อเป็นต้นมันก็อาจจะจำเป็นว่าเขาต้องถูกรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการให้ยาทางหลอดเลือดเป็นต้นซึ่งผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการดังนี้คือเขาอาจจะอ่อนเพลียอ่อนล้าหรือว่าอ่อนแรงนะทุกคนแล้วมันอาจจะถึงขั้นว่าเขาไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมได้แล้วต่อนะทุกคนคือเขาอาจจะไม่สามารถกินน้ำหรือว่าอาหารได้เหมือนเดิมแล้วนะแล้วสติของคนหลายๆคนอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วด้วยเช่นกันคือการหายใจของเขาอาจจะไม่ปกติด้วยนะทุกคนแล้วก็ปลายมือปลายเท้าอาจจะรู้สึกเย็นมากไม่ไหวรวมถึงการกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะทุกคนแล้วอาจจะหลับตาไม่สนิทคือช่วงเวลาที่ผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่แสนยากลำบากสำหรับทั้งเขาและครอบครัวของเขาด้วยเช่นกันวันนี้พี่ขอเอาใจช่วยเพื่อให้เขาได้ผ่านเวลาช่วงแสนยากลำบากแบบนี้ได้ด้วยดีและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชเนศจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้

ราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้ว

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ได้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate cash flow คือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
1: ครับ
2: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
2: มีครับอาจารย์ครับแต่ว่าเอาเข้าจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
1: ์อะไรอะครับ
2: อ้าวก็เราเองไงอาจารย
1: ์ตัวเราเอง
2: ตัวเราเอง
1: เป็นทรัพย์สินของเราด้วย
2: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันหมายถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
1: ู
2: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็อาจจะสามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
2: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทนึงหรือในยุคนึงอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
2: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
1: ็
2: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
1: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
2: ใช่
1: ความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
2: ถ้าอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
1: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
2: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย

0: ถูก
1: เพื
0: ่
1: ่
0: ออ
1: ครับอาจารย์
0: ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าลงคนลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่า ใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทํามาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
0: ครับ
1: คนทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถเนี่ยทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามา
0: โอ้
1: ใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
0: ไอ้ยะ
1: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะฮะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
0: ์จริง
1: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
0: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
1: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่รักใคร่ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
0: ์บ่ายโมงอาจารย
1: ์สังขารไม่เที่ยงใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
0: ต้องมี
1: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่ควรจะต้องลงทุนนะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
1: ถูกต้อง
0: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณี
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
1: ้เนี่ยแน่นอนฮะถ้าสมมุติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมฉันบอกว่างานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็จบฮะก็ความพอใจคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะสำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
0: จริง
1: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องรู้ก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
0: ์และสร้างรายได้
1: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
0: ครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วลดเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงนั่นคิดดูสิโ
0: อ
1: ้โหทั้งปีเสียไปกี่วันนะเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเพราะเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
0: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัย
1: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
0: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหมฮะ
1: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโด

0: ตัวเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
1: โอ้จะได้เดินทาง
0: ไป
1: สะด
0: ว
1: ก
0: รถไฟฟ้า
1: อืม
0: ประมาณนั้นแหละอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
1: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
0: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
1: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
0: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
1: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
0: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไหมฮะของนั้นตกเป็นของอาจารย
1: ์
0: นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
1: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
0: ับในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับ เขาเรียกว่าเป็นflat rateครับflat rateหรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนะอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยเอาสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
1: 5%
0: ถูกไหมก็ปีละ50,000
1: 50,000
0: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วแต่ที่บางทีก็ให้4ปี4 5ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
1: อ่ะครับก็ 250,000
0: 250,000 ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1ล้าน
1: 250,000 บาท
0: ถูกมั้ยแล้วเขาหารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60เดือน
1: 60เดือน
0: ก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะแล้วความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
0: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ใช่คร
0: ับดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อไปกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยอ่ะความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: นั่นหมายถึงแปลว่าอะไร
0: มันคือง่ายๆอย่างเงี้ยมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงก์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
1: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมายมัน
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาว 0% อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณต้องเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู้
1: อ๋ออ
0: ันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายๆคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิ

0: อะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี
1: ้
0: คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมครับว่าไม่แนะนำหรอกก็คือควรจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
0: ประมาณนั้น
1: ก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าบำรุงรักษา
0: ใช่ครับ
1: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
0: รวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี่ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้
1: อ
0: ประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
1: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมุติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เอาเจ้า 0%
0: มีเงินนี่เข้าใจไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
1: ใช่ใช่เป็นเงินสดของเรา
0: เงินสดของเรานะ
1: ครับ
0: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนไอ้นี่เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเอาอย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
1: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะถ้างั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือ2หรือรถมือ2เนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับท่าน
0: ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไหมครับ
1: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันนอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
1: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
0: ก็เป็นการลงทุนได้
1: ก็เป็นการลงทุนได้
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับ
0: ครับ
1: เรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
0: ก็เงินก่อนเลย
1: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
0: อันนี้เนี่ยไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่อยู่
0: เองอยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์นะฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
1: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
0: ใช่ครับก็คือควรจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
1: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
0: แบงค์บอก
1: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
0: คือเค้าเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่ไหมอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเค้าไม่อยากเค้าบอกว่าพวกคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์ก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
1: ก็จริง
0: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ข้อปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
1: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น

0: แบงก์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้านนะครับ
1: คือบางเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงก์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% นะอาจารย
0: ์ครับ
1: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวเนี่ยนะเผื่อบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนเนี้ยที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวบ้านซึ่งเขาจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวคือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงและถ้าเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นฮะภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
0: ที่คุณนั่นแหละ
1: มันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
1: ใช่ครับใช่ครับอีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็ดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่นทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเอ๊ะเรากู้เราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
0: ็
1: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
0: อ่ะทำงานได้ด้วยเหรอคร
1: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
0: ดอกเบี้ยถูกกว่า
1: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
0: คร
1: ับ ทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์อาจารย
0: ์
1: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
0: คร
1: ับ แต่เดี๋ยวนี้มันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
0: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย
1: ์เขาคงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: สลิปเงินเดือนเพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
1: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบัญชีเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
1: ครับจ้ะ
0: สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
1: นะครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
0: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
1: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏมันไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนวงผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณประวัติไม่ค่อยดี
0: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
1: หนึ่งคุณต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะครับ
0: คือ
1: ไม่ว่าจะ
0: หนี้ซะก่อน
1: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
0: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อนในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิตหลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่เงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุข

0: ภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
1: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องWell-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้วทุกคนแล้วเขาโยนศัพท์ยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะ2คำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPDคือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวไม่หยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่าวคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า department คือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่ นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาลนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทยเอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชานอลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1 ใน 4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง1,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันจำนวนคนเยอะขนาดนั้นเนี่ยทำไมในชีวิตประจำวันของเรานะคะกับคนใกล้ตัวเราถึงไม่ค่อยได้รู้เรื่องนี้เลยว่าคนในครอบครัวของเราหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตหรือเปล่าสมมติฐานของอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะมาปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: ันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
2: โอ้ยข้างหน้าอายจริงๆ
0: ค่ะจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4

0: ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
1: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะแบบว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูก
0: ว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีแบบ
1: อีกแล้วอันนี้อีกแล้วตาบาปตาบาปพอก่อนค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะๆงะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็คือว่าความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
2: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
1: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
2: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะครับยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
1: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
2: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
1: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
2: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการหรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นเนี่ยมันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก
1: ็สั่นอยู่ตอนนี้ด้วย
2: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายๆอย่างได้
1: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
2: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคนนะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายๆไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าเออแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนๆนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
2: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรค ร่างกายเราถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆนะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะๆก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
2: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
2: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน์
1: ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
2: มีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแหละแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรา มานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
1: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลย ก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
2: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีตแต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคร
1: ับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการแบบว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฮ
1: ะ
2: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าเอ้ยอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได
1: ้
2: แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
2: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
2: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างนึงเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
2: เพราะฉะนั้นอย่างนึงที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการกลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
2: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นแหละสิคะ
2: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ช
1: ี
2: วิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งแล้วแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหมแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็ก
1: ค่ะ
2: แต่เรื่อยๆ
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
2: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอาบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นหรอ
2: ครับประมาณนั้นเลยครับอย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับ

0: ทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับหลายๆที่มันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค
0: ล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปไห
1: ม
0: นะครับหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมันอย่างนี้นะครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวนี้วิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยนะครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% ไหมจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า home strahe life stress inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถามที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี้ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าเฮ้ยความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลยอะไรเงี้ยก็มีได้นะครับกับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุ

0: ขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้อันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เฮ้ยเราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบ
1: อาบานสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี้ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะแล้วพอคนไข้มาหาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างแรกเลยครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทั้งโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเราที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบานมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหร
0: อ
1: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อยว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่า มันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ที่บันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได
0: ้
1: ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขณะเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ยมะเร็งทุกท่านนะคะที่อยู่ในช่วงให้เคมีบำบัดอยู่นะคะน้องหนูเองเนี่ยก็เคยได้รับเคมีบำบัดมาแล้วก็จะมีทูทอเรียลหรือว่ามีไอเทมของเราที่แนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยทุกท่านในการที่จะป่วยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยแชมพูหรือว่าสบู่เหลวที่เป็นของเด็กคนที่รับเคมีบำบัดมาเนี่ยก็จะมีผิวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือบอบบางดังนั้นอาจจะเกิดอาการแพ้ได้หลังจากอาบน้ำแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของการแปรงฟันแปรงฟันเองเราก็ใช้ยาสีฟันของเด็กก็ได้นะคะแล้วก็ใช้แปรงที่มีขนนุ่มหลังจากแปรงฟันแล้วเนี่ยขอแนะนำเป็นตัวน้ำยาพ่นปากนะคะที่มีส่วนผสมมาจากคอเร็กซิเลนอลนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีแอลกอฮอล์ดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้มีการกัดผนังภายในนะคะใช้ตัวนี้จะดีเลยเพราะหลังจากเราอาบน้ำแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวยังเปียกอยู่แนะนำเบบี้ออยล์ค่ะใครที่กังวลว่าไม่อยากให้ผิวเราแห้งหรือว่าแบบกล้านดำอะไรเงี้ยนะคะให้ใช้เบบี้ออยล์ทาให้ทั่วตัวเลยนะคะตัวอาจจะเหนียวหน่อยแต่ว่าพอเราทาเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าขนหนูเช็ดเนี่ยค่ะมันก็จะแห้งซึมไปเข้าตัวต่อด้วยโลชั่นค่ะห้ามพลาดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ผิวแห้งและแตกได้พอผิวแห้งแล้วแตกมันจะแสบมากๆเลยสำหรับคนที่ได้รับเคมีบำบัดนะคะพอเรามาออกนอกบ้านแล้วเนี่ยไอเทมที่สำคัญแรกๆที่ต้องนึกถึงคือเจลล้างมือค่ะแนะนำให้พกติดกระเป๋าไว้เลยนะคะโดยที่พอเรารู้สึกว่ามือไม่ค่อยสะอาดเราก็ล้างมือเพื่อที่จะไม่ต้องเอาเชื้อโรคเข้าปากหรือโดนตาเข้าตัวนะคะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วที่สำคัญนะคะอย่าลืมแมสค่ะหน้ากากอนามัยอันนี้คือกันทั้งเชื้อโรคที่ออกจากตัวเราไปให้คนอื่นแล้วก็กันเชื้อโรคจากคนอื่นที่เข้าสู่ตัวเรานะคะจำเป็นมากๆควรพกติดกระเป๋าไว้เลยอย่างน้อย 2-3 อันในกระเป๋านะคะออกนอกบ้านผู้ที่รับเคมีบำบัดมาผมร่วงหมดนะคะดังนั้นอย่างแรกที่ใช้กันก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนเนาะอันนี้เป็นผ้าพกหัวนะคะหมวกแก๊ปหมวกไหมพรมได้หมดนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนและที่สำคัญเลยผู้ป่วยทุกคนก็ควรจะมีวิกไว้สักคนละ1อันนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ออกนอกบ้านแบบมั่นใจค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือปลอดดิจิตอลค่ะถ้าเรามีไข้เนี่ยจะได้รีบไปพบแพทย์ได้นะคะถ้าไข้เกิน 37.4 ขึ้นไปนะคะต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยนะคะเพื่อเจาะเลือดตรวจดูนะคะแล้วก็สมุดโน้ตนี้นะคะก็คือจะช่วยเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเรานะคะในการที่จะช่วยจดจำข้อมูลต่างๆในระหว่างที่เรานอนให้ยาอยู่นะคะก็คือสามารถจดได้ว่าตอนนี้เราได้รับยาอะไรบ้างแล้วการทานอะไรไปบ้างก็ควรจะเขียนด้วยนะคะและสุดท้ายแล้วก็คืออาการที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันหรือว่าอาการที่มีผิดปกติของเราพอมันมีอาการอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนะคะเราจะสามารถย้อนกลับไปดูคุณหมอเขาก็จะได้รู้ข้อมูลว่ามันมีอะไรผิดปกติกับเรา

0: วดคอมากคืออ้วนมีเรื่องที่จะถามอะค่ะอยากจะรู้ว่าคือพอที่จะรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อในส่วนแบบไหล่คอแขนอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกตึงๆมากเลยอะค่ะเนี่ยเป็นมาระยะหนึ่งแล้วอะ
1: จริงจกเอาออกไปสิจริงจกก็เห็นไหมนะไม่กลัวหรือไง
0: โอ้โหเป็นก็ไม่บอก
1: โอ้ยเป็นปนอะไรกันนี่นู่นนั่นฉันอ่านมาในเน็ตเอาไปไปอ่านอะไรไป
0: อ
1: ่
0: ะค่ะ
1: โอ้ยยืนอยู่ดีก็มีชะนีมาติดโอ้ยลำใหญ
0: ่เอาจริงๆไหมเรื่องอ้วนอ้วนก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้แต่เรื่องของคนอื่นถนัดมากคนนี้นะคุณน้ำตาลเจ้าของบริษัทจ้าอารมณ์ดีขี้เล่นสาวสวยรวยเสน่ห์สวยไม่พอบ้านยังรวยอีกชาติที่แล้วทำบุญด้วยโบท็อกหรือไงถึงได้สวยขนาดนี้ร่างกายอ่อนแอมากแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นโอ้ยแพ้เยอะไปหมดแถมข้อมือเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะดีหรอกแต่สุดท้ายก็มีแต่คนชอบนาส่วนคนนี้คือคุณกันเออีสุดหล่อหล่อจนอยากได้อุ้ยไม่ใช่อยากทำงานใกล้ๆทั้งสมาร์ทมีกล้ามเล็กๆวิ่งรอบเตียงวิ่งรอบสนามได้5รอบคนอะไรก็ไม่รู้แข็งแรงที่สุดทำงานเก่งขยันฉลาดบริหารงานลงตัวทุกสิ่งอันแต่หลงตัวเองมากไปหน่อยคนนี้เหรออย่าให้พูดเด็ดสุดแม่บ้านมีระเบียบเป๊ะทุกสิ่งไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกายโอ้โหนางเป๊ะเวอร์ว่ากันว่ามาเป็นสายสืบให้คุณมาวินรายงานทุกเรื่องหรือเลือกอีกอย่างนึงแล้วก็สอดรู้สอดเห็นนั่นแหละจ้าอีกคนนะชื่อยังกับดาราเกาหลีแต่หน้านี่เป็นคนชนค่ะไม่ใช่ชนบุรีนะจ๊ะชนบทนี่แหละค่ะชื่อปาร์คอึนช่างกราฟิกขั้นเทพมันนาเก่งและปากดีสุดหน้าเครียดคิ้วชนกันบ่อยๆขี้กังวลแต่เป็นลูกน้องสุดที่รักของคุณกันเขาเลยแหละส่วนคนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากชื่อเจมทำงานก็เก่งช่างภาพทีมคุณกันมือขวาของคุณกันอีกคนเลยแหละอาวุธคือมืออย่าคิดมากจ้านอกจากกล้องถ่ายรูปก็ต้องเป็นมือถือนี่แหละไปไหนมาไหนก็จับแต่มือถือตลอดติดลายสุดแต่ความหล่อแบบเนี้ยอ้วนให้อภัยได้จ้าส่วนคนนี้สวยสุดในซอยพูดเลยอ้วนเองจ้านี่กินเก่งอะไรหวานๆเนี่ยอร่อยที่สุดแหละดีเลย

0: ตีตีตี
1: ได้เวลาประชุมแล้วแล้วเรียก
0: ประชุมอีกแล้ว
1: หมดเวลาดิ
2: สเกตหลายรอบไหมประชุมทีไรหน้าตาแล้วพี่เบิกบานแจ่มใสอะไรเบอร์นั้นเบี้ยวปกติเลย
3: ใช่ค่ะจะเบิกบานอะไรเบอร์นั้นคะประชุมหน้าเบื่อจะตาย
2: ถูกต้องป้าพูดถูก
1: รู้ว่าน่าเบื่อนะเคยประชุมกับเราอ่ะ
2: เออใช
3: ่ไม่เคยคือ
1: แล้วรู้ได้ไง
3: แอบดูกล้องวงจรปิด
0: แอบมีพิรุธนะ
3: เป็นคนเสียงสูง
1: เสียงสูงเสียงสูง
3: ไม่มีนี่เดี๋ยวเข้ามาใกล้นะคะไม่ใช่ว่าหล่อแล้วจะหวั่นไหวนะไม่มี
4: สวัสดีค่ะทุกคน
0: สวัสดีครับ
4: ขอโทษนะคะที่วันนี้

0: เรียกประชุมด่วนคือเรากำลังจะมีโปรเจกต์งานใหม่ค่ะน้ำตาลเพิ่งไปเซ็นสัญญามาเมื่อวานนี้เอง
1: ทำอะไรก็ดีนะครับเนี่ย
2: คุณน้ำตาลคนสวยเรียกกี่ครั้งก็ได้นะครับเรื่องประชุมเนี่ยจริงไหมพี
0: ่อ่ะเดี๋ยวนะเหมือนจะหายไป
3: ใช่ครับ
0: แล้วนี่อ้วนไปไหนเนี่ยนี่คือเรานัดกันไว้11โมงนะนี่เลยมา20นาทีแล้ว
4: นี่ไงมาแล้วนี่ไงไปไหนมา
0: หายใจก่อนหายใจก่อน
5: คือขอโทษจริงๆค่ะอ้วนลืมดูเวลาคือตกใจมากเพราะว่าไปคลินิกข้างๆออฟฟิศมาเพราะตอนนี้คืออ้วนปวดหลังแล้วหันหลังไม่ได้เลยแล้วหมอก็เลยบอกว่าคล้ายๆจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง
0: เป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเลยเหรอ
5: เป็นเพราะว่าเราเนี่ยนั่งทำงานดึกก็เป็นเพราะหัวหน้าเรานี่แหละค่ะ
4: คุณน้ำตาลก็ต้องเข้าใจไว้นะครับว่าอย่าใช้ลูกน้องหนักเกินไปคืออย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะป่วยจริงหรือเปล่านะแต่บอกว่าไปหาหมอใช่ไหมหมอข้างๆออฟฟิศอยู่ตรงแถวนี้ใช่ไหมจริงๆไปติดพันหนุ่มข้างหรือเปล่า
5: คือน้องป่วยอยู่แล้วป่วยเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเลยนะคะ
4: จริงเหรอวะ
5: อันนี้ที่หมอบอกมาเลยนะว่ามันเป็น2สาเหตุคือ1เนี่ยคือสะพายกระเป๋าข้างหรือว่านั่งไขว่ห้างในการทำงานตลอดเวลาแล้วอย่างที่2เนี่ยทางจิตใจล้วนๆเลยค่ะ
4: คืออะไร
5: มันเกิดจากความเครียดไงคะ
6: เครียดที่รู้ว่าผู้ชายเป็นตุ๊ดใช่ไหมฟัง
4: ป้าไม่ไปทำความสะอาดดีกว่านี่มานั่งอยู่ทำไมเนี่ย
5: อันนั้นก็ด้วยค่ะคุณป้าทีนี้ที่เครียดเนี่ยก็คือมันหนักใจด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยมันก็เลยทำให้มีส่งผลกระทบแล้วมันก็จะทำให้ร้ายแรงถึงชีวิตได้นะ
0: เมื่อรู้ว่าเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เป็นนานๆเข้าจะรักษายาก
5: ปวดอยู่เลยนะตอนน
4: ี้ปวดไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมแค่รู้สึกคาดไม่ถึงเท่านั้นเองอ่ะ
0: คาดอะไรไม่ถึง
2: เรื่องป่วยเนี่ยเหรอครับ
4: คาดเข็มขัดมันไม่ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
0: พอไปแซวน้องพี่เห็นใจงั้นเดี๋ยวให้ลาป่วยได้1วันแล้วกันเน
4: า
0: ะ
4: เอ้าน้ำตาลมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ลูกน้องผมไปลาป่วยอะไรเนี่ยเขาต้องทำงานก่อน
7: ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากมายหรอกค่ะแค่สิทธิ์ในการจ่ายเงินเดือนเท่านั้นเองอะค่ะคุณกันค่ะ
6: มีเซ
0: มีสิทธิ์หรือยังคะ
4: ก็ได้ครับไปหาหมอนะเว้ยต้องรักษาตัวนะรู้เปล่า
5: ขอบคุณค่ะคุณน้ำตาล
4: หาว่าพี่ดูแลไม่ดีอีก
7: ค่ะ
0: โอเค
7: ประชุมกับประชุมอุ้ยลืมไปเป็นแค่น
0: ี้โอเคป่ะค่ะป่ะพอได้แล้วไปประชุมกันดีกว่าค่ะป่ะ
4: นำเลยครับเป็นไงบ้างครับเรื่องโปรเจกต์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคหนึ่งหลายคนบอกว่าโรคนี้เป็นกันบ่อยนะบางคนไม่ได้ทำงานหนักไม่ยกของหนักก็เป็นส่วนคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของขนของอันนี้ยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับนั่นคือโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้ดีเลยเจอคุณหมอว่าโรคนี้เนี่ย
1: ยอดฮิต
0: เลยนะฮะเกี่ยวพวกกล้ามเนื้อเกี่ยวกับพวกของการอักเส
1: บ
0: ของร
1: ่
0: างกายคุณหมอครับผมเคยได้ยินว่ามันมีโรคกล้ามเนื้อแต่วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือโรคกล้ามเนื้อเรื้อรังมันต่างกันยังไงฮะสองอันนี
1: ้คือโรคกล้ามเนื้ออักเสบจริงๆอาการโดยทั่วไปก็คือมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแทนที่จะเป็นจะมีอาการปวด
0: ตาม
1: กล้ามเนื้อมัดต่างๆที่มีการอักเสบขึ้นนะครับร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเยอะแยะเลยกล
0: ้
1: ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขา
0: ครับ
1: ถ้ามัดไหนมีการอักเสบเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดขึ้นมานะครับ
0: ซึ่งอักเสบก็เกิดจาก
1: การอักเสบเนี่ยเกิดได้หลายอย่างเลยอาจจะเป็นจากการทำงานหรือการมีอุบัติเหตุทางการกีฬาหรือว่ามีการกระทบกระแทกก็ทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออักเสบทีนี้พอมีคำว่าเรื้อรังมาต่อท้ายคุณหมอ

0: จะเป็นขนาดไหนฮะ
1: โดยทั่วไปเราก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับ
0: ก็
1: คือกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันกับกล้ามเนื้ออักเสบแบบเรื้อรัง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันนี่คือเขาจะมีอาการปวดมากขึ้นมากเลยทันทีทันใดหลังจากการทำงานหรือมีอุบัติเหตุนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าพวกนี้เวลาที่คนที่เป็นพักผ่อนทานยาไปสักพักอาการหายเร็ว
0: ถ้าเฉียบพลันนี่ทานยาก็จะหาย
1: ทานยาพักทานยาก็จะหาย 1-2 สัปดาห์อาจจะหายสนิท
0: ครับครับ
1: แต่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะทานยาเราอาจจะพักผ่อนแต่ว่าอาการปวดก็ยังมีอยู่ต่อแต่อาการปวดจะไม่รุนแรงเท่ากับการกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันครับแต่ระยะเวลาที่เป็นอาจจะเป็นเดือนหลายเดือนหายยาก
0: แสดงว่าถ้าเรื้อรังคือเป็นนานๆเป็นระยะเวลานาน
1: ๆเป็นนาน
0: ๆคุณหมอบางเคสเนี่ยนานมากไหมฮะ
1: บางเคสเป็นปีเลย
0: เป็นปีปวดอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: ปีหลายๆปีเลยก็มี
0: ก็ต้องทานยาอยู่เรื่อย
1: ก็ต้องใช้วิธีการหลายๆอย่าง
0: ผสมกันใช่ไหม
1: ผสมกันต้องหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีอาการปวดเมื่อยตามตัวแบบนานหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีนะครับ
0: ครับคุณหมอทีนี้บางครั้งคนในวัยทำงานส่วนใหญ่ถ้าเวลาปวดเมื่อยมักจะไปนวดคลายเส้นนวดเท้านวดตัวอะไรเงี้ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ส่วนหนึ่งนะฮะ
1: ส่วนหนึ่งช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเวลาที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะมีการหดเกร็ง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะไม่คลายแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการปวด
0: ปวด
1: นะครับทีนี้เราก็หลักการของการนวดก็คือจะไปช่วยให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นคลายตัวขึ้น
0: แค่คลายตัวเฉย
1: แค่คลายตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นเวลาที่กล้ามเนื้อคลายเราก็จะรู้สึกหายปวดแขน
0: ครับ
1: ดีขึ้นเป็นระยะหนึ่งแต่บางทีคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราใช้วิธีเดียวอาจจะไม่หายต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กันไปแล้วเราอาจจะต้องกลับมามองว่าสาเหตุที่ทำให้เราปวดเรื้อรังเนี่ยมันคืออะไร
0: ต้นตอใช่ไหม
1: ต้นตอจริงๆคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขต้นตอตรงนั้นให้ตรงสาเหตุยังไงนะครับ
0: อาการเบื้องต้นของโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
1: อาการเบื้องต้น
0: เรา
1: สังเกตง่ายมากส
0: ัง
1: เกตง่ายมากอย่างเช่นคนที่ทำงานนั่งออฟฟิศเวลานาน
0: ๆครับ
1: เป็นเวลาหลายๆปีนั่ง
0: ทาน
1: เด
0: ิน
1: ซ้ำๆวันหนึ่ง7ชั่วโมง
0: ครับ
1: ผ่านไป4ปี5ปีสักพักจะเริ่มมีอาการรู้สึกว่าเอ๊ะเราปวด
0: ปวด
1: เมื่อยตามตัวปวดบ่าปวดคอปวดขึ้นหัวปวดแขนปวดหลังบ้างปวดขานะครับอาการที่เราสังเกตง่ายคือเราปวดแต่จะไม่ได้ปวดแบบรุนแรงมากไม่ถึงกับปวดจนเดินไม่ได
0: ้
1: ก้มหลังไม่ได้ขยับคอไม่ได้อาจจะไม่ถึงขนาดอาจจะปวดเหมือนปวดเป็นรำคาญ
0: คุณหมออาการขนาดไหนถึงต้องรีบมาพบแพทย
1: ์อาการที่รู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับความสุขสบายประสิทธิภาพการทำงานลดลงกลางคืนเรามีปัญหาปวดจนไม่สามารถที่จะนอนหลับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ควรจะมาเริ่มปรึกษาแพทย
0: ์ทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำคนไข้อย่างไรบ้างครับเบื้องต้น
1: ก็ต้องหาสาเหตุอาจจะต้องคุยกันก่อนว่า
0: สาเหตุมาจากอะไรสาเหตุ
1: ส่วนใหญ่จากคนไข้ส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยจะเป็นวัยทำงาน
0: ครับ
1: เป็นวัยทำงาน
0: ที่พบบ่อยๆก็คือ
1: ที่เขาจะเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
0: ๆ
1: หรืออาจจะเป็นอาชีพค้าขายที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆหรือว่าต้องมีการยกของก็จะมีอาการเหล่านี้เรื้อรังนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนนึงก็คือเกิดจากโรคจากการทำงานนั่นแหละ
0: วิธีการรักษาคุณหมอนะฮะ
1: เราอาจจะต้องไปดูสาเหตุว่าเขาทำงานอะไรต้องพิมพ์คอมทั้งวันพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับท่าทางการนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับบางคนเก้าอี้กับโต๊ะนี่ความสูงไม่สัมพันธ์กัน
0: ก็มีผลนะคุณหมอ
1: มีผลเก้าอี้เตี้ยเกินไปแต่โต๊ะสูงเกินเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดก็ต้องยกไหล่ขึ้น
0: อ๋อมือก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหม
1: ต้องมือไป
0: ตรงนี้เราก็ต้องทำให้มือรู้สึกมันโค้งขึ้น
1: มันโค้งขึ้นยกไหล่ขึ้นพอผ่านไปหลายๆปีก็จะมีอาการปวดบ่า
0: ปวดแขน
1: ปวดมือนะครับจอหน้าจอเนี่ยสูงเกินไปหรือเตี้ยเกินไปก็อาจจะทำให้เราต้องมองแงนหรือว่าเราต้องก้มเกินไปทำให้มีอาการปวดต้นคอด้านหลังปวดบ่า
0: พอรู้สาเหตุแล้ววิธีต่อมาฮะคุณหมอในการรักษาของคุณหมอก็คือ
1: เราอาจจะต้องหนึ่ง
0: ต้องทานยาไหม
1: ปรับแนะนำเรื่องการปรับ
0: พฤติกรรม
1: พฤติกรรมก่อน
0: พฤติกรรม
1: การนั่งการยกของหรือสำหรับแม่ค้าการยกของเราควรจะยกยังไงที่จะลดอาการปวดได้นะครับถัดมาอาจจะลองทานยาเป็นระยะสั้น
0: ลองทานยาเป็นระยะสั้น
1: ลองทานยาดูว่ายาช่วยไหมปรับพฤติกรรมทานยา

0: ถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัด
1: ทำกายภาพอะฮะ
0: ทำกายภาพบำบัดอาจจะเป็นเรื่องของการทำอัลตราซาวด์ความร้อนหรือว่าการช่วยยืดกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพหรือคุณหมอกายภาพบำบัดนะครับอันสุดท้ายที่แนะนำทุกคนก
1: ็
0: คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: นะครับออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นหัวใจเราแข็งแรงจิตใจเราเบิกบานนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
1: คุณหมอครับระหว่างคนทำงานออฟฟิศทั่วๆไปกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับต้องยกของหนักๆโอกาสคนที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยอันไหนมีมากหรือน้อยกว่ากัน
0: จริงๆพอๆกันเลยแต่คนที่ทำงานออฟฟิศเขาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังมากกว่าแต่คนที่ยกของหนักแบกของหรือว่าต้องโยนของหนักๆพวกนี้จะมีโอกาสเป็นเฉียบพลันด้วย
1: มีวิธีป้องกันหรือเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวเองไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้อเสพหรือกล้ามเนื้อเสพเรื้อรังเนี่ยเราควรดูแลตนเองไงบ้างครับแรก
0: ถ้าเกิดแนะนำเลยเนี่ยก็คือปรับพฤติกรรมการนั่งทำงาน
1: ครับผม
0: นะครับง่ายๆก็คือเราอาจจะปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ก่อนความสูงต่ำของเก้าอี้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราปรับเก้าอี้ให้อ
1: ยู่ในระดับไหนหมออ
0: ยู่ในระดับที่เราสามารถนั่งแล้วเก้าอี้เนี่ยรองรับต้นขาด้านหลังทั้งหมด
1: นะครับต้นขาด้านหลังคือช่วงนี้นะฮะ
0: นั่งด้วยก้นอย่านั่งด้วยหลังนั่งหลังตรง
1: นะครับบางคนจะปล่อยตัวไปอย่าง
0: น
1: ี้เหรอฮะ
0: อย่านั่งแบบนี้ถ้านั่งอย่างนั้นด้วยหลังก็จะปวดหลัง
1: ทีเรารู้สึกสบายแล้วก็ไปอย่างนี้คุณหมอ
0: แต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อหลังเขาจะเกร็งมาก
1: มันสบายแค่ตอนนั่ง
0: มันสบายแป๊บเดียว
1: พอ
0: น
1: ั่
0: งไปนานจะเริ่มปวดหลังนะครับให้นั่งหลังตรงความสูงของเก้าอี้ขึ้นมาให้เข่าเนี่ยงอประมาณสัก90องศา
1: 90องศาน
0: ะครับเจ็ดราวๆ70ถึง90องศาโดยที่ฝ่าเท้านี
1: ่ครับ
0: วางอยู่บนพื้นทั้งฝ่าเท้าโต๊ะทำงานเนี่ยเราก็ปรับระดับคีย์บอร์ดของเราคีย์บอร์ดเนี่ยให้อยู่ที่ในท่าที่ข้อศอกงอประมาณสัก90องศาน
1: ะครับไม่ต่ำลงมาก
0: ไม่ต่ำเกินไป
1: ไม่สูงเกินไป
0: เราก็จะงอข้อศอกเยอะไหลส่วนความสูงของจอเนี่ยอาจจะปรับให้เป็นมุมเราก้มลงมาประมาณ10ถึง20องศา
1: คุณหมอวัยเนี่ยพวกเราผมว่าไม่มีใครไม่เล่นมือถือมีโอกาสเป็นได้เยอะมากคุณหมอเคยเจอเคสพวกนี้เยอะไหมฮะ
0: เ
1: กี่ยวกับพวก
0: ก็เป็นด้วยตัวเองก็เป็น
1: เหรอฮะแล้ว
0: หยุดไม่ได
1: ้แล้วมันจะปวดมาถึงนี่คุณหมอเล่นตรงนี้นะแต่มันปวดตรงนี
0: ้เพราะว่าเราต้องก้มไปนานๆก็จะมีอาการปวดต้นคอนะบางทีพวกนี้เราอาจจะต้องแบ่งเวลาอย่าเล่นติดต่อกันนานเกินไปหรือว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเล่นมือถือแล้วเริ่มมีอาการปวดเมื่อยแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราอาจจะต้องพักแล้วฝึกยืดกล้ามเนื้อเรานั่งตัวตรงนะครับเอามือสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับแล้วเอาศอกพยายามชิดกันมากที่สุดแล้วก้มคอลงมานะครับค้างไว้สักประมาณ10วินาทีทำสัก 2-3 ครั้งอาจจะ2ชั่วโมงทำสัก 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและตั้งกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลัง
1: นะฮะ
0: ก็จะช่วยผ่อนคลาย
1: ช่วยผ่อนคลาย
0: ด้วยตัวเอง
1: ที่ชอบเล่นมือถือคุณหมอครับหลายคนบอกว่าการทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยช่วยได้ไหม
0: ช่วยได้บ้าง
1: ได้บ้างนะคุณผู้ชมนะ
0: ช่วยได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราลองทานเราสามารถลองทานเองได้แต่ว่าถ้าเราทานไปสักช่วงระยะเวลา 1-2-3 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าไปพบแพทย์ดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ายาที่เขาแบบว่าเหมือนกับขายตามร้านที่แบบว่าช่วยคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นอะไรเงี้ยหมอ
0: จริงๆเรื่องซื้อยาทานเองเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าจะไปพบคุณหมอดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมีการดูว่าเราเคยทานยาตัวไหนมีแพ้ยาตัวไหนเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราทานยาบางทีเราทานยาที่อาจจะกลายเป็นพิษกับโรคประจำตัวของเราเอง
1: มีผล
0: อาจจะมีผลทำให้แย่ลงก็ได
1: ้วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์คุณรพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ

0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นก้อนเล็กๆเรียกว่า trigger point หรือจุดกดเจ็บที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเยื่อพังผืดโรคนี้เกิดจากการนั่งถือของหรือแบกยกของในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างต่อเนื่องการนั่งการสะพายกระเป๋าหนักๆก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคแล้วครับอาการเริ่มต้นก็คือจะมีอาการปวดร้าวลึกๆของกล้ามเนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยแม้ขณะพักหรือปวดเฉพาะเวลางานปวดบริเวณบ่าและร้าวขึ้นซึ่งอาการจะคล้ายๆไมเกรนส่วนความรุนแรงของอาการปวดมีได้ตั้งแต่แค่เมื่อยล้าพอรำคาญจนไปถึงปวดทรมานจนไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้บางรายอาจมีอาการปวดแม้ในขณะหลับจนต้องสะดุ้งตื่นเป็นระยะบางกรณีมีอาการปวดมากจนชามือและชาขาร่วมด้วยบางรายมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังอาการนอนไม่หลับจากอาการปวดการรักษามีหลายแบบผู้ที่เป็นทุกๆคนต้องเข้าใจว่าอาการนี้จะไม่หายขาดเพราะโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากการทำงานทุกคนจึงควรปรับอิริยาบถการนั่งการยืนทำงานที่เหมาะสมรวมถึงการแบ่งเวลาพักผ่อนเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีโรคเหล่านี้ป้องกันได้แค่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาบริหารร่างกายหรือออกกำลังกายจะดีกว่าแน่นอนครับ
1: พี่เจมส
2: ์น้องอ้วน
1: คือตอนนี้ที่คุณหมอบอกให้ไปออกกำลังกายอ่ะก็มีบางท่านะที่ยังทำไม่ได้เป็นเหมือนกันไหม
2: พี่ก็เป็นเหมือนกันปัญหาระดับชาติ
1: หูยเนี่ยพอดีเลยเราเป็นเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดว่าสาเหตุอะอาจจะเกิดเพราะว่าเราแบบร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่อย่างเงี้ย
2: ร
1: ู้สึกใช่ไหมได้งั้นเราไป
2: หมอด
1: ี
2: กว่า
1: ใช่ไป
3: ยังไงคะ
1: ก็รู้สึกอะค่ะว่าสาเหตุอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบร่างกายเราอะมันไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าเพราะว่าบางท่าค่ะทำไม่ได้
3: ใช่ก็คือถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราก็ต้องยิ่งออกกำลังกายเพื่อให้เสริมสร้างให้กล้ามเนื้อกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงนะเราก็จะได้ไม่เหนื่อยง่ายด้วยเดี๋ยววันนี้สอนท่าออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้เองที่บ้านมาฝากกันเนาะ
1: ได้
3: เริ่มท่าแรกเลยก็คือวิ่งเหยาะอยู่กับที่อ่ะยืนเลยวิ่งซอยขาสลับขาใช่อยู่กับที่สัก50วินาทีนับเป็น1เซตใช่ถูกต้องใช่ท่านี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเผาผลาญพลังงานเริ่มแรกก็คือให้เราเผาผลาญพลังงานก่อนเนาะเราจะได้ฟิตขึ้นร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหนื่อยยากขึ้นด้วยพอเราทำไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยละโอเคเสร็จแล้วพอเราเริ่มได้เผาผลาญพลังงานแล้วก็เริ่มเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วกระดูกของเราต่อก็เป็นท่าฟิตพื้นแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะเคยทำกันนะคะหรือว่าเรียกว่า knee push up ตอนลงเนี่ยก็คือให้ลงราบไปกับพื้นตอนหายใจเข้าตัวลงแต่ว่าอย่าไปกระแทกตัวก็คือเอาแค่พอให้ถึงสัมผัสถึงก็พอแล้วก็จากนั้นก็ยันตัวขึ้นหายใจออกให้ลำตัวตรงไม่ก้นโด่งก็คือรักษาลำตัวให้อยู่ในระดับตรงใช่10ทีก็ได้นับเป็น1เซตทำ3เซต
1: อย่างนี้หนูลงไปนั่งได้เลยไหมคะคุณหมอ
3: นี่เอาไปใช่ถ้าแข็งแรงนี่ก็ทำได้นะใช่แต่ว่าถ้าเป็นเริ่มต้นพึ่งนะคะเอาอีกสักท่าแล้วกันเนาะก็เป็นท่าควอดจับอาร์มแอนด์เลกไรท์ก็คือก็เริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าให้ยันมือแล้วก็เข่าเป็นท่าคานอย่างเงี้ยนะคะใช่เสร็จแล้วเนี่ยให้ยกแขนกับขาข้างตรงข้ามกันอย่างให้ยกแขนขวาก็เหยียดขาซ้ายไปพร้อมๆกันเหยียดแขนขวาขาซ้ายพร้อมกันยกแล้วก็มันก็จะได้การทรงตัวอันนี้ก็จะเสริมสร้างการทรงตัวของร่างกายแล้วก็ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วย
1: ทำไม
3: เสร็จแล้วก็สลับกัน
1: โทรศัพท์เข้าเหรอคะมันทำไมสั่นทั้งตัวเลย
3: แล้วก็สลับกันก็คือแขนซ้ายขาขวาทรงตัวไว้นับ1 10ก็ได้แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ยสลับกัน ะคะสลับการเนี้ย10ทีก็ได้นับเป็น1เซต3เซตเนาะอ่ะ3ท่านี้ก็คือจะได้ทั้งเผาผลาญพลังงานให้ร่างกายและหัวใจทำงานฟิตขึ้นแล้วก็เสริมสร้างกล้าม

0: ื้อแล้วก็กระดูกรวมถึงสร้างบาลานซ์การทรงตัวของร่างกายด้วยนั่งพักนั่งพัก
1: เหนื่อยแทนเลย
0: รู้สึกหัวใจเต้นเร็วเลย
2: ได้นะ
1: ใช
2: ่
1: ค่ะ
0: ถ้าทำทุกวันก็จะแบบฟิตขึ้น
2: ฟิตเลยนะอกแข็งมาเลย
1: โอ้โห
0: อย่าหอบค่ะอย่าหอบ
1: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็เหมือนเราจะต้องไปรบกวนคุณหมออยู่ตลอดเวลาเลยครั้งหน้านะคะเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะ
3: ก็จะมีเด็กคนนึงที่ผมเคยเจอก็คือเป็นเด็กแรกเกิดนะครับเกิดมาเนี่ยก็คือเขามีปัญหาก็คือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวตั้งแต่เกิดเขาเป็นมะเร็งเราก็ต้องรักษาก็คือใช้ยาเคมีบำบัดนะครับแต่ว่าในกลุ่มเด็กแรกเกิดที่เป็นมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งของเขาเนี่ยเป็นตั้งแต่แรกเกิดเพราะฉะนั้นมักจะดื้อต่อการรักษาเราก็ได้พยายามรักษาเขาอยู่ประมาณเกือบปีแล้วในที่สุดเนี่ยการรักษาที่เราใช้การรักษามาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ได้ในผู้ป่วยรายนี้นะครับในที่สุดเขาก็จากไป

ตอนนั้นการวิจัยของเราก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะมาใช้ในคนได้เราเลยไม่สามารถที่จะนำเซลล์เม็ดเลือดขาวดัดแปลงของเราเนี่ยไปใช้ในคนไข้รายนั้นได้ถ้าเกิดสมมติว่างานวิจัยนี้เราดำเนินการเสร็จเร็วกว่านี้เราก็อาจจะสามารถช่วยชีวิตคนนั้นไว้ได้งานวิจัยที่เริ่มทำตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศก็จะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อมาใช้ในการรักษาคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งการวิจัยแบบนี้เนี่ยต่างประเทศมีการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันคนไข้นะครับออกมาเพื่อจะมาพัฒนามาดัดแปลงบางส่วนเพราะว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็คือเราเชื่อว่าระบบภูมิคุ้มกันคนไข้ซึ่งปกติทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมเซลล์มะเร็งเซลล์ติดเชื้อต่างๆทำงานไม่ดีเราก็เลยเอาเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยออกมาพัฒนาทำให้เซลล์นั้นสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้แล้วนำกลับไปให้คนไข้ใหม่วิธีการนี้จะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยลดการได้รับยาเคมีบำบัดเราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถดำเนินการรักษาในคนไข้กลุ่มโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันคนแรกได้ภายในปีนี้นะครับในอนาคต10ปีคนไทยน่าจะสามารถที่ได้รับการรักษาวิธีใหม่นี้ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับสามารถที่จะเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงมันเหมือนกับเป็นความภูมิใจอย่างนึงนะครับที่เราสามารถทำให้เด็กป่วยไม่สบายกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและทำอย่างที่เขาอยากทำเป็นอย่างที่เขาอยากเป็นมีอาชีพอย่างที่เขาอยากทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
2: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหมครับว่า body shaming คืออะไรครับ
2: ค่ะอธิบายด้วยคำตอบที่เรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
1: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
2: ์
1: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็น2คำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพท์อย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูงมันง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
2: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่า อย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะของเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะ
1: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าอ้วนมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
2: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
2: ใช่ไ
1: หม
2: ฮะ
1: แต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไข body shaming เนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็น body shaming นะคร
2: ับค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็น body shaming เนาะ body shaming เนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้ว body shaming ก็จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาเราอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะแต่พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ย

0: ก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าเออไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บอดี้เชมิ่งนะคะแต่บอดี้เชมิ่งก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามาเช่นอย่างที่บอกรูปร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่เหมือนคนอื่นความพร่องของร่างกายบางอย่างแล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนาที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะบอดี้เชมิ่งอะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะอาจารย
1: ์ก็คือเรื่องของเจตนาใช่มั้ยฮะเรื่องของ
0: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
1: การกระทำซ้ำๆมาบ่อยหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วสามคือ
0: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็น appearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
1: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
0: สมมติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
1: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าเอ๊ยอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้
1: ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
0: ใช่ใช
1: ่ไหมครับเรากำลังมองเขา
0: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
1: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์
0: ค่ะอาจารย
1: ์มันเกิดขึ้นกับเด็ก
0: ค่ะ
1: หลายๆคนครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกเคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึกคือไม่รู้สึกอะค่ะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดี้เชมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไห
1: ม
0: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
1: สบายๆ
0: ใช่เราก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
1: ครับ
0: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
1: ์ครับมันก็คงจะดีถ้าเราเอาคำบอดี้เชมิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
0: ้
1: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทำอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคำพูดเหล่านี้ได้
0: ใช่ใช่
1: มันจะนำไปสู่การเกิดปมด้อยไหมครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขาลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
1: ์ผมชอบคำที่อาจารย์ใช
0: ้ค่ะ
1: ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่าใครจะพูดอะไรก็ เรื่องของเขาถูกไหมฮะในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าแล้วผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยแล้วเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
0: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะคะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นคุณได้ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะเราใช้ประโยชน์จากมันอาจารย
1: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับประสบการณ์แบบที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหม
0: จ
1: ๊ะ
0: จริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบลบลบลบลบลบอาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่มีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบ
1: เพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอคแบบนี้เท่านั้น
0: มันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบอ่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะ react ในรูปแบบที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี้
0: นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลย
1: ผมเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอย่างไรผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคำพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราอีกต่อไป
0: นั่นนะค่ะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันนะคือตรงนี้แหละที่บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของ body shaming ให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆจัดการกับความคิดของตนเองในการรับมือกับ body shaming เนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นำไปใช้ได้ไหมครับ
0: ค่ะก็อยากฝากแมสเสจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะเราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อย7 8 9 10ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกไหมคะในการรู้จักลูกเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะนะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบแล้วก็เบนโฟกัสนะคะเบนความสนใจจากเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะ คุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะ พอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมุติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนหนึ่งจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลุกปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงอะฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
1: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย
0: ์อ๋ออาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะ คือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะมันไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วเทสอีกเลยค่ะว่าวิธีเนี้ยเวิร์กที่สุดเลย
1: ถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์เอมาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย์ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสติมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆgrow up นะคะแล้วเซลฟ์เอสติมเนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะมันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟึบเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ถึงบอกว่า

0: พ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลาว่ามันเข้ามาตอน8โมงเช้าแล้วก็8โมงเย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเน
1: า
0: ะมันเข้ามาตอนไหนก็ได้น
1: ะ
0: แล้วครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุการณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลล์เอสตีมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทำใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลล์เอสตีมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลล์เอสตีมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเราม ันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
1: เพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
0: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
1: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย
0: ์
1: ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
0: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
1: ์จริงด้วย
0: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: โหนี่แบบแค่คำเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย
0: ์
1: ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
0: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย
1: ์
0: ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
1: ์ครับ
0: โนนิดไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะรู้นึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำม
1: ี
0: ลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต็ม
1: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลังmove ไปทางที่เป็นโลกเสมือน
0: Metaverse.
1: ทุกอย่างจะเป็น Metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น Metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
0: ้
1: Body Shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
0: ์ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที
1: ่
0: คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนอลหม่านยังไงอะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
1: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้น จะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
0: ถูกต้องค่ะซึ่งมาก่อนเรื่องอื่น
1: มาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่มั้ยฮะวิชาชีวิตที่จะต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญวิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสติมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็อย่างรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
0: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพอคนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นแก่ตัวนะ
1: จ๊ะกำลังจะถามเลย
0: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นอ่ะมาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงต้องใช้เวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได้เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไรเราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัตินั้นถ้าเราเคยถูกรักมาเราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผยแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
0: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
1: ครับ
0: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
1: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
0: ถูกค่ะอาจารย์
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย์
0: สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนอะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะๆเลยค่ะ
1: วันนี้รายการรีมายด์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการรีมายด์รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast SpotifyAnchor Blockdit Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

สวัสดีครับพบกับหมอกฤษฎาสกิทาอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้2เมนูแรกที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์กันไปแล้ววันนี้จะเป็นอาหารสำหรับไตรมาสแรกหรือ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ก่อนอื่นท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันไม่แน่ใจใช่ไหมครับไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเมนูวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับทั้งไก่และก็ทั้งไข่เลยนะครับไปดูกันครับว่าเป็นเมนูอะไร

เป็นไงบ้างครับเมนูวันนี้จี๊ดจ๊าแซ่บถึงใจไหมครับคนท้องกินดีคนปกติกินได้สำหรับการทานอาหารในไตรมาสแรกนะครับก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง5หมู่เลยโดยเฉพาะเน้นโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กโฟลิกเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยทั้งร่างกายคุณแม่เองแล้วก็ทารกในครรภ์เนี่ยต้องการสารอาหารในปริมาณมากสำหรับในช่วงนี้นะครับทารกในครรภ์ก็จะมีการสร้างอวัยวะต่างๆรวมทั้งมีการพัฒนาการของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่มีโปรตีนจะช่วยในการเสริมสร้างให้ทารกพัฒนาการได้ตามปกติอาหารที่มีโปรตีนก็ได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่และถั่วเมล็ดแห้งต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่และที่สำคัญนะครับต้องสดใหม่สะอาดและดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยครับสำหรับการรับประทานโปรตีนเสริมนะครับหมอแนะนำอย่างนี้ก็คืออาจจะรับประทานไข่วันละฟองหรือนมวันละแก้วก็ได้ครับสรุปนะครับสำหรับอาหารในไตรมาสแรกเราควรรับประทานอาหารที่มีโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กและโฟเลตสำหรับวันนี้ผมขอลาไปกินยำตะไคร้ไก่ฉีกและไข่ต้มก่อนแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย

อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะอาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

0: พี่บีมนี่สุดยอดเลยนะครับ
1: ในการเล่าเรื่อง
0: เปล่าครับพี่บีมเล่ามาชั่วโมงกว่าเนี่ยไม่หยุดเลยนะครับสุดยอดจริงครับ
1: เป็นคำชมใช่ไหมเนี่ยที่พูดมา
0: คำชมครับ
1: พี่ทำเพื่อให้เราไงพี่อยากให้เราลงเรื่องทั้งหมดไง
0: เก่งจริง
1: ๆพี่แต่พี่ไม่อยากคุยนะเรื่องการใช้เสียงของพี่เนี่ยรับรองเลยว่าไม่มีตกคือเสียงเนี่ยเล่าได้ตลอดครับ
2: บีมแฮวอยู่นี่นี่เอง
1: อ้าวหวย
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ฝากบีมแทนหน่อยนะพี่ติดธุระด่วนนะจ๊ะ
3: ชมไปชม
1: โอ้ยสายจะไม่ได้เลยครับเนี่ยเหมือนเสียงมันหายไปอ่ะนี่ถามแฮวเลยผมไม่มีเสียงตั้งแต่เช้าแล้วพี่มันเหมือนกับเป็นทำซิงกับเสียงหน้าเลยเนี่ยลองจับดูแล้วมันเป็นก้อนๆเลยครับ
0: เมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยนะครับเนี่ย
2: โอ้ย
1: พ
2: ี่
1: จะทรมานเลยนะเราไปทรมานไปเมื่อกี้
4: ทรมานด้วย
5: อย่างนี้ขนมที่หนูซื้อมาเนี่ยสงสัยพี่บีมทานไม่ได้แล้วแน่เลยเดี๋ยวเราสามคนเข้าไปทานด้วยกันดีกว่าค่ะ
2: ว่าเจ็บคอเนอะเดี๋ยวทานขนมระคายคอ
5: ใช
1: ่หายไม่ปิดทิ้งมันเหมือนแบบว่ามันเคลียร์ออกมาเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นว่าได้ยินเสียงแล้วเนี่ยมันเหมือนเสลี่ยมันพุ่งออกมาครับ
0: หายแล้ว
1: มันเหมือนท่อแบบท่อเสียงมันดีขึ้นมาเลยทันที
2: มันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เร็วสิครับสบายครับโอ้ยนี่คือกินอะไรก็ได้แล้วครับตอนนี้สบายมากเลยครับ
2: งั้นก็ไปประชุมงานได้สิพรุ่งนี้
1: แต่ไม่แน่ว่าอาการมันจะอาจจะกลับมาในวันพรุ่งนี้ผมว่าให้แห้วไปเลยดีกว่าครับเนี่ยมอบหมายหน้าที่ให้แห้วไปเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปคุยกันข้างในบ้านแล้วก็ทานขนมอะไรให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับนะครับพี่หมวยแห้วฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้อาการเจ็บคอมันจะกลับมาหรือเปล่าทอมซินอักเสบ
2: ว่าทำไมมันหายเร็วจังอ่ะน้องเมทัล
5: น่าหนาสิคะสงสัยอยากกินขนมมากกว่ามั้งว่า
2: เดี๋ยวแห้ว
5: ไปค่ะ
2: ตามมา
1: ต้องประชุมด้วยเหรอ
6: ช่วงเปิดบ้านรับแขกของเราวันนี้ขอต้อนรับน้องเมทัลค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บีมเมื่อกี้ทานขนมอย่างนี้นี่สงสัยไม่เจ็บคอแล้วใช่ไหมคะ
7: ไม่นะครับสบายเลยฮะถ้าพูดเรื่องกินขนมเนี่ยคอพี่
5: หายป่วยทันที
7: ใช่ถ้าแต่น้องเป็นท่านเนี่ย
5: ค่ะ
7: เป็นคอมซินอักเสบใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะเคยเป็นค่ะแต่ว่าตอนนั้นนานมากแล้วแล้วก็ปกติหนูไม่เคยเป็นทอนซินเลยก็เลยไม่ทราบว่าอาการเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยด้านมีการอักเสบร่วมด้วยเหมือนเป็นติดเชื้อไวรัสใช่ค่ะแล้วมันทำให้แบบคือมันอาการไม่แน่ชัดอะค่ะแล้วเราอยู่ๆก็ตอนนั้นอยู่ๆเหมือนไข้ขึ้นแล้วก็อยู่ๆก็หายอยู่ๆก็ไข้ขึ้นหนูก็เลยนึกว่าหนูขั้นเนื้อขั้นตัวแบบเหมือนคน
7: จะเป็นไข้ธรรมดา
5: เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจ็บคอนิดหน่อยแล้วหนูเป็นคนที่ปกติเวลาหนูเจ็บคอหรือเป็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยหนูจะไม่ค่อยอะไรมากเราจะแบบแมนอะเราแบบเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ย
2: หายเอง
5: ใช่ทุกครั้งจะมีอะไรจะร้อยหายเองตลอดค่ะใช่แล้ววันนั้นมันเริ่มแบบอาการมันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อย
2: ๆค่ะ
5: มันเริ่มกินข้าวก็แบบกินยากมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดอยู่นั่นแหละว่ามันเจ็บคอเฉยๆจนไม่ไหวแล้วค่ะก็เลยแบบเฮ้ยคอเราโอเคหรือเปล่าเลยไปลองอ้าปากส่องกระจกดูปรากฏว่าบวมแล้วก็แดงมาก
7: ส่องเอง
5: เอาโทรศัพท์เปิดแฟตดูอย่างเงี้ยค่ะ
7: โอ้โห
5: คืออยากดูเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นหนองข้างใน
7: เป็นแผ่น
5: ขาวๆเป็นฝ้าค่ะใช่หนูก็แบบช็อกไปเลย
2: ตอนนี้ก็คือดูเองก่อน
5: ดูเองก่อนค่ะใช่แล้วเสร็จแล้วก็เลยรีบไปหาหมอเพราะว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะคะก็ตกใจมาก
2: ก็คือที่เอะใจก็คือเริ่มทานอะไรไม่ได้
5: ใช่ค่ะเพราะว่าปกติเจ็บคอเราจะแค่รู้สึกนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะ
2: ตอนกลืนน้ำลายนะ
5: ค่ะแต่อันนี้เหมือนเป็นหนักเลยอะค่ะแบบเจ็บแน่นไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะ
2: เป็นอยู่นานไหมคะที่บอกว่าเป็นหนักๆเนี่ย
5: คืออาการขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยมาก่อนแล้วประมาณวันนึงค่ะแล้วก็พอเริ่มเจ็บหนักๆนี่คือวันที่สองแต่คือทุกอย่างมันถาถมเข้ามาเร็วมากอะค่ะมันจะไม่ได้ค่อย
7: ๆ
5: มันสุดเร็วมากค่ะก็เลยต้องรีบดูเพราะว่าถ้าเจ็บคอปกติมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ
7: ก็เลยตัดสินใจไปหาหมอ
5: ใช่ทุกคนก็ต้องระวังนะคะต้องมีความรู้นิดนึงเดี๋ยวจะช้าเกินไปอะไรอย่างเงี้ย
7: ค่ะไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอเขาบอกว่ายังไงบ้างครับวินิจฉัยยังไง
5: คุณหมอบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาล
7: อ๋อเหรอ
5: ใช่ค่ะ

0: หนูก็แบบตกใจมากอะไรแค่เจ็บคอต้องนอนหรออะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าเป็นทอนซิลร่วมกับติดเชื้อไวรัส
1: แต่ถ้านึกย้อนไปคิดว่าสาเหตุหลักๆที่ทำให้เป็นนะคะน้องเมย์ถ้าว่ามาจากอะไร
0: หนูไม่แน่ใจค่ะน่าจะเป็นหนึ่งเลยคือพักผ่อนน้อยนะคะทานข้าวแล้วอาจจะใช้ช้อนร่วมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ร
2: ู้หรือเหมือนติดมาจากคนอื่น
0: หนูก็ไม่แน่ใจเลยค่ะว่ามันมาได้ยังไงน่ากลัวมากค่ะ
2: นอกจากนอนพักผ่อนแล้วก็ให้ยาแล้วเนี่ยครับหมอรักษาด้วยวิธีการยังไงดีไหมครับพ่นยาไหม
0: นี่ค่ะมีเหมือนฉีดยาเขาให้มาเป็นที่ฉีดนะคะแล้วมันก็จะทำให้คอเราชาใช่ค่ะมันก็จะบรรเทาอาการปวดเจ็บคอเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีกลัวปากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างใช
2: ่การนี้คือเป็นครั้งแรก
0: เป็นครั้งแรกครั้งเดียว
2: ครั้งเดียวหลังจากนั้นเป็นเรื้อรังนะครับเป็นบ่อย
0: หลังจากนั้นโชคดียังไม่เป็นอีกค่ะใช่
1: เคยคิดไหมคะว่าจุดเริ่มต้นจากอาการเจ็บคอมันถึงขนาดเราต้องนอนโรงพยาบาล
0: ไม่เคยคิดเลยค่ะคือไม่เคยคิดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เวลาหนูเจ็บคอหนูจะแบบปล่อยให้หายเองตลอดแล้วก็ไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่มีความรู
2: ้กินยาไหมก่อนหน้านี้เคย
0: ไม่กินหน
2: ู
0: ไม่ชอบกินยาหนูเป็นไข้หนูก็ไม่กินยาไม่ซึ่งก็ไม่ดีนะคะแต่ว่าเป็นคนแบบเนี้ยใช่
2: โอเค
0: แล้วก็พี่โดมอะค่ะ
3: เขา
0: โอ้ยใช่ค่ะ
2: โอเคครับโอเคครับแซวนิดนึงแซวนิดนึง
0: ป่าวมันเหมือนแบบเลยจุดแซวไปแล้ว
2: แม่
0: แบบโอ้แซวทำไมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความเขินแล้วอะ
2: พี่ขอโทษพี่รู้สึกผิดเองเลยเนี่ย
0: โอเค
2: โอเค
0: ค
2: ือว่าไง
0: คือพี่โดมอะค่ะเคยเล่าว่าเขาเป็นทอนซิลแบบบ่อยมากค่ะคือเหมือนไม่รู้ว่านักร้องนี่จะชอบเป็นหรือเปล่าใช่ไหม
2: พี่ก็เป็น
0: พี่เป็นนะคะ
2: พี่เป็นนักร้องครับ
0: แต่ไม่เป็นทอนซิล
2: กลับแล้วทอนซิลก็เป็นครับเวลาเราแบบว่าใช้เสียงใช้อะไรบางท
0: ี
2: มันกระทบเหมือนกันแต่ผมก็เนี่ยยังแปลกใจอยู่เลยว่ามันเป็นถึงขนาดต้องไปนอนโรงพยาบาลแบบได้เป็นเกือบอาทิตย์ใช่ไหมครับ
0: ต้องระวัง
1: ต้องเจอคุณหมอประจำบ้านของเราค่ะเดี๋ยวจะมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับทอนซิลค่ะวันนี้อาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวานิชอาจารย์จากภาควิชาโสตนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาอยู่ที่บ้านกับเราวันนี้พูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะให้คุณหมออธิบายก่อนเลยค่ะว่าทอนซิลคืออะไรแล้วเกิดการอักเสบได้ยังไงคะ
4: จริงๆตัวต่อมทอนซิลนะครับมันจะเป็นกลุ่มก้อนของบริเวณน้ำเหลืองของคนเราซึ่งมันจะอยู่บริเวณของบริเวณหลังช่องคอนะครับ
0: ใช่ตรงนี้ป่ะคะ
4: เราจะคลำไม่ได้จากภายนอกมันจะอยู่ในช่องคอแล้วก็จะมีทอนซิลอย่างอื่นอีกเช่นอยู่ตรงบริเวณลิ้นหรือว่าตัวต่อมทอนซิลที่ชื่อที่เขาเรียกกันว่าอะดีนอยด์ก็จะอยู่ตรงแถวหลังโพรงจมูกครับผมแต่ทอนซิลที่เราพูดถึงหลักๆเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณหลังช่องคอครับ
2: แต่ผมมักจะไปนึกภาพว่าแบบเป็นไอ้พวกเกี่ยวกับที่เป็นเหมือนลูกกระเดือกอย่างเงี้ยนั่นคือเกี่ยวข้องไงบ้าง
4: ไม่เกี่ยวครับ
2: ไม่เกี่ยว
4: จากภายนอกเราจะมองไม่เห็นครับ
2: ไปอยู่ที่ไหน
0: มาเนี่ยค่ะใช่หนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
2: ไม่เข้าใจเหมือนก
0: ัน ไม่เข้าใจใช
1: ่แล้วเกิดการอักเสบได้ยังไงอะคะ
4: จริงๆมันคือการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียครับจากทางเดินหายใจแล้วก็เข้าไปในบริเวณของทางจมูกหรือทางช่องคอแล้วทําให้ตัวต่อมเนี่ยเกิดการอักเสบเป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นมาทําให้มันเกิดการบวมแดงครับ
0: คือหมายความว่าทุกคนเกิดมามีต่อมทอนซิลทุกคน
4: ใช่ครับ
0: แล้วต่อมทอนซิลมันคือมีหน้าที่ทําอะไรนะคะ
4: ตอนเด็กๆเนี่ยตัวต่อมทอนซิลจะมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะครับเพราะมันเป็นกลุ่มก้อนของตัวน้ําเหลืองมันจะมีพวกเม็ดเลือดขาวมีพวกอะไรอยู่แต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายเรามีตัวเม็ดเลือดขาวอยู่แล้วนะครับตัวต่อมทอนซิลก็เป็นเหมือนอีก1อันที่เป็นตัวช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันแต่ถามว่าเรามีในส่วนอื่นเพราะว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันไหลอยู่ตามเส้นเลือดของเราในทั่วร่างกาย
0: คือมันสําคัญตอนเด็กๆ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะ
2: แล้วอาการของโรคนี้ล่ะครับเวลาที่ทอนซิลอักเสบเราจะมีอาการอะไรบ้างครับ
4: ก็ถ้าเป็นเด็กๆนะครับก็จะมีอาการเด็กจะบ่นเรื่องเจ็บคอแล้วก็ถ้าเด็กเล็กๆก็จะกินอาหารไม่ได้นะครับบางคนก็อาจจะไม่ยอมกลืนจนมีน้ําลายไหลออกมาจากช่องปากนะครับแต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะบอกได้ชัดเจนว่ามีเรื่องเจ็บคอแล้วก็โดยมากก็อาจจะมีเรื่องไข้มาครับผมเวลากลืนอาหารก็จะกลืนแล้วรู้สึกเจ็บครับ
1: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นได้กับทุกวัยหรือว่าวัยเด็กมากกว่าผู้ใหญ่คะ
4: จริงๆเป็นได้ทุกวัยครับแต่ว่าที่จะพบบ่อยมันจะเป็นเด็กกับช่วงวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนต้นที่มักจะเจอครับ
2: เวลาเราระคายคอด้วยทอนซิลอักเสบเนี่ยเรามีอาการแบบไออะไรอย่างงี้มั้ยครับอาการที่เราแสดงให้เห็นนะครับว่าเรากําลังเป็น
4: จริงๆมีร่วมได้ด้วยได้ครับเพราะว่าไอตัวทอนซิลอักเสบเนี่ยมันคือการติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนต้นเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะมีติดเชื้อไปที่บริเวณกล่องเสียงติดเชื้อบริเวณในช่องคอทําให้เกิดอาการไอขึ้นครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยอาการหลักๆจะเป็นเรื่องของอาการเจ็บคอครับผม
1: แล้วเชื้อที่ว่าเนี่ยค่ะที่คุณหมอบอกว่าเราไปติดเชื้อมาเนี่ยค่ะมันติดได้ทางไหนยังไงบ้างอะคะ
4: ก็จะติดเหมือนหวัดเลยครับก็คือติดทางเดินหายใจ
1: ก็คือเป็นหวัดมีโอกาสที่จะเป็น
4: ใช่ครับมีโอกาสติดเชื้อไปที่บริเวณต่อมทอนซิลครับผม
0: ก็อันตรายเหมือนกันนะ
4: ครับ
0: ติดง่ายอยู่
4: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องวิธีการรักษาดีกว่าครับ
4: ครับผม
2: ถ้าเผื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นทอนซิลอักเสบต้องรักษาไงครับ
4: คือโดยทั่วไปเนี่ยส่วนมากของตัวต่อมทอนซิลอักเสบช่วงแรกเวลาเริ่มเป็นเนี่ยมันจะเป็นการติดเชื้อจากไวรัสนะครับพอเป็นการติดเชื้อจากไวรัสเนี่ยมันทําให้เวลามีอาการขึ้นมาก็จะมีเรื่องไข้นะครับมีเรื่องอาการเจ็บคอในกลุ่มเนี้ยถ้าเพิ่งเริ่มเป็นโดยปกติเราจะไม่แนะนําให้ทานยาฆ่าเชื้ออาจจะแค่เหมือนกับกินน้ําแล้วก็นอนพักนะครับแล้วก็เหมือนกับทานอาหารที่มีประโยชน์ครับผมแต่ว่าถ้าติดไปนานๆบางทีอาจจะต้องให้หมอตรวจดูว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนหรือเปล่า
2: พูดอย่างนี้ตัวยังไงครับต้องเจาะเลือดไปไหมหรือว่าต้องใช้วิธีการไหนถึงเราถึงจะรู้ว่าอันนี้เป็นไวรัสนะอันนี้เป็นแบคทีเรียนะ
4: โดยทั่วไปก็อาจจะอาศัยเรื่องของการสังเกตอาการครับโดยปกติถ้าเป็นนานเกินอาทิตย์นึงหรือว่าบางทีมีอาการเจ็บคอมากไข้ขึ้นสูงนะครับในกลุ่มพวกนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของแบคทีเรียที่มาแทรกซ้อน
1: ที่น้องเมย์เขาบอกว่าพอเขาส่องดูแล้วเห็นเป็นขาวๆอันนั้นคือแบคทีเรีย
4: ใช่ครับคือด้วยปกติต่อมทอนซิลเนี่ยถ้ามีติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนบางทีจะมีหนองขึ้นมาตรงบริเวณของตัวต่อมทอนซิลครับเพราะต่อมทอนซิลเนี่ยลักษณะมันจะคล้ายๆกับรังผึ้งมันจะเป็นเหมือนกับมีรูอยู่ข้างในพวกนี้บางทีมันมีการติดเชื้อเข้าไปแล้วทําให้มีหนองออกมา
1: แต่ว่าถ้าส่องลงไปแล้วแดงไม่มีสีขาวแสดงว่าเป็นไวรัสหรือเปล่า
4: โดยทั่วไปเป็นไวรัสครับใช่ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเจ็บคอเราก็สามารถที่จะสังเกตเบื้องต้นก่อนได
4: ้ได้ครับโดยทั่วไปก็เหมือนเวลาเราเป็นหวัดบางคนก็อาจจะไม่ชอบทานยาก็อาจจะแค่กินน้ํานอนพักนะครับโดยทั่วไปถ้าภูมิต้านทานร่างกายแข็งแรงไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนไม่ได้มีโรคประจําตัวปกติพวกนี้มีโอกาสหายเองได้ครับ
1: ก็อย่าให้มันขาวๆที่คุณหมอบอกว่ามันคือแบคทีเรีย
4: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยคะ
0: หนอง
1: ตรงนี้ติดต่อมั้ยคะ
4: ก็จริงๆมันคือการติดต่อก็คล้ายๆกับการติดต่อเรื่องของหวัดนะครับก็คือบางคนเป็นหวัดเชื้อมันก็กระจายไปแล้วก็ติดมาแล้วก็มีทอนซิลอักเสบแต่ต่อมทอนซิลเนี่ยแต่ละคนจะโตไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปริยาของร่างกายตั้งแต่เด็กนะครับคนที่โตมากหน่อยก็จะมีเวลามีอาการเจ็บคอก็อาจจะมีไข้ขึ้นสูงกว่าปกติ
1: เป็นได้บ่อยไหมคะทำไมบางคนเป็นทุกเดือนอย่างน้องโดม
0: ใช่ค่ะ
4: ก็ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวหรือขึ้นอยู่กับร่างกาย
0: ใช้ชีวิต
4: ใช่ครับว่าเป็นยังไงถ้าสมมตินอนดึกพักผ่อนน้อยภูมิต้านทานร่างกายต่ำหรือว่าทานเหล้าสูบบุหรี่อะไรมากๆแล้วภูมิต้านทานร่างกายไม่ดีก็มีโอกาสติดเชื้อได้บ่อยครับ
2: พี่โดมเป็นถึงขนาดว่าคุณหมอแนะนำว่าให้ตัดต่อมทอนซิลนี่คือตัดได้เหรอครับ
4: ตัดได้ครับ
2: นะครับแล้วมันจะไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเราครับ
4: ไม่ส่งผลครับโดยทั่วไปเพราะว่าตัวต่อมทอนซิลเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนของน้ำเหลืองที่บอกซึ่งร่างกายเรามันจะมีส่วนอื่นที่มันเป็นตัวชดเชยได้พออายุมากขึ้นตรงบริเวณนี้เราอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้
1: เรื่องของทอนซิลก็จริงๆก็มีอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้นอกจากเราคุยกันเองค่ะเรายังมีท่านผู้ชมทางบ้านที่ฝากคำถามเกี่ยวกับทอนซิลมาถามคุณหมอด้วยเดี๋ยวพักกันทุ่เดียวนะคะแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับระเบียบสุขภาพค่ะระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับอาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวณิชอาจารย์จากภาควิชาโสนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: และเช่นเคยครับเราก็มีคำถามมากมายจากทางบ้านนะครับผมวันนี้เราคัดมา2คำถามครับเดี๋ยวไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
3: หมอคะอยากทราบว่าเป็นโรคต่อมทอนซิลอักเสบนะคะจะทานยาแก้อักเสบจะช่วยได้ไหมคะ
2: เป็นต่อมทอนซิลอักเสบเนี่ยทานยาแก้อักเสบเนี่ยช่วยได้ไหมครับ
4: อย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อไวรัสการทานยาแก้อักเสบอาจจะไม่ช่วยอะไรมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียยาแก้อักเสบเนี่ยจะเป็นยาตัวหลักในการรักษาครับผม
2: เพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยผมเจ็บคอนะ
4: ครับ
2: แล้วผมก็คือเป็นคนที่ต้องระวังเพราะว่าเราอาชีพเราต้องใช้เสียงต้องใช้คอเนี่ยสำคัญใช่ไหมครับผมก็จะรีบกินเลยไอ้อย่างนี้อันตรายไหมครับ
4: จริงๆถามว่าอันตรายไหมจริงๆไม่อันตรายในระยะสั้นครับแต่อันตรายในระยะยาว
1: คือเรื่องของอันตรายยังไงคะ
4: เรื่องของดื้อยาครับเชื้อดื้อยาครับผม
5: ก็คือเราจริงๆเราควรจะรอ
4: ใช่ครับจริงๆเราควรสังเกตอาการได้
5: ถ้าเรารอไม่ไหวอ่ะครับคือมันเริ่มแบบว่ามันเริ่มจะมีอาการแล้วอย่างเงี้ยครับหมอเรา
4: จริงๆแนะนําพบแพทย์ดีกว่าครับ
5: พบแพทย์ดีกว่า
4: ใช่ครับเพราะว่าอย่างของต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยเวลาเรามีอาการพวกนี้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะเป็นยาที่เขาไม่จําหน่าย
5: ครับ
4: ครับผมเพราะว่าพอเรื่องเชื้อหรือยาเนี่ยเป็นปัญหาหลักตอนนี้เป็นปัญหาสําคัญครับ
1: แล้วอย่างฉีดยาล่ะคะ
4: จริงๆการฉีดยาเนี่ยถ้าพอทานได้อยู่จริงๆยาฉีดอาจจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ยกเว้นในกรณีถ้ามีติดเชื้อรุนแรงโดยทั่วไปเช่นติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดหรือมีไข้สูงมากคิดว่าตัวยากินไม่ได้ผลนะครับหรือว่ามีเชื้อดื้อยาที่เกิดขึ้นมาในกรณีเราจะต้องใช้ตัวยาฉีดช่วย
5: ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
6: คุณหมอคะเป็นต่อมทอนซิลอักเสบทานอะไรได้บ้างแล้วก็ทานอะไรไม่ได้บ้างคะ
1: ป่วยเป็นทอนซิลอักเสบทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้คือบางคนบอกว่าต้องงดน้ำแข็งงดของเย็นงดของเผ็ดงดของทอดจริงแล้วเกี่ยวกันไหมคะ
4: จริงๆเรื่องของอาหารนะครับโดยปกติถ้าเป็นทอนซิลอักเสบคือเรามีอาการเจ็บคอที่จะแนะนำให้ทานได้จะแนะนำเป็นกลุ่มพวกเป็นเยลลี่เย็นๆก็ได้ครับหรือเป็นพวกไอติมพวกนี้จะทำให้เราสามารถกินได้คล่องคอช่วยทำให้เรื่องของคอเนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกเจ็บนะครับทานเป็นอาหารพวกน้ำก็ช่วยได้เพราะโดยปกติอย่างเช่นถ้าสมมติพูดถึงเด็กเวลาเป็นเด็กเป็นทอนซิลอักเสบจริงๆเนี่ยที่เรากลัวเด็กไม่ยอมทานทำให้เหมือนเกลือแร่เพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ที่เด็กสามารถทานได
1: ้
4: ครับผม
1: ของเย็นๆน้ำแข็ง
4: ทานได้ครับ
1: ทานได้
4: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าโตหน่อยพวกของเผ็ดของทอดทานได้ไหมคะ
4: จริงๆถ้าเป็นพวกของเผ็ดของทอดจริงๆถามว่าทานได้ไหมจริงๆทานได้แต่ว่าเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงดีกว่าของอะไรที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองคอ
1: แล้วจริงไหมคะที่ว่าพักผ่อนน้อยมีโอกาสจะเป็นทอนซิลอักเสบมากกว่า
4: ใช่ครับจริงๆการพักผ่อนน้อยเนี่ยมันทำให้มีเป็นโรคอื่นๆโดยรวมมีปัญหาหมดเพราะว่าการพักผ่อนน้อยก็คือเหมือนภูมิต้านทานร่างกายก็จะต่ำลงนะครับ
1: แต่วันนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทอนซิลอักเสบเป็นยังไงแล้วก็รู้วิธีการดูแลตัวเองแล้วต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์นายแพทย์พนัสบินศิระวานิชอาจารย์จากภาควิชาสศนาศิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณน้องเมทัลด้วยนะคะวันนี
7: ้
1: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณครับแล้วช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ไหนนะครับผมอย่าลืมติดตามกันได้นะครับในช่วงรอบรั้วรามาครับ
1: ร้อนแดดก็แรงมากเลยนะเนี่ย
8: โอ้โหจะพูดอย่างนั้นเลยครับนี่สารภาพเลยนะครับว่าถ้าเผื่อมีห่วงยางเนี่ยผมใส่ปุ๊บผมกระโดดลงแล้วครับสระน้ำเนี่ยครับ
1: เดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งโดดฟังแฮลก่อนดีกว่าว่าวันนี้เขาจะพาเราไปเที่ยวไหน
8: วันนี้นะครับจะพาไปทะเลครับ
9: พาไปทะเล
8: คุณนี่ใจตรงกันเลยนะครับนี่ใจไปถึงแล้วนะเออนี่คิดภาพไว้เลยกิจกรรมที่เราจะทำอ่ะเราคือเราก็จะเล่นน้ำเล่นบานาน่าโบ๊ทเช่าเจ็ตสกีขับพอเราเหนื่อยๆใช่ไหมเราก็ขึ้นฝั่งสั่งข้าวเหนียวไก่ย่างมากินส้มตำแซ่บๆนะครับจกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วก็ทาครีมกันแดดนิดนึงแล้วก็เข้าไปนอนในห้อง
9: อ้าวไม่อาบแดดเลยครับ
8: อาบแดดก็ร้อนสิครับแดดแรงขนาดนี้เดี๋ยวก็แห้งตายคาหาดต้องเอาไม้มาแซะครับโ
9: อ้แต่ว่าผมพาไปทะเลก็จริงนะครับพี่หมวยครับแต่ว่าสิ่งที่เล่ามาเนี่ยกิจกรรมที่พี่บิมพูดน่ะไม่มีอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าทะเลที่ผมพาไปเนี่ยนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่เกาะกลางทะเลนะครับซึ่งเขาเนี่ยนะครับใช้พลังงานทดแทนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าครับ
1: จะบอกนะว่าเขาทำกันทั้งหมู่บ้านเลยพลังงานแสงอาทิตย์
9: ใช่แล้วครับพี่หมวยครับ
8: ว่าน่าสนใจมาก
1: อยากดูอยากดู
9: ถ้าอยากดูนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับและตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมายังท่าเรืออ่างกระป๋องจังหวัดตราดนะครับเพื่อที่จะไปชุมชนนึงครับที่ตั้งอยู่บนเกาะในเขตของจังหวัดจันทบุรีครับชุมชนแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการพลังงานแต่ว่าที่นี่เขามีการจัดการพลังงานยังไงเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันเลยครับ

0: ีกอย่างนึงที่ผมสงสัยเลยก็คือว่าในระหว่างที่เราเดินทางกันมาเนี่ยนะครับตามบ้านต่างๆเนี่ยผมเห็นว่าทุกบ้านเนี่ยมีจักรยานแทบทุกบ้านเลยแล้วไม่มีใครใช้มอเตอร์ไซค์เลยทำไมเขาไม่ใช้มอเตอร์ไซค์กันนะครับ
1: ชุมชนเกาะจิกของเรานะฮะเรามีธรรมนูญหมู่บ้านนะฮะวางเป้าหมายของชุมชนไว้นะฮะให้เป็นหมู่บ้านที่

0: อนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนธรรมนูญหมู่บ้านหรือข้อห้ามเนี่ยเราผ่านที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านนะครับแล้วทุกคนก็ให้ความเคารพกฎนี้คือเหมือนร่วมกันทำร่วมกันทำว่าให้เป็นส่วนหนึ่งอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้กระแป๋งตักนะฮะตักเรามือดึงขึ้นมาใช้แรงคน
1: คร
0: นะฮะตักขึ้นมาปัจจุบันนะฮะพอเรามีระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยนะเราก็ใช้พลังงานสะอาดปั๊มน้ำขึ้นไปสูบน้ำขึ้นไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนของชุมชนนะฮะที่จ่ายไฟให้ทั้งชุมชนใช้กัน

0: ตรงนี้นี่คือแบบน่าตื่นตาตื่นใจมากเป็นแผงโซลาร์เซลล์ทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี
1: ้ครับผมโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเนี่ยมีกำลังการผลิตได้ 40.5 กิโลวัตต์โซลาร์เซลล์นะฮะเราเหมือนเป็นการใช้พลังงานสะอาดมาผลิตไฟใช้นะหนึ่งเราไม่มีต้นทุนอย่างเช่นน้ำมันน้ำมันดีเซลต่างๆเนี่ยแล้วก็ต้องการให้เป็นชุมชนที่อนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน

0: ันนี้ครับผมได้มาเรียนรู้รูปแบบการจัดการพลังงานนะครับที่ชุมชนบ้านเกาะจิกจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่าเห็นแล้วเนี่ยน่าทึ่งมากๆเลยครับและมากไปกว่านั้นนะครับผมยังได้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เรียบง่ายซึ่งเป็นภาพที่น่าอิจฉาจริงๆครับ
1: โอ้โหเป็นไงครับเกาะที่ห่างไกลเรามีโซลาร์เซลล์เข้ามาทำให้มีไฟฟ้าใช้มีประปาใช้ชีวิตคนที่อยู่บนเกาะที่อยู่ห่างไกลก็เลยเหมือนกับชีวิตคนที่อยู่บนฝั่งเลยนะครับ
2: และที่สำคัญที่พี่ชอบมากก็คือมีธรรมนูญชุมชนด้วยกำกับให้คนบนเกาะนี้ใช้ชีวิตโดยรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สอดคล้องกับธรรมชาติสอดคล้องกับระบบนิเวศนี่แหละที่ว่าชุมชนนี้ถือเป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการเรื่องพลังงานอย่างแท้จริง
0: ใช่แล้วล่ะครับและที่นี่นะครับไม่มีแอร์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีสถานบริการและที่สำคัญก็คือยังอนุรักษ์อาชีพเดิมๆอยู่นะครับนั่นก็คือประมงพื้นถิ่นนะครับของชาวบ้านเขาไว้เหมือนเดิมเลยนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานทางเลือกนะครับหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบ slow life เนี่ยรับรองว่าที่นี่เหมาะกับคุณแน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากถ้าผมมีโอกาสผมจะไปเลยนะ
2: พี่ด้วย
1: โหพี่หมวยแน่ใจนะครับว่าพี่หมวยจะไป
2: ชัวพร้อมไปได้อยู่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยครับแต่ว่าตอนนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วครับพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่นะครับในรายการ Healthy Village รายการสุขภาพที่จะพูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวครับ
0: สัปดาห์หน้ามีอะไรให้ติดตามชมอย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พูดถึงเรื่องพลังงานทดแทนนะครับผมว่าบ้านเราเนี่ยควรจะหันมาใช้พลังงานทดแทน
2: พี่ว่าบีมช่วยไปประหยัดไฟด้วยการปิดแอร์ปิดคอมปิดไฟปิดพัดลมที่เปิดทิ้งเอาไว้ด้วยช่วยแบบนี้ก่อนแล้วกันนะ

คอเลสเตอรอลในเลือดสูงห้ามกินไข่แดงห้ามออกกำลังกายจะต้องกินยาตลอดชีวิตเรื่องไหนจริงเรื่องไหนหลอกคอเลสเตอรอลในเลือดสูงปัญหาโลกแตกที่ทุกคนจะได้ยินกันคำถามคือฉันจะกินอะไรดีฉันจะไม่ให้กินอะไรดีเรามาเริ่มจากเรื่องที่เขาแชร์กันเรื่องแรกนะคะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงห้ามกินไข่แดงไม่จริงค่ะในกรณีที่ไข่แดงเองก็มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยนะคะก็เลยทำให้มีคนเนี่ยพยายามที่จะพูดว่าห้ามกินไข่แดงในคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงจริงๆแล้วเราไม่ได้ห้ามนะคะแต่เราจำกัดถ้าในกรณีของไข่แดงเราแนะนำว่าไม่ควรจะเกิน3ฟองต่อสัปดาห์แต่ถ้าเป็นไข่ขาวไม่เป็นไรค่ะเรามาดูข้อห้ามอันถัดไปนะคะคนที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดออกกำลังกายเฮ้ยไม่จริงอ่ะอันเนี้ยถ้าเกิดห้ามออกกำลังกายนี่แย่เลยนะคะกรณีของคอเลสเตอรอลในเลือดเวลาที่เราเจาะนะคะหลายๆท่านคงทราบว่าเราจะแยกออกมาเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีแล้วก็คอเลสเตอรอลตัวเลวถูกไหมคะคอเลสเตอรอลในเลือดที่เป็นคอเลสเตอรอลตัวดีอะค่ะการออกกำลังกายจะช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้น

จริงๆแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องเลยในคนที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยแนะนำให้ออกกำลังกายนะคะเพื่อจะช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีค่ะแล้วก็จะดีกับสุขภาพของหลอดเลือดแล้วก็หัวใจด้วยเรามาดูเรื่องถัดมากันนะคะอันนี้เขาบอกว่าคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจะต้องกินยาตลอดชีวิตอันนี้จริงค่ะเวลาที่คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่คุณหมอจะให้กินยาเราต้องบอกก่อนว่าเราจะรักษาคอเลสเตอรอลเพราะเราป้องกันไม่ให้เส้นเลือดเราอุดตันไม่ให้เส้นเลือดเราแตกไม่ให้เส้นเลือดเราตีบเราก็จะมาดูก่อนว่าข้อแรกเส้นเลือดเราพังไปแล้วหรือยังถ้าพังไปแล้วเช่นเป็นโรคหัวใจไปแล้วมีสโตรกมีอัมพฤกษ์อัมพาตไปแล้วคุณหมอจะให้กินยาไปเลยตลอดเหตุผลเพราะเราไม่อยากให้เส้นเลือดเราแย่ไปกว่านี้แล้วทีนี้ถ้าคนที่ยังไม่เคยมีปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดสมองหรืออะไรก็ตามเรามาดูก่อนว่าคนนี้เสี่ยงที่จะเป็นนะถ้าเสี่ยงมากเช่นอายุก็มากมีสูบบุหรี่ด้วยเบาหวานความดันแล้วยังจะบวกคอเลสเตอรอลสูงอีกอันนี้ก็คุ้มที่จะกินถูกไหมคะเพราะเราไม่ต้องการให้เส้นเลือดเราตีบเราตันแต่ถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยที่อายุน้อยคอเลสเตอรอลก็สูงไม่เยอะไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีสูบบุหรี่ไม่มีอะไรเลยอันนี้ถือว่ากลุ่มนี้ความเสี่ยงต่ำถ้ามันจะต้องกินไปตลอดอีก10ปี20ปีก็อาจจะบอกว่าไม่ค่อยคุ้มเราอาจจะใช้วิธีควบคุมอาหารแล้วก็ติดตามต่อไปอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มพิเศษค่ะคือกลุ่มที่อาจจะเป็นกรรมพันธุ์ที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงคนในบ้านเป็นแบบโอ้โหคอเลสเตอรอลสูงทุกคนหรือว่าอาจจะมีโรคหัวใจอาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ซึ่งเขาสูงมานานแล้วกลุ่มนี้เราแนะนำนะคะที่จะให้กินยาลดคอเลสเตอรอลเมื่อเราเข้าใจเรื่องของคอเลสเตอรอลในร่างกายเราแล้วนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับเขาได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีด้วยค่ะ

สาวโสดมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนที่แต่งงานแล้วจริงไหมคำตอบคือจริงครับแต่ว่าไม่ 100% ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าจากการศึกษาโดยรวมเนี่ยจากคนเป็นแสนๆคนเนี่ยเราพบว่าคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยมักจะเป็นคนที่ร่างกายเนี่ยรับฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลายาวนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราถึงพบว่าคนที่แต่งงานก็ไม่พอนะครับแต่งงานต้องมีบุตรด้วยนะครับมีบุตรก็ต้องมีที่อายุน้อยด้วยนะครับแล้วถ้ามีก็มีหลายคนด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นแต่งงานที่อายุ20กว่าๆมีลูกสัก2คน3คนนะครับมีลูกแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยตัวเองด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมน้อยนะครับในทางกลับกันในกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานที่อายุเยอะแล้วแต่งงานแล้วไปมีลูกที่อายุ35 37 40อาจจะมีลูกแค่คนเดียวแล้วไม่ได้นมลูกด้วยตนเองอีกในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพบมะเร็งเต้านมมากกว่าคนกลุ่มแรกที่ผมพูดถึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขแค่ประเมินความเสี่ยงนะครับและความเสี่ยงที่แตกต่างกันทำให้เราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ

คุณผู้ชมรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงต้องใส่ชุดปลอดเชื้อรัดกุมขนาดนี้ลังแต่ละใบถูกออกแบบมาพิเศษด้านในมีอะไรถังน้ำ

ขนาดใหญ่ที่ต้องมีให้เพียงพอใช้ได้ถึง3วันเขามีไว้ทำไมในห้องปลอดเชื้อที่มีระดับความสะอาดแบบเดียวกับห้องผ่าตัดนี้ไม่ได้มีไว้ผ่าตัดใครแต่กำลังเลี้ยงดูแสนแสนชีวิตที่มีคุณค่าต่อการวิจัยและการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสัตว์ทดลอง

0: สัตว์ทดลองคือสิ่งมีชีวิตที่เอาเข้ามาเลี้ยงในห้องเลี้ยงสามารถสืบสายพันธุ์ได้แล้วก็เอาไปใช้ในงานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นงานวิจัยงานทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะเวลาเราพูดถึงสัตว์ทดลองขึ้นมาหลายคนเนี่ยจะถามว่ามีประเภทใดบ้างที่เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ทั่วไปเป็นสัตว์ทดลองหรือเปล่าสัตว์ทดลองเองเนี่ยจริงๆสัตว์ทุกชนิดในนี้เนี่ยเมื่อจะมาเป็นสัตว์ทดลองมันต้องมีการนำเข้ามามีการบริหารจัดการมีการให้เขาจัดการที่อยู่อาศัยการให้น้ำให้อาหารการดูแลให้เขาอยู่อย่างสุขสบายไม่เครียดตัวอย่างเช่นแมวถ้าแมวจะมาเป็นสัตว์ทดลองแมวก็จะต้องมีการนำเข้ามามีการให้น้ำให้อาหารที่เป็นเวลาห้ามไม่มีการที่จะไปหยอกล้อหรือไปทำกิจกรรมอะไรที่ไม่ได้กำหนดเอาไว้ในโปรแกรมการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นสัตว์ทุกชนิดเนี่ยสามารถเป็นสัตว์ทดลองได้
1: จากปัญหาการขาดแคลนสัตว์ทดลองภายในประเทศจึงเกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันก่อตั้งศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2514เพื่อดำเนินการผลิตสัตว์ทดลองให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้ในงานวิจัยในประเทศปัจจุบันสัตว์ทดลองถูกใช้ในงานวิจัยมากถึง 600,000 ตัวต่อปีโดยที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติสามารถผลิตสัตว์ทดลองได้ 800,000 ตัวต่อปี
0: หน้าที่ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติมีหน้าที่ผลิตและบริการสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพออกบริการให้แก่นักวิจัยทั่วประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบคุณภาพในสัตว์ทดลองเพราะไม่มีหน่วยงานอื่นในประเทศเลยที่ให้บริการอย่างนี้อันสุดท้ายก็คือมีหน้าที่สนับสนุนการวิชาการของประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยร่วมหรือการให้บริการวิชาการที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติจะผลิตสัตว์ทดลองประเภทโรเดนต์และก็กระต่ายโรเดนต์เนี่ยก็จะในส่วนของหนูเมาส์ในส่วนของหนูแรดในส่วนของหนูตะเภานะคะแล้วก็กระต่ายก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดก็เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดที่แตกต่างกันไปตัวอย่างเช่นหนูเมาส์เนี่ยมีสรีระร่างกายที่เหมาะสมสำหรับงานวัคซีนก็จะไปใช้ในงานวัคซีนสูงถ้าหนูแรดก็จะเหมาะสำหรับการศึกษาในเรื่องความเป็นพิษในการจับแล้วก็ให้สารก็จะโดนเอาไปใช้ในงานทดสอบความเป็นพิษของอาหารยาถ้าหนูตะเภาเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นเขาอยากจะไปทดสอบเกี่ยวกับการแพ้ก็จะใช้หนูตะเภาหรือกระต่ายเขามีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเอาไปทดสอบในเรื่องการลดไข้ก็จะเอาไปใช้ในงานลดไข้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานแล้วก็การที่จะเลือกสัตว์ที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆแต่ในขณะนี้ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองจะมีการให้บริการหนูเมาส์มาเป็นอันดับ1หนูแรดมาเป็นอันดับ2ตะเภาและกระต่ายตามมา
1: ระบบการเลี้ยงสัตว์ที่ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติใช้แบ่งเป็น2ระบบนั่นก็คือLow Barrier และ Maximum Barrier ซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบการก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนการดำเนินการของระบบให้สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้องเลี้ยงสัตว์ทั้งกายภาพและชีวภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งยังสามารถลดโอกาสการติดเชื้อของสัตว์ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
0: low barrier เนี่ยจะเลี้ยงสัตว์ทดลองประเภทเรียกว่า monitor animal monitor animal เนี่ยก็คือหนูที่เลี้ยงแล้วมีการตรวจสอบคุณภาพเนี่ยวางไว้ชัดเจนแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามนั้นสัตว์ที่ออกมาก็จะมีคุณภาพของเชื้อตามที่กำหนดเอาไว้

0: ข้ามาในพื้นที่ในอาคารเลี้ยงสัตว์แล้วอันดับแรกเลยเราจะตัดวงจรการติดเชื้อพนักงานที่นี่ทุกคนมีสมบัติส่วนตัวติดตัวมาจากบ้านเราไม่สามารถที่จะให้อนุญาตให้เขาเอาของที่ติดไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนเข้ามาเพราะว่าทุกข้อทุกจุดที่มันเป็นเดสเปซเนี่ยมันจะเป็นที่สะสมของเชื้อได้ถ้าเราลดความเสี่ยงได้พวกนี้เราขอให้อยู่ข้างนอกหมดรองเท้าทุกคู่ถุงเท้าทุกคู่ที่ใส่มาต้องถอดออกหมดแล้วก็ต้องใส่รองเท้าที่เราจัดการให้หลังจากนั้นคนที่นี่เข้ามาเมื่อจะเข้าไปในห้องน้ำเองนะคะห้องน้ำเองต้องถอดรองเท้าออกแล้วเดินเข้าไปทำการอาบน้ำอาบน้ำก็ต้องมีวิธีมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอาบน้ำจะต้องทำความสะอาดตั้งแต่ข้างบนลงมาจนถึงด้านล่างใช้ผ้าเช็ดตัวทุกผืนที่ทางศูนย์จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคอยู่ในวัสดุที่จะใช้แต่งกายเข้าไปในพื้นที่เวลาจะใส่ชุดเหมือนตัวที่ดิฉันใส่อยู่นะคะก็ไม่ใช่บอกว่าจะใส่ชิ้นไหนก็ได้ทุกอย่างมี SOPจุดแรกที่จะต้องใส่ก็จะต้องใส่หมวกใส่หมวกแล้วก็ต้องใส่แมสใส่แมสแล้วเราก็จะต้องใส่เสื้อแล้วก็ค่อยใส่กางเกงสาเหตุที่จะต้องเริ่มจากศีรษะก่อนก็คือจริงๆแหละมันจะมีการสมมุติว่ามันยังมีเชื้อโรคติดค้างอยู่มันจะไล่ลงมาทีละส่วนสุดท้ายจะไปกองเพราะฉะนั้นเราจะได้ทําความสะอาดครั้งเดียวอันนี้มันก็จะเป็นขบวนการเพื่อลําดับขั้นตอนหรือควบคุมไม่ให้มีการกระจายของเชื้อออกไปอย่างกว้างแล้วก็เวลาทําความสะอาดก็จะยากขึ้นอันนี้คือห้องเลี้ยงหนูเมานะคะซึ่งมันเป็นตัวสัตว์ทดลองที่มีการใช้บริการมากที่สุดเราจะเห็นว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยไปเนี่ยมันจะเป็นห้องล็อกรูมมีประตู2ชั้นซึ่งประตูตัวนี้เนี่ยเมื่อเปิดแล้วเราจะเห็นเวลาที่จะเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์ประตูด้านในจะปิดตลอดเวลาประตู2ประตูนี้เนี่ยห้ามเปิดพร้อมกันสาเหตุที่เราต้องมีประตูตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นช่วยป้องกันการติดเชื้ออีกระดับหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยที่เอาเข้าไปเนี่ยมันจะกองอยู่ในบริเวณนี้แล้วจะทำให้เราทำความสะอาดหรือควบคุมเชื้อได้ง่ายตัวอย่างเช่นเมื่อเข้าไปคนสุดท้ายจะต้องคลีนอัพพื้นที่ก่อนที่จะเข้าไปเมื่อไม่มีคนปั๊บเราก็จะเปิดแสง UV ซึ่งติดเอาไว้เนี่ยคนสุดท้ายที่ออกจากห้องทำงานจะต้องเปิดแสง UV เพื่อทำการฆ่าเชื้อในห้องล็อกรูมตัวนี้นะคะตอนนี้เราเข้ามาในห้องเลี้ยงหนูไม้แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องดูก็คือในเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเลี้ยงสัตว์ค่ามาตรฐานที่เราตั้งก่อนที่จะเอาหนูเข้ามาเลี้ยงนะคะถ้าเราเทียบความสะอาดกับห้องในโรงพยาบาลมันก็คงจะเท่ากันกับห้องผ่าตัดหัวใจนะคะจะเราเอาเกณฑ์นั้นมาใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการเลี้ยงหนูที่นี่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหนูในขณะนี้ก็คืออยู่ที่21+-1องศาแล้วก็ความชื้นของที่นี่ก็จะมีค่าว่าจริงๆก็อยู่ระหว่าง 30-70% ความชื้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนอากาศก็จะมีการโฟลว์ของอากาศในทิศทางเดียวเข้าทางนึงแล้วก็ออกไปอีกทางนึงโดยตัวของอากาศนะฮะจะต้องผ่านกรงเลี้ยงสัตว์ในแต่ละแรกเข้าไปแล้วก็ดูดออก
1: สัตว์ทดลองที่เป็นที่ต้องการของนักวิจัยมากที่สุดคือหนูเมาส์โดยมียอดการส่งออกถึง 12,000 ตัวต่อสัปดาห์การที่จะผลิตหนูเมาส์ออกมาให้ทันได้นั้นจะต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้า6เดือนและแบ่งหนูเมาส์ออกเป็น7กลุ่มเพื่อจะได้มีการหมุนเวียนและผลิตออกมาได้ทัน
0: วงจรการผสมหนูเมาส์นะคะในแต่ละรอบการผสมเนี่ยจะใช้เวลารวมทั้งสิ้นเนี่ย7สัปดาห์โดยในสัปดาห์ที่1จะเป็นสัปดาห์ที่เราจับตัวผู้กับตัวเมียผสมกันให้อยู่ด้วยกันเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อให้ครบวงจรความเป็นสัตว์แล้วให้แน่ใจว่าหนูตัวเมียทุกตัวเนี่ยได้รับการผสมพันธุ์การเลี้ยงหนูในช่วงที่ผสมเราจะใช้อัตราส่วนของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยในอัตราส่วน1:3แต่เมื่อเข้าสัปดาห์ที่2ของวงจรการสืบพันธุ์เราก็จะทําการแยกตัวผู้ออกเพื่อไปเป็นพ่อพันธุ์ในกรงอื่นแต่ในของหนูตัวเมียนะคะที่ผ่านการผสมพันธุ์แล้วก็จะไปเลี้ยงในกรงรวมกรงยาวซึ่งในแต่ละกรงนี้จะเลี้ยงหนูแม่พันธุ์ได้35ตัวเราจะเริ่มเห็นว่าตรงช่วงท้องของหนูเนี่ยค่ะมันจะเริ่มมีลักษณะตุยเริ่มตั้งครรภ์อ่อนๆนะคะพอเข้าไปในสัปดาห์ที่3ของวงจรการสืบพันธุ์ในตอนนี้เราจะเห็นนะคะว่าเราจะเปลี่ยนกรงนะคะมาใช้กรงใสเราจะเห็นเพราะอะไรคะเราจะมองเห็นแล้วเพราะเวลาหนูคลอดเนี่ยเราจะต้องไปรบกวนเขาน้อยที่สุดเราจะต้องไม่ไปสัมผัสตัวลูกหนูเลยเนื่องจากกลิ่นจากตัวของเราเองเนี่ยจะทำให้แม่เขาได้กลิ่นแล้วเขาจะไม่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้น

0: การใช้กรงใสอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นเราจะเห็นนะคะว่าแม่หนูบางตัวจะเริ่มคลอดตัวอ่อนอันนึงในเรื่องของการบริหารจัดการเราจะเห็นนะคะว่ากรงอันแรกเนี่ยมันจะมีวัสดุรองนอนไม่เยอะแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มวัสดุรองนอนชนิดที่เพิ่มความอ่อนนุ่มก็คือให้ตัวแม่กับลูกเขาอยู่ดีที่สุดแม่หนูเขาเป็นสัตว์สังคมเขาเองเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่แทบมาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นนะคะเต้านมของแม่ทั้ง10เต้าจะมีลูกหนูไปจองไว้หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอยู่ตรงไหนทันทีที่เขาสังเกตเห็นพฤติกรรมว่าลูกหนูหิวนมเขาพร้อมที่จะให้ลูกหนูทุกตัวเข้าไปดื่มนมจากอกของเขาเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับช่วยกันดูแลลูกหนูที่เราเห็นนะคะตอนนี้มันจะเป็นตัวไม่มีขนเมื่อเวลาผ่านไปอีกอาทิตย์นึงลูกหนูได้เข้าสู่อาทิตย์ที่2ของการลืมตาดูโดยเราจะเห็นขนสีขาวๆเริ่มขึ้นอาทิตย์นี้เนี่ยลูกหนูจะเริ่มกินอาหารจะมีเศษอาหารที่แม่แทะตกตามพื้นเขาก็เริ่มเก็บเศษอาหารกินแต่ยังกินได้ไม่มากแต่เหมือนกับลิ้มลองว่านอกจากนมแม่เนี่ยมันมีประเภทไหนเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3ลูกหนูจะมีความพร้อมที่จะให้มีการหย่านมกินอาหารเม็ดได้ด้วยตนเองมีขนาดขนปกคลุมร่างกายเพราะฉะนั้นในถึงตอนนี้นะคะเราก็จะทำการแยกลูกหนูออกจากแม่หนูอันนี้นะคะก็คือลูกหนูอายุ3สัปดาห์ที่เพิ่งแยกออกจากแม่มาเลี้ยงรวมกันเพื่อนำไปใช้ในงานวิจัยในงานทดสอบหรือในงานผลิตวัคซีนของประเทศนะคะ
1: นอกจากนี้ในระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองแบบโลว์บาริเออร์ยังมีห้องต่างๆที่ควบคุมการติดเชื้อและต้องดูแลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
0: ตอนนี้นะคะจะเห็นว่าพนักงานของเราเองเนี่ยกำลังทำการเตรียมน้ำอยู่ซึ่งการเตรียมน้ำหรือการให้น้ำหนูที่นี่นี่จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำให้สัตว์ทดลองอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เรื่องการหาขวดน้ำที่มาใช้ในงานสัตว์ทดลองนะคะไม่ใช่บอกว่ามีขวดแบบไหนก็ได้เอาฝาจุกปิดเอาหลอดใส่ให้แล้วก็ไปให้หนูกินได้เลยแต่เราต้องคำนึงถึงว่า1ขวดน้ำสำหรับสัตว์ทดลองป่าต้องกว้างต้องใช้วัสดุทะล้างทำความสะอาดเข้าไปคลีนอัพไปทำความสะอาดภายในขวดได้หมดเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนี้มันจะมีการตกค้างของสารหรือที่สะสมของเชื้อโรคอยู่ภายในขวดก็จะเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสัตว์ทดลองในเรื่องของการที่จะนำอาหารเข้าไปใช้เนี่ยทุกอย่างเองเนี่ยจะต้องควบคุมตัวอย่างเช่นเราจะไม่อนุญาตให้นำถุงอาหารที่นำมาจากข้างนอกเนี่ยเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการคืออะไรก็คือต้องมีภาชนะที่ปราศจากเชื้อที่ผ่านการล้างและอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเอาเข้ามาแล้วก็มีการเอาอาหารจะมีพนักงานเองเนี่ยมานำอาหารเข้าไปตามใบสั่งของแต่ละห้องเลี้ยงเนี่ยเอาไปส่งสัตว์ทดลองเนี่ยที่อยู่ในเลี้ยงเป็นแมสเราจะไม่ให้อาหารสดเพราะอาหารสดจะมีการป้องกันการติดเชื้อหรือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้ยากมากเนื่องจากมีความชื้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทดลองก็เลยจะต้องมีการใช้อาหารสำเร็จรูปตัวที่เรากำหนดที่เราต้องดูเลยนะคะก็จะต้องไปดูซิว่าตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นตัวของมอยเจอร์เนี่ยมันเกินไหมเพราะว่าจริงๆถ้ามอยเจอร์เกินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดเชื้อราเอาไปเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ถ้าเป็นไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวการขับถ่ายของหนูได้ดีเพราะฉะนั้นจะต้องมีตามมาตรฐานเพื่อให้การเจริญเติบโตของหนูเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระบบอันที่2เป็น maximum barrier maximum barrier เนี่ยจะมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าใน low barrier โดยใน maximum barrier จะมีการตรวจสภาพแวดล้อมตรวจวัสดุอุปกรณ์ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปในห้องเลี้ยงแล้วก็มีความถี่ในการตรวจเนี่ยมากกว่า low barrierสัตว์ที่ผลิตได้จาก maximum barrier จะเรียกว่าเป็นสัตว์ปลอดเชื้อจำเพาะหมายความว่าในตัวสัตว์เนี่ยเราสามารถการันตีต่อลูกค้าได้เลยว่าสัตว์ตัวนี้ไม่มีเชื้ออะไรอยู่ในตัวใน maximum barrier นี่มันจะมีความพิเศษหรือมีการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวดกวดขันมากกว่าในตัวของ low barrier จะเห็นจากตั้งแต่ทางเข้านะคะทุกคนที่จะเข้ามาในส่วนของ maximum barrier จะต้องมีคีย์การ์ดเฉพาะที่จะให้เขาเข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมาเปลี่ยนชุดของ maximum barrier นะคะจะเป็นชุดที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือจะเป็นชุดที่ไม่ไฟฟ้าสถิตจะทำให้พวกอนุภาคเล็กๆหรือ

0: ้โรคไม่สามารถจะเกาะอยู่บนชุดของเราได้ถ้าสมมติมันมีการเกาะมันก็จะตกพอตกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราสังเกตเมื่อกี้ตอนในห้องแต่งตัวนะคะเราก็จะมีสติกกี้แมทหรือแผ่นเหนียวๆนะคะตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวดักถ้ามันมีอะไรที่ติดมาก็จะหล่นอยู่ที่นู่นแล้วมันก็จะโดนดึงเอาไว้หลังจากนั้นเราจะต้องเดินผ่านตัวแอร์ชาวเวอร์แอร์ชาวเวอร์จะทำหน้าที่เป่าพวกอนุภาคอะไรที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตกลงสู่พื้นทั้งหมดเป็นการเพิ่มการป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลเมื่อเข้ามาในห้องนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีความแตกต่างจากห้องของโลบรีเออร์จะเห็นนะคะว่าผนังห้องจะเรียบผนังห้องตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นโมดูล่าเทเตอร์จะไม่มีรอยต่อของผนังเลยระบบน้ำโลบรีเออร์ยังเป็นน้ำเป็นขวดมีคนเตรียมแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในเรื่องของการให้น้ำอันนี้จะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติซึ่งจะเป็นน้ำ RO จากโรงกรองน้ำส่งมาตามท่อนะคะแล้วก็จะผ่านเข้ามาที่เครื่องกรองเครื่องนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ำชนิดพิเศษนะคะน้ำ RO ที่ผ่านมาที่ pre filter ตัวนี้เนี่ยเมื่อผ่านระบบกรองตัวนี้แล้วเนี่ยกรณีของเชื้อในน้ำนะคะจะเป็นศูนย์สามารถที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์โดยส่งผ่านท่อนะคะเข้ามาที่กรงเลี้ยงสัตว์สังเกตนะคะ1กรงก็จะมี1ท่อเพราะฉะนั้นในส่วนของ1กรง1ท่ออันนี้มันจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อหมายความว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะอยู่ในกรงนี้เราสามารถเช็คได้ก่อนการทำงานน้ำพวกนี้จะตั้งระบบอัตโนมัติเอาไว้แล้วให้มันมีการไหลทิ้งเหมือนกับเป็นถ้าเป็นภาษาทางเราก็จะบอกว่าการฝรั่งน้ำทิ้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคชนิดใดที่ค้างอยู่ตามท่อโดนปล่อยมาให้สัตว์ทดลองกินนอกจากในเรื่องของระบบน้ำนะคะเราก็จะดูเรื่องระบบของกรองอากาศถ้าเป็น maximum barrier ระบบกรองอากาศจะใช้ฟิลเตอร์3ชั้นเพราะงั้นอากาศตัวนี้เมื่อ flow เข้ามาจะปราศจากเชื้อแล้วก็จะเป็นอากาศเขาเรียก fresh air 100% เป็นอากาศใหม่ทั้งหมดที่ผ่านเครื่องกรองนะคะเข้ามาในห้องเลี้ยงแล้วก็ไหลออกอาหาร maximum barrier ไม่สามารถที่จะใช้อาหารทั่วไปจะต้องเป็นอาหารที่ผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นถึงจะนำมาเลี้ยงสัตว์ได้จะโดยวิธีการอบนึ่งฆ่าเชื้อหรือโดยการอาบรังสีก็แล้วแต่ที่แน่ๆคือเมื่อตรวจแล้วเชื้อในอาหารก็ต้องเป็นศูนย์ถึงจะสามารถนำมาเลี้ยงสัตว์ได้นะคะ
1: การวางระบบในเรื่องของการขนส่งถือได้ว่าเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนที่จะนำสัตว์ทดลองออกไปสู่นักวิจัยสัตว์ทดลองจะถูกนำมาบรรจุใส่กล่องซึ่งถูกออกแบบมาพิเศษโดยภายในกล่องจะถูกบุกด้วยมุงลวดเพื่อป้องกันการกัดแทะของสัตว์ทดลองและผ่านการฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้ยังมีบ่าเพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศในเวลาที่กล่องถูกวางซ้อนกันสัตว์ทดลองที่ถูกบรรจุใส่กล่องแล้วจะถูกนำมาไว้ภายในห้องพักสัตว์เพื่อให้สัตว์ทดลองได้มีการปรับตัวก่อนออกไปสู่ภายนอกโดยห้องพักสัตว์และรถขนสัตว์จะต้องมีการตั้งอุณหภูมิที่ 20-22 องศาให้เท่ากับสิ่งแวดล้อมเดิมเพื่อให้สัตว์ทดลองที่จะส่งออกไปนั้นมีคุณภาพเหมือนอยู่ในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองน้ำถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่หล่อเลี้ยงระบบการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพราะน้ำถูกใช้ทั้งในเรื่องของการอุปโภคและบริโภคการควบคุมการติดเชื้อในน้ำเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ทดลอง
0: น้ำที่รวบรวมเป็นที่นำพาเชื้อโรคเข้าไปที่ร่างกายสัตว์โดยตรงเพราะฉะนั้นการควบคุมน้ำให้สะอาดปราศจากเชื้อเราจะต้องทำตั้งแต่ขั้นต้นของการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำที่จะเอาน้ำเข้ามาในเก็บในศูนย์สัตว์ทดลองน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะจะเป็นน้ำที่มีทั้งสองส่วนคือส่วนหนึ่งมาเป็นน้ำบาดาลอันที่สองจะเป็นส่วนที่มาจากน้ำประปาโดยน้ำทุกชนิดจะต้องผ่านถังกรองอันแรกนะคะซึ่งถังกรองอันแรกนี่มันเป็นถังกรองสำหรับกรองโลหะหนักออกจากน้ำหลังจากนั้นเนี่ยน้ำจะผ่านเข้าไปในเครื่องกรองอันที่สองซึ่งจะเป็นกรองสำหรับทำน้ำกระด้างให้มันเป็นน้ำอ่อนแล้วจากส่วนของน้ำอ่อนนี่จะถูกส่งไปเก็บยังถังน้ำที่มันจะเป็นเก็บน้ำเป็นน้ำดิบที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์งานสัตว์ทดลองนี่จะใช้น้ำเยอะมากเรามีถังน้ำดิบขนาด 80,000 ลิตรเพื่อเก็บน้ำแล้วให้แน่ใจว่าจะมีน้ำ

0: ช้อย่างน้อยเป็นเวลา3วันอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันการติดเชื้อทั้งหมดเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกรงอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเราต้องแน่ใจว่าเรามีน้ำที่จะไปล้างทำความสะอาดกรงมีน้ำให้หนูดื่มนะคะน้ำจากถังเก็บน้ำใหญ่นะคะจะถูกส่งเข้ามาในอาคารผลิตน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis System ซึ่งในระบบน้ำตรงนี้จะคือจะเป็นการฆ่าเชื้อในน้ำแล้วก็ให้ได้น้ำปราศจากเชื้อโรคโดยวิธีการก็คือจะต้องผ่านเครื่องกรองซึ่งภายในเครื่องกรองจะมีการเติมโอโซนเข้าไปในน้ำตลอดเวลาในขณะเดียวกันน้ำพวกนี้จะต้องวิ่งผ่านแสง UV นะคะเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเพราะฉะนั้นมันจะมีการไหลวนของน้ำตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงศักยภาพของการกรองของเครื่องที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีศักยภาพในการกรองน้ำ RO อยู่ที่ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นเพียงพอต่อการใช้งานทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเรามีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลาการฆ่าเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถนำเชื้อโรคไปที่ตัวสัตว์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยจู่โจมไปที่ตัวสัตว์ได้
1: ตรงที่ทำการขูดเอาวัสดุรองนอนออกแล้วจะส่งผ่านมายังห้องล้างทางสายพานส่งของนะคะแล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายกรงพวกนี้ไปยังเครื่องล้างกรงโดยเครื่องล้างกรงตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสามารถทำให้กรงแห้งแล้วฆ่าเชื้อในตัวได้เพราะวันหนึ่งเนี่ยจะมีกรงที่ส่งออกมาล้างเนี่ยประมาณ 2,000 กรงเพราะฉะนั้นเครื่องล้างตัวนี้เนี่ยจะมีความเร็วในการล้างกรงได้นี่ประมาณ200กรงต่อนาทีนี่คือเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของงานเลี้ยงสัตว์เพราะว่าตัวนี้มันเป็นปราการด่านสำคัญที่จะคัดกรองว่าไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในห้องเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นในขั้นตอนในตรงนี้เองเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่เราจะเอาอุปกรณ์พวกนี้เข้าเครื่องอบนึ่งฆ่าเชื้อเราก็จะต้องมีเขาเรียก marking tape นะคะมันจะเป็นเทปเล็กๆที่จะต้องติดเอาไว้ที่เครื่องตรงนี้ซึ่ง marking tape ตัวนี้เมื่อมันผ่านขั้นตอนการอบนึ่งฆ่าเชื้อแล้วพบว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนนั่นคือสะอาดไม่มีเชื้อปราศจากเชื้อหรือสเตอไรล์ marking tape ตัวนี้จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีแถบสีดำอันนี้จะเห็นนะอันนี้มันจะเป็นแถบสีขาวอันนี้ยังไม่ใช้งานแต่ถ้ามันใช้งานแล้วก็ปลอดเชื้อนะคะเทปจะมีเทปสีดำเกิดขึ้นอันนี้มันก็จะทำให้เราสามารถควบคุมแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากวัสดุอุปกรณ์งานเลี้ยงได
0: ้อีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะยืนยันคุณภาพของสัตว์ทดลองก็คือขบวนการตรวจสอบหรือ QC หรือ Quality Control ว่าสัตว์ทดลองที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือเปล่าซึ่งในการตรวจสอบคุณภาพนี่จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ก็คือในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพสุขภาพการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์และอันสุดท้ายคือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2: การตรวจสอบคุณภาพสุขภาพของสัตว์ทดลองนั้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าสัตว์ทดลองปราศจากเชื้อแบคทีเรียราและไวรัสตามข้อกำหนดของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติที่ได้วางไว้โดยใช้วิธีการตรวจค่าเลือดและการผ่าพิสูจน์ซากในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพพันธุ์ของสัตว์ทดลองจะมีการตัดชิ้นส่วนของหางมาสกัด DNA และเข้าเครื่อง PCR เพื่อขยาย DNA ให้มีปริมาณมากขึ้นเพื่อดูรูปแบบพันธุกรรมของสัตว์ทดลองว่าแตกต่างจากเดิมหรือไม่และสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวสัตว์ทดลองเช่นกรงน้ำอาหารวัสดุรองนอนและอากาศจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพของสัตว์ทดลอง
0: ในการที่จะตรวจคุณภาพอากาศโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราจะต้องรู้จำนวนสัตว์ที่อยู่ในห้องเราจะต้องรู้พื้นที่ของห้องนะคะแล้วเราจะคำนวณออกมาว่าห้องนี้เองเนี่ยควรจะวางเพลทเลี้ยงเชื้อเท่าไหร่วิธีการก็จะเริ่มต้นโดยกระดาษเอามาวางทำการหงายเพลทเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้อากาศผ่าน15นาทีเพื่อให้พาร์ติเคิลที่อยู่ในอากาศภายในห้องที่มันมีการหมุนเวียนเนี่ยตกไปที่อากาศเพลทหลังจากครบ15นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทำการสเปรย์มือเพื่อไม่ให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อที่ไม่มีติดมากับตัวเรานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะทำ

การเก็บเกรดเลเบลนะคะแล้วก็ส่งห้องปฏิบัติการเมื่อเราได้รับจานอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องเลี้ยงที่เขาเก็บตัวอย่างอากาศมาก็นำมาเข้าห้องปฏิบัติการเสร็จแล้วเราก็จะไปบ่มในตู้บ่มเชื้อเพื่อให้แบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยเจริญเติบโตในอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาอาหารเลี้ยงเชื้อจากตู้บ่มเชื้อเนี่ยเอามาตรวจสอบในตู้ปลอดเชื้อนะคะถ้าเชื้อแบคทีเรียนะคะจะขึ้นเป็นจุดกลมๆนูนๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นเชื้อราก็จะเป็นใยเห็นไหมคะตรงจุดนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการนำไปตรวจวัดด้วยเครื่องโคลนีเคาน์เตอร์นะคะมีการตรวจนับจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นแล้วก็ส่งผลไปให้ห้องเลี้ยงว่าจำนวนแบคทีเรียหรือเชื้อราที่ขึ้นขนาดนี้เขาจะต้องไปทำการอบฆ่าเชื้อห้องหรือว่าทำความสะอาดห้องใหม่หรือเปล่านะเหมาะสมที่จะใช้เลี้ยงสัตว์ทดลองหรือไม่ในกรณีที่เรา QC แล้วเราไปพบเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นในโคโลนีสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือหนึ่งเราต้องตรวจหาสาเหตุทันทีว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรจะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกแต่ถ้าในกรณีที่สาเหตุที่เกิดขึ้นหรือมีการระบาดของเชื้อต้องห้ามเกิดขึ้นในโคโลนีอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์จะรุนแรงชนิดที่จะต้องฆ่าหนูทิ้งทั้งโคโลนีทำความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ใหม่แล้วก็นำสัตว์เข้ามาแต่อันนี้มันเป็นกรณีสุดท้ายแล้วมันเกิดการระบาดของเชื้อชนิดรุนแรงแต่ในส่วนของศูนย์สัตว์ทดลองเองตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันเรายังไม่เคยเจอกรณีที่มีการระบาดของเชื้อจนถึงขั้นต้องปิดโคโลนีการเลี้ยงสัตว์ในอนาคตนะคะตัวสัตว์ทดลองเนี่ยจะมามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์มีการศึกษาแล้วก็มีการใส่ยีนของมนุษย์หรือยีนที่น่าสนใจเข้าไปในสัตว์ทดลองซึ่งเรียกว่า transgenic animal แล้วสัตว์ทดลองตัวนี้จะเป็นตัวแทนของมนุษย์เราจะได้ผลการศึกษาที่แม่นยำยิ่งขึ้นมาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคชนิดต่างๆหรือในสัตว์บางตัวมันจะมีลักษณะของวิการของโรคคล้ายๆคนตัวอย่างเช่นหนูก็มีไตเป็นโพรงเพราะงั้นหนูที่มีไตเป็นโพรงตัวนี้จะสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาโรคไตในมนุษย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ท้าทายที่นักผลิตสัตว์ทดลองเองได้มีความสนใจแล้วก็อยากรู้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้เกิดขึ้นที่นี่อยากจะให้นักวิจัยทุกท่านนะคะที่ใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้ในงานวิจัยของท่านเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ทดลองเล็กๆที่ไม่มีโอกาสที่จะเลือกเกิดเลือกตายหรือเลือกใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเขาโดนกำหนดโดยพวกเราที่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดวงจรชีวิตของเขาได้เราก็สามารถกำหนดผลงานของเราที่ใช้เขามาเป็นตัวแทนของมนุษย์ในการศึกษาใครจะรู้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ท่านใช้ในงานวิจัยในวันนี้จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งโลกในอนาคตก็เป็นได้

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินจะส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยกับสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการแพ้อาหารอุ๊ยเรากินอาหารทุกวันมันมีการแพ้ด้วยเหรอนะคะทีนี้ในส่วนของการแพ้อาหารเนี่ยหลายคนอ่ะ

0: แพ้อาหารค่ะ
1: ค่ะสำหรับอาการของเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยจริงๆมีเยอะขึ้นนะคะในต่างประเทศก็มีรายงานเหมือนกันนะคะนะ 4-6% นะคะในหลายๆประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขรายงานเรื่องของความชุกเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยก็ขึ้นกับว่าเราศึกษากับใครนะคะส่วนใหญ่ก็มีการทำในเด็กหรือว่าเราใช้วิธีการเจาะเลือดหรือการใช้แบบสอบถามเนาะมันมีตั้งแต่อาการน้อยๆอะค่ะเช่นกินแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นมีคลื่นไส้อาเจียนอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งบางรายเนี่ยเป็นมากจนถึงเสียชีวิตได้นะคะอาการแพ้อาหารรุนแรงที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสอันนี้อาจจะทำให้หน้าบวมคอบวมหายใจไม่ออกอันนี้มีอันตรายถึงชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการแพ้อาหารเนี่ยมีตั้งแต่อาการน้อยๆจนกระทั่งถึงอาการมากได้เช่นกันดังนั้นวันนี้เราจะมารู้จักเรื่องของโรคแพ้อาหารกันค่ะเรามารู้จักเรื่องของสาเหตุก่อนนะคะในส่วนของการแพ้อาหารหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยจริงๆอาหารหรือของที่เรากินเข้าไปนะคะมันจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งมันเป็นโปรตีนแล้วสามารถจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองได้นะคะทีนี้ของอย่างหนึ่งที่เข้าไปในตัวของคนเนี่ยมันทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่เหมือนกันบางคนมีปฏิกิริยาที่ตอบสนองอย่างรุนแรงก็จะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ของอย่างเดียวกันคนบางคนกินก็ไม่เห็นเป็นอะไรคนบางคนกินก็มีอาการเยอะอันนี้ล่ะค่ะที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เราเกิดเรื่องของการแพ้อาหารขึ้นกับสิ่งที่เรากินเข้าไปเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็ร่างกายของเราซึ่งมีระบบภูมิต้านทานเป็นตัวตอบสนองนะคะเมื่อของสองสิ่งนี้มาเจอกันแล้วการตอบสนองอันนั้นมันมากเกินกว่าความปกติมันก็เลยเรียกว่าเป็นแพ้อาหารค่ะค่ะสำหรับอาหารที่จะกระตุ้นให้มีการแพ้มากหรือน้อยเนี่ยจริงๆแล้วก็ขึ้นกับแต่ละเชื้อชาตินะคะแต่ละสถานที่อยู่อาศัยยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของเอเชียเนี่ยพวกของวีตหรือว่าข้าวสาลีเนี่ยมีข้อมูลว่ามีการแพ้เยอะพอสมควรนะคะในขณะที่จะเป็นชาวตะวันตกเนี่ยเขาก็จะกินพวกถั่วค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเราก็จะได้ยินข่าวว่าจะมีเรื่องของการแพ้ถั่วลิสงค่อนข้างมากประเทศที่อยู่ริมชายฝั่งก็อาจจะมีข่าวหรือว่ามีความชุกของเรื่องของการแพ้อาหารทะเลพวกกุ้งพวกอะไรเงี้ยพวกปูอย่างเงี้ยเยอะขึ้นทีนี้ถามว่าจะเป็นอะไรจริงๆแล้วในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันนึงที่เราเรียกว่าเป็น allergenic city ก็คือสามารถที่จะทำให้มีการกระตุ้นให้แพ้ได้แต่ละอย่างไม่เท่ากันนะคะซึ่งอันที่บอกเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นมีถั่วเหลืองเห็นไหมคะเราอาจจะเคยได้ยินเนาะถั่วเหลืองไข่ขาวใช่ไหมคะกุ้งหอยปูแล้วก็จะเป็นพวกของแป้งสาลีหรือว่าจะเป็นกลุ่มของถั่วพวกนี้จะเป็นสารที่มีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้ง่ายนะคะหรือนมก็เหมือนกันเราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะคะแต่ถามว่าต่อให้มันกระตุ้นให้แพ้ง่ายเนี่ยคนแต่ละคนกรรมพันธุ์ในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีส่วนในเรื่องที่จะทำให้เรามีโอกาสจะแพ้หรือเปล่าซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันในส่วนของบางคนนะคะที่มีประวัติครอบครัวเรื่องของการแพ้หรือแม้กระทั่งเป็นประวัติเรื่องของโรคภูมิแพ้อื่นๆกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนาะที่อาจจะมีเรื่องของการแพ้อาหารร่วมด้วยได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของการแพ้นะคะมีโรคประจำตัวหรือว่ามีภูมิแพ้อยู่แล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มนึงที่มีโอกาสที่จะแพ้เรื่องของอาหารได้ค่ะในบางบ้านนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการแพ้นะคะแพ้อาหารหรือว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้อะไรก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ลูกเนี่ยหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะแพ้อาหารได้เช่นกันค่ะสำหรับอาการที่เกิดขึ้นจากการแพ้อาหารนะคะก็ให้สังเกตส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าสัมพันธ์กับอาหารก่อนเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมีผื่นขึ้นมาหรือมีอาการขึ้นมาแล้วบอกว่าจะแพ้อาหารพวกนี้มักจะเกิดตามหลังการรับประทานอาหารนะคะอาการที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะจะเป็นระบบผิวหนังก็มีตั้งแต่เป็นผื่นนะคะมีผื่นอะไรหรือว่าเป็นผื่นลมพิษนะคะลักษณะนี้จะเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผื่นรอบปากนะคะอาจจะมีอาการตาบวมนะคะปากบวมนะคะอันนี้ก็จะเจอได้นะคะอันที่สองในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอันนี้สำคัญเลยถ้าสมมุติว่ากินอาหารเข้าไปแล้วรู้สึกหน้าบวมตาบวมหายใจไม่ออกนะคะหรือว่าหายใจแล้วมีเสียงวีดวีดนะคะอันนี้อันตรายละก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นอนาไฟลักซิสหรือว่าเป็นการแพ้ขั้นรุนแรงถ้าเป็นมากขึ้นกว่านั้นอีกก็จะมีผลกับเรื่องของระบบหายใจและหลอดเลือดเนาะก็จะทำให้ความดันตกได้นะคะช็อกหรือว่าจะเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะอีกอันนึงเนี่ยที่เจอบ่อยเลยก็คือในส่วนของระบบทางเดินอาหารเพราะว่าเรากินเข้าไปถูกไหมคะก็อาจจะมีลักษณะของการท้องเสียได้นะคะในส่วนของระบบทางเดินอาหารนะคะเพราะว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยตัวที่จะไปกระตุ้นให้แพ้เนี่ยมันก็จะผ่านเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร ารก็อาจจะมีอาการคันอาการบวมนะคะของคอของในช่องท้องเราได้นะคะอาจจะมีการปวดท้องอาจจะมีเรื่องของท้องเสียนะคะในบางรายที่เป็นมากเนี่ยอาจจะทำให้ลำไส้อักเส

เสบหรือว่าถ่ายเป็นเลือดได้เลยค่ะแล้วก็อาการที่รุนแรงที่สุดนะคะสำหรับอาการแพ้อาหารเนี่ยก็คือที่เราเรียกว่าอนาไฟลักซิสหรือว่าแพ้ขั้นรุนแรงนะคะอันนี้จะมีผลทั่วร่างกายเลยนะคะโดยที่สารเคมีที่ถูกหลั่งออกมาเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดขยายตัวอาจจะมีลักษณะที่เป็นตัวแดงๆมีผื่นขึ้นมานะคะแล้วก็บวมขึ้นได้นะคะความดันตกลงนะคะหน้าบวมคอบวมตาบวมหายใจไม่ทันหรือว่ามีหลอดลมหดตัวแล้วทำให้ได้ยินเสียงวีดได้นะคะอันนี้เป็นอันตรายอาจจะเสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะทีนี้ในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านกังวลว่าลูกเราจะเป็นหรือเปล่านะคะก็ให้ลองสังเกตเนาะอย่างเช่นสมมติว่ารับประทานอาหารบางอย่างเข้าไปนะคะแล้วก็เริ่มมีผื่นขึ้นนะคะสังเกตว่ากินทีไรก็เป็นทุกทีอันนี้น่าสนใจละนะคะก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะดูว่าอันนี้เราจะสามารถตรวจได้ว่าจะเป็นหรือเปล่าหรือจะมีวิธีการรักษาเพื่อจะดูว่ามันจะสามารถหายได้ไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เมื่อสักครู่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการแพ้ขั้นรุนแรงนะคะจริงๆในกรณีของการแพ้ขั้นรุนแรงหรืออนาฟิแล็กซิสเนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นมันมักจะเกิดอย่างรวดเร็วอะค่ะมันจะไม่ใช่แบบว่าอุ๊ยเรากินไปแล้วอีก2วันค่อยเกิดอันนี้จะเกิดเร็วอยู่ในหลักนาทีอะค่ะแล้วก็ไม่เกินวันหนึ่งแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นถ้ากินปุ๊บแล้วเริ่มมีอาการมันจะเริ่มต้นอย่างเช่นหน้าบวมตาบวมนะคะอันเนี้ยต้องรีบแล้วล่ะค่ะที่จะต้องหยุดของที่เราให้กินเข้าไปรีบไปโรงพยาบาลนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราควรจะนำของที่เรากินเนี่ยไปให้ดูด้วยเราจะได้รู้ว่าในของที่ให้ลูกกินเนี่ยมันมีอาหารอะไรอยู่หรือมีสารประกอบอะไรอยู่แล้วดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะสามารถทำให้แพ้ได้ไหมนะคะแล้วเดี๋ยวพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็จะมีระบบของการตรวจสอบว่าโอเคในอาหารที่ทานเนี่ยมันมีสารประกอบอะไรแล้วก็เจาะเลือดหรือว่าตรวจเพื่อจะดูว่าน้องหรือว่าลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของแพ้อาหารหรือเปล่านะคะในส่วนของการวินิจฉัยเช่นหลายคนฟังแล้วบอกอุ๊ยตายละฉันจะเป็นหรือเปล่าฉันจะเป็นหรือเปล่านะคะก็จะต้องดูว่าข้อแรกก่อนเราบอกว่าแพ้อาหารเนาะมันจะต้องมีการซักประวัติแล้วก็มีระยะเวลาหรือเราเรียกว่าไทม์ไลน์เนาะทุกคนคงคุ้นเคยกับไทม์ไลน์ดีเรากินไปตอนกี่โมงเราเริ่มกินไปเมื่อไหร่แล้วเราเริ่มมีอาการตอนไหนในระหว่างนั้นเรากินอะไรเข้าไปบ้างเราเคยกินแบบนี้ไหมแล้วเราเป็นอีกหรือเปล่าลักษณะนี้ค่ะจะเป็นอาการที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงประวัติอีกอันนึงที่เราจะซักถามคือโรคประจำตัวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าคนบางกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงถ้ามีโรคภูมิแพ้อยู่เดิมหรือมีประวัติแพ้อาหารอยู่เดิมใช่ไหมคะแล้วพอมากินอันนี้แล้วเกิดอาการอันนี้ก็น่าสนใจเนาะพอเราได้ประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเช่นมีผื่นหน้าบวมนะคะทุกอย่างเข้าได้ละเราก็จะมาสู่การตรวจวินิจฉัยตรวจวินิจฉัยเราจะได้ยิน2อย่างค่ะอันที่1เราเรียกว่า skin prick test จริงๆแล้วคําว่า prick test ก็คือเอาเข็มไปสะกิดที่ชั้นใต้ผิวหนังเล็กๆนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ํายาซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นสารที่เราสงสัยว่าเขาจะแพ้เช่นอาจจะใส่ไรฝุ่นนะคะใส่ส่วนประกอบของตัวแมลงสาบเงี้ยค่ะหรือว่าใส่นมใส่พวกโปรตีนที่สกัดมาจากพวกของกุ้งหรือว่าปูอะไรแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะดูว่าหลังจากที่เราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองหรือเปล่าโดยดูว่ามันจะมีการบวมขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็มาวัดว่าการบวมอันเนี้ยขึ้นไหมถ้ามันวงมันใหญ่ขึ้นมาเกินเท่าไหร่จะบอกว่ามัน positive อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเทสที่เราทำกับอันที่2ก็คือเจาะเลือดเพื่อจะดูว่าตัวที่ตอบสนองนะคะเมื่อสักครู่นี้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น IgE England นะคะเราจะดูว่า IgE เนี่ยซึ่งจะเป็นตัวที่ตอบสนองกับเรื่องของภูมิแพ้นะคะว่ามันสูงขึ้นหรือเปล่าเมื่อเราใส่อาหารชนิดนั้นชนิดนี้เข้าไปอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ในบางรายเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าอาการก็เป็นแบบนึงเจาะเลือดมาแล้วก็เป็นแบบนึงมันดูไม่ได้ไปด้วยกันเลยอะจะทำยังไงดีอันนี้ค่ะก็จะนำมาสู่การตรวจที่เราเรียกว่าเป็น food challenge ก็คือจะให้กินแล้วดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะทีนี้ในกรณีของเด็กๆบอกว่าถ้าเกิดว่าเคยทานแล้วหรือมีประวัติที่กินแล้วเนี่ยมันแพ้รุนแรงเราจะทำไหมอันนี้ขึ้นกับการพิจารณาของแพทย์เพื่อจะดูว่าอาหารชนิดนั้นเนี่ยมันจำเป็นกับเด็กไหมเหมือนที่บอกค่ะพอเด็กโตขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะหายเองได้ถ้าอาหารอันนั้นไม่จำเป็นแล้วเลี่ยงได้เขาก็อาจจะไม่ทำแต่ถ้ามันจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตของเด็กเนาะเป็นอาหารหลักเลยถ้าไม่มีแล้วตายละไม่รู้จะเอาอาหารอะไรมาแทนก็อาจจะพิจารณานะคะซึ่งอันนี้ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลแล้วกันนะคะทีนี้หลายคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันอยากจะเทสเองเลยว่าฉันเป็นหรือเปล่า
ดูซิว่าวันนั้นกินเข้าไปแล้วมันมีผื่นเนาะปากบวมหน้าบวมอยากรู้จังเลยว่าใช่หรือเปล่าเอาไปกินอีกทีซิอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกนะคะว่าการทดสอบด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสมมติว่าคุณแพ้รุนแรงเป็นแบบอนาฟิลาคซิสคุณมีโอกาสเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำนะคะแต่ว่าให้จดไว้ว่ากินอะไรเกิดอะไรขึ้นในเวลากี่ชั่วโมงแล้วมาโรงพยาบาลดีกว่าในกรณีที่เราสงสัยว่าเอ๊ะเราจะเป็นแล้วยังนะคะถามว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของแพ้อาหารหลักๆเป็น2อันเนาะอันแรกคือคนในครอบครัวเราอันนี้คือกรรมพันธุ์คนในครอบครัวเราเนี่ยมีประวัติเรื่องของการแพ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพ้พื้นผิวหนังนะคะหรือมีประวัติเรื่องของการแพ้อาหารอันนี้มีโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องของแพ้อาหารเพิ่มขึ้นนะคะอันที่สองคือตัวเราเองนะคะเด็กคนนั้นตัวเราหรือตัวคนไข้เองเนี่ยมีเรื่องของการแพ้อยู่แล้วการแพ้อยู่แล้วในที่นี้คืออะไรเช่นเป็นผื่นผิวหนังอักเสบอยู่เห็นไหมคะบางทีเนี่ยจะเป็นผื่นไปแล้วเป็นอีกเดี๋ยวคันเดี๋ยวอะไรอย่างนี้นะคะลมพิษอันที่สองพวกหอบหืดทั้งหลายนะคะพวกนี้เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการแพ้อยู่แล้วอันที่สามของเด็กก็คือเขาแพ้อาหารอยู่แล้วการที่เขาแพ้อย่างนึงเขามีโอกาสที่จะแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยนะคะก็จะเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกคือประวัติครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้อันที่2ตัวเขาเองที่จะเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ในตัวเขาที่จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของการแพ้อาหารไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นในระบบผิวหนังภูมิแพ้ของระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดนะคะแล้วก็ภูมิแพ้ที่เป็นเรื่องของแพ้อาหารเองอยู่แล้วด้วยเช่นกันนะคะข้อดีก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในเด็กเนาะแล้วก็เมื่อเด็กโตขึ้นนะคะเรื่องของแพ้อาหารพวกเนี้ยก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาผ่านไปเนาะเด็กก็จะมีอาการที่ดีขึ้นหรือว่าการแพ้น้อยลงได้ค่ะในกรณีที่เราทราบอยู่แล้วเนาะว่าเราอ่ะมีการแพ้อาหารโดยทั่วไปเนี่ยหลักการคือต้องเลี่ยงนะคะก็คือถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อาหารชนิดนี้เราก็ควรจะเลี่ยงอาหารชนิดนี้แต่แน่นอนค่ะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปทานอาหารนอกบ้านเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีส่วนประกอบของอันนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราแพ้แบบไหนถ้าเราแพ้ไม่มากแพ้ไม่รุนแรงโดยทั่วไปแนะนำว่าให้ใช้แค่ยาแก้แพ้ธรรมดาเนี่ยก็จะช่วยลดอาการได้นะคะแต่ถ้าในกรณีของคนที่เคยมีประวัติแพ้แบบเป็นรุนแรงเนาะเป็นอนาฟิลาคซิสอันนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะเจอคุณหมอเขาอาจจะแนะนำให้พกเป็นลักษณะของอีพิเนฟรินที่มันจะเป็นปากกาคล้ายๆกับอินซูลินที่คนเป็นเบาหวานฉีดนะคะแต่อันนี้จะเป็นอีพิเนฟรินพกไว้เลยถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาเช่นหน้าบวมตาบวมนะคะคอบวมหายใจอึดอัดนะคะหรือว่ามีเสียงวีฉีดได้เลยนะคะฉีดเข้าไปที่หน้าขาแต่ที่สำคัญคือถ้าพกพวกนี้ต้องระวังต้องคอยดูด้วยว่ายามันจะหมดอายุหรือเปล่าเพราะบางทีพอเราไม่มีอาการแล้วเราถือมันไว้นานๆเนี้ยยาพวกนี้มันก็จะหมดอายุได้เช่นกันค่ะแล้วก็โดยทั่วไปนะคะเวลาที่เราทราบอยู่แล้วว่าเราแพ้อาหารอะไรเนี่ยถ้าเราไปทดสอบเรียบร้อยเนี่ยที่โรงพยาบาลจะมีบัตรให้นะคะเหมือนกับแพ้ยาเลยเขาจะเขียนให้ว่าเราแพ้อะไรบ้างนะคะสมมติถ้ามีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วตอนนั้นเราบอกไม่ได้ว่าเราแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะยื่นบัตรอันนี้ให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาอันนี้นะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องแพ้อาหารตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ควรจะพกบัตรไว้นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้นะคะถ้าเกิดอาการไม่มากใช้แค่เรื่องของยาแก้แพ้ก่อนก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าอาการเป็นมากก็อาจจะต้องใช้เป็นอีพิเนฟรินหรืออาจจะใช้เป็นสเตียรอยด์ในบางเคสอันนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคุณหมอที่ดูแลนะคะทีนี้ก็มาถึงในส่วนของการป้องกันนะคะในส่วนของการแพ้อาหารการป้องกันที่สำคัญก็คือต้องเลี่ยงค่ะเลี่ยงที่จะไม่รับประทานอาหารที่เราแพ้นะคะเป็นผู้ใหญ่คงไม่ยากเนาะที่สำคัญคืออย่างนี้ค่ะถ้าสมมติเราเข้าไปในร้านอาหารแล้วเรารู้ว่าเราแพ้เนี่ยจริงๆเราต้องแจ้งกับบริกรตั้งแต่ต้นเลยนะคะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเวลาที่เราดูในเมนูเนี่ยหรือเดี๋ยวนี้หลายๆร้านเนาะในเมนูก็จะเขียนเลยว่าส่วนประกอบของอาหารมีอะไรบ้างเราแจ้งเขาได้เลยนะคะว่าเราแพ้อันนี้เราไม่เอาอันนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กผู้ปกครองจะมีความสำคัญมากในการที่จะช่วยเรื่องของการหลีกเลี่ยงหรือว่าป้องกันการแพ้นะคะตั้งแต่สกรีนของที่ลูกเราจะกินเลยเลือกของที่เข้ามาจะต้องไม่มีของที่แพ้หรือว่าลูกเราจะต้องไปอยู่ที่เนอร์เซอรี่อะค่ะอันนี้เราจำเป็นนะคะที่จะต้องแจ้งกับผู้ดูแลหรือว่าคุณครูที่โรงเรียนนะคะว่าลูกเราแพ้อันนั้นแพ้อันนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ทำป้ายจะคล้องคอใส่เป็นสร้อยหรืออะไรอย่างนี้เลยเพื่อจะให้สามารถที่จะบอกได้ว่าเด็กคนเนี้ยแพ้อะไรแพ้อะไรนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็เวลาที่จะอ่านเรื่องของฉลากเวลาที่จะซื้อของเนี่ยมันจะ
ะต้องอ่านลงไปจนถึงขนาดที่บอกว่าส่วนประกอบอันนั้นน่ะมันมีอะไรนะคะว่าอันเนี้ยจะได้ไม่มีปัญหากับลูกเรานะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะต้องถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มีเรื่องของการแพ้อย่างรุนแรงหรือว่ามีอนาไฟลักซิสก็แนะนำให้พกเรื่องของอีพิเนฟินที่เป็นปากกาค่ะในกรณีที่เราไม่มั่นใจเลยว่าอาหารข้างนอกบ้านนะคะหรือว่าลูกแพ้อะไรที่มันแบบค่อนข้างจะเป็นอันที่เจอบ่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเมื่อให้คนอื่นทำให้เนี่ยมันจะสามารถป้องกันได้จริงหรือเปล่าหลายๆครั้งหลายๆทีเนี่ยผู้ปกครองอาจจะจำเป็นนะคะที่จะต้องเตรียมอาหารสำหรับเด็กในปกครองบุตรหลานของท่านนะคะไม่ว่าจะไปที่โรงเรียนหรือว่าในระหว่างการเดินทางเช่นเราไปเที่ยวกันอันนี้ก็จะได้สบายใจว่าลูกของเราจะไม่มีปัญหาจากการแพ้อาหารค่ะที่เราเจอความเข้าใจผิดบ่อยเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะอันแรกก็คือว่าเขามีผื่นขึ้นคำถามว่าผื่นที่เกิดขึ้นอันนี้มันเกิดจากอาหารจริงหรือเปล่าอาจจะเพิ่งกินอาหารไปแล้วก็มันมีผื่นขึ้นปั๊บเนี่ยเราก็เอ๊ะเราแพ้อาหารจริงหรือเปล่าแต่หลายๆครั้งหลายๆทีเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกันนะคะมันอาจจะเกี่ยวกับอย่างอื่นเช่นอาจจะแบบระหว่างนั้นอาจจะไปจับแมวอาจจะมีเล่นกับอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าเขาแพ้ขนแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เจอได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความจำเป็นมากในส่วนของการซักประวัตินะคะว่าในระหว่างที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาทำอะไรอยู่บ้างนะคะมีอะไรที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นได้บ้างนะคะเป็นอาหารอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าจะมีอย่างอื่นด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยไปออกกำลังกายอยู่ใช่ไหมคะเหงื่อเต็มเลยแพ้เหงื่อมีผื่นคันแล้วบังเอิญไปดื่มน้ำหรือไปกินอาหารอะไรมาสักอย่างนึงแล้วพอเกิดผื่นขึ้นมาก็เอ๊ะอาหารที่ฉันกินหรือเปล่าแล้วทำให้ฉันแพ้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณหมอเขาซักประวัติเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบละเอียดนิดนึงนะคะลงไปว่าเออมันเป็นอะไรเกิดอะไรในขณะนั้นกำลังทำอะไรอยู่บ้างนะคะอันนี้คือเวลาที่แพ้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นอาหารจริงหรือเปล่านะคะบางครั้งเนี่ยมีอาการแพ้เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็อาจจะสัมพันธ์กับอาหารแต่พอสังเกตไปหรือว่าเวลาที่เราซักประวัติไปเนี่ยกลายเป็นว่าอาหารอย่างเดียวกันเนี่ยบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าแพ้หอยเอ๊ะแต่บางทีกินหอยสดไม่เป็นไรแต่พอมากินหอยดองแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะไม่ใช่ตัวหอยค่ะที่เป็นปัญหาแต่ปัญหามันอาจจะอยู่ในเรื่องของกรรมวิธีที่เราทำนะคะอาจจะมีสารบางอย่างหรือสารสกัดบางอย่างที่มันเป็นส่วนผสมที่ปนอยู่ในอาหารชนิดนี้แล้วทำให้เราแพ้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราได้ประวัติอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าเคยกินแล้วเป็นยังไงไหมนะคะแล้วพอไปดูจากผลเลือดอีกทีนึงนะคะทีนี้เนี่ยต้องได้ประวัติแล้วก็ผลเลือดที่มันสอดคล้องกันเราถึงจะบอกว่าโอเคคนนี้แพ้อันนี้นะใช่ไหมคะถ้าสมมุติมันไม่สัมพันธ์กันอันนี้ค่ะเราก็จะนำไปสู่ตรงที่เราเรียกว่าเป็น food oral challenge test นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะต้องบอกว่าเวลาที่แพ้หรือว่าเวลาที่ถูกระบุว่าแพ้แล้วเนี่ยมันมีความสำคัญจริงๆหลายๆครั้งบางทีเนี่ยเริ่มต้นเราอาจจะแพ้ด้วยลักษณะที่เป็นผื่นแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแต่บางครั้งครั้งแรกเป็นผื่นได้แต่ครั้งต่อไปอาจจะกลายเป็นลักษณะที่แพ้รุนแรงนะคะมีอนาไฟลักซิสมีความดันตกมีหลอดลมตีบเสียชีวิตได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่เอามาแกล้งกันมีเด็กหลายคนเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนแพ้อันนี้แล้วก็คิดว่าอ๋อก็แค่ธรรมดาไม่เป็นไรแล้วแอบเอาอันนั้นมาให้เพื่อนกินอะไรอย่างเงี้ยหรือเอามาให้แบบเราคิดว่าเราจะล้อกันสนุกอันนี้ไม่สนุกเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำให้เสียชีวิตได้ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตนี่จะกลายเป็นแบบฆาตกรโดยไม่ได้ตั้งใจเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาล้อเล่นกันสำหรับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะแล้วสุดท้ายเลยค่ะถ้าสมมุติว่าเราสงสัยอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะคนที่มีประวัติเป็นภูมิแพ้อยู่เดิมเป็นผื่นแพ้สัมผัสนะคะหรือเป็นหอบหืดหรือแพ้อาหารอะไรก็ตามกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสแพ้อาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเขาไปเจาะเลือดเฉยๆโดยที่ไม่มีประวัติอะไรเลยโอกาสที่ผลเลือดอ่ะมันจะบอกมาว่าแพ้โน่นนี่นั่นอ่ะมีมากมายดังนั้นเราต้องดูประวัติก่อนใช่ไหมคะแล้วเราถึงมาเจาะเลือดถ้าเกิดผลที่ได้เช่นบอกว่าคนนี้แพ้ถั่วเหลืองแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมากินเต้าหู้กินถั่วเหลืองไม่เห็นเป็นไรเลยอันนี้เราจะไม่เขียนว่าแพ้ถั่วเหลืองนะคะผลที่บอกว่ามันมีภูมิต้านทานขึ้นมาหรือว่าการตอบสนองมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีภูมิแพ้อยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะดูอาการเป็นหลักแล้วก็มาดูผลเลือดเป็นตัวซัพพอร์ตนะคะถ้ามันไม่มั่นใจผลที่ได้มันไม่ตรงไปตรงมามีความที่อันนี้เอ๊ะบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นอันนี้ค่ะจะนำมาสู่เรื่องของการทดสอบในกรณีของอาหารที่แพ้บ่อยๆที่เราเจอนะคะแล้วก็ทางเลี่ยงควรจะเป็นอะไรบ้างอันที่หนึ่งเนี่ยในคนที่แพ้แป้งสาลีถ้าสมมุติเวลาที่เราจะไปเลือกอาหารเนี่ยเราควรจะต้องดูที่เขาเขียนคำว่ากลูเตนฟรี
นะคะหรือว่าไม่มีวีดนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าสามารถที่จะเลี่ยงได้ยกตัวอย่างในบ้านเรานะคะพวกแป้งที่เป็นกลูเตนฟรีคือข้าวค่ะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าอันนี้คือใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินข้าวธรรมดาได้แน่นอนนะคะเรากินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กได้แต่ที่เราต้องเลี่ยงคือบะหมี่นะคะพวกเบเกอรี่ทั้งหลายที่ทำด้วยแป้งสาลีอันนี้เลี่ยงแต่ถ้าเกิดเบเกอรี่ที่ทำเฉพาะ

0: พาะทางก็คือเขาจะเขียนว่าเป็นกลูเตนฟรีอันนี้ได้นะคะอันที่2ก็คือนมวัวมี2แบบนะคะในกรณีของคนที่แพ้นมวัวเนี่ยอันแรกก็คือคนที่แพ้เขาเรียกว่าไม่มีตัวย่อยน้ำตาลในนมอันนี้กินนมทีไรแล้วท้องเสียพวกนี้เลี่ยงโดยการที่ใช้เป็นแลคโตสฟรีนะคะหรือว่าจะกินเป็นกลุ่มโยเกิร์ตนะคะที่เป็นแดรี่โปรดักต์อันนี้ยังพอได้อยู่นะคะแต่ถ้าเขาแพ้โปรตีนในนมวัวนะคะหรือที่จะเขียนว่าเป็นคาวมิลค์อัลเลอร์จีอันนี้เลี่ยงเลยไม่กินนมวัวนะคะไม่กินนมวัวและไม่กิน dairy product คือผลิตภัณฑ์จากนมไม่ว่าจะเป็นชีสโยเกิร์ตอันนี้ไม่ได้ถ้ายังอยากจะกินในกลุ่มนี้จะไปกินอะไรจะไปกินเป็นพวกของนมพืชอะค่ะเช่นนมอัลมอนด์นะคะนมถั่วเหลืองนะคะนมข้าวโพดอะไรแบบนี้อันนี้ได้นะคะอีกอันนึงที่เราแพ้กันบ่อยๆก็จะเป็นพวกถั่วนะคะพวกถั่วเนี่ยก็เป็นถั่วที่พืชยืนต้นอะไรอย่างนี้เนาะเช่นมะม่วงหิมพานต์ถั่วลิสงวอลนัทฮาเซลนัทที่มันลงท้ายด้วยนัทนัททั้งหมดอะนะคะพวกนี้เนี่ยก็คือเลี่ยงโดยการที่จะต้องไปดูในเรื่องของส่วนประกอบเพราะบางทีเนี่ยเวลาของที่เรากินเช่นคุกกี้หรืออะไรพวกนี้ค่ะมันจะมีการผสมของพวกนี้ลงไปเราต้องดูว่ามันไม่มีกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายด้วยคำว่านัทอันนี้ก็จะเลี่ยงไปเนาะอันที่3ก็จะเป็นกลุ่มของอาหารทะเลและนะคะในส่วนของอาหารทะเลนะคะจริงๆเราต้องบอกว่าเวลาที่แพ้อาหารทะเลเนี่ยเขาจะพยายามที่จะระบุออกมาว่าแพ้ตัวไหนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะแพ้หลายๆตัวได้แต่ไม่ได้หมายความว่าการแพ้อาหารทะเลตัวเดียวเนี่ยเราจะกินไม่ได้หมดเลยส่วนใหญ่ที่เราแพ้กันจะเป็นพวกที่เป็นสัตว์ทะเลที่มีเปลือกอะค่ะเช่นกุ้งหอยปูอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะแพ้บางคนก็แพ้ปลาบางชนิดปลาก็ไม่ได้หมายความว่าพอปลาตัวเดียวแล้วมันแพ้เป็นปลาไปทุกชนิดมันก็จะแพ้เป็นบางอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราระบุได้มันจะทำให้เราสามารถเลือกรับประทานอาหารทะเลชนิดอื่นๆได้นะคะค่ะสำหรับเรื่องของการแพ้อาหารนะคะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไกลตัวเลยอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองนะคะแล้วหลายๆท่านเองก็อาจจะยังไม่มีความเข้าใจหรือว่าจะเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสำหรับวันนี้เราก็จะได้มาคุยกันนะคะแล้วก็สรุปให้ฟังละว่าในส่วนของเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยเจอได้ยังไงนะคะเมื่อเจอแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีเราจะทดสอบยังไงนะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจนะคะถ้าเรามีญาติหรือมีเพื่อนที่แพ้อาหารเนี่ยการหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือว่ากรุณาอย่าไปทดสอบเองที่บ้านนะคะเพราะว่ามันมีอันตรายถึงชีวิตได้แล้วก็ในแง่ของการป้องกันก็คือจะหลีกเลี่ยงของที่แพ้นะคะอาจจะใช้เรื่องของยาแก้แพ้เพื่อระงับอาการถ้าบังเอิญว่าเราไปได้รับอาหารที่แพ้นั้นเข้าไปนะคะแล้วสุดท้ายในรายที่มีประวัติเรื่องของการแพ้รุนแรงเป็นอนาฟิลาคซิสนะคะก็อาจจะต้องมีการพกเรื่องของอีพิเนฟรินที่เป็นปากกาสำหรับในเด็กผู้ปกครองก็ควรจะให้ความสำคัญนะคะอาจจะต้องมีป้ายระบุไว้เลยว่าน้องหรือว่าลูกเราเนี่ยมีแพ้อาหารเพื่อจะทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดนะคะ
1: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอเอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตร

0: เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่มีข้อมูลยืนยันอะไรเลยนะครับว่าจะช่วยทำให้ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เราเคยได้ยินกรณีที่ว่าสวนกาแฟนะครับแล้วเอากาแฟที่ต้มเดือดๆใส่เข้าไปนะอันนั้นอันตรายนะครับทำให้ลำไส้ใหญ่ทะลุได้นะครับเนื่องจากความร้อนนะครับในทางการแพทย์เนี่ยเรามีการสวนอุจจาระเหมือนกันนั่นคือเพียงแค่ล้างลำไส้นะครับไม่ว่าจะสำหรับในกรณีที่มีท้องผูกเรื้อรังหรือกรณีที่ต้องเตรียมตัวผ่าตัดเท่านั้นเองนะครับถ้าเราสามารถขับถ่ายตามปกตินะครับรับประทานอาหารได้เพียงพอนะครับครบถ้วนนะครับ5หมู่นะครับกินผักกินเนื้อที่มีคุณภาพนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเพียงพอในการป้องกันนะครับโรคมะเร็งครับ
1: จริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาคเลือดเป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ยาเองได้จริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หลายคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับก็กังวลเพราะว่ามีข้อห้ามหลายๆอย่างมากๆเลยวันนี้มาไขข้อข้องใจกันครับว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างครับมาดูความเชื่อแรกกันครับจริงหรือไม่คนเป็นโรคเบาหวานห้ามบริจาค

เลือดความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าถ้าเกิดเราบริจาคเลือดไปแล้วคนที่ได้รับเลือดของเราจะกลายเป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วโรคเบาหวานเนี่ยนะครับไม่ติดต่อกันทางเลือดนะครับหากคุณเป็นโรคเบาหวานนะครับแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำให้ควบคุมระดับน้ำตาลสะสมให้น้อยกว่า 7% หรือว่าเจาะน้ำตาลตอนเช้าก่อนที่จะกินอาหารเช้านะครับไม่เกิน130มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรก็สามารถที่จะบริจาคเลือดได้นะครับแต่สำหรับใครที่น้ำตาลในเลือดสูงมากเลยนะครับยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีอันนี้ผมก็ไม่แนะนำให้บริจาคเลือดนะครับมาดูความเชื่อที่2กันครับจริงหรือไม่เบาหวานรักษาหายขาดได้หัวอันนี้ผมได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับข้อนี้ไม่จริงนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วสามารถรักษาหายขาดได้จริงๆถ้าเกิดเป็นโรคเบาหวานแล้วเนี่ยส่วนใหญ่รักษาไม่หายนะครับแต่เราจะใช้คำว่าคุณสามารถทำให้โรคเบาหวานสงบได้ครับการที่เบาหวานสงบนะครับก็คือสามารถที่จะคงระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนคนที่ไม่เป็นเบาหวานเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาเลยแม้แต่เม็ดเดียวครับวิธีการเดียวเลยครับที่สามารถทำให้เบาหวานสงบได้คือการลดน้ำหนักครับตรงนี้แหละครับทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกินยาแล้วโรคเบาหวานของฉันหายแล้วแล้วก็ไม่ยอมมาหาหมอแต่อย่าลืมนะครับถ้าปล่อยให้น้ำหนักตัวกลับขึ้นมาใหม่โรคเบาหวานก็กลับมาแน่นอนครับขอเคลียร์อีกครั้งนะครับเบาหวานรักษาไม่หายขาดแต่คุณสามารถกำหนดให้มันสงบได้ครับมาดูความเชื่อต่อไปครับจริงหรือไม่เป็นโรคเบาหวานถ้าคุมน้ำตาลได้ก็หยุดยาเองได้โอ้โหอันนี้ผมต้องบอกนะครับว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงมากๆครับโดยส่วนใหญ่นะครับโรคเบาหวานเนี่ยจำเป็นต้องกินยารักษาแล้วก็ควบคุมระดับน้ำตาลให้อย่างต่อเนื่องนะครับที่เราน้ำตาลดีเนี่ยก็เพราะว่ายาเขาทำงานอยู่การหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะครับสามารถทำให้น้ำตาลเนี่ยกลับมาสูงขึ้นมากๆบางคนเนี่ยสูงถึง 2-300 นะครับพอน้ำตาลสูงขึ้นเนี่ยร่างกายจะแปรปรวนทั้งร่างกายเลยครับเลือดกลายเป็นกรดหัวใจทำงานไม่ดีตับไตทำงานไม่ดีอันตรายถึงชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่าหยุดยาเองนะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะครับที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ร่วมกับโรคเบาหวานนะครับผมมีข้อแนะนำง่ายกินยาให้สม่ำเสมอนะครับตรวจระดับน้ำตาลเป็นประจำและมาตรวจติดตามกับคุณหมออย่างต่อเนื่องนะครับเพียงเท่านี้ถึงแม้ว่าเบาหวานจะไม่สามารถรักษาหายได้แต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ

0: ต้อนรับเข้าสู่ศิราสามร้อยหกสิบองศาช่วงสนทนาครับวันนี้จะคุยเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมโอ้โหยิ่งแบบนี้แล้วหลายท่านจะบอกว่าเรื่องไกลตัวนี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ออกกำลังกายเดินเหินกระฉับกระเฉงไม่เป็นหรอกบอกได้เลยครับว่าคุณคิดผิดครับเพราะอะไรเดี๋ยวต้องติดตามรายการของเรานะครับแต่ก่อนอื่นครับไปรู้จักกับข้อต่อในร่างกายของเรากันสักนิดครับ
1: ข้อต่อหมายถึงบริเวณที่กระดูกตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมีการติดต่อกันทำให้กระดูกมีการทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อการค้ำจุนร่างกายและการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งข้อที่ถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือข้อเข่าข้อเข่ามีลักษณะคล้ายบานพับประตูประกอบไปด้วยส่วนของกระดูกแข็ง3ชิ้นได้แก่ส่วนปลายของกระดูกต้นขาส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งและกระดูกลูกสะบ้าเป็นโครงสร้างหลักยึดอยู่ด้วยกันโดยมีเอ็นหมอนรองกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวรองรับและกระจายน้ำหนักในขณะที่คุณยืนหรือเดินการรับภาระในการเคลื่อนไหวร่างกายนี้เองที่ทำให้ข้อเข่าเป็นข้อต่อที่เสี่ยงต่อการเสื่อมมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันพบว่า1ใน3ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและมีจำนวนมากถึง2ล้านคน
0: คนจำนวนมากครับเข้าใจว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุเท่านั้นความจริงนั้นเป็นแบบนี้หรือไม่วันนี้รายการศิราช360องศาครับเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชมาคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับนะครับ
0: ครับตกลงโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุมั้ยฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับผู้สูงอายุมีโอกาสมากกว่าคนในวัยอื่นๆเพราะว่าผ่านชีวิตที่ใช้ข้อเข่ามาหลายสิบปี
0: ใช้งานมาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะ
2: แต่คนที่อายุหนุ่มสาวหรือคนวัยกลางคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้เช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณรอบข้อซึ่งทำให้เกิดกระดูกแตกหรือบิ่นนะครับเอ็นไขว้ที่นักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาได้ก็ทำให้เข่ารวมสุดเสียได้ก่อนวัยอันควรนะครับโรคบางโรคก็ทำให้ข้อเสื่อมได้ก่อนที่จะสูงอายุเช่นเราเป็นโรคเกาต
0: ์
2: บวมบ่อย
0: ๆ
2: เข่าตึงบ่อยๆนะครับทำให้ข้อเนี่ยกระดูกอ่อนที่บริเวณรอบข้อต่อเสียสลายไปหรือโรคไขข้ออักเสบนะครับรูมาตอยนะครับพวกนี้ก็จะมีเซลล์หรือมีสารเข้าไปสลายกระดูกอ่อนซึ่งเรียบเนี่ยบริเวณข้อต่อหายไปก็เกิดการเสื่อมขึ้นมาได้หรือการสึกหรอขึ้นมาได้
0: จริงสาเหตุมันเยอะมาก
2: หลายสาเหตุมากครับ
0: ครับงั้นแปลว่าไม่ใช่เพราะผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสเสื่อม
2: ครับ
0: หนุ่มสาววัยสักแค่ไหนที่พบว่ามีข้อเข่าเสื่อมฮะต้องวัยอายุน้อยสุดนี่สักเท่าไหร่คร
2: ับเป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงโตนะครับแต่ว่าในเด็กเล็กมักจะมีโรคนำมาโรคนำเช่นติดเชื้อบริเวณที่อื่นๆแล้วมาบริเวณเข่าเกิดการบวมเกิดเชื้อโรคเนี่ยไปกัดก่อนกระดูกหรือข้อต่อนะครับหรือว่าเกิดจากการสร้างกระดูกหรือข้อต่อผิดมุมผิดท่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการเอียงการเสียของข้อได
0: ้
2: นั่นก็พบได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนะครับที่เราพบมากที่สุดก็คือการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับใช้ข้อต่อไปมีการรับน้ำหนักของข้อมีการขยับ ขัดสีกันระหว่างปลายกระดูกอ่อนที่เรียบๆเนี่ยนานวันนานวันก็ทำให้มีการสึกหรอขึ้นนะครับ
0: ในวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยพบว่ามีไหมฮะข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ชีวิตประจำวันเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วพวกนี้มีโอกาสไหม
2: ถ้าหักโหมมากเกินไปนะครับหรือออกกำลังกายหรือใช้กิจวัตรประจำวันที่ผิดประเภทบางท่าเช่นเรานั่งขัดสมาธินั่งยองๆบ่อยๆนะครับหรือไปออกกำลังกายบางท่าที่ผิดประเภทเช่นกระโดดสก๊อตจัมป์รู้จักใช่ไหมครับกระโดดแล้วก็กระโดดเอาเข่าลง
0: เด็กๆโดนทำโทษต้องสก๊อตจัมป์
2: สมัยนี้เลิกแล้วนะครับเขาห้ามทำโทษท่านี้เลยนะครับ
0: เพราะมันอันตรายมาก
2: อันตรายต่อเข่าเราเยอะมากทำให้เข่าเสียในเวลารวดเร็วมากครับปัจจัยอีกปัจจัยนึงก็คือที่พบมากในคนยุคปัจจุบันภาวะโภชนาการที่ผิดปกติเพราะว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินกว่าที่ควรจะเป็นน้ำหนักตัวที่เกินมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงนี่มีปริมาณไขมันในร่างกายนี่เยอะกว่าผู้ชายทำให้สะสมได้มากกว่าก็จะมีน้ำหนักตัวเมื่อเทียบกับความสูงแล้วเนี่ยเกินกว่าที่ควรจะเป็นมาก
0: ยิ่งน้ำหนักตัวเทียบความสูงมากเนี่ยโอกาสเสื่อมยิ่งมาก
2: ยิ่งมาก
0: มันได้เลยไหม
2: ฮะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยเราจึงพบว่าข้อเสื่อมกับพบในสตรีมากกว่าผู้เพศชาย
0: อ๋อเหรอฮะ
2: มากกว่าจำนวนตั้งแต่6ถึง7ต่อ1นะครับ
0: โอ้โห
2: ในผู้ชายเนี่ยพบน้อยเพราะว่าผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าครับ ผู้หญิง
0: ผู้ชายไปก่อนแล้ว
2: ไปก่อนแล้วผู้หญิงสตรีนี่ก็น้ำหนักตัวมากกว่าผู้ชายได้ง่ายกว่านะครับก็เลยพบได้ง่ายกว่านี่ก็คือเรื่องของอายุและก็เพศนะครับที่ทำให้เป็นอาชีพก็มีนะครับอาชีพที่จะต้องนักกีฬาอาชีพที่ใช้ร่างกายหักโหมมากๆนะครับเช่นต้องกระโดดหรือแบกหามมากๆแบกข้าวสารบ่อย
0: ๆ
2: อันนี้ก็ทำให้เข่าสึกได้เร็วมากเลยนะครับสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยน้ำเนี่ยป
0: รา
2: ปาไม่ค่อยมีต้องไปแหบหามน้ำมา
0: แบกน้ำหาม
2: เข่าซึมหมดแล้วครับมาถึงรุ่นพอถึงเวลาสัก 4-50 ปีเนี่ยเขาก็โกงผิดรูปเสียหมดเพราะว่าน้ำหนักที่แบกในแต่ละครั้งมันเยอะเกินกว่าที่เป็น
0: แสดงว่าถ้ายุคนี้อาจจะไม่ได้แบกน้ำหรือแบกข้าวสารอะไรที่หนักมากแต่ว่าการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลที่ทำให้เสื่อมได้ง่ายได้มากขึ้น
2: มากขึ้น
0: แบบไหนถึงจะมีโอกาสเสื่อมได้ง่ายได้มาก
2: เช่นเอาชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเอาห้องน้ำห้องสุขานี่นะครับห้องน้ำถ้าเราเป็นแบบโถนั่งเขาก็ยังไม่งอมากไม่พับไม่รับหนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั่งยองๆกับพ
0: ื้
2: นเขารับหนักเยอะมากนะครับเพราะมีแรงกดกระแทกของข้อทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกหรอได้ง่ายแค่นี้ในชีวิตประจำวันแค่นี้ก็สึกแล้วนะครับ
0: แล้วการนั่งยองบ่อยๆ
2: ไม่ได้
0: เลยเสื่อมง่าย
2: ครับ
0: อ๋อแม้ว่าจะเป็นท่านั่งที่ชาวบ้านคนไทยเราก็ติดกันชอบนั่งอย่าง
2: น
0: ี้
2: ปัจจุบันจึงรณรงค์ให้เปลี่ยนห้องน้ำกันเพื่อให้ใช้แบบเป็นโถนั่งกันให้มากเพื่อจะได้ลดอัตราการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรนะครับ
0: จริงๆข้อทั่วร่างกายก็มีเยอะ

0: แต่ทำไมข้อเข่ามันถึงเสื่อมแล้วก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ดูฟังจะเป็นเรื่องใหญ่ของข้อต่อในร่างกาย
1: ครับโดยเฉพาะคนไทยเลยนะครับข้อเข่าที่สึกหรอได้มากกว่าข้ออื่นๆเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนไทยเราเนี่ยวัฒนธรรมเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับพื้นเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: ชาวตะวันตกไม่ค่อยนั่งกับพื้นนะครับ
0: ครับ
1: ของเราเนี่ย
0: อ
1: ะไรแล้วก็นั่งเรานั่งพื้นแล้วจังหวะที่เราจะลุกจากพื้นเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อจะยืนเนี่ยเข่าก็จะเห็นไหมครับว่าเราต้องมีการนั่งยองอยู่สักพักหนึ่งแล้วยืนขึ้นจังหวะนี้นะครับข้อต่อก็จะทำหน้าที่มากจนกว่าปกติแล้วแถมเราจะนั่งขัดสมาธิ
0: อ
1: ีกนั่งพับเพียบอันสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ข้อเนี่ยรับหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปเยอะมาก
0: ครับ
1: ชีวิตประจำวันใช้ไปมากแบบนี้ก็ทำใหข้อต่อมีการสึกก่อนได้นะครับ
0: ครับอาจารย์ลองอธิบายให้เห็นภาพนะฮะว่าอย่างสมมติเราเดินปกติกับเราวิ่งหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเข่าของเราเนี่ยแค่ไหนยังไงบ้าง
1: ครับอย่างถ้าสมมติเราน้ำหนักตัว50กิโลเรายืนนะครับขาแต่ละข้างก็จะน้ำหนักไป25กิโลกร
0: ั
1: ม
0: แบ่งเท่ากัน
1: แบ่งเท่ากันนะครับแต่พอเราเดินนะครับมีแรงกระแทกของน้ำหนักตัวจังหวะที่สูงลงเท้าแล้วกระทบพื้นนะคร
0: ับ
1: ก็มีแรงสะท้อนจากพื้นขึ้นมาก็จะเข้าสู่เข่าเราด้วยทั้ง2อันเนี่ยบวกไปบวกมาก็เป็น1เท่าตัวกว่าของน้ำหนักตัวละกลายเป็นข้างนั้นรับหนัก50ถึง70กิโลกรัมละ
0: ต่อข้างนะ
1: ตอน19นะครับ
0: ตอน19
1: 19ที่เดินนะครับถ้าเราเดิน109ก็รับหนักเนี่ยไป700ครั้ง100ครั้งนะครับถ้าเราเดิน 1,000 ครั้งก็109กว่า 1,000 ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้แค่เดินนะครับ ถ้าเราเดินลุกจากเก้าอี้ขึ้นยืนตรงจังหวะนี้นะครับลุกจากเก้าอี้นั่งขึ้นย
0: ื
1: น
0: แค่นี้
1: นะครับนี่ก็กลายเป็น3เท่าตัวแล้วนะครับ
0: อ๋อหมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ย
1: คุ
0: ณผมหนัก50กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
1: ก็เป็น100กิโลละ
0: เป็น100
1: เป็น100
0: ถึง150กิโล
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ว่าจะลุกเร็วมั้ย
1: ถ้าเราน้ำหนักตัวยิ่งมากถ้าเรา100กลายเป็น3 400กิโล
0: โอ้โห
1: หนักมั้ยครับ300กิโล
0: น้ำหนักตัวขึ้น1กิโลเนี่ยไม่ใช่แค่ขึ้นกิโลเดียวลงที่เข่ามันลงมากกว่า1กิโลมัน2เท่า3เท่ามั้ย
1: ถ้าเราวิ่งเรากระโดด6 7เท่าตัว
0: 6 7เท่าตัว
1: 6 7เท่าตัวนะ
0: โอ้โห
1: ถ้าเราน้ำหนัก50เรากระโดด1ครั้งไปกระโดดครบ1ครั้ง
0: ค
1: ูณ6เข้าไปก็เป็น300
0: กิโล
1: 1ครั้งเราแบกเหมือนกับเราแบกข้าวสาร3กระสอบอ่ะครับในแต่ละ19
0: แทนผมนึกถึงผมเล่นแบดกระโดดตบสูงๆเนี่ยลูกมากระโดดสูงที่สุดที่จะตบได้แล้ว
1: ลงสูงเท่าไหร่ยิ่งลงพื้นยิ่งแรงแรงกระแทกสู่เข่าเรายิ่งมากเท่านั้นเพราะความสูงที่ลงมากระทบสู่พื้นนั้นเป็นแรงตัวคูณเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข่าเราก็รับภาระนะครับ
0: ผมเคยเข่าบวมแข่งแบดเสร็จเข่าบวมเลยฮะต้องไปดูดน้ำออกจากเข่าน
1: ั่นคือร่างกายเริ่มบอกว่าไม่ไหวแล้ว
0: ดังกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยหมอก็ทำให้ดูว่าเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีกระดูกอ่อนใช่ไหมฮะไปชี้ดูแล้วก็ดังกรอบ
1: ร่างกายจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราใช้งานแบบนั้นอีก
0: เตือน
1: จึงบอกว่าเจ็บปวดบวมนะครับเขาเตือนเราแล้วว่า
0: เขาเตือนผมแล้ว
1: อีกนะครับ
0: นั่นแสดงว่ายิ่งเราน้ำหนักตัวมากขึ้นยิ่งอ้วนโอกาสเสื่อมโอกาสจะ
1: แน่นอนนะครับน้ำหนักตัวเราขึ้นแค่กิโลนึงเนี่ยแต่ละก้าวก็บวกเข้าไปแล้ว 2-3 กิโลเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนที่มีภาวะทุพพจนาอ้วนมากกว่าปกติก็จะแบกน้ำหนักมากกว่าคนอื่นๆนะครับ
0: ผม
1: แต่ธรรมชาติเราเก่งมากนะครับ
0: ทำไมฮะ
1: อย่างคุณแอดหนุ่มๆแบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: เราอยากเล่นกีฬาเราอยากเล่นกีฬาเราอยากกระโดดตีแบดนะครับธรรมชาติไม่ปล่อยให้เข่าเราทำรับหนักไป6 7เท่าตัวแบบนั้นตลอดเวลา
0: อ้าวเหรอเขาจะทำ
1: เขาจะมีกล้ามเนื้อมาช่วยเขาจะเอากล้ามเนื้อมาช่วยกระ
0: พยุง
1: น
0: ้
1: ำหน
0: ัก
1: แบ่งภาระแบ่งเบาภาระข้อต่อไปได
0: ้กล้ามเนื้อที่ว่าอยู่ตรงไหนของเขา
1: อยู่รอบต้นขาหลังขาเราเนี่ยครับเขาก็จะกระจายไปช่วยกระจายแรงที่จะไปกระทบต่อเข่าเราโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้งหมดต้องสมดุลกันกล้ามเนื้อก็ต้องแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเราไปใช้ภาวะแล้วมากๆเราก็สึกเร็วนะครับ
0: อาจารย์ครับที่เราบอกว่าข้อเข่าข้อเข่าแล้วมันเสื่อมเนี่ยคำว่าข้อเข่ามันคือส่วนไหนของเข่า
1: ครับขออนุญาตเอาตัวโมเดลนี้เป็นตัวประกอบนะครับข้อเข่าก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือปลายกระดูกของต้นขานะครับส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งนะครับแล้วก็ลูกสะบ้าที่อยู่ด้านหน้านะครับ
0: แล้วก็มีตรงนี้เป็นเอ็นนะ
1: เป็นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับเป็นกล้ามเนื้อเอ็นด้านหน้าปลายกระดูกเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่ปกคลุมบริเวณรอบๆเรียกว่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็จะมีสีขาวเงามันเลยนะครับหนาประมาณ2มิลลิเมต
0: ร
1: ที่ปลายบนและปลายล่างนะครับตัวปลายล่างนี่ก็จะมีทั้งเอ็นไขว้อยู่ข้างในข้อด้วยเพื่อให้เข่านี่มีความมั่นคงมีตัวหมอนรองกระดูกขั้นด้วยเพื่อกระจายแรงนะครับตัวลูกสะบ้าก็มีกระดูกอ่อนด้วยนะครับประมาณ2มิลลิเมตร

0: มีความหนาด้วย
1: ครับ
0: ระหว่างที่จังหวะของขาเนี่ยนะครับหรือข้อต่อมีการเหยียดมีการงอเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนมีการเดินกระดูกอ่อนก็จะมีการยืดหยุ่นมีการยุบมีการพองออกไป
1: ก็สัมผัสกันเสียดสีกัน
0: ใช่เสียดสีกันใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ชนกันมากนะครับในนี้มีน้ำหล่อเลี้ยงข้อนะครับซึ่งลื่นมากนะครับเขาก็แทรกเข้าไประหว่างกระดูกอ่อนเวลาข้อต่อจะมากระดูกบนกระดูกอ่อนบนกับล่างจะมาชนกันก็มีการยุบกันมีการกระจายน้ำออกไป
1: แล้วหมอนรองกระดูกนี่อยู่ตรงกลาง
0: อยู่ขั้นเลยครับ
1: อ
0: ยู่ขั้นระหว่างนี้ก็เป็นตัวช่วยกระจายแรงไปอีกด้วยแต่ถ้าแรงกระแทกมาก
1: ๆ
0: หรือบิดหมุนตัวหมอนรองกระดูกอาจจะฉีกขาดนะครับเอ็นอาจจะไขว้อาจจะขาดได
1: ้
0: ตัวกระดูกอ่อนอาจจะกระเทาะกันเพราะว่าแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้อาจจะข้อที่เคยงอได้เหยียดได้ไม่มีเสียงเลยไม่ปวดไม่เจ็บอาจจะเกิดเสียงอาจจะเกิดติดขัดขึ้นหรืออาจจะเกิดการบวมมากขึ้นนะครับกระดูกอ่อนเนี่ยเขาไม่แข็งธรรมดาอยู่อย่างนี้นะครับ เวลามีน้ำหนักตัวเขาก็รีดตัวเองเอาน้ำออกจากตัวมันก็ยุบตัวเหมือนฟองน้ำนะครับพอมีแรงไม่มีแรงกระทำเขาก็พองตัวขึ้นมาดูดน้ำเข้าหาตัวเขาเขาจึงมีการไหลลื่นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดีน้ำหล่อเลี้ยงในข้อก็ไปฉาบให้ลื่นเพราะฉะนั้นการกลไกการขยับของข้อก็จะราบเรีย
1: บ
0: นะครับแต่ถ้ามีสาเหตุไปนำไปเสีย
1: จะเป็นยังไงฮะกระดูกอ่อนนี่จะเป็น
0: กระดูกอ่อนก็จะมีหลุมมีบ่อมีการสึกก่อนหรือว่าตัวเชื้อโรคไปกัดก่อนเขาแรงเสียดทานนี่จะสูงมากก็ไปครูดกับด้านตรงข้ามได้สิ่งเหล่านี้ก็จะกระจายวงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
1: นานไปก็จะสึกมากขึ้นเป็นหลุมมากขึ้นเนี่ย
0: ครับก็จะขรุขระเป็นเหมือนถนนนะครับ ที่ผ่านการใช้งานมานานๆรถถูกรถบรรทุกผ่านไปทุกวันถนนก็ขรุขระ
1: จากเคยลื่นเรียบก็ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วผลที่ตามมาเป็นไงฮะพอเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อนี
0: ่พอความลื่นหายไปนะครับกระดูกอ่อนที่ปกคลุมผิวข้อต่อหายไปเราจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับเวลาขยับไปเนี่ยอ๋อมันกรุบกรับกรุบกรับแล้วเดิมที่จะไม่มีเสียงอะไรก็เริ่มมีเสียง
1: วันนั้นผมก็ได้ยินนะวันนี้ข่าวบวม
0: บวมแล้วผิดมุมไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าแบบนั้นของคุณแอดจะโชคดีก็ชั่วข่าวเมื่อภาวะที่ผ่านพ้นการบวมน้ำขนาดเสพหายไปก็กลับสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเราปล่อยให้กระดูกอ่อนเราขรุขระไปเรื่อยๆนะครับจนถึงลึกถึงชั้นกระดูกจริงเนี่ยนะคร
1: ับ
0: กระดูกอ่อนสร้างอีกไม่ได้แล้วเป็นธรรมชาติที่เสียไปแล้วหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จึงจำเป็นต้องพยายามจะดูแลก
1: ่
0: อนที่เขาจะเสียไปถึงจุดที่ถึงกระดูกจริงแล้วก็จะเริ่มเจ็บแล้วครับ เพราะปลายกระดูกจริงที่โผล่พ้นออกจากกระดูกอ่อนแล้วเนี่ยตัวเส้นประสาทแถวนั้นเต็มไปหมดเล
1: ย
0: เหมือนเราเอากระดูกมาสีกันก็จะเจ็บมากนะครับ
1: ยิ่งไปโดนกับอะไรก็ยิ่งเจ็บ
0: ใช่ครับ
1: ที่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นฟังดูระหวาดเสียวมากมีอะไรจะเตือนเราก่อนได้ไหมว่าเนี่ยเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มจะเสื่อมแล้วครับมันจะมีอาการอะไรออกมาบอกเราได้บ้างครับ
0: การเตือนก็มาตั้งแต่ใหม่ๆก็อาจจะขยับลำบากแทนที่จะขยับได้รวดเร็วดั่งใจเริ่มฝืดเริ่มช้าเราค่อยๆกว่าจะขยับได้ต้องออกกว่าจะเข้าที่ได้มันเริ่มต้องใช้เวลานะ
1: คำเขาฝืดช้าหมายถึงเราจะ
0: ลุกปุ๊บเราต้องยืนสักพักนึงต้องขยับ
1: มันจะเจ็บงี้มั้ย
0: มันจะดึงมันจะตึงมันจะมีอาการเริ่มมีอาการตึงเริ่มมีการเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นเตือนมากขึ้นอีกว่าพอปวดนี่ก็หมายความว่าอุ๊ยเริ่มอย่าไปทำอย่างนั้นอีกร่างกายก็จะบอกเราแล้วนะครับมีอาการบวมบวมเพราะว่าน้ำเราเลี้ยงเนี่ยปกติเขาก็จะมีประมาณ10 20ซีซีก็เยอะมากขึ้นเลยแต่ว่ามากด้วยปริมาณคุณภาพไม่ได
1: ้
0: เข่าเราก็จะรู้สึกอุ่นๆร้อนนะครับเจ็บแล้วก็องศาการขยับเนี่ยเริ่มลดน้อยลงถ้าเป็นบ่อยๆมากๆตัวที่สึกหรอของกระดูกอ่อนคูดไปเรื่อยๆก็จะผิดมุมขาเราก็จะเอียงเกนะครับก็จะขาโก่งขาบิดเบี้ยวไป
1: อ๋อเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
0: เห็นไหมครับคนสูงอายุหลายท่านก็ขาโก่งขา
1: อ๋อใช่ใช่
0: เพราะว่าสึกไปนานนั่นเองนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยไหม
0: ว่าถ้ามีอาการปวดบวมตึงเนี่ยนะครับ
1: มีโอกาสเสื่อม
0: มีข้ออักเสบข้อผิดความผิดปกติของข้อแหละนะครับ
1: ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าก็พอเล่นกีฬาเยอะๆหรือว่าไปทำอะไรหนักๆมันอาจจะปวดเมื่อยธรรมดาไหมแบบไหนคือปวดเมื่อยเข่าธรรมดากับแบบไหนที่อันนี้อาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อม
0: ถ้าปวดเมื่อยธรรมดานี่เราพักนะครับ เขาจะดีขึ้นเขาจะดีขึ้นแต่เมื่อพักสัก 2-3 วันอาการอักเสบลดลงร่างกายเราก็จะดีขึ้นคือทำงานได้ตามปกติ
1: ครับโดยไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าอะไรแบบนี
0: ้แต่อาการถ้าเป็นเสื่อมมากเสื่อมแล้วเนี่ยครับเขาจะเริ่มไม่หายพักแล้วก็ไม่หายพอครบอุ่นก็ไม่ดีขึ้นนะครับ แถมยังยิ่งใช้ยิ่งเป็นอีกอันสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกแล้วว่าความผิดปกตินี้เริ่มไม่น้อยแล้ว
1: อย่านิ่งนอนใจ
0: ครับ
1: ครับเวลาเสื่อมนี่เสื่อมคู่ไหมฮะเพราะว่าเขาลำหนักไปพร้อมกันเสื่อม
0: จะเป็นอย่างนั้นนะครับมักจะเป็นอย่างนั้น พียงแต่ว่าอาจจะมีข้างใดนำหนึ่ง

0: นำมาก่อนไม่มากนักแล้วก็จะร่างกายก็จะเอียงไปอีกข้างที่ดีน้ำหนักก็กลายเป็นทวีคูณเพราะว่าแบกอยู่ข้างเดียวจนกว่าข้างนี้ที่สึกแล้วข้างที่ดีเนี่ยสึกอีกก็เริ่มกลับมาอีกข้างนึงวัฏจักรก็จะเวียนไปเวียนมา
1: แล้วสุดท้ายก็เสื่อมถาวรทั้งคู่อาจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามเข่ารับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมฮะ

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมครับวิงเวียนศีรษะรู้สึกเหมือนบ้านหมุนติ้วภายในกระเพาะอาหารรู้สึกปั่นป่วนคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อออกมากผิดปกติหูอื้อคล้ายน้ำเข้าหูมีเสียงในหูคล้ายเสียงจิ้งหรีดหรือแมลงร้องเริ่มมีปัญหาการได้ยินได้ยินเสียงเบาลงนอนไม่หลับควบคุมการทรงตัวไม่ได้เดินหรือยืนไม่ได้เกิดอาการเซล้มลงทุกทีถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
2: โรคน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในครับพบได้ค่อนข้างบ่อยในคนทุกกลุ่มอายุตั้งแต่20-50ปีทั้งชายและหญิงครับเป็นโรคที่มักเกิดกับคนในวัยทำงานอย่างพวกเราจึงต้องลดละเลิกพฤติกรรมบางอย่างเพื่อป้องกันโรคนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือต้องไม่เครียดซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะไม่รับประทานอาหารรสเค็มจัดต้องควบคุมปริมาณเกลือไม่ให้มากเกินไปไม่ดื่มกาแฟช็อกโกแลตและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ทำให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนมากๆเช่นทำงานติดต่อกันนานเกินไปหรือออกกำลังกายหักโหมมากเกินไปแต่โรคนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำอารมณ์ให้แจ่มใสมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและพอเหมาะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เน้นผักและผลไม้เป็นหลักและดื่มน้ำเปล่าสะอาดระหว่างวันให้มากขึ้นครับ
3: การเสื่อมของการได้ยินในโรคความดันน้ำในหูผิดปกติเนี่ยหรือน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนจะไม่ถึงขนาดหนวกแต่ว่าหูตึงรุนแรงเนี่ยมีได้นั้นในแง่ของความเดือดร้อนจริงๆคือเวลาที่เป็น2หูต่างหากหูตึง2ข้างระดับรุนแรงนี่ก็เป็นสิ่งที่ใช้ชีวิตประจำวันไม่ปกติอันดับแรกนี่ต้องพบแพทย์วินิจฉัยให้แน่ๆนะฮะว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าทีนี้โรคนี้เนี่ยความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นหายๆเวลาเป็นขึ้นมาทีนึงเนี่ยก็จะมีอาการมากแล้วก็การได้ยินจะเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีดีที่สุดคือการป้องกันนะฮะไม่ให้กำเริบสภาวะหินปูนในหูหลุดเนี่ยก็คือผลึกแคลเซียมที่มีอยู่ในหูชั้นในซึ่งปกติจะช่วยการทรงตัวเกิดหลุดออกมาเนี่ยมันจะเคลื่อนแล้วพอเราพลิกตัวกิ้งไปกิ้งมามันก็จะไปกระตุ้นทำให้เวียนศีรษะนะฮะมีอาการบ้านหมุนพวกนี้ถ้าอยู่นิ่งๆโดยธรรมชาติมันละลายเองหายได้ส่วนอีกสภาวะเรื่องความดันน้ำในหูเนี่ยอันนี้อยู่ดีๆเกิดความดันขึ้นแล้วก็เยื่อบางอย่างในหูแตกมาแล้วก็มีอาการเวียนแล้วมีหูเสื่อมมีเสียงในหูแน่นหูต่างๆซึ่ง2อันนี้เป็นคนละสภาวะก็จริงแต่ปัจจุบันพบว่ามันเชื่อมโยงกันเราพบว่า2โรคนี้พบได้ในคนคนเดียวกันบ่อย
1: ๆและอย่าลืม Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคน้ำในหูไม่เท่ากันและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 Minute Talk Do and Don't
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ประจำบ้านตอนปวดฉี่ไม่มีห้องน้ำอันก่อนดีไหม
1: คุณนั่งที่ผมได้นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ทำไมไม่นั่งแล้วครับ
2: ฉันกลัวว่าคุณจะเมื่อยอะค่ะ
1: เฮ้ยผมไม่เมื่อยนะครับผมเป็นผู้ชายครับ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะฉันยืนได
1: ้เฮ้ยคุณดูเมื่อยมากเลยครับคุณนั่งดีกว่าครับ
2: คุณนั่งดีกว่าค่ะ
1: คุณนั่งดีกว่าครับ
2: คือฉันไม่นั่งค่ะฉันปวดฉี
1: ่แล้วคุณจะลงไปฉี่ก่อนไหมครับ
2: ไม่อะค่ะมันมีรถไฟฟ้ามันหาที่ฉี่ยากอะค่ะ
1: นี่ครับเอาไปใช้แทนก่อนได้นะครับ
2: นี่คุณจะบ้าหรือเปล่าคะคือเดี๋ยวฉันไปถึงก่อนแล้วฉันค่อยฉี่ก็ได
1: ้แล้วคุณจะลงสถานีไหนล่ะครับ
2: สุดสายค
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยคุณอยู่เพิ่งสถานีแรกคุณจะทนไหวเหรอ
2: ไหวค่ะก็พบปัสสาวะฉันแข็งแรง
3: แล้วอย่างนี้ยังจะแข็งแรงอยู่ไหมคะตอนนี้ลงไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายฟังว่าการกั้นปัสสาวะเนี่ยมันอันตรายขนาดไหน
0: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
3: เห็นไหมคะทีหลังอย่าทำอีกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มักจะลืมตัวกั้นปัสสาวะนานๆเวลาที่เราทำงานหรือทำอะไรเพลินๆหรือบางทีเราปวดปัสสาวะแต่หาห้องน้ำไม่ได้ทำให้เราต้องกั้นปัสสาวะแต่รู้ไหมคะว่ามันอันตรายมากเลยนะคะ
2: มันอันตรายยังไงอะคะ
3: การกั้นปัสสาวะนานๆเนี่ยจะทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะหรือที่เราเรียกว่ากระเพาะปัสสาวะอักเสบเคยได้ยินคนที่ฉี่เป็นเลือดไหมคะหรือเคยเห็นคนที่ฉี่เป็นเลือดไหมคะ
2: เคยค่ะ
3: นั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
1: แล้วเราจะมีวิธีการทำให้แบบปวดฉี่น้อยลงไหมครับ
3: เราไม่สามารถควบคุมการปวดปัสสาวะนะคะไม่สามารถควบคุมได้การปวดปัสสาวะของพวกเราเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในร่างกายเราก็ควรทำให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ขาดน้ำแต่การที่เราจะปัสสาวะน้อยลงหรือบ่อยขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับน้ำที่เราดื่มเข้าไปอย่างเดียวนะคะขึ้นกับขนาดของกระเพาะปัสสาวะเราด้วยค่ะ
2: โอ้ค่ะนี่ถ้าหนูรู้ว่าการกั้นปัสสาวะนี่อันตรายขนาดนี้วันหลังหนูก็จะไม่กั้นละค่ะ
3: ดีมากเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
4: สามัญประจำบ้าน
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: หมอขอบ่นวันนี้คุณหมอจะมาขอบ่นเรื่องร้อนๆที่คนไข้เนี่ยชอบทำให้คุณหมอร้อนใจทุกทีเลยคุณหมอครับโทรโข่งร้อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอุ๊ยร้อนๆอุ๊ยหมดครับ
7: ได้ถือโทรศัพท์กับเขาสักทีหมอรอเวลานี้มานานแล้วค่ะหมอเป็นหมอรักษา เด็กที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองมา10กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่หมออยากจะบ่นมาตลอดเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโดนแดดเพราะว่าแดดเนี่ยมันมีผลกับโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE นะคะซึ่งแดดเนี่ยมันอาจจะทำให้โรคเนี่ยกำเริบได้ค่ะตัวอย่างคนไข้เคสที่หมอเจอนะคะก็เป็นเด็กผู้หญิงนะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค SLE หรือว่าแพ้ภูมิตัวเองนะคะแล้วเราก็ทำการรักษาน้องเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีกว่า น้องก็อาการดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วอยู่ๆวันนึงนะคะน้องก็กลับมาด้วยการมีผื่นเหมือนปีกผีเสื้อแดงๆนะคะบริเวณอกแก้มทั้งสองข้างค่ะคนไข้ก็มีไข้ต่ำๆด้วยค่ะแล้วก็มีปวดข้อบริเวณข้อนิ้วข้อมือนะคะแล้วก็คนไข้ก็ดูอ่อนเพลียกว่าปกติที่เคยเป็นด้วยนะคะพยายามถามว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีคำตอบจากคนไข้นะคะหมอก็ซักไปซักมานะคะก็เจอว่าน้องเนี่ยไปเล่นน้ำสงกรานต์มาก็ไปโดนแดดมาแหมหน้าตีจริงๆเลยนะคะเนี่ยส่วนคุณแม่นะคะก็คิดว่าลูกไปโดนแดดนิดๆหน่อยๆไม่น่าเป็นอะไรโรคน่าจะเกือบหายแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโดนแดดเนี่ยมันจะทำให้โรคแม้ว่าจะสงบไปแล้วอาการหายไปแล้วเนี่ยก็สามารถกำเริบได้ซึ่งอาการกำเริบเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวมีผื่นทายาแป๊บเดียวเดี๋ยวหมอให้ยาทาก็หายแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คุณแม่คิดนะคะเพราะว่าอาการโรคกำเริบเนี่ยมันไม่ได้กำเริบแต่ผื่นเพราะว่าอวัยวะภายในทั้งหมดในร่างกายของเด็กเนี่ยจะสามารถอักเสบได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมองหัวใจปอดนะคะหรือว่าบริเวณไตที่เรากลัวนะคะซึ่งพวกนี้อักเสบได้หมดซึ่งถ้าเกิดมีการอักเสบของอวัยวะภายในหลายๆอวัยวะเนี่ยก็อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่า SLE เนี่ยถามว่าอะไรเป็นสาเหตุนะคะในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยกระตุ้นทางสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างที่สำคัญเลยก็คือแสงแดดนะคะแสงแดดนะคะมันจะไปทำลายเซลล์แล้วในเซลล์ผิวหนังเนี่ยค่ะมันก็คือจะเกิดการสร้างสารต่อต้านตัวเองค่ะซึ่งพอมีสารต่อต้านตัวเองเนี่ยมันก็จะไปทำลายอวัยวะต่างๆฉะนั้นหมอขอย้ำชัดๆนะคะห้ามไปโดนแดดไม่งั้นหมอจะตีแล้วนะคะ
6: แสงแดดมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่สำหรับผู้ป่วยบางโรคเนี่ยต้องเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับไม่อย่างนั้นเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้คุณหมอย้ำขนาดนี้แล้วอย่าดื้อกับหมอนะครับ

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพนะครับและโภชนาการผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมแล้วก็มีอาจารย์หมอเอกครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรรมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญเป็นคนที่ฮอตมากอยู่ในโซเชียลนะคะชื่อคุณตีค่ะเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี FC รู้จักไหมคะ
0: เคยได้ยินครับ
1: เพรา
0: ะว
1: ่
0: าคุณแฟนผมชอบมาก
1: อ๋อ
0: ใช่ก็เลยสาวๆเขากรี๊ดกันหมดอิจฉานิดนึงเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันครับว่าเขามีอิชชูหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีตรงไหนที่เราสามารถช่วยเหลือได้บ้าง
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดู VTR กันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อน้องตีครับอยู่สโมสรสุพรรณบุรี FC ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับ

0: ผมเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดลำพูนนะครับเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาตามโรงเรียนนะครับมีโค้ชมาเห็นติดต่อมาให้ไปคัดผมก็
1: คัดหน้าตา
0: แล้วก
1: ็ด้วย
0: เขามาประมาณปีกว่าผมก็ตัดสินใจว่า
2: คือมันดูสะดุดตาในสนามฟุตบอล
0: แบบกีฬาฟุตบอลจริงๆผมก็เลยเลือกที่จะมาสุพรรณบุรี FC เพื่อมาตามหาความฝันคือผมก็เป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้วครับก็ตัดสินใจมาฝึกกับโค้ชนิพนธ์มารานนท์มาขอฝึกซ้อมกับเขาถ้าพูดถึงความมีเสน่ห์ก่อนนะครับของผู้รักษาประตูผมว่าในความคิดของผม

0: มันรู้สึกท้าทายในตัวเองดีสนุกดีผมชอบถ้าพูดถึงความฝันของนักกีฬาเลยของผมในส่วนตัวติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งได้เล่นเพื่อประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่สุดก็ต้องอยู่ที่ตัวผมเองว่าผมจะขยันซ้อมทำให้เขาเห็นหรือเปล่าเท่าที่ผมรู้หรือผมปฏิบัติอะไรเงี้ยครับถ้าช่วงก่อนแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับก่อนแข่งผมก็จะเน้นพวกทานข้าวเยอะๆทานโปรตีนเข้าไปเก็บไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาใช้พลังงานในวันแข่งก็ในแต่ละวันถ้าเหนื่อยปุ๊บสโมสรเขาก็จะเตรียมเวย์โปรตีนให้แล้วก็พวกเกลือแร่อะไรเงี้ยครับแบบเราเสียเหงื่อเยอะผมก็อยากจะฝากคุณหมอแบบถามเรื่องอาหารที่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาครับว่าควรทานอาหารแบบไหนแล้วผมก็มีอีกข้อนึงที่ผมอยากจะถามในส่วนตัวของผมคือผมมีอาการบาดเจ็บตรงแขนที่ปะทะกับตอนอุ่นเครื่องกับทีมชาติอยู่23ผมก็ออกไปสกัดลูกฟุตบอลอะไรเงี้ยครับสู่หน้าของทีมชาติก็วิ่งเข้ามาชนตรงแขนผมเลยจังหวะลงปุ๊บมันชาตรงแขนซ้ายพอดีก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดูหมอก็บอกว่าต้องผ่านะผมก็เฮ้ยทำไมต้องผ่าเขาบอกอ๋อมันหัก3ท่อนต้องผ่าใส่เหล็กข้างในนะอุ้ยถึงขั้นขนาดนี้เลยเหรอแล้วเป็นแบบอาการบาดเจ็บหนักสุดครั้งแรกที่ผมเคยเจอมาอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ผมผ่าตัดเสร็จใช่ป่ะคุณหมอก็บอกว่าพักฟื้นในระยะเวลา3เดือนแล้วเขาก็ให้ผมกินแคลเซียมกินนมผมก็ใช้เวลาในระยะเวลาใน2เดือนกว่าๆในการแบบตื่นเช้ามาเข้าฟิตเนสดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะกลับมาเร็วกว่าที่คุณหมอกำหนดผมก็ดื่มนมกินแคลเซียมตามที่หมอสั่งทุกอย่างรบกวนฝากเชฟกับคุณหมอเรื่องอาหารที่ให้โปรตีนสูงและให้พลังงานสำหรับนักกีฬาแล้วมีอาหารแบบไหนมั่งที่ทำให้แบบแคลเซียมหรือกระดูกอ่ะมันติดแบบทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับมีเมนูอะไรแนะนำผมบ้างไหมครับ
1: ผมเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเอาชุดเชฟออกใส่ชุดฟุตบอลแทนดีกว่า
2: อันนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาชีพแล้วเชฟเชฟก็เห็นหน้าตาเขา
1: โอเคค่ะคุณหมอดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ค่ะก็จริงๆเขามี2ประเด็นนะคะอันที่1เขาก็จะถามในเรื่องของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารสำหรับนักกีฬาเนี่ยก็จะมีหลากหลายการขึ้นกับว่าชนิดของกีฬาเพราะว่ากีฬาแต่ละชนิดเนี่ยความต้องการอาหารระยะเวลาที่เขาเล่นก็จะไม่เท่ากันส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เสริมสร้างเรื่องของแคลเซียมนะคะใช่แล้วก็พวกของโปรตีนเพื่อเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพูดกัน2ส่วนนะคะในส่วนของกีฬาเนี่ยโดยทั่วไปเวลาที่เราจะต้องมีการสร้างเสริมเมื่อกี้เขาพูดแล้วว่าก่อนเล่นเขาจะกินข้าวเยอะนะคะสารอาหารที่ร่างกายจะใช้เราจะใช้จากส่วนที่เรียกว่าไกลโคเจนซึ่งพวกนี้ร่างกายต้องสะสม
1: ไกลโคเจนคืออะไรครับ
2: ไกลโคเจนเป็นน้ำตาลที่เอาไปสะสมในร่างกายนะคะทีนี้เนี่ยไกลโคเจนเนี่ยเป็นเหมือนอย่างนี้เวลาเรากินอาหารเราต้องเอาเงินไปซื้อไกลโคเจนเหมือนคุณมีตังค์เยอะคุณเก็บในรูปของทอง
1: โอเคครับ
2: คุณก็ต้องเอาทองไปแลกเป็นเงินก่อนถึงจะมาซื้อของได้เพราะฉะนั้นไกลโคเจนเหมือนเป็นพลังงานสะสมที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะสะสมไกลโคเจนได้ต้องมีคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักดังนั้น 3-4 วันก่อนจะเล่นกีฬาก็สะสมคาร์โบไฮเดรตไปซะแล้วก่อนจะเล่นกีฬาในวันนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราจะให้กินจนถึง3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้กินละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแน่นท้องจนเกินไปนั้นปัญหาวันนี้สำหรับเชฟในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่สำหรับนักกีฬาขอใช่คาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็โปรตีนไขมันได้นิดหน่อยนะคะอันนี้เราหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะเล่นนะคะไม่ใช่วันที่เขาจะเล่นจริงๆ
1: โอเคค่ะโอเคก็เมนูแรกครับน่าจะตอบโจทย์ที่คุณหมอบอกได้ชัดเจนมาก

0: ก็เมนูนี้เป็นการรวมกันของอาหารน่าจะ3ชาติได้ครับก็จะมีจีนนะครับเม็กซิกันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับที่บอกว่าจีนนะครับคืออะไรก็คือทำเต้าหู้ทรงเครื่องเลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็เอากระเทียมลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวมาโบนะครับหลังจากที่ทำมาโบเสร็จแล้วก็เราก็จะเอามาแรปในเบรโต้ทำเป็นเบรโต้มาโบกับข้าวสุก
1: อันนี้เชฟเลือกที่จะใช้เนื้อไก
0: ่อกไก่ครับ
1: เพราะว่าต้องการจะลดไขมันเนาะเป็นโปรตีน
0: ครับผม
1: โอเค
0: ผัดให้ไก่สุกครับแป๊บนึง
2: น้ำสต๊อกไก
0: ่ตอนนี้ก็จะมีหอมใหญ่นะครับหมอแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ไก่แล้วก็สีแดงๆที่ใส่ไปเรียกว่าโคจิจังนะครับเป็นพริกเกาหลีตั้งไฟต่ำแล้วเดี๋ยวผมจะขูดขิงใส่นิดนึงขิงนะครับอันนี้น้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือนิดนึงผมจะปรุงรสให้จัดกว่าสิ่งที่เขาควรจะเป็นนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งผสมน้ำนะครับมันก็จะได้ดูดให้รสชาติน่ะลดลงนะครับไหนจะมีเต้าหู้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ด้วยเห็นเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องว่าต้องการเสริมแคลเซียมตัวเต้าหู้นี่ช่วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเต้าหู้ก็เป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีเลย
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เต้าหู้ที่ใส่ไปเป็นเต้าหู้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆเต้าหู้ที่จะเป็นเต้าหู้ที่มีแคลเซียมเยอะเนี่ยจะเป็นพวกเต้าหู้แข็งๆนะคะกินแบบเนี้ยก็จะได้แคลเซียมเยอะกว่า
0: อ่าครับผมจริงๆเราเพิ่มแคลเซียมได้ด้วยวิธีไหนอีกหรือเปล่าครับคุณหมอ
1: แคลเซียมอันนี้ในกรณีถ้าจะเพิ่มแคลเซียมเนี่ยก็จะมีพวกงาโรยงาลงไปอย่างเงี้ยค่ะได้
0: ได้ปั๊บครับ
1: โอเคค่ะโรยงาลงไปหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าจะแบบเป็นของทานเล่นก็อาจจะเป็นพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอย่างงี้ก็พอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของตัวผักหลายชนิดเองเนี่ยก็มีเรื่องของแคลเซียมแต่ประเด็นของผักเนี่ยต่อให้มีแคลเซียมสูงการดูดซึมเอาไปใช้อาจจะได้น้อยหน่อย
0: ครับผม
1: นี่ก็ดูจะได้ที่แล้วนะคะก
0: ็
1: เด
0: ี๋
1: ยวเติมแป้งให้มันข้นขึ้น
0: ใช่อันนี้ผมจะเติมน้ำมันงาเพิ่มนิดนึงนะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่เครื่องเทศเป็นซงเจียนะครับ
1: มันช่วยทำให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ซงเจียช่วยกลิ่นครับแล้วก็รสสัมผัสที่จะทำให้ลิ้นเราชาครับ
1: กำลังจะบอกว่าโดยทั่วไปอะค่ะเราจะมีหลักการนิดนึงเวลาที่เราจะเลือกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตในนักกีฬานะคะถ้าเป็นก่อนที่เขาจะแข่งเนี่ยเรามักจะให้เป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเชิงซ้อนนะคะพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายต้องมีการย่อยนิดนึงมันถึงจะทำให้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเช่นเป็นแป้งอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเป็นข้าวอย่างเงี้ยหรือจะเป็นข้าวกล้องก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะคะในขณะที่ถ้าเป็นวันแข่งเลยจริงๆเนี่ยในระหว่างแข่งขันเนี่ยเราต้องการน้ำตาลสูงเพราะว่าต้องการพลังงานณตอนนั้นในขณะที่เขาแข่งอันนี้จะเป็นพวกน้ำตาลเช่นอาจจะเคยเห็นเขากินเป็นผลไม้เป็นน้ำผลไม้หรือว่าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร
0: ่ที่มีน้ำตาลสูงหน่อย
1: ใช่ใช่เพราะว่าจะได้ช่วยทำให้ตอนนั้นอ่ะได้เข้าไปในร่างกายแล้วก็ให้เป็นพลังงานเลยใช่ใช่แล้วพอหลังจากที่เขาแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเสริมสร้างละคราวนี้ก็จะเป็นเชิงซ้อนได้ละ
0: โอเคครับ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้เป็นข้าวสวยนะครับคุณหมอ
1: ค่ะ
0: แล้วก็งา

0: คใส่หอมนะครับ
1: ปกติแล้วเวลาเราหอมในโต๊ะเราจะวางตรงกลางค่อนมาหาตัวนิดนึงนะครับ
2: ทับ
1: ข้างๆแล้วนะครับเราจะตรงนี้นะครับจับข้างๆขึ้นมานะครับแล้วเราจะไม่ได้ม้วนนะครับเราพับเลย
2: อ๋อดูง่ายนะคะ
1: พับเลยครับเสร็จแล้ว
2: ตอนทำเนี่ย
1: เสร็จแล้วครับม้วนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จับด้านข้างสองด้าน
0: แล้วก็บีบครับคุณหมอ
1: รสชาติแบบเอเชียนะครับพรีเซนต์แบบเม็กซิกันพกพาไปได้ทุกที่

0: เสร็จไปแล้ว1เมนูนะครับผสมหลายสัญชาติมากนะครับตัวนี้ได้พลังงานน่าจะเยอะนิดนึงนะครับจากข้าวด้วยจากแป้งที่ทำจากข้าวโพดนะครับจากเต้าหู้จากเนื้อสัตว์นะครับก็ น่าจะเป็น pre-workout หรือสะสมพลังงานตามที่อาจารย์บอกได้ดีส่วนในเมนูถัดไปครับเป็นเมนูอาหารไฮแคลเซียมสำหรับคุณตีโดยเฉพาะครับจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะครับผมเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นไฮแคลเซียมเพราะใช้ผลิตภัณฑ์จากนมค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นผักโขมเองก็มีแคลเซียมเยอะนะคะ
0: ค
1: ตามมาด้วยพวกชีสนะคะ
0: คือ
1: บางคนก็อาจจะใช้นมอันนี้จะเอาชีสมาทำเป็นอาหาร
0: ครับเมนูนี้จะไม่ใช่เมนูหนักนะครับทำเป็นแซ่บวันนี้จะเป็นสปินาชสเปรดนะครับก็คือผักโขมกับชีสนะครับผม

0: ั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอตั้งแต่แรกเลยเอาสักครึ่งก้อนก็ได้ครับคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ครับใช้ด้านหยาบ
1: ค่ะ
0: ครับผมตัวนี้จะเป็นมอสซาเรลล่านะครับก็แล้วผมมีตรงนี้นะครับเป็นผักขมที่ลวกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปปั่นกับไข่แดงนะครับผมนี่เรามีผักขมนะครับ
1: ผักขมนี่ต้องต้มมาก่อนปะคะ
0: ลวกมาก่อนครับ
1: ในผักขมนี่มีแคลเซียมมีวิตามินเอเยอะนะคะ
0: ผมขอไปครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไข่แดงนึง
1: ไข่แดงนี่ใส่ไปเพื่ออะไรอะคะ
0: ให้เกาะตัวครับมีการเกาะตัวผมแถมให้2ลูกแล้วกันเดี๋ยวต้องเพิ่มน้ำนิดต้องเพิ่มของเหลวนิดนึงเอาชีสใส่เพิ่มหมอนี่เป็นชีสริคอตต้านะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่ริคอตต้าเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเขาจะหนืดเกินไปครับเราได้ส่วนผสมตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ที่เป็นใบลงไปด้วยนะครับผสมกัน
1: อันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเราปรุงเกลือพริกไทยทีหลังครับ
1: อ๋อค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวผมสับนิดนึงดีกว่าคิดแล้ว
1: กำลังจะบอกว่ามันดูใหญ่ไปอะค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยงาม
0: เดี๋ยวจะทานยากด้วยคร
1: ับ ใช
0: ่รอๆอยู่แล้วเดี๋ยวทาน
1: มันก็จะเป็นเส้นออกมา
0: จบเลยร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้นะครับผสมกัน2อย่างนะครับครับแล้วเราก็ริคอตต้าที่เหลือนะครับใส่ให้หมดเลย
1: อันนี้แคลเซียมเยอะมากนะคะใส่เข้าไปเยอะมากเลยค่อนข้างหนักทีเดียว
0: เอาให้แบบที่ใน VTR ครับเอาให้ติดกันเลย เอาให้กระดูกติดกันเลยทีเดียว
1: แคลเซียมเวลาที่เขาจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเนี่ยการที่มีวิตามินดีที่เพียงพอจะเป็นตัวที่จะเสริมเรื่องของการดูดซึมของแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นกินแคลเซียมอย่างเดียวแต่ไม่มีวิตามินดีเลยเนี่ยบางท
0: ี
1: ก็แคลเซียมก็จะดูดซึมไม่ค่อยดีนะคะ
0: โอเคครับคุณหมอตรงนั้นนะครับเป็นสเปรดที่เราทำเสร็จแล้วง่ายมากๆนะครับตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างนะครับเหลือเอาขนมปังนะครับหั่นแล้วก็เอาเข้าอบนะครับนี้ผมปรุงรสแค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเลยนะครับอย่ากลัวว่ามันจะเค็มเกินไปนะครับเวลาเราใช้ชีสเยอะๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าชีสมันเค็มมากแล้วจนไม่ใส่เลยจนไม่ใส่เลยครับใส่น้อยมากสุดท้ายออกมาแบบนะครับก็พริกไทยนะครับเกลือ2อย่างโอเคครับหมอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณหมอช่วยผมนิดนึงนะครับช่วยกันคนละอัน2อันดูว่าคุณหมอจะใจดีให้เยอะแค่ไหน
1: เยอะค่ะเพราะชอบ

0: ียบร้อย
1: เรียบร้อยครับคุณหมอแล้วก็
2: ก็โรย
1: มอสซาเรลล่าที
2: ่อยู่ฝั่งนู้นค่ะ
1: นะครับโอเคอันนี้เป็นที่คุณหมอขูดเมื่อกี้นะครับเราก็อย่าไปอายครับใส่เยอะๆครับ
2: เดี๋ยวมันก็จะต้องยืด
1: ๆมันก็จะใช่ครับเมลต์ออกมา
2: อันนี้นักกีฬานะคะใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นกินเลยค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไซส์นักกีฬานะครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทำทานเองก็คือถ้าทำพอร์ชั่นนี้ทำเสร็จต้องไปออกกำลังกาย
2: ลดนิดนึง
1: โอเค
2: ค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวนี้ผมเอาเข้าเตาอบนะครับประมาณ200องศานะครับตอนนี้ผมวอร์มตู้ไว้ที่250เอาออกมาเสร็จขูดชีสพาร์เมซานใส่แล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จ

0: ครับคุณหมอก็เสร็จแล้ว
1: เสร็จไปแล้วนะคะอันนี้ดูน่าทานมากทีนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะขอสรุปนะคะในส่วนของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะเมื่อกี้เราก็จะพูดของที่ควรทานแต่ละตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเล่นกีฬานะคะเพื่อจะเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้อันที่2ก็คือระหว่างช่วงที่เล่นกีฬาแล้วก็มีการเสริมสร้างพวกเกลือแร่แล้วก็วิตามินนะคะที่มันจะสูญเสียไปกับเหงื่อนะคะรวมทั้งน้ำตาลด้วยสุดท้ายก็คือของที่เราจะเสริมหลังจากที่เขาเล่นกีฬาไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูนึงซึ่งจะช่วยในกรณีที่จะเสริมพวกของแคลเซียมโปรตีนนะคะโดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกและข้อนะคะทีนี้เนี่ยจะมีอีกอันนึงเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้คุยกันก็คือของที่ไม่ควรทานสำหรับนักกีฬามีอะไรบ้าง
0: อ
1: ันที่หนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยคือของที่แพ้หรือมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอย่างเช่นท้องเสียยกตัวอย่างเช่นพวกนมนะคะผลิตภัณฑ์นมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ทานนมอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่าให้เลี่ยงเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวพอวันที่แข่งกีฬาแล้วไปทานกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวจะท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะอะไรที่ไม่คุ้นเคยเราจะให้เลี่ยงไปอันที่สองในวันที่จะแข่งกีฬาเนี่ยเราจะไม่ให้ทานอาหารที่มีไขมันสูงส่วนที่เหลือที่จะเป็นกลุ่มที่จะไม่เน้นที่จะให้กินเนี่ยก็จะเป็นพวกของหมักดองนะคะพวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกที่เป็นคาเฟอีนเหตุผลของแอลกอฮอล์กับคาเฟอีนนี่คือมันจะทำให้ร่างกายขาดน้ำอะค่ะเวลาที่ทานคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยอาจจะปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายขาดน้ำในระหว่างวันที่เล่นกีฬาถ้าสมมติถามว่าเอ๊ะเราจะดูได้ยังไงว่าเราขาดน้ำแล้วหรือยังง่ายที่สุดจะเป็นเรื่องของการสังเกตสีปัสสาวะถ้าเกิดเราขาดน้ำสีปัสสาวะเราจะสีเข้มขึ้นถ้าสียังใสๆสีเหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราได้รับน้ำเพียงพออันนี้เป็นคร่าวๆหรือในบางรายอาจจะใช้วิธีชั่งน้ำหนักใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเล่นกีฬาน้ำหนักเราเท่าไหร่เล่นกีฬาไปแล้วน้ำหนักหายไป1กิโล2กิโลอันนี้เสียน้ำไปเยอะมากละต้องรีบเติมทดแทนนะคะ
0: ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าควรจะทานอะไรเมื่อไหร่แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรเมื่อไหร่นะครับก็หวังว่าเนื้อหาที่เรานำมาเสนอในวันนี้จะช่วยคุณตีได้นะครับกับสิ่งที่คุณตีทำหาอยู
1: ่เดี๋ยววันนี้จะใส่กล่องนะคะแล้วก็เอาไปให้คุณตีทานเลย
0: ครับเดี๋ยวยังไงก่อนใส่กล่องขออนุญาตคุณหมอลองชิมดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปถึงมือเขาแล้วไม่ผ่านผมเสีย
1: แน่เลยเรามาแบ่งกันดีกว่าเนาะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่จังเลยอะ
0: ครับ
1: ครึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะ
0: ได้ครับหมอ

0: ค็มไหมครับเมื่อกี้ผมใส่เกลือเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่เค็มใช่ไหมครับ
2: ตอนแรกก็กลัวว่าจะเค็มแต่จริงๆแล้วไม่เค็มเลย
1: มัน
2: จะได้texture ของตัวผักโขมค่ะไม่เละเกินไปนี่ดีนะเพราะว่ากำลังคิดว่าถ้ามันเละเกินไปมันอาจจะไม่อร่อย
1: มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนครี
2: ม
1: ครับนี่ก็มีผักโขมให้เคี้ยวบ้าง
2: ใช่ค่ะลองไปทานดูนะคะง่ายแล้วก็อร่อยค่ะ
1: ได้ครับยังไงวันนี้พวกเราทั้งสองคนเดี๋ยวขอตัวเอานี้ใส่กล่องไปให้คุณตีก่อนนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
4: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
3: เรื่องของการ
4: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับและก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday นะครับวันนี้ครับผมได้รับภารกิจจากอาจารย์ต้นให้นำสิ่งที่ผมกำลังงงอยู่นี้นะครับมาคืนเจ้าของมันคืออะไรครับอาจารย์ต้นมอบให้แล้วก็หุ้ยลักษณะเหมือนพระอบนะแล้วเปิดห้าเปิดกลางทางเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนางโมราออกมาเฮ้ยไม่น่าใช่อันนี้มันเหมือนมีแสงไฟหรือว่ามันคือไอรอนแมนว่าหน้ายิ่งเหมือนอยู่ด้วยไม่น่าใช่ผมว่าอย่ามัวแต่เดาเลยครับไปถามหาเจ้าของตัวจริงดูว่ามันคืออะไรกันแน่

0: ถึงแล้วพีคฟิตเนสแล้วจะตามหาคุณแพทริกที่ไหนเนี่ย
1: วันนี้หาของไม่เจอเลยจะใช้เทรนแล้วเนี่ย
0: อยู่ไหน
2: เฮ้ยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ตกใจเลย
4: ผมตกใจจริงเนี่ย
2: ตกใจนึกว่าที่นี่มีกระจกด้วยครับเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผมบวยครับ
4: โอ้เจอตัวจริงเลยแพทริกครับ
2: ตกใจนึกว่าเป็นบวยสอง
4: ไม่ใช่ครับผม
2: คุณชื่ออะไรนะครับ
4: แพทริกครับผม
2: again please
4: Patrick
2: Patrick
4: yes
0: Leo Ray
2: นี่คืออะไรครับ
1: ฟิตไลท์นะครับเขาเรียกว่าฟิตไลท์นะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่สำหรับการออกกำลังกายครับผม
2: ว้าวเอ้ยนี่นะครับออกกำลังกายได
1: ้ออกกำลังกายได้ครับผม
2: ไอรอนแมนทำตกไว้
1: ไม่ใช่ครับตัวนี้แหละตัวสำคัญนวัตกรรมใหม่เลยล่าสุด
2: มันทำงานยังไงครับ
1: เดี๋ยวนะครับพี่บอยเดี๋ยวผมพาไปว่ามันทำงานไง
2: ได้ครับคุณแพทริก
1: ครับผม
2: Nice to meet you โอเคแพทริก
4: โอเค
2: โอ้ยาว
0: ของอยู่ครบเลย
4: ครบดี
0: ดีมาก
2: ไปจะบ้าแล้วจะมาอวดว่าพี่ทำยังไงฟิตไลท์ทำไมถึงเรียกว่าฟิตไลท์ครับ
1: ฟิตก็รู้อยู่แล้วว่าฟิตแต่ไลท์นี่พี่รู้ไหม
2: ไลท์แปลว่า
1: แสงสว่าง
2: นี่คือครบนี่อุปกรณ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมคร
4: ับ ครบเซตครับพี่บวย
2: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
1: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
2: เรื่องของการ
1: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับแล้วก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย
2: มันราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณฟิไลท
1: ์บอกได้ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: ถ้าเปิดแล้วต้องบอก
2: ครับผม
1: เปิดแล้วต้องซื้อกลับไป
2: ครับผมไม่ต้องมาซื้อ เท่าไหร่
1: นะครับแสนกว่าครับ
2: หลักแสนเหรอ
1: ครับหลักแสนครับ
2: แค่นี้เลยใช่ป่ะ
1: แค่นี้แหละครับ
2: ว้าว
1: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกพี่บอยว่า innovation คือความคิดที่เขาขายลิขสิทธิ
2: ์คุณไม่ติดครับ
1: ครับผม
2: แล้วผมขอท้าเลย
1: ได้ครับ
2: เขาบอกว่าคุณหัวล้นสมอง IQ ดีขอท้าได้ไหมครับมีโจทย์ตั้งให้ว่าฟิตไลท์เนี่ยเราใช้เอาฟิตไลท์ออกกำลังกาย
1: ครับผม
2: แต่ผมให้4กลุ่มบุคคล
1: ได้ครับ
2: 1คือบุคคลทั่วไป
1: ใช่ครับ
2: 2นักกีฬา
1: ครับผม
2: 3เด็ก
1: ครับ
2: 4ผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุนี่คือพี่บวยด้วยไหมครับเป็นคนแสดงไหมครับหรือไง
2: 41นี่ถือว่าผู้สูงอายุครับยังไม่ถึงขนาดนั้น4กลุ่มได้ไหมครับ
1: 4กลุ่มนี่เราจะนะครับ
2: ได้ไหมครับ
3: ต้องได้ครับ
2: ต้องได้ใช่ไหมครับ
3: ต้องได้
2: ครับได้ใช่ไหมคร
3: ับ ได้ครับพี่
2: หนึ่งไม่หนึ่ง
3: ได้ครับ
2: หนึ่ง
3: เดี๋ยวเราไปกันเลยพี
2: ่
3: เดี๋ยวเราไปกันเลย
2: หนึ่ง
3: ครับผม
2: มึงไม่ใช่โดนแต่เขาโดนเราด้วยคือหน้าตาในการออกแบบการทำงาน
1: ฟิตไลท์ครับ
2: มันจะแยกชิ้นได้แบบนี้เลยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับพี่สำหรับบุคคลทั่วไป
2: ผู้ชายท่านนี้คืออะไรครับ
1: คนนี้นะครับเป็นคนที่คอยเซตนะครับเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ตรงนี้ครับพี่คอยควบคุมคอนโทรล
2: คุณหนุ่มนะครับ
1: คุณหนุ่มสวัสดีครับคุณหนุ่มฟิตไลท์นะครับจะมีระบบอยู่3 M ด้วยกัน M1 นะครับคือบูฟการเคลื่อนที่นะครับ M2 measurement นี่คือการวัดประเมินผล M3 นี่แหละ motivationตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้น motivation นะฮะให้เกิดผลลัพธ์นะครับถ้าเรามีตัว motivation นี้นะครับเกิดความสนุกสนานในการเล่นไม่เบื่อหน่ายนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
2: มันจะเหมือนกับเวลาเรามีไฟเหมือนเรามีเป้าหมายเดินเข้าไปหาเขาเหมือนที่เราเล่นที่เป็นมีสเต็ปเต้นอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ครับผมอันนี้ประยุกต์
2: คือ motivate เหมือนกัน
1: motivate
2: แต่นี่คือมีถึง 3M ด้วยกัน
1: 3M ครับ
2: โอ้เยี่ยมเลยครับ
1: ผมจะให้พี่บวยวอร์มอัพดูนะครับเริ่มต้นนะครับผมให้วอร์มอัพแค่ฮิตแค่10ครั้งก่อนนะครับยืนนะครับขากว้างนะครับมันช่วงไหล่นะครับย่อเล็กน้อยนะครับเตรียมดูนะครับเริ่มครับปึ้ง
2: ใช้เท้าไปแล้วครับ
1: ใช้เท้าครับต้องเร่งสปีดนะครับ
2: ต้องให้ทันก่อนที่ไฟจะดับ
1: ครับผมนะครับมันจะมีจังหวะดีเลย์อยู่นะครับปึ๊บต้องเริ่มนะครับไม่ดับใช่ไหมนะครับผมนะครับผม
2: มาแล้ว
1: ปึ้มนะครับแค่สิบพอนะครับ
2: มันไม่เรียงกันด้วยเนาะ
1: ครับผม
2: กี่ครั้ง10ครั้ง
1: เดี๋ยวพี่บวยดูว่าจะเหนื่อยไหมดูนะครับ
2: เหนื่อยครับ
1: เราเหนื่อยแล้วครับโอเคครับหนุ่มเท่าไหร่แล้วครับ10พอนะครับเดี๋ยวให้พี่บวยทดลองเองนะครับโอเคครับพี่บวย
2: เฮ้ยมันเหนื่อยอ่ะ
1: ผมขอกลับก่อนนะ
2: ไม่เป็นไรครับดีขึ้นไหมครับ
1: ยีเข้าน้ำ
2: ครับสู้มากหอมมากเดี๋ยวกันเริ่มต้นขอ10ครั้งก่อนนะครับ
1: ครับผม
2: โอเคผมก็ต้องซอยแบบนี้นะ
1: ซอยเท้าพี่เร็วขึ้นเร็วมาพี่มาเร็วดิฝาดพิงเร็วขมวดเร็วเ
2: ลื่อ
1: นเร็วเลื่อนอีกเร็วหายเจอดิเร็วดิเร็วเร็วทำไม่ได้เร็วไปสุดไปสุดอยู่ไหนเร็วเร็วหายเจอฝาดนะครับโยกโยกเร็วเร็วเร็วเร็วดิเอาดักลงเอ้าไปสุดเยี่ยมครับมาคุณทำได้ดินี่คือเอ็มที่3ครับ motivation มาเร็ว เยี่ยมที่สุด
2: เยี่ยมครับ
1: ผมต่อเนื่องโอเคครับพี่กินอีไฟก่อนพี่เดี๋ยวนักเฮ้ยเป็นไงครับ
2: เฮ้ยเหนื่อยหมอมอ้อมนี่หมอมอ้อมนี
1: ่นี่หมอมครับครับพ
2: ี่นี่ motivate ทำไมปากซีดครับ
1: ไม่ใช่คือใช้พลังนิดนึง
2: เฮ้ยสนุกมากมันเหมือนนักกีฬาทีมชาติ
1: ครับผม
2: นักกีฬาระดับโลก
1: ครับ
2: ก็ทำแบบนี
1: ้ได้ครับผมวัดประเมินผลนะครับสิ่งหนึ่งที่เราวัดนี่คือฮิตเนี่ยถึงว่าพี่บ๊วยสามารถแตะถึงในระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็มิสหมายถึงพี่บ๊วยไม่สามารถที่จะทำแตะไม่ถึงนะครับไฟดับไฟด
2: ับ
1: ก่อนมิสมิสแล้วก็อีกอย่างนึงคือ average นะครับ reaction หมายถึงว่า
2: ค่าเฉลี่ย
1: ค่าเฉลี่ยระหว่างปฏิกิริยาโต้ตอบตอบสนองเนี่ยใครจะเร็วกว่ากัน
2: วัดมันจะวัดได้เลย
1: วัดได้เลยครับ
2: ซึ่งมันจะมีค่าเฉลี่ยบอกว่าเราจะอยู่ในระดับไหน
1: ระดับไหนต่อไปนะครับในการประยุกต์ใช้สำหรับท่าเบื้องต้นท่าพื้นฐานทั่วไปเราจะมีท่าพุชชัพแล้วก็ประยุกต์ใช้กับฟิตไลท์ได้ด้วยดูนะครับดูการพุชชัพวิดฟิตไลท์ว่านะครับจะแตกต่างยังไงกับฟิตพุชชัพทั่วไป
2: นะครับ okay. พื้นแบบฟิตไลท์นะครับ
1: 5 4 3 2ปุ๊บ
2: อ๋อไปซ้ายครับปุ๊บ
1: ต้องเร็วปุ๊บเอากี่อย่างเท่าไหร่หนูเอาเท่าไหร่10หรือเท่าไหร่โอเคครับอันนี้จะปรับเร็วๆกว่านี
2: ้แล้วนี่จะวัดยังไงครับ
1: เร็วกว่านี้นี่วัดดูฮะเหมือนกันนะครับมิดไป1ฮิตไป6นะครับมิดตั้งไว้7นะครับ reaction time 4 0.17 พี่แบ่งกับผมก็ได
2: ้จริงๆแล้วคือการที่ทำแบบนี้มันมีเครื่องมือที่วัดให้เรา
1: วัดให้เรา
2: คือเราเก็บสถิติตัวเอง
1: ได้ด้วย
2: เราจะดูว่าเราดีอะไรด้อยอะไรในเรื่องของกล้ามเนื้อคุณจะเพิ่มอะไรได้ด้วย
1: ถูกต้องครับเริ่มเกรงกระท้องเกรงก้นอ่ะทางนี้ครับลงให้สุดก่อนลงจังหวะหนึ่งครับลงไปลงให้สุดครับคนต่อนั่นแหละลงแต่อันนี้นะครับนะครับฝึกนะครับสายตานะครับนะครับควบคู่กันนะครับ coordination สัมพันธ์กันโตไปฮะโอ้เรื่องต่อเรื่องครับสู้หันลงให้สุดไก่กระท้องรอต่อเยี่ยมครับ
5: เมื่อกี้ได้
1: 15 ครั้งมิดไหมครับอุ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่เว้ย
2: ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือเราจะใช้ฟิตไลท์เนี่ยในเรื่องของการนำไอเดียเนี่ยมาฝึกซ้อมนักกีฬาซึ่งระดับโลกก็ใช้แบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ครับผม
2: แล้วเขาบอกว่าฟิตไลท์นี่สามารถออกแบบเหมาะแต่ละกีฬา
1: ได้
2: แต่ละประเภทก็ได้ด้วย
1: ได้ด้วย
6: ใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีรันนิ่งโปรแกรมก็คือเหมือนกับว่าคุณจะวิ่งซิกแซกหรือคุณจะวิ่งแนวตรงฟิตไลท์เองก็สามารถดีไซน์ให้เรามีรายการ
2: ทุกอย่างอยู่ในโปรแกรมทั้งหมด
1: เลย
2: มันดีไซน์โอ้โหเจ๋งมากเลยเพราะฉะนั้นผมอยากฝึกรักบี้ได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
2: ในการทดสอบก็คือจะมีลูกบอล
1: นะครับ
2: ซึ่งมีน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ย
1: ครับผมสาม
2: มาในการฝึกด้วยใช้ความว่องไวเหมือนเดิม
1: ครับผม
2: สามเอ็มเหมือนเดิม
1: ครับ
2: อ่ะเริ่มต้นสมมติว่าโยนมา
1: โยน
2: ซ้อมก่อนนะครับซ้อมโอเค
1: มาปุ๊บ
2: พอไฟ
1: ขึ้นนะครับ
2: สมมติไฟขึ้นตรงนี้ผมต้องวิ่งมากด
1: แล้วก็
2: จ่ายคืน
1: ปุ๊บ
2: ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้ง

0: ัง
1: โอเค
0: ดูนะครับ
1: มาครับ
0: ด้านนู้นครับ
2: บิ๊
0: ก
2: โอ้ย
0: เยี่ยมครับ
2: เร็วขึ้นครับลงมาเร็วครับแตะก่อนได้นั่นแหละครับก็เร็วขึ้นแตะรูปไปเลย
0: เยี่ยมครับผมต่อเนื่องเก่งนะฮะทีมชาติเก่าครับม่อนะครับนะครับเหรียญนะครับทองแดงซีเกมนะครับคนนี้ต่อเนื่องครับประวัตินี่ต้องห่วงนู่นครับหลังเลยนั่นแหละครับลงสองมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นครับต่อเนื่อง
1: โอเคครับ
0: แล้วโอเคครับผม
1: โอ้โหเท่าไรครับ
3: มิด7มิด3ครับผม
1: อ๋อถือโอเคเยี่ยมเลยแล้วมีแบบนี้ถ้าเป็นฟุตบอลนะครับ
0: สำหรับนักกีฬาฟุตบอลนะครับจะ
1: ฝึกการ
0: นะครับเปลี่ยนเป็นลูกบอลอย่างนึงแล้วก็เราจะพัฒนาทางด้านนะครับเปลี่ยนทิศทางนะครับการเปลี่ยนทิศทางของฟุตบอลนะครับนะครับในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับความแม่นยำในการส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับดูนะฮะดูจังหวะนะครับส่งปุ๊บ
1: ส่งปุ๊บ
0: แตะปุ้งปุ๊บ
1: อ๋อถ้าไปดังก็ไป
0: ปุ้งปุ๊บนะครับทิศทางปุ้งนะครับส่งปุ้งแตะนะครับปุ้งแตะนะครับ
1: ถ้าเป็นแบดมินตันล่ะ
0: แบดมินตันจะเคลื่อนที่เราจะใช้การเอื้อมแตะนะครับมีปั๊บนะครับจังหวะ
1: เหมือนลูก
0: นะครับครับลูกหยอดหน้าเน็ตต่อไปข้างหลังแล้วก็แตะเห็นไหมนะครับหลากหลาย
1: ได้เหมือนกัน
0: ประยุกต์ได้เหมือนกันครับ
1: แสดงว่ากีฬาทุกเพศได้หมดเลย
0: ได้หมดเลยครับ
1: ตอนนี้นะครับเรามาใช้ฟิตไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างความฟิตให้กับผู้สูงอายุนะครับน้องครับต้องถามน้องเพราะว่าหน้าเด็กมากสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรแนะนำตัวเองเลยครับ
4: สิริพัฒน์จงรักษักค่ะ
1: อายุเท่าไหร่ครับ
4: อายุ63ค่ะ
1: ว้าว
4: อายุงามนะคะวัยงาม
1: วันนี้เป็นอาสาสมัครปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
1: ทำไมถึงมาสนใจเรื่องการออกกำลังกายครับ
4: ไม่อยากเหมือนชาวบ้านไม่อยากเหมือนคนแก่ธรรมดาธรรมดาอยากเป็นซุปเปอร์คุณแม
1: ่ยอดเยี่ยมมากว่าแข็งแรงถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันวันนี้จะมาทดสอบความฟิตกัน
4: ค่ะ
1: น่าสนใจไหมครับรู้จักฟิตไลท์มาก่อนไหมครับ
4: ไม่เคยรู้จ
1: ักไม่รู้อ่ะงั้นเริ่มทดสอบดีไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ฟิตไลท์สำหรับผู้สูงอายุมีประโยชน์อย่างไรครับ
0: ในการใช้ฟิตไลท์สำหรับผู้สูงอายุนี่คือป้องกันการล้มการบาดเจ็บนะครับของข้อต่อหัวเข่าอะไรต่างๆนี่จะเสริมสร้างนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อหัวเข่านะครับแล้วก็แกนกลางลำตัวนะครับเพราะคนผู้สูงอายุนี้แขนขาจะอ่อนแรงนะครับแล้วก็การทรงตัวไม่ดีนะครับฟิตไลท์ก็จะตอบโจทย์ทางด้านนี้
1: อ่ะมาออกแบบเลยครับเชิญเดี๋ยวผมทำให
0: ้พื้นฐานเบื้องต้นนะครับเราก็จะให้นะครับพี่พัดนะครับวางนะครับนะครับดูนะฮะวางขานะครับ90องศาข้อเข่านะครับดูนะครับ90องศาก่อนนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับสำหรับนะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับประคอง
1: แกนลำตัว
0: แกนกลางลำตัวนะคร
1: ับ ได้แกนลำตัวนะครับ
0: นะครับดูนะฮะ
1: ในการที่จะพัฒนาขึ้นดีกับผู้สูงอายุอย่างไรครับ
0: สำหรับการที่ใช้บาลานซ์การทรงตัวนะครับการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุที่สำคัญนะครับแกนกลางกระดูกสันหลังนี่เราสำคัญเลย
1: ครับผม
0: นะครับเบื้องต้นเราจะฝึกนะครับแกนกลางลำตัวหน้าท้องดูนะฮะจังหวะปึ๊บด
1: ู
0: ป
1: ึ๊บหน้าท้อง
0: ครับผมฝึกแกนกลางลำตัวนะฮะฝึกประสาทสัมผัสนะครับดูสมองนะครับกับบอดี้เราเป็นไงบ้างนะครับดูจังหวะนะครับเร็วได้เร็วครับปึ๊บแกนกลางนะครับหลังดูนะฮะ
4: กลางเหรอ
0: เข่าตั้งฉากนะครับ4 3 2
1: เริ่ม
0: เริ่มครับ
4: อ้าว
0: เริ่มตกใจตกใจนั่นแหละครับเร็วเร็วนู่นเลยฮะน่ะเอื้อมเกรงหน้าท้องนั่นแหละเดี๋ยวถึงนู่นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นแหละครับฝึกนะครับประสาทสายตานะครับนะครับต่อเนื่อง
1: ถ้าบ้านใครมียุงเยอะนี่ไม่ต้องใช้ฟิตไลท์ก็ได้นะครับ
0: ใช้เดี๋ยวเหมือนกันโอ้โหสงสัยนะฮะต้องกลางมุ้งแนะนำไม่มิดเลยครับผลเป็นไงบ้างครับ
1: ผลเป็นไงบ้างครับ
0: โอ้โหฮิตนี่ไม่มิดเลยแสดงว่านะครับจังหวะนะครับประสาทสัมพันธ์กันระหว่างนะครับ
1: ใช่ไหม
4: โอเคใช่ไหม
0: โอเค
4: โอเค
1: ถ้าเราเพิ่มความยากล่ะครับ
0: ต่อไปถ้าเพิ่มความยากเราก็ต้องปรับให้มันนะครับไม่บาลานซ์นะครับ
4: ชิด
0: ขึ้นนะครับกลางลำตัวต้องพยุงมากขึ้นและเกร็งนะฮะ
1: กลางขาเรากลางขาทำให้เราพยุงตัวง่ายแต่เกิดชิดขานี่มันจะมันต้องทรงตัวเพื่ออยู่ตรงบอลด้วย
0: ถูกต้องครับผม
1: อยากท้าทายตัวเองมากขึ้นไหมครับ
0: มากขึ้น
4: ก็ลองดู
1: ยากขึ้นทำไงครับ
0: โอ้โหยากขึ้นนี่สำคัญเลยนะครับในเบื้องต้นเราก็มีอุปกรณ์มาเสริมนะครับเรียกว่า strong board
1: เดี๋ยวพี่ก็ยื่นก่อน
0: เดี๋ยวยื่นครับเก็บไปนะฮะในเบื้องต้นนะครับสำหรับถ้าจะทำให้ยากขึ้น
1: อุปกรณ์ที่เรียกว่า
0: อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่า strong board ครับผมจะเพิ่มความ
1: ลักษณะเหมือนบอร์ดที่เราเล่น
0: ใช่ครับ
1: บอร์ดใช่ไหม
0: ครับ
1: มันต้องทรงตัวพอสมควร
0: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวคุณแพทย์สิทธิ์ทำให้ดู
0: ในเบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่น strong board เขาจะฝึกเรื่องการบาลานซ์การทรงตัวนะครับแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อแล้วรอบข้อต่อของข้อเข่านะครับข้อขานะคร
1: ับ ได้แกนลำตัวทั้งหมดเลย
0: ถูกต้องครับจังหวะขึ้นในการ strong board นะครับขอแนะนำนะครับเหยียบ นะครับที่มุมให้แตะพื้นก่อนนะครับแล้วก็ก้าวเท้ามาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งตัวนะครับวางดูนะฮะขากว้างมาช่วงไหล่นะครับหัวเข่านะครับดูตั้งแต่หัวไหล่นะครับสะโพก
1: ส่งตัวก็ยากแล้วอ่ะต้องมามีสติกับการแตะด้วย
0: ปลายเท้าทิศทางเดียวกันอย่าให้เข่าเลยปลายเท้านะครับส่งตัวย่อเข่านิดนึงถ่ายน้ำหนักตัวลงที่ส้นเท้านะครับเกร็งหน้าท้องนะครับ
1: แค่แปะธรรมดาก็ยาก
0: นะฮะ
1: แค่ยืนธรรมดาก็ยากนะ
0: ก็ยากดูจังหวะแปะ
1: เดี๋ยวต้องแปะปุ๊บ
0: ขึ้นเรื่อย
1: เสียบาลานซ์อีกอ่ะ
0: เสียบาลานซ์ถ้าต้องให้นะครับเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้ขนานกับพื้นตลอดห้ามชิวไปคือถ้าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งห้ามเลยนะฮะถือว่าไม่นับ
1: โอเคขอบคุณครับคุณทัศน์ครับ
0: โอเคเวลาลงนะฮะจังหวะลงโอเคครับ
1: พี่พัฒน์เป็นไงครับ
0: ผมว่าพี่พัฒน์ทำได้แน่นอนท้าทายอย่างนี
4: ้เออโอเคใกล้ไหม
0: เห็นไหมเห็นลงอ่ะนมเก็บบาลานซ์นะครับดูนะครับยืนก่อนนะครับถ้าทางเริ่มต้นนะครับ
1: ส่งตัว
0: ดูนะครับหัวไหล่นะครับสะโพก
1: ตัวสับเข้าตัวสับเข้า
0: เป็นที่
4: สั่น
0: ไม่ใช่ครับเจ้าเออพี่เจ้าครับพี่
1: ไม่ใช่ไ
0: ม่ใช่เจ้าเหรอพี่โทษทีนะครับพี่อ้าว
1: สังเกตว่าอยู่ตรงสตรองบอร์ดเนี่ยเราจะไม่มีอะไรที่มาทำร้ายเข่าเลยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะเราเกรงอย่างเดียวอาศัยเกรงการเกรงกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะที่อยู่ล็อกตามข้อต่อ
0: ถูกต้องครับ
1: แรงมากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับสี่สามสองเริ่มครับเริ่มเริ่มนั่นแหละเกรงไว้เกรงไว้อย่าเยี่ยมครับผม
1: จะมีคนคอยเซฟอยู่นะคร
0: ับ เซฟนะครับดูนะฮะดูนะฮะต้องมีเซฟอยู่เกรงหน้าท้องไว้เกรงขาไว้นั่นแหละครับเยี่ยมครับเก็บบาลานซ์ให้อยู่นั่นแหละครับทรงตัวให้อยู่ครับเดี๋ยวฝึกนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อนะครับต้นขาด้านหน้านะครับทั้งด้านหลังก้นด้วยดูนะเยี่ยมครับดึงเกรงเยี่ยมครับยืดออกขึ้นลำตัวตรงนั่นแหละครับดึงแตะ
1: เยี่ยมเลย
0: โอเคครับ
1: สุดยอดมากพี่พัฒน์อยากถามพี่พัฒน์นิดนึงว่าผมชอบพี่พัฒน์มากอยากถามพี่พัฒน์ว่าความรู้สึกในการเล่น
4: สนุกไงครับ
1: มันสนุกใช่ไหม
4: ท้าทาย
1: มอเตอร์เวทไง
4: มันตื่นนิดนึงอ่ะมันทำให้ใจเราสั่น
0: สั่นฮะกลับไปเป็นวัยรุ่น
4: สั่นสู้ค่ะ
1: เรื่องฝึกแบบนี้ไปเรื่อยก็ร่างกายจะพัฒนามากยิ่งขึ้น
0: ถูกต้องครับพี่บอย
1: ก่อนพี่พัฒน์จะไปพี่พัฒน์จะเต้นรูดเสาโชว์สักนิดนึงไหมครับ
0: ครับผม
1: ผมร้อนเลยครับพี่พัฒน์จะเย็นเหมือนจะโชว์จริง
4: กำลังหาเสาอยู
1: ่เดี๋ยวเราใช้นะครับฟิตไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างสมรรถภาพของเด็ก
0: ครับผม
1: ซึ่งวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากติดต่อเด็กไม่ได้ก็เลยเอาลูกชายมา
0: เฮ้ย
1: เปิดตัวน้องภูมิน้องภูมิครับแน่น้องภูมิน
0: ะครับผม
1: ใช่น้องภูมิใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ได้ทำตัวให้ลูก
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพันรุษหลงวันเทาครับชื่อเล่นชื่อกันครับ
1: คือการใช้ฟิตไลท์ฝึกเด็กนี่คือฝึกผมเห็นมีการเซตไว้ข้างบนเหมือนน
0: ี้เซตไว้ข้างบนนะคร
1: ับ ฝึกไว้เพื่ออะไรครับจุดประสงค์
0: บ้านว่าเด็กต้องการความสูงนะครับฟิตไลท์วัตถุประสงค์หลักเราสำหรับฝึกเด็กนะครับในเบื้องต้นก็จะฝึกนะครับให้เกิดนะครับแรงกระแทกระหว่างกระดูกกระโดดจัมป์กระดูกเกิดการกระแทกกันนะฮะจะทำให้กระดูกเกิดแอคทีเวททำงานแล้วก็จะยืดขึ้น
1: โอเค
0: ครับ
1: เดี๋ยวน้องกันจะเริ่มฝึกเราจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
0: เซนเตอร์ดูนะครับตรงกลางฟิตไลท์ก็อยู่ตรงนี้ห่างประมาณ1เมตรนะครับน้องกันมองนะครับดูนะครับสายตานะครับแล้วก็ใช้มือนะครับเขาเรียกว่านะสายตาแล้วมือประสาทสัมผัสคอร์ดิเนชันกันรวมกันนะครับจังหวะรับนะครับปุ๊บแตะปึ้งเวลาลงย่อลงนะครับลดแรงกระแทกนะครับสะโพกเข่านะครับข้อเท้านะครับลดแรงกระแทกลงนะครับถอยกลับมาท่าเดิมปุ๊บกระโดดปั๊บถอยกลับมาท่าเดิมนะครับปุ๊บกระโดด
1: ประโยชน์ของฟิตไลท์ก็คือว่าสามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ได
0: ้ได้ครับ
1: อิสระเลยฟรีฟอร์มเลย
0: ครับผม
1: น้องกันเอาให้พร้อมครับ
0: เตรียม
1: มีคุณแม่มาเชียร์อยู่ถ่ายวิดีโออยู่
0: ครับผมประกันสู้ๆครับ
1: มีอะไรจะบอกคุณแม่ไหมครับกัน
5: อย่าเปิดแฟนนะแฟนตาอย่าเปิดแฟนนะ
1: แฟนตาอย่าเวลาถ่ายรูปอย่าเปิดแฟนนะแสบตา
0: แสบตาโอเคครับ
1: กันครับเข้าใจมาก
0: เริ่มครับโดดจ้ำลงมาเยี่ยมครับการถอยกลับมาท่าเดิมมาเยี่ยมเวลาลดแรงกระแทกนะครับดูนะครับดูแต่ให้ถึงกระโดดเร็วนะครับฝึกประสาทสัมผัสด้วยนะครับนะครับสายตานะครับและมือต้องว่องไวขาด้วยดูครับมาเร็วขึ้นสุดนั่นแหละเนาะนะครับนักวอลเลย์ทีมชาติฝึกได้ครับผมเยี่ยมโอเคครับน้องกัน
1: เรียบร้อยสถิติของน้องกันนะครับ30วิได้ทั้งหมด
6: 9ครั้ง
1: 9ครั้งพลาดไป1ครั้งนะครับ
6: average ก็1วินาที
0: ประมาณ10วิได้พลาดไป1ใช่มั้ยโอเคถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับน้องกันมีความรู้สึกยังไงบ้างครับฝึกอย่างนี
5: ้ก็สนุกดีครับได้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วย
1: เกิดเราไม่อยากลงทุนล่ะฟิตได้ราคาหลักแสนเราจะบอกเคล็ดลับในการประยุกต์ทำอย่างไรราคาประหยัดมันทำอย่างไรครับ
0: นี่เลยครับผมนี่เลยครับพี่บ๊วย นี่เลยครับผม
1: นี่คือ
0: เครื่องฟิตไลท์ราคาเป็นแสนแต่ที่นี่หาได้ทั่วไปตามร้านนะครับชั้นนำนะครับกีฬาทั่ว

0: ไปนะครับเขาเรียกว่า reaction bond นะครับการฝึกก็เหมือนกันนะครับปฏิกิริยาโต้ตอบนะครับเกี่ยวกับสายตาและก็
1: มือของเราน
0: ะครับคาดเดาทิศทางได้นะครับปฏิกิริยาหมายถึงว่าม
2: ันได้ 3M เหมือนก
0: ั
2: น
0: 3M เหมือนกันครับผมดูนะฮะหลักการเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับดรอปลงพื้นปั๊บทิศทางนะครับเห็นไหมฮะ
2: ก็คือตัวนี้
0: ครับผม
2: ฟิตไลท์คือเราไม่สามารถรู้ว่าไฟจะขึ้นตรงไหนเราก็ต้องรอ
0: ร
2: ู้เหมือนกันแต่ที่พอมาตกปุ๊บเราก็ต้อง
0: ครับผม
2: เราก็ต้องไม่รู้มันจะไปทางไหนมันจะไปอย่างนี้ก็ได้อะ
0: ครับผม
2: แล้วโปรแกรมต่างๆเราก็สามารถวางเองได้เราก็จับเวลาน
1: ับจำนวนครั้งได้
0: จำนวนครั้งได
2: ้นับจำนวนครั้งได้จับเวลาได้เหมือนกัน
1: ครับผม
2: 30วินาทีได้เท่าไหร
0: ่ได้คร
2: ับ โอ้ใช้โครงสร้างแบบนี้เหมือนกัน
1: ก็เก็บข้อมูลเหมือนกัน
2: ทีนี้ถามเพิ่มเติมครับถ้าไม่มีนี่ครับขี้เกียจซื้อปุ๊บ
0: เราก็มีการประยุกต์ใช้ด้วย
2: ทำได้อีก
0: ทำได้อีกนะครับถ้าคุณนะครับจินตนาการว่ามีนาฬิกาอยู่ที่บ้านนะครับให้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับซอยเท้าถ้าผมบอกว่าเที่ยงปั๊มนะฮะกลับนะฮะผมบอกว่า11โมงปั๊มนะครับถ้าผมบอกว่า6โมงเย็นปั๊มเหมือนกัน
2: สมมุติว่าเรายืนอยู่กลางนาฬิกาแล้วก็จะมีคนบอกเหมือนกันจากที่เราใช้ไอ้ตัวเนี้ย reaction bond เนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าบอลจะไปทางไหนเหมือนกันถ้าเราเป็นคนถูกทดสอบเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเพื่อน
0: ครับผม
2: คนที่จะบอกว่า6นาฬิกา7นาฬิกา6นาฬิกา45นาทีสมองยิ่งทำงาน6นาฬิกา45นาที30วินาทีมันยิ่งแบบ
0: อย่างเช่นนะครับพี่บ๊วยไปเที่ยวตี2ไปเที่ยวไหนปั๊บปั้งนะครับผมบอกว่าเที่ยวผับกี่โมงพี่บ๊วยไปตี2
2: อ๋อเที่ยวผับกี่โมงมันก็ไปได้อีก
0: เออไปอีก
2: เออมันก็เป็นเกมอีก
1: เกมได้
2: คุณเอาตัวอย่างที่มันดีกว่านี
0: ้โทษทีครับสุขภาพ
2: ที่วันนี้เราฝากว่าคีย์เวิร์ดหรือว่ากุญแจสำคัญก็คือว่าการวัดผลถ้าเราจดบันทึกสถิติทุกอย่างเราจะรู้สมรรถภาพเราจะเข้าใจร่างกายตัวเองเราจะสามารถพัฒนาต่อได้มันเหมือนเป็นหลักไมอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: และสุดท้ายแล้วต่อให้ไม่มีเวลายังไงคือมีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีข้ออ้างรับรองว่าคุณหุ่นดีแน่นอนนั่นคือรายการ Healthy Friday ที่เราฝากมาครับขอบคุณทั้งคุณหนุ่มขอบคุณทั้งคุณแพทริกนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ Peak Fitness ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับติดตาม Healthy Friday ได้สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: อาการแพ้ยาของผมมันจะเป็นเขาจะมีคู่มือการแพ้ยาว่าตัวนี้แพ้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้แต่ของผมคือตรงนั้นสักอย่างเลยหมอเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเป็นอ่ะจะเป็นประมาณแค่มือชาเท้าชาปกติแต่ผมเนี่ยมันเยอะกว่าที่เขาเป็นต้องเยอะขาท่อนล่างตั้งแต่ปลายนิ้วเท้าถึงสะโพกไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ปลายนิ้วจับกระดาษไม่ได้จับช้อนไม่ได้เดินไม่ได้กั้นน้ำลายไม่อยู่ปลายประสาทลิ้นเสียรสชาติอาหารไม่รู้สึกมีบางตัวให้หัวใจโตบางตัวไตรั่วมีตัวที่พีคสุดคือหูเสียไปเลยที่แรกหมอบอกว่าเป็นพิษต่อหูนะจะแบบว่าจะหูอื้อประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่นี่มา12ปียังไม่หายเลย
1: ในอดีตที่ผ่านมามันไม่มีตัวบ่งชี้อะไรที่จะบ่งบอกว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสที่จะเกิดฤทธิ์แทรกแซงตัวใดนะครับแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัดนะครับก็จะเป็นผู้ที่พิจารณาว่าจะใช้ยาชุดไหนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งชนิดไหนนะครับก็จะมียาสูตรแรกสูตรถัดไปนะครับในกรณีที่สูตรแรกใช้ไม่ค่อยได้ผลในอนาคตนะครับการพิจารณาว่าจะใช้ยาเคมีบำบัดชุดไหนที่มารักษาผู้ป่วยมะเร็งนะครับจะเปลี่ยนก็จะเป็นการนำเลือดของผู้ป่วยนำชิ้นเนื้อของผู้ป่วยแล้วก็มาศึกษาข้อมูลนะครับที่อยู่ในรหัสพันธุกรรมคือใน DNA มีการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่นะครับในระดับนานาชาติเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่าการตอบสนองต่อยาซึ่งอาศัยตัวบ่งชี้นะครับซึ่งมาจากตัวฐานข้อมูลเราสามารถทำนายได้ล่วงหน้าว่าผู้ป่วยตอบสนองไม่ตอบสนองหรือจะดื้อต่อยาก็จะมียาชุดสำรองที่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยรายนั้น
0: ผมว่ามีงานวิจัยการแพ้ยาเพียงพอจากเลือดคนไข้ผมว่ามันโอเคกว่าสมัยก่อนเยอะฮะถ้าวิจัยเป็นคนๆอย่างเงี้ยมันจะโอเคเพราะว่าแต่ละบุคคลมันแพ้ไม่เหมือนกันจริงๆบางคนแพ้รุนแรงมากบางคนไม่แพ้บางสิ่งบางอย่างมันให้และแพ้หนักไปแล้วไม่สามารถมันแก้กลับคืนได้คือผมเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากๆสำหรับการรักษามันได้ดีกว่าคนไข้ฟื้นตัวเร็วกว่าการให้ถูกโรคมากกว่าและคุ้มค่าที่จะให้
1: ถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเมื่อแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วเราจะสามารถที่จะให้ยาที่เฉพาะเจาะจงให้ประโยชน์กับคนไข้โดยให้โทษน้อยสุดกับผู้ป่วยในปัจจุบันนะครับเราก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้นะครับกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับเราคาดว่าภายในอีกสัก 2-3 ปีนะครับเราจะสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้นะครับมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยมะเร็งของที่อื่นรวมด้วยนะครับ

0: ถ้าเช่ารถก็คงถึงแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวก็ถึงแล้วนะลูกแม่ว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้อ่ะ
2: สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้มาเหี่ยแรงเลยสหายากกว่าเจ้าน
1: ิดนึงอะค่ะแต่ว่าเสียเวลารอรถแดงนานจัง
2: เลยมาเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวป้าช่วยถือกระเป๋าไปลงมา
1: ระดาเอากระเป๋าตามคุณป้าขึ้นไปเก็บบนห้องก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่ขอนั่งทำงานตรงนี้ก่อน
2: ตามสบายนะเจ้า
1: ขอบคุณค่ะ

0: ป็นยังลูกอีทกะ
1: สิเวลากับลูกแดงอะไรก็ไม่รู้ของแม่เขาค่ะตั้งเกือบหนึ่งชั่วโมง
2: เอาอีบอไปในครัวกันแต่เดี๋ยวป้ามีอย่างให้ชิมไปมาแล้ว
3: ว ันนี้เดี๋ยวป้าจะมีขนมให้ชิมนะเป็นขนมของทางเหนือนะเจ้าอ่ะลองชิมดูต้องกินฮ้อนๆ นะลูกถึงจะลำลองชิมดู
1: มันคืออะไรเหรอคะ
3: มันคือขนมจ๊อกนะลูกขนมจ๊อกก็คือขนมเตียนนะลูกลองชิมดูค่ะระวังนะร้อนๆก็นี่ป้าทำเองหมดเลยนะลูกช่วงโควิดที่ผ่านมานี่ป้าทำหลายอย่างเลยแล้วก็ทำขายออนไลน์ตัวลำกันลูก
1: ค่ะ
3: เฮ้ยเดี๋ยววันผูกมาช่วยป้าทำขนมหมอนะค่ะเอาเลยตามสบายเลยลูกเดี๋ยวถ้าบอกปอเดี๋ยวป้าจะตักเพิ่มให้แหม

0: ขนมเจ้า
1: อ
0: กาแฟกับน้ำเต้าหู้กับมีเจ้า
1: ขอบคุณค่ะโอ้ยอาหารเยอะเลยค่ะ
0: เจ้าอันเนี้ยป้าทำเองทุกอย่างเลยนะเจ้าลองชิมดูเจ้า
1: อันเนี้ยหน้าตาดีมากเลยค่ะมันคืออะไรคะ
0: อันนี้น้ำพริกเจ้าก็ลำนะเจ้าลองชิมดูเจ้าน้ำพริกที่นี่บ่ได้ทำเผ็ดนักเจ้ากลัวลูกค้ากินบ่ได
1: ้อร่อยมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเผ็ดกว่านี้น่าจะอร่อยกว่านี้ค่ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าป้านะเป็นต่างชาติเป็นส่วนหน้ากับเจ้าก็เลยต้องปรับรสชาติคือบ่เผ็ดนักเนาะแล้วก็แต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมานี่นะลูกค้าหายไปหมดเลยเจ้ารายได้หลักป้าเจ้ามาจากลูกค้าต่างชาติทั้งนั้นน่ะก็ช่วงนี้ก็เลยจะเอี้ยเจ้าก็เลยต้องทำอาหารทำขนมขายตัวแล้วพอเปิ้นประกาศปลดล็อกโควิดนี่นะก็เริ่มฮับลูกค้าคนไทยแล้วเจ้า
2: ได้แล้วเจ้ารสชาติ
1: ถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงไม่รับนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะ
0: เรื่องความเข้าใจลูกค้าคนไทยกับต่างชาติเกี่ยวกับโฮมสเตย์นี่นะมันต่างกันนักขนาดเลยเจ้าคือคนไทยนี่นะจะคาดหวังว่าตัวเก่าต้องได้รับบริการเหมือนไปอยู่โรงแรมอ่ะเจ้าต้องเรียกเอาหั่นเอานี่ตลอดวันแต่ลูกค้าฝรั่งเพิ่นจะเข้าใจว่ามาพักกับเจ้าของบ้านเนี่ยต้องดูแลจัดการตัวเก่าเนาะจะหยิบจับกระดาษทิชชู่น้ำอย่างไรเพิ่นจะดูแลเองเนี่ยเจ้าตื่นแล้วเหรอลูกป้าเตรียมขนมเตรียมนมไว้ให้แล้วค่ะมากินก่อนเลยไหมแล้ววันนี้ไปแอลไหนกันพ่องเจ้า
1: คงไม่ไปไหนอะค่ะคิดว่าจะต้องทำงานให้เสร็จก่อนนะคะ
0: ตามสบายนะคะ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: ระดาเป็นไดพ่องลูกอยากลองทำอาหารกับป้าก
3: อค่ะก็ดีกว่าอยู่เฉยๆ
0: ไปแต่อันเดี๋ยวเราไปกาดกันเนาะ

0: Chào, oh, sao
1: bà đi chào. Quay xả, lúc mà trong đấy cả má luôn.
2: Hôm nay phá là nơi mà eo nó chở mà luộc khó phức lại gặp lùng tao.
1: Ồ, lại trông đi nè. Ồ, nhìn đi nó lúc rãn nằm con lúc, lúc trong đây bay, trong đây mà nhằng đây nè.
2: Lúc hạt cả má.
3: แล้วฝรั่งนี่เป็นลูกต่างใดมาเจ้า
4: อ๋อฝรั่งนี่เพิ่นมาจากเมืองนอกครับ
1: เพราะเป็นช่วงโควิดปิดบ้านบ่ได้เพื่อบ่คือเพิ่นเสียเวลาเพิ่นก็เลยมาฝึกทำขนมกับปลาไก่
3: เจ้าเจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีเจ้า
2: How are you
5: อ๋อสบายดีเจ้า
3: ดีขนาดเลยเจ้าที่ลุงกับป้าช่วยเพิ่นไว้เนาะได้มีโอกาสได้เนี่ยตอนที่ติดโควิดเนี่ยเจ้าน
1: ั่นล่ะแล้วก็ส่วนอินล่านี่จะไม่เห็นแต่แท้นี่น่ะบรรจุกันแท้น่ะเนาะเออเอาแต่ลองดูบ่ลูกเออเนี่ยลายหมู่นี้นี่ทางร้านนาเพิ่นจังเอาไปประดับนะลูกนะอันนี้ชื่อลายหม้อบูรณคตะมันเป็นภาษาของไทยใหญ่แปลว่าหม้อความเป็นมงคลหม้อเงินหม้อทองหม้ออย่างถ้าทางบ้านเฮาเพิ่นก็ว่าหม้อโชคดีอย่าง
2: เห็นได้พวกลูกวันนี้พูดก็อยู่กับลุงนี่เห็นกับลุงนี่โอ้ลุงสอนละเอียดขนาดเนาะแต่กําอู้ลุงนี่น่ะตัวฟังรู้เรื่องหมดก็นี่กะเอากับเมืองนี่มาอยู่บักกี่วันก็ฟังเข้าใจหมดแล้วเก่งขนาดเนี่ยนี่อยู่แห่งบักกี่วันนี่ก็เข้าใจกับเมืองหมดแล้วนี่เนาะแล้วจ้าตัวเอาของวางไว้ก่อนเลยลูกป่ะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยเนาะป้าจะเตรียมของไว้แล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วตัวลงมาช่วยป้าทำอาหารเนาะเจ้าเอาเลยลูกเอาไปได้แล้ว

0: จำไม่ได้เลยนะคะว่าเห็นระดาเขายิ้มแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร
1: ่เวลานะคะป้าคิดว่าคือระดาแค่ต้องการคนอยู่ตัวคนสนใจจวนทำหั่นทำนี่แล้วก็ยังป้ากับลูกสาวเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่อยู่ด้วยกันตลอดนะจ๊ะจนแกเฮียนจบแล้วก็ได้ทุนไปเฮียนเมืองนอกแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิดีโอคอลกันอยู่ตลอดเจ้าระดาเป็นละอ่อนน่าฮักนะเจ้าแกฉลาดเข้าคนง่ายลองเพื่อเวลาแกพ่องเจ้าวันนี้ป้าจะทำเห็ดส้มรู้จักกับเจ้าเห็ดส้มมันก็คือแหนมนะเจ้าเมื่อก่อนถ้าเป็นชิ้นส้มเนี่ยเปิ้นจะใช้เนื้อใช้หมูเนาะแต่อันนี้ป้าใช้เห็ดแตนเอ๊ะระดาช่วยป้าเช็ดตองบ่เนาะอ่ะช่วยป้าเช็ดตองก่อนนะเจ้านี่แล้วเดี๋ยวป้าจะคลุกมื้อนี้มีใส่เกลือมีข้าวน่ะข้าวนี่สำคัญเจ้าเพราะว่ามันทำให้ส้มทำให้เปรี้ยวน่ะแล้วก็ไอตัวหอมเทียมเอ้าวันนี้ป้าเกี่ยมหนักไปหน่อยใส่เกลือเดียวพอละถ้าใส่มดนี่มันจะเผ็ดล้ำไปแล้วก็ต้องคุกนี
2: ่
1: ต้องคุกมือตัวเจ้า
0: ขอแม่ทำด้วยคนได้ไหม
1: พอดีกำลังเกี่ยมทำเห็ดส้มเจ้า
0: ค่ะ
1: จะเอาแป้งไปเผื่อน้องฝรั่งที่ปะที่บ้านปะลุงที่ปะ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่เชื่อว่าหลายต่อหลายคนต้องเคยผ่านการอบรมบ่มนิสัยและการสั่งสอนมาแล้วทุกคาบเรียนครับและนั่นคืออาชีพคุณครูนั่นเองแหละครับใครจะรู้ล่ะครับว่าคุณครูโดยเฉพาะคุณครูชั้นประถมมัธยมเนี่ยนะครับกว่าที่จะมาสอนพวกเราได้นั้นต้องผ่านการเตรียมการสอนครับไหนจะต้องตรวจการบ้านไหนต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องคอยอบรมแล้วก็ให้ความรักเรากันอีกด้วยวันนี้มาดูกันครับว่าอาชีพนี้ทำไมเขาถึงหลงรักและทำเพื่อทุกคนจริงๆครับกับอาชีพคุณครูครับ
1: หน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ปลูกฝังความรู้ความคิดให้แก่เยาวชนเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาระบบการศึกษาเพราะครูคุณภาพจะทำให้ได้เยาวชนที่มีคุณภาพนั่นเองครับ

0: เด็กๆขอเสียงหน่อยเร็วว
1: ิ่ง
0: อันนี้ต้องถามก่อนว่าแผนกประถมศึกษาถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ครูครับถามคุณนัทก่อนว่าประถมนี่มีกี่คนนะครู
2: ประถมทั้งหมดจะเป็นประถม 1-6 นะคร
0: ับ ผม
2: 36ห้องเรียนเด็กประมาณ 1,300
0: โอ้โหเยอะมาก
2: 300คน
0: เด็กพันกว่าคนคุณครูสักกี่คนนะครับ
2: คุณครู
0: หลักร้อยไหม
2: เกือบร้อยคน
0: เกือบร้อยคน
2: มีทั้งครูไทยแล้วก็ครูต่างชาติ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการสอบเป็นภาษาอังกฤษด้วย
2: ใช่
0: ใช่ไหมครับไซส์นี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่เด็ก

0: เดียวกันอย
1: ู่
0: ที่ว่าเด็กแต่ละปอจะลงมาเล่นมากน้อย
1: อ้าว
0: ล่ะมีสนามเด็กเล่นแล้วก็
1: จะมีโซนนี้สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นด้วยคุณครูครับอยู่กับเด็กๆเยอะๆแบบนี้เด็กๆครับดื้อมั้ยเด็กๆยังบอกเขาดื้อเลย
0: คุณครูจริงใช่ไหมคะ
1: คุณครูครับดื้อมั้ย
0: ดื้อค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ดื้อเด็กที่ดื้อเรื่องธรรมชาติของเด
1: ็
0: ก
1: แต่เด็กที่ดื้อเขาบอกเป็นเด็กที่ฉลาดจริงไหมครับ
2: จริ
1: งอ๋องั้นเราต้องเข้าใจกันใหม่นะฮะมีใครที่แบบว่ามั่นใจมากว่าเราชอบสร้างปัญหากับคุณครูบ้างยกมือเอ้ยมีด้วยเหรออ่าคุณครูเข้ามาก่อนคุณครูเข้ามาก่อนครับจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นปัญหาไหมเด็กๆดื้อหรือเด็กๆซนเนี่ยคุณครูครับ
0: ถ้าถามในส่วนที่เป็นของคุณครูน่าจะเป็นธรรมชาติของเด็ก
1: ธรรมชาติของเด็ก
0: ธรรมชาติของเด็กเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนต้องมีวินัยแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงพักก็คือเป็นตัวตนของเด็กอะ
1: ก็ฟรีไทม์เข้าไป
0: ใช่แต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนอะวินัยคือเรื่องของระบบซึ่งถ้าเขามีวินัยในเรื่องเรียนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวตนเมื่อเวลาพักมันก็คือตัวตนของเราอะ
1: ก็เป็นตัวเขา
0: จะเล่นก็ได้เพียงแต่ในห้องเรียนวินัยต้องมาก่อน

0: ที่โรงเรียนเราต้องทำให้เด็กเขาไว้ใจเราก่อนว่าเราไม่เครียดนะแต่บางครั้งก็มีหลุดดังนั้นเวลาเรากลับบ้านเนี่ยนะคะแก้ปัญหาโดยการเป็นคนชอบทำอาหารจะชอบทำกับข้าวการทำอาหารมันจะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็จะไปการเพิ่มทำให้ความเครียดเราลดลง
1: ถ้าอยู่โรงเรียนนะดื่มน้ำน้อยถ้าอยู่บ้านนะดื่มน้ำเยอะถ้าดื่มน้ำมากๆมันก็จะเหมือนกับเลือดเราไม่ข้นเนี่ยถ้าดื่มน้ำน้อยเลือดเราข้นมันก็ไหลแบบแล้วมือทำงานมาตลอดมันก็จะเอ็นบางผืดเพราะเคยให้หมอดูเขาบอกกลัวเป็นนิ้วล็อกอะไรเงี้ยมันไม่เป็นไม่เป็นเพียงแต่ทำงานนานๆหรือว่ายกแล้วชอบคิ้วของหนักๆยกการบ้านเด็กซื้อของชอบเป็นแม่บ้านไง

0: ครูเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์นั้นคุณครูจะต้องมีความเสียสละอดทนต่อความยากลำบากและมีปัญหาสุขภาพอะไรจากการทำงานบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: เอาละครับตอนนี้ให้คุณครูได้พักกันบ้างเมื่อกี้มากันเยอะมากครูครับนี่คือปกติถูกไหม
2: เป็นธรรมชาติของเด็กค่ะเวลาเห็นใครมาเขาก็อยากรู้อยากเห็น
1: แต่ส่วนหนึ่งก็คือเขารู้แล้วว่าพอคุณครูอยู่ใกล้ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าคนนี้ปลอดภัย
2: ถูก
1: เขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็มาสนใจว่าทีมงานเรามาทำอะไรกัน
2: จริงๆพี่ยังสนใจว่าคุณครูมาทำอะไรก็เลยแห่มา
1: แต่ก็อุ่นใจนะครับเด็กๆน่ารักมากเลยคุณครูครับแต่ว่าเวลาเจอกับเด็กเยอะๆแบบนี้เนี่ยแน่นอนแล้วต้องถามคุณครูย้อนกลับไปก่อนทำไมถึงเลือกมาเป็นอาชีพคุณครู
2: อันดับแรกเลยคงเป็นเรื่องความมีใจรักในอาชีพมากกว่าม
1: ันไปสปาร์คตอนไหนครูครับ
2: สปาร์คตอนไหนคือเราอยู่กับเด็กนี่เราไม่เบื่อเราไม่เบื่อแปลว่าอุปนิสัยเราอะสามารถอยู่กับ
1: เด็กๆ
2: ได้โดยที่ไม่หงุดหงิดง่าย
1: บางคนเป็นนะบางคนเป็น
2: ใช่ค่ะด้านที่สองน่าจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วชอบที่จะถ่ายทอดหรือแบ่งปันน่าจะเป็นประเด็นหลักๆเรื่องเด็กกับเมื่อรู้แล้วอยากแบ่งปันมากกว่า
1: ก็คือเรารู้สึกแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่เรารู้เราอยากแชร์พอเราอยากแชร์ถ้าเราแชร์ให้เด็กๆเรารู้สึกว่ามันเราสบายใจ
2: คือเด็กก็จะเป็นตัวตนในสิ่งที่เราถ่ายทอด
1: แปลว่าทุกครั้งที่คุณครูสอนเด็กๆก็จะเหมือนกับเราถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้เด็กๆให้เขาค่อยๆโตขึ้นครูสอนมากี่ปีแล้ว
2: ให้ถ่าย
1: เหรอคุณครูโอ้
2: ถ่ายถูกได้กินข้าว
1: ผมว่าขออนุญาตครูครับเกิน20ปีหรือยังครับ
2: เกิน
1: แล้วนะ25
2: มากกว่านั้น
1: โอ้จริงหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: แปลว่าคุณครูเรียนจบปั๊บก็มาเป็นครูเลย
2: ให้ถ่ายครั้งสุดท้าย
1: 27ปี
2: ปีนี้31
1: แล้วเหรอครับ
2: ค่ะ
1: โอ้โห

0: 31ปีคำว่าทางสายกลางนะคะแล้วมีคำว่าอะไรอีกคะพอประมาณค่ะไปคำแรกเลยจริงๆคีย์เวิร์ดตรงนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะทางสายกลางเมื่อมีความพอประมาณนะคะใช้ทางสายกลางเขาบอกว่าต้องมีเหตุมีผลในการใช้สุดท้ายเรามีภูมิการที่ดี
1: ตอนนี้ผมได้ยินมาว่าถ้าใครจะเป็นคุณครูเนี่ยไม่ใช่แค่คิดเตรียมการสอนไม่ใช่แค่เตรียมการบ้านนะฮะต้องมีการประเมินตัวเองแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับรายงาน
0: นะฮะ
1: เป็นวิจัยอีกนะครับแล้วก็ไหนจะต้องแบบว่าทำกิจกรรมกับเด็กอีกมันไม่เยอะเกินหรอครูเยอะไปไหม
0: ถ้าถามว่าเยอะไหมในความรู้สึกของครูเยอะมาก ไม่ใช่เยอะธรรมดา
1: อันนี้คือตอบแทนคนทำงานทั่วไปเยอะมาก
0: ถ้าสำหรับวิชาชีพของคุณครูต้องบอกว่า24ชั่วโมงนะคะที่เราต้องตื่นตัวตลอดเวลา
1: จริง
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่งานรูทีน8โมงเข้า5โมงเย็นเลิกโดยทั่วไปในอาชีพอื่นๆแต่หลังจากที่เราเลิกงานแล้วมันก็ยังต้องมีกิจกรรมทำต่อ
1: คุณครูส่วนใหญ่เนี่ยสุขภาพจะเป็นยังไงครับ
0: ครูส่วนใหญ่นะถ้าถามว่าครูส่วนใหญ่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวล
1: า
0: คือถ้ามีกิจกรรมเข้ามาหรือว่ามีเวรที่ต้องดูแลรับผิดชอบเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่ค่อยตรงเวลาน
1: ี่แหละปัญหาสำคัญเลยถูก
0: ไหมบางคน
1: นะครับผมเพราะอย่างสมมติว่าคาบเรียนตรงนี้ปุ๊บเด็กๆเขาจะสลับกันพัก
0: ใช
1: ่แต่คุณครูก็บอกว่าบางที
0: มีเวรด้วย
1: มีเวรด้วย
0: ดูเวรทานข้าว
1: คาบบางทีต่อกันด้วย
0: คือบางทีดูเวรทานข้าวเสร็จเราก็ต้องรีบทานให้ทันเสร็จแล้วข้าวต่อไปสอนต
1: ่
0: อกินแบบ ดีพานจะจุกด้วยค่ะรีบรีบรีบรีบรีบรีบ
1: อันนี้อาจจะเป็นปัญหาหนึ่ง
0: ด้วย
1: เรื่องสุขภาพการทานอาหารของคุณครู
0: รีบร้อนไปเพราะว่าช่วงเวลาจำกัด
1: ครูครับขอโทษจริงๆฮะเห็นครูเวลาสอนเนี่ยคาบนี้หมดก็ไปต่อคาบนี้คาบนี้คาบนี้วันสี่ห้าคาบพูดทั้งชั่วโมงเลยครูครับมีปัญหากับเรื่องเสียงไหมเจ็บคงเจ็บคอหรือมีสุขภาพ
0: เรื่องสบาย
1: มีไหมครูครับ
0: ถ้าตัวคุณครูเองที่เป็นบ่อยแต่ว่านานๆเป็นทีก
1: ็
0: คือเรื่องของเจ็บคอ
1: เป็นไรครับครูครับ
0: เจ็บคอน่าจะเป็นเรื่องการใช้เสียง
1: ก็คือต้องใช้ตลอด
0: ใช้เสียงเนื่องจากว่าในตารางสอนบางวันมี3คาบบางวันก็ไม่มากขึ้น4คาบบางวันตารางจะมี5คาบเพราะวันที่เจอคาบเยอะๆหรือหนักๆอ่ะแปลว่าเราต้องใช้เสียง
1: เยอะ
0: ใช้เสียงเยอะด้านที่2คืออย่างที่บอกไปว่าเด็กห้อง1ถึงห้อง6ที่เรารับผิดชอบอ่ะจริตหรืออุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันบางห้องก็สมูทโอเคตั้งใจเรียนบางห้องก็อย่างที่เห็นว่าคุยเก่งก็มีหรือประเภทเข้าห้องสาย
1: ก็ต้องใช
0: ้ต้องเป็นปัญหาที่เราต้องแก้เดี๋ยวนั้นเพราะฉะนั้นเสียงก็ต้องใช้มากกว่าปกติใช่ก็จะมีปัญหาเจ็บคอบ่อย
1: เพราะมันต้องใช้เสียงสุดท้ายนี้ครับคุณครูครับถ้าหากว่าวันนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายต่อหลายคนรวมถึงอาจจะเป็นรุ่นวัยรุ่นด้วยกำลังมองว่าอยากจะเป็นคุณครูเหมือนกับครูนัทฝากไว้หน่อยครับครูครับ
0: สำหรับนักเรียนนะคะทุกอาชีพนะคะสำคัญหมดเพราะว่าทุกอาชีพนะคะต้องจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเรียนถามคุณครูเนี่ยต้องบอกว่าทุกวิชาต้องเรียนให้ดีและต้องให้ดีที่สุดส่วนผลออกมาอย่างไรเราจะได้ไม่เสียใจแล้วสุดท้ายลองค้นหาตัวเองจริงๆว่าเรารักในอาชีพหรือว่าวิชาใดเป็นพิเศษแล้วเรียนก็เรียนต่อยอดแล้วก็มุ่งมั่นไปให้ได้เพราะว่าต่อให้คนที่ไม่เก่งถ้าเรามีความพยายามเนี่ยมันได้แน่นอนนะคะนิ่งครูก็การันตีแต่ถ้าเรียนถามว่าความเป็นครูทำไมครูถึงอยากมาเป็นอาชีพนี้ต้องบอกว่า1ด้วยใจรัก2ความเสียสละอดทนต้องมีเพราะว่ามันต้องทำงานนอกเวลามากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเราจบไปแล้วก็ได้ดิบได้ดีก็น่าจะเป็นความภูมิใจของครูลึกๆแล้วก็ต่อสถาบันด้วยใช่ค่ะสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องความภูมิใจแล้วก็ทำให้คุณครูมีความสุขค่ะ
1: ครับผมและแน่นอนครับสุดท้ายแล้วถ้าใครติดตามชมรายการเทปนี้ของเรานะฮะเพิ่งไปไหนนะครับแต่ถ้าคุณคิดถึงคุณครูเดี๋ยวนี้ง่ายมากไลน์ไปหาคุณครูก็ได้เนาะ
0: อ๋อได้ค่ะอีเมล
1: บางทีนะครับลูกศิษย์เนี่ยส่งไลน์ส่งข้อความไปหาคุณครูก
0: ็แอดค่ะ
1: คุณครูก็ยิ้มแล้วนะครับอีกหนึ่งอาชีพครับอย่าลืมครับติดอาวุธตัวเองไว้ก่อนเหมือนกับความรู้ ติดไว้ก่อนสุดท้ายคุณจะเลือกอะไรแล้วแต่คุณครับอาชีพไหนก็สำคัญเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันถ้าคุณเลือกเป็นครูจะได้เอาอาวุธเหล่านั้นส่งต่อให้กับเด็กๆจะได้ปกป้องตัวเองกันต่อแต่ที่แน่ครับเป็นคุณครูก็ดูเหมือนกับเหนื่อยๆเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าสำหรับอาชีพคุณครูเนี่ยนะครับคุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรเพื่อจะให้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยกันกับ Work With A Healthy Life ครับช่วงนี้ขอบคุณครูนัทขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะเด็กเล็กเนี่ยส่วนมากคือเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยู่ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ก็คือจะพูดคุยเราก็จะสอนก็จะใช้เสียงมากแล้วก็จะมีวิธีการที่จะดูแลนะคะทุกวันเนี่ยก็คือ1ทานน้ำอุ่น2กลับบ้านไปก็คืออาจจะมีน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทานก็คือจะช่วยได้ในเรื่องของเสียงค่ะ
2: ความเหน็ดเหนื่อยความเครียดที่ครูต้องเจอระหว่างการสอนการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลกับการออกกำลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้เช่นโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดหัวใจเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรติดตามชมในช่วงหน้าครับ

0: ปัจจุบันนี้เราพบว่าครูหลายๆท่านมีอาการปวดเมื่อยจากการยืนสอนเป็นเวลานานการทำงานนั่งโต๊ะที่ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังไหล่และคออย่างเรื้อรังได้วิธีการป้องกันอาการเหล่านี้ทำได้อย่างไรเราไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับ
1: มาในช่วงนี้ครับหลังจากที่ไปโรงเรียนนะครับไปดูอีกหนึ่งอาชีพก็คือคุณครูครับแหมกับเรือจ้างที่ต้องคอยพายเราไปส่งนะครับตามความฝันแล้วก็ในอนาคตของเรานั่นเองนะครับแต่คุณครูก็อีกหนึ่งอาชีพที่รับภาระหน้าที่ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะครับตอนนี้มาคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าอยากรู้ว่าอาชีพคุณครูนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แน่นอนเราสองคนก็ต้องเคยเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนจากคุณครูกันมาคุณหมอแนะนำไหมครับว่าคุณครูจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคาบวิชาในแต่ละวันเนี่ยควรจะสอนมีการเปลี่ยนท่าควรจะใช้สายตาใช้ร่างกายมากไหนคุณหมอครับ
2: ก็ทุกครั้งที่มีการสอนนะคะก็ควรจะมีการพัก อย่างน้อยก็คือ2ชั่วโมง
1: ครับ
2: ซึ่งโดยทั่วไปชั่วโมงเรียนมักจะไม่เกินนี้อยู่แล้ว อันนี้ก็คือก็จะได้พัก
1: ครับ
2: แล้วก็ระหว่างที่สอนก็ควรจะเปลี่ยนท่าทางเป็นประจำเดินรอบห้องบ้างนะคะเดินเข้าไปหานักเรียนเด
1: ิน
2: หรือไปนั่งพักบ้างก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้ลดการยืนนานๆไปได
1: ้ครับผมมีอย่างนึงที่ในยุคนี้คุณครูอาจจะไม่ค่อยได้ทำกันแล้วนั่นก็คือการลงโทษนักเรียนนะฮะด้วยการตีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเช่นผมเองคุณครูโดนไหมฮะคุณหมอโดนไหมฮะ
2: ไม่ค่อย
1: ก็ไม่ค่อยโดนคุณหมอเป็นเด็กเรียนดีนี่เองเนี่ยสมัยก่อนคุณครูมาตีหน้าชั้นเรียนเลย อย่างเนี้ยการใช้ข้อมือในอดีตเนี่ยมันจะทำให้เกิดผังผืดนิ้วล็อกหรือห้ามอะไรไหมฮะคุณหมอครับ
2: เป็นครูก็อาจจะเจ็บมือด้วยว
1: ่
2: าการจับไม้แน่นๆอะไรอย่างงี้เน
1: า
2: ะแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วก็ไม่เป็นไร
1: ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าอาจจะไม่เสี่ยงแล้วอ๋อความเครียดล่ะครับเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหคิดไม่ตรงกับคุณครูละบางคนก็อาจจะไม่ยอมรับความคิดกันบ้างมีการถกมีการเถียงกันบ้างแล้วไหนจะเรื่องของโลกโซเชียลที่ถามว่าคุณครูเผลอทำพลาดอะไรไปหรือกัดมีการเอาไปออกอากาศทีอาจจะกลายเป็นเรื่องความเครียดขึ้นมาได้คุณหมอมองว่าไงบ้างฮะ
2: ก็คุณครูก็จะมีความเครียดมากค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าในห้องเรียนซึ่งถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็จะมีความโซนมีคุยกันอะไรแบบนี้ก็ทำให้คุณครูเครียดได้มากมันคุณครูก็ควรจะมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย
1: ครับ
2: ค่ะฝึกวิธีผ่อนคลายอย่างเช่นใช้การหายใจการทำสมาธิอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: ก็จะช่วยได
2: ้ช่วยได
1: ้ถามเพิ่มครับคุณหมอครับเมื่อกี้นี้คุณหมอบอกว่าถ้าต่างๆคุณครูที่ต้องยืนนานๆเนี่ยคุณครูโดยเฉพาะคุณครูผู้หญิงหลายต่อหลายคนกังวลนะสิคะเดี๋ยวจะไม่สวยเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นได้ไหมครับ
2: เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีเป็นจากปัจจัยอื่นมากกว่าไม่ใช่เป็นเพราะยืนนานอย่างเดียวก็อย่างเช่นกรรมพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะหรือว่าเป็นโรคเส้นเลือดเพราะฉะนั้นการยืนนานอย่างเดียวไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอด
1: ครับผมต้องไปดูเรื่องของอาหารการกินด้วยคอเลสเตอรอลด้วยถูกไหมครับแล้วก็การออกกำลังกายด้วยไม่ใช่ว่าจะไปมองว่ายืนนานๆทำให้เกิดเส้นเลือดขอด
2: ไม่ใช่
1: อันนี้ก็ไม่ใช่ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับทั้งหมดนี้อันตรายไหมคุณหมอครับ
2: ก็คือโดยรวมแล้วคุณครูก็จะมีความเสี่ยงอยู่อย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าอันตรายไหมส่วนใหญ่ของคุณครูก็จะไม่ได้ถึงกับอันตรายมาก
1: นะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะป้องกันได
2: ้ค่ะ
1: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรแนะนำคุณครูหรือผู้ที่กำลังมองอยู่ว่าจะก้าวมาเป็นคุณครูจะทำอย่างไรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ
2: ก็อยากจะฝากคุณครูนะคะเรื่องการใช้เสียงนะคะว่า เวลาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นไมโครโฟนจะได้ไม่ต้องตะเบงเสียงแล้วก็เกิดเป็นโรคของหลอดเสียงได้นะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานนะคะเวลาสอนก็เปลี่ยนท่าบ่อยๆนะคะไปนั่งพักได้บ้างแล้วก็รองเท้าก็พยายามอย่าใส่ส้นสูงมากนะคะเพราะทำให้ปวดขาแล้วก็ปวดเข่าได้นะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ เรื่องความเครียดเนาะก็ผ่อนคลายอย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เนาะก็จะมีความยากมากขึ้น
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ครับพวกเราช่วยกันได้ครับอย่างน้อยๆถ้าว่าเราไม่ได้เป็นคุณครูแต่เราสามารถที่จะอบรมหรือว่าแนะนำเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าลูกๆของเรานะครับในการเรียนให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ฟังคุณครูครับคุณครูได้ไม่ต้องใช้เสียงที่ดังเกินไปและไม่ต้องเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องเรียนกันด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณครูด้วยแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยครับ
0: ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อต้องยืนทำงานเป็นระยะเวลานานสามารถทำได้ดังนี้ 1. ยืนบนพื้นนิ่มเพื่อลดแรงกดที่เท้า 2. ใส่รองเท้าที่มีพื้นนิ่มและหลวมเล็กน้อยเพราะตกเย็นเท้าอาจบวมเล็กน้อยจากการยืนนาน 3. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงเกิน2นิ้วในการยืนทำงานนานๆ 4. ในขณะยืนพักเท้าบ่อยๆให้ยืนสลับนั่งจัดให้เหมาะกับสภาพงาน 5. เมื่อรู้สึกเมื่อยให้เดินไปมาสัก 2-3 นาที 6. หากมีอาการปวดเมื่อยควรออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อน่องเป็นประจำหลังเลิกงานเพื่อบรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อจะทำให้อาการปวดเมื่อยลดลงได้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีคือเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่พวกเราครับเราบรรดาลูกศิษย์อยากให้คุณครูได้ดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพของคุณครูนั้นสำคัญจริงๆนะครับจะได้พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้สนิทครับทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมนะคุณครูครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลากันด้วยและถ้ามีเวลาว่างจากการวิ่งไล่เด็กๆกันแล้วนะครับหาเวลาออกกำลังกายกันบ้าง นะครับเพื่อจะได้เป็นคุณครูที่คอยสอนเด็กๆ เหล่านี้กันต่อไปครับและทั้งหมดนี้กับรายการ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีพวกเราอยากบอกทุกคนนะครับว่าทุกอาชีพนั้นสำคัญครับแต่สำคัญสุดก็คือสุขภาพที่ดีของทุกคนในการประกอบอาชีพที่คุณรักนั่นเองแหละครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ Work with a Healthy Life วันนี้อามพิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: มีความเชื่อว่าการกลั้นปัสสาวะส่งผลทำให้เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ความเชื่อนี้จะเป็นจริงหรือไม่ฟังคำตอบที่ถูกต้องจากคุณหมอภควัตรมาศคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลกันครับ
4: ทุกคนมักจะเข้าใจว่าการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะซึ่งความเข้าใจนี้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับการกั้นปัสสาวะอาจจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้หรืออาจจะไม่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้คำตอบอยู่ที่ว่าการกั้นปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยหรือทำให้คนเรามีอาการคล้ายกับเพาะปัสสาวะอักเสบได้เมื่อเรากั้นปัสสาวะนานๆจะทำให้มีความรู้สึกแสบร้อนเวลาเราปัสสาวะออกมาได้เนื่องจากน้ำปัสสาวะเป็นสารเคมีก็อาจจะทำให้มีอาการคล้ายกับเพาะปัสสาวะอักเสบแต่พอภายหลังปัสสาวะออกไปแล้วหายไปเพียงไม่กี่ครั้งแสดงว่าคนไข้ไม่ได้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบในทางการแพทย์หมายความว่ามีการอักเสบในทางเดินปัสสาวะซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยและมักจะพบว่าในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบกลุ่มนี้มีความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดจากการกั้นปัสสาวะเพียงอย่างเดียวคนไข้ส่วนหนึ่งที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะก็คือมักจะได้รับข้อมูลส่งต่อกันมาว่าการกั้นปัสสาวะนั้นจะทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบและผู้ป่วยก็อาจจะมีประสบการณ์เคยเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบทำให้เกิดการเรียนรู้และจดจำผู้ป่วยก็จะไม่กล้าที่จะกั้นปัสสาวะไว้นานดังนั้นผู้ป่วยก็จะมีปัญหาคืออาจจะต้องเข้าห้องน้ำถี่ขึ้นจนในท้ายที่สุดก็เกิดภาวะที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะนั้นไวขึ้นกว่าปกติภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินนะครับคือภาวะที่กระเพาะปัสสาวะมีการบีบตัวอยู่ตลอดเวลาหรือไม่สามารถเก็บน้ำปัสสาวะได้นานกว่าปกติมักจะมีอาการก็คือเมื่อปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบหาห้องน้ำในบางรายอาจจะมีปัญหากั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะราดและในท้ายที่สุดก็จะมี

อาการปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนการรักษามีหลักๆอยู่3แบบนะครับแบบที่1คือการรักษาแบบประคับประคองเป็นการฝึกพฤติกรรมค้นหาถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดกระเพาะปัสสาวะไวเกินแบบที่2ก็คือการใช้ยาเพื่อจะช่วยควบคุมกระเพาะปัสสาวะให้ทํางานช้าลงแบบที่3ก็คือการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อฉีดยาในกระเพาะปัสสาวะหรือการใช้เครื่องไฟฟ้าเพื่อควบคุมการทํางานของกระเพาะปัสสาวะเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านี้เราจะฝังลวดเข้าไปบริเวณเส้นประสาทบริเวณกระเบนเน็บบริเวณก้นกบเพื่อจะให้ปล่อยกระแสไฟฟ้าไปควบคุมการทํางานของเส้นประสาทปัญหาของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าคือราคาที่ค่อนข้างสูงราคาจะเป็นหลัก6ถึง7แสนแล้วก็มีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ4ถึง5ปีก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ดังนั้นเราพยายามที่จะทําวิธีอื่นก่อนที่ผู้ป่วยจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะครับในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนว่าการกั้นปัสสาวะนานๆจะทําให้เกิดกระเพาะปัสสาวะเสพจริงไหมดังนั้นในภาพรวมของผมถ้าคุณไม่ฝึกกั้นปัสสาวะเลยในอนาคต5ปี10ปีคุณอาจจะเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกินได้ผมจึงมองว่าการที่เราไม่กั้นปัสสาวะเลยอาจจะรุนแรงมากกว่าการที่เรากั้นปัสสาวะไว้นะครับ

0: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
1: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติ
6: จะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่2กันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติละค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมาก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีใสหรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะ

คนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็บเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เฮ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
2: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เฮ
3: ้ย
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยากกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างยากกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
3: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อายิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
4: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
9: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมันออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแรง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าฝักคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: สามัญประจำบ้านตอนมาล้างจมูกให้ถูกวิธีกันเถอะ
2: ให้จะตายนะ
3: ผมไม่ไหวแล้ว
4: โอ้โหอะไรเนี่ยพระเอกตายอีกแล้วเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเรื่องหน้านะเดี๋ยวพระเอกก็ตายใหม่แหละ
5: ไอ้คันมันไม่เหมือนกันนะ
4: โอ้โ
5: หขอบคุณนะคะ
4: ทำไมขี้มูกหนูเยอะขนาดนี้ล่ะคะ
5: เวลาร้องไห้ขี้มูกมันก็จะไหลด้วยนี่คะหนูเป็นไซนัสด้วยมันก็เลยเขียวๆอย่างนี้ค่ะ
4: นั่นสินะพี่ก็ว่านึกว่าหนูกินสังขยาอะไรมาหรือเปล่าพี่ว่าลองล้างจมูกดีไห
5: มไม่เอาอ่ะ
4: เดี๋ยวทำให้ก็ได้พี่ลองมาแล้วพี่ชอบมากเลยฉีดเข้าไปงี้ปุ๊บแล้วก็ออกมา
6: ใช่ค่ะยิ่งถ้าเป็นไซนัสเนี่ยการล้างจมูกเป็นสิ่งที่ควรทำค่ะ
4: เห็นไหมคุณพยาบาลยังบอกเลยอุ้ยมาจากไหนครับเนี่ย
1: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
7: ลองดูหน่อยไหมคะ
5: ลองดูก็ได้ค่ะ
7: โอเคถ้าเราจะล้างจมูกต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนค่ะ 1. น้ำเกลือเข้มข้น 0.9% จะใช้แบบขวดหรือแบบผงผสมกับน้ำต้มสุกก็ได้นะคะแต่ต้องขอให้น้ำเกลือเนี่ยสะอาดและก็ยังไม่หมดอายุนะคะแต่ถ้าน้ำมูกเหนียวข้นมากๆเนี่ยอาจจะเอาน้ำเกลือไปอุ่นก่อนก็ได้นะคะ 2. ถ้วยสะอาดสำหรับใส่น้ำเกลือ 3. กระบอกฉีดยาขนาด 20-30 มิลลิลิตร 4. ภาชนะสำหรับรองน้ำมูกแล้วก็เสมหะหรือจะไปล้างที่อ่างล้างหน้าก็ได้นะคะหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราไปปฏิบัติกันเลยค่ะเทน้ำเกลือใส่ถ้วยสะอาดที่เตรียมไว้อันที่ 2. ใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ำเกลือจนเต็ม 3. เอียงศีรษะเล็กน้อยค่ะสอดปลายกระบอกฉีดยาเข้ารูจมูกโดยให้ชิดรูจมูกด้านบน 4. หายใจเข้าให้เต็มที่แล้วกลั้นหายใจในขณะที่ฉีดน้ำเกลือเข้ารูจมูกก็จะไม่สำลักน้ำเกลือและน้ำมูกก็จะไหลออกมาทางปากหรือออกมาทางรูจมูกอีกข้างหนึ่งค่ะเสร็จแล้วทันทีสั่งน้ำมูกและน้ำเกลือให้ออกจากจมูกทั้งสองข้างโดยที่ไม่ต้องอุดจมูกข้างใดข้างหนึ่งนะคะ 6. บ้วนปากเพื่อล้างน้ำเกลือหรือน้ำมูกที่ยังเหลืออยู่ทำสลับแบบนี้ทั้งสองข้างจนรู้สึกว่าจมูกโล่งขึ้น
5: โล่งมากๆเลยค่ะดีจริงๆด้วยแบบนี้แพ้ก็ทำเองที่บ้านได้
7: ใช่ค่ะง่ายมากแล้วก็ไม่สำลักด้วยทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
8: สามัญประจำบ้าน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวรรณคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันตั้งแต่เช้าแบบนี้ค่ะเด็กๆเราจะต้องทำอย่างไรนะคะสวัสดีทักทายกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาช่วยกันร้องเพลงสวัสดีค่ะ

0: ทีไรสุขหัวใจเปรมปรีเมื่อพูดจาพาทีสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณครู
0: วันนี้นะคะในยามเช้าแบบนี้ค่ะระหว่างทางที่เด็กๆ เดินทางมาที่โรงเรียนที่บ้านของใครคะอากาศสดชื่นแจ่มใสบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะวันนี้ที่บ้านอากาศดีใช่ไหมคะเด็กๆแล้วที่บ้านของเด็กๆคนไหนที่เช้านี้ฝนตกบ้างเอ่ยมีบ้านใครฝนตกไหมคะมีบ้านของเด็กๆบางคนในห้องเรียนของคุณครูบีฝนตกค่ะแต่วันนี้ที่บ้านของคุณครูบีนะคะยามเช้าอากาศสดชื่นแจ่มใสมากเลยค่ะคุณครูบีนะคะตื่นมาตั้งแต่เช้าค่ะออกมาเปิดหน้าต่างนะคะและสังเกตเห็นว่าวันนี้ค่ะพระอาทิตย์นะคะขึ้นจากขอบฟ้าแล้วก็ส่องแสงในยามเช้าอย่างสวยงามเลยค่ะเด็กๆคนไหนที่ตื่นเช้ามาแล้วได้สังเกตธรรมชาติสิ่งต่างๆรอบตัวบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้ววันนี้เด็กๆคนไหนจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังบ้างคะหลายคนอยากจะออกมาเล่าใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาจับศีรษะกันก่อนค่ะจับไหล่จับเอวของขวัญกล่องเล็กของขวัญกล่องใหญ่คุณครูขอมอบให้น้องก้าวค่ะวันนี้น้องก้าวมีเรื่องอะไรจะเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อน

0: บีบ
1: ใช้อะไรบีบลูก
0: มือ
1: แสดงว่าซักด้วยมือใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ในการซักผ้า
0: เครื่องซักผ้า
1: อ๋อมีเครื่องซักผ้าใช่ไหมเมื่อซักเสร็จแล้วคุณแม่นำผ้ามาบีบให้หมาดก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วเอาไปทำอะไรต่อคะ
0: เอาไปตาก
1: เอาไปตากเอาไปปั่นในเครื่องปั่นแห้งมีไหมคะ
0: มี
1: ได้ปั่นในแห้งไหมคะ
0: มีครับ
1: แล้วทำยังไงต่อคะ
0: แล้วก็รอให้เขาแห้งก่อน
1: แล้วเอาไปทำอะไรคะลูก
0: แล้วก็เอาไปใส่
1: เครื่องซักแห้งน้องเอาไปตากไหมพอไปปั่นแห้งเสร็จแล้วเอาไปตากไหมคะ
0: เอาไปตาก
1: เอาไปตากที่ไหนคะ
0: ที่ข้างนอก
1: ที่ข้างนอกตากได้หรือเปล่าไหนฝนตกไม่ใช่หรอตากตรงไหนลูก
0: ในบ้าน
1: ในบ้านมีหลังคาใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วทำยังไงต่อคะตอนที่น้องตากผ้าน้องทำอย่างไรคะ
0: หนูก็จำไม่ได้
1: จำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าน้องก้าวซักผ้าช่วยคุณแม่เยอะไหมคะ
0: เยอะ
1: เก่งมากเลยนะคะที่ช่วยคุณแม่ได้ปรบมือให้กับน้องก้าวหน่อยค่ะน้องก้าวทำอะไรคะเมื่อวานซักผ้าใช่ไหมคะช่วยใครซักผ้าช่วยคุณแม่แต่ว่าบ้านของน้องก้าวฝนทำไมคะฝนตกผ้าที่น้องก้าวซักเอาไปตากไว้ที่ไหนคะ
2: ในบ
1: ้
2: าน
1: ตากในบ้านเพราะว่าฝนตกตากนอกบ้านได้ไหมคะ
2: ไม
1: ่ได้ไม่ได้นั่นเองค่ะเด็กๆหลายคนนะคะในวันหยุดก็อาจจะมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันกับผู้ปกครองนะคะหรือว่าสามารถช่วยงานผู้ปกครองทํางานบ้านได้นั่นเองค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนที่มีเรื่องราวอยากจะเล่าให้คุณครูฟังอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องมะลิค่ะน้องมะลิอยากจะเล่าอะไรคะ
3: เมื่อวานตอนวันหยุดหนูช่วยแม่ทำงานบ้าน
1: เมื่อวานวันหยุดน้องมะลิช่วยคุณแม่ทำงานบ้านทำอะไรบ้างลูก
3: คุณแม่รีบพาตัวหนูก็ไปทำการบ้าน
1: แล้วคุณแม่รีบพาน้องมะลิช่วยงานคุณแม่ได้ไหมคะ
3: ได
1: ้อย่างไรคะ
3: เอาเสื้อไปแต่ในตู้เสื้อผ้า
1: พอคุณแม่รีดเสื้อผ้าเสร็จแล้วน้องก็นำเสื้อไปเก็บในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเรายังไม่สามารถรีดผ้าได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเตารีดมันเป็นยังไงคะลูก
3: ร้อน
1: เตารีดยังมีความร้อนนั่นเองค่ะเรายังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะที่ช่วยงานคุณแม่ได้แล้วหลังจากที่ช่วยคุณแม่นำเสื้อผ้าไปเก็บไว้ในตู้แล้วน้องมะลิทำอะไรคะ
3: แล้วก็ไปแล้วคุณแม่ก็ไปล้างจานแล้วหนูก็ช่วยคุณแม่เอาจานไปไต่ถุงที่มันเป็นช่องของตู้จ้ะ
1: อ๋อตอนที่คุณแม่ล้างจานน้องมะลิก็นำจานเอาไปเก็บไว้ที่ชั้นใช่ไหมคะลูก
3: ใช่ค่ะ
1: ที่ชั้นวางจานถูกไหมคะ
3: ถูกค่ะ
1: จำได้ไหมว่าช่วยคุณแม่เก็บจานไปกี่ใบคะ
3: 10 ใบ
1: เลยเหรอคะโอ้เก่งมากเลยแล้วตอนที่น้องมะลิหยิบจานเอาไปเก็บที่ชั้นเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้าง
3: แล้ว
1: เราต้องใช้อะไรจับ
3: มือ
1: มือจับแล้วเวลาเราถือไปเนี่ยเราจะต้องทำยังไงด้วยคะ
3: ระวัง
1: ใช่เราจะต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าจานหล่นลงพื้นจะเกิดอะไรขึ้น
3: แตก
1: จานแตกเกิดความเสียหายใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วเมื่อวานทำจานหล่นหรือเปล่า
3: ไม่หล่น
1: โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องมะลิหน่อยค่ะน้องมาคุณแม่ทำงานบ้านทำอะไรบ้างคุณแม่รีดผ้าแต่ว่าน้องมะลิช่วยนำเสื้อผ้าที่คุณแม่รีดแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ไหนคะ
2: ในตู้
1: เสื้อผ้านั่นเองและนอกจากช่วยคุณแม่นำเสื้อผ้าไปเก็บแล้วยังช่วยคุณแม่ทำอะไรได้อีก
2: ล้างจาน
1: คุณแม่ล้างจานน้องมะลินำจานไปเก็บไว้

0: ที่ไหน
1: ที
0: ่ชั้นวางจานน้องมะลิบอกว่าเวลาที่เราถือจานไปเราจะต้องทำยังไงด้วยระมัดระวังน้องซินบอกว่าเราจะต้องถือ2มือเพราะอะไรเราจะต้องถือ2มือคะน้องซินเพราะว่าเดี๋ยวจานอาจจะหล่นแตกได้นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถออกมาบอกเราเรื่องราวที่เด็กๆได้ปฏิบัติด้วยตนเองนะคะเป็นประสบการณ์ของเด็กๆเองค่ะบอกคุณครูได้นะคะว่าในวันหยุดที่ผ่านมาเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปสนทนากับคุณครูในห้องเรียนนะคะบอกเล่าเรื่องราวข่าวสร้างสรรค์ต่างๆที่เด็กๆจดจำมานำมาเล่าให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูในห้องเรียนฟังค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปฟังเรื่องราวของเพื่อนๆกันมาแล้วค่ะวันนี้เพื่อนๆในห้องเรียนของเด็กๆมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันหรือเปล่าคะหลายคนนะคะตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้ห้องเรียนของคุณครูบียังมีเรื่องราวของเด็กๆในห้องเรียนที่น่าสนใจอีกด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูบีอยากจะขอเชิญน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้าอยากจะเล่าอะไรให้คุณครูแล้วก็เพื่อนฟังบ้างคะ
1: วันหยุด2วันนี้หนูไปเที่ยว19ไร่มา
0: วันหยุดที่ผ่านมา2วันนี้น้องไปเที่ยว19ไร่มาไปทำอะไรที่19ไร่คะลูก
1: ไปเล่น
0: ไปเล่นอะไรคะ
1: ไปเล่นสนามเด็กเล่น
0: ไปเล่นเครื่องเล่นใช่ไหมคะเล่นอะไรบ้างที่สนามเด็กเล่น
1: สไลเดอร์ชิงช้าม
0: ีอะไรอีกคะ
1: ม้าหมุน
0: ม้าหมุนด้วยมีสไลเดอร์ชิงช้าแล้วก็ม้าหมุนไปเล่นมาทั้ง2วันเลยเหรอลูก
1: ค่ะ
0: น้องไปกับใคร
1: ไปกับคุณพ
0: ่
1: อ
0: ไปกับคุณพ่อไปช่วงเวลาไหนคะ
1: กลางวัน
0: ตอนกลางวันที่มีแดดร้อนๆหรือว่าตอนใกล้จะเย็นแล้วคะ
1: ใกล้จะเย็นแล้ว
0: เวลาเย็นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเวลาน้องเล่นเนี่ยมีเพื่อนเล่นไหม
1: มี
0: น้องเล่นร่วมกันกับเพื่อนที่อยู่สนามเด็กเล่นได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: สนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: และน้องเจอเพื่อนใหม่ที่สนามเด็กเล่นกี่คนคะ
1: สอง
0: คนเหรอคะลูกแล้วเล่นด้วยกันเล่นถูกวิธีหรือเปล่า
1: ถูก
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วคุณพ่อพาไปที่ไหนคะ
1: ไปตลาด
0: ไปตลาดไปซื้ออะไรบ้าง
1: ไปซื้อผักกุ้ง
0: ซื้อผักกับกุ้งซื้อเอาไปทำอะไร
1: ทำอาหาร
0: โอ้ทำอาหารอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: แล้วน้องจำได้หรือเปล่าว่าคุณพ่อทำเมนูอะไรให้รับประทาน
1: มีผักต้มแล้วก็เอากุ้งไปเวฟ
0: มีผักต้มแล้วก็เอากุ้งไปเข้าเตาอบใช่ไหม
1: ใช่
0: เยี่ยมมากเลยค่ะเอาปรบมือให้กับน้องริต้าหน่อยค่ะโอ้วันหยุด2วันที่ผ่านมาน้องริต้าทำกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยไปเล่นที่อะไรมาคะไปเล่นที่19ไร่มาเล่นเครื่องเล่นอะไรบ้าง

0: ชิงช้าสไลเดอร์ม้าหมุนแล้วก็ไปเจอเพื่อนใหม่กี่คน
1: 2
0: คนหลังจากเล่นเสร็จแล้วคุณพ่อพาไปที่ตลาดไปซื้ออะไรคะ
1: ผ
0: ัก
1: กุ
0: ้
1: ง
0: ไปซื้อผักกับ
1: ก
0: ุ้งนะคุณพ่อก็นำกลับมาทำอาหารให้กับน้องริต้ารับประทานนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จดจำเรื่องราวนะคะนำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีเนื้อหานะคะในเรื่องราวที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: และช่วงนี้ค่ะเราก็กลับมาอยู่ในช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาขยับร่างกายนะคะเคลื่อนไหวส่วนต่างๆในร่างกายกันค่ะโดยที่คุณครูบีนะคะมีเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะนั่นก็คืออะไรนะคะกลองนั่นเองค่ะคุณครูจะนำมาให้สัญญาณจังหวะกับเด็กๆค่ะสัญญาณจังหวะของเรานั้นจะมีจังหวะอะไรคะช้าเร็วและสัญญาณ2ครั้งติดกันแบบนี้แปลว่า
1: หย
0: ุดนั่นเองค่ะตอนนี้เราทบทวนเสียงสัญญาณจังหวะกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตัวเองได้เลยค่ะสัญญาณจังหวะหยุดแล้วแสดงว่าเราจะต้องทำยังไงคะหยุดนิ่งเลยใช่ไหมคะไหนใครได้พื้นที่แล้วเด็กๆนักเรียนปลายทางได้พื้นที่ของตัวเองหรือยังคะถ้าอย่างนั้นค่ะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เลยค่ะ

0: น้องมาลีทำท่าอะไรคะ
1: ม้าหมุนค่ะ
0: ม้าหมุนว้าวเป็นท่าใหม่มากๆเลยเยี่ยมมากค่ะน้องดินทำท่าอะไรครับ
1: วิ่งครับ
0: วิ่งเก่งมากเลยค่ะ

0: ขายท่าแปลกๆอีกนะน้องริต้าทำท่าอะไรคะ
1: คลื่นทะเลค่ะ
0: คลื่นทะเลเหรอคะโอ้โหสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันค่ะ

0: น้องสกายทำท่าอะไรคะ
1: กบครับ
0: กบเก่งมากค่ะ

0: น้องซินทำท่าอะไรลูก
1: หุ่นโชว์ค่ะ
0: หุ่นโชว์เหรอคะเก่งมากค่ะน้องก้าวทำท่าอะไรครับ
1: ต่อยมวยครับ
0: ต่อยมวยเหรอคะ

โดยที่เด็กๆนะคะจะต้องฟังเสียงสัญญาณคำสั่งของคุณครูบีนะคะว่าจะให้เด็กๆปฏิบัติอย่างไรค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งกันเลยให้เด็กๆชูมือขึ้นแล้วหมุน10ครั้งค่ะ1

0: ให้เด็กๆหมุนมือ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สัญญาณจังหวะอะไรคะ
1: ช
0: ้
1: า
0: ช้านะให้เด็กๆจับคู่สองคนค่ะเมื่อจับคู่สองคนได้แล้วให้เด็กๆย่อตัวลงและกระโดดเป็นกบ5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเราไปเคลื่อนไหวร่างกายกันต่อค่ะ

็กจับกลุ่ม3คนค่ะจับกลุ่ม3คนนะคะได้3คนหรือยังอ่ะกลุ่มไหนเกินออกมา1คนค่ะเชิญน้องกรีนออกมา1คนค่ะตอนนี้ได้3คนแล้วใช่ไหมคะเมื่อได้3คนแล้วให้เด็กๆยื่นแขนออกมาค่ะแล้วก็เราจะแปลงร่างเป็นหมึกหนวดยาวทำหมึกให้สูงสูงต่ำต่ำสูงสูงต่ำต่ำแบบนี้10ครั้งค่ะเอานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้า2ครั้งค่ะ1 2เก่งมากเลยค่ะแล้วเราเดินกลับไปที่เดิม10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5ได้พื้นที่หรือยังคะไหนใครยังไม่ได้พื้นที่บ้างเอ่ยได้พื้นที่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อวันนี้เด็กๆนะคะกระโดดโดยการใช้ขาของเราค่ะเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเรากระโดดเป็นกบกี่คะกี่ครั้งนะคะ5ครั้งนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะรู้สึกปวดเมื่อยที่บริเวณขาของเราค่ะถ้าอย่างนั้นให้เด็กๆยืดขาออกมาค่ะแล้วก็นวดขาค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนข้อเท้าของเราค่ะ1 2 3ค่ะเด็กๆให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะแล้วหลับตาสมาธิยืดหลังตรงนะคะค่อยๆหลับตาลงค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนั่งสมาธิกันแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเด็กๆลืมตาขึ้นมาอย่างแรกเรารู้สึกว่าอะไรคะเพื่อนบอกว่ารู้สึกสดชื่นแล้วการที่นั่งสมาธิทำให้เราเป็นอย่างไรด้วยมีสติแล้วทำยังไงอีกคะมีสมาธินั่นเองใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันไปแล้วหายปวดเมื่อยหรือยังคะหายแล้ววันนี้เด็กๆตอบคุณครูบีได้ไหมว่าเราเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างจังหวะอะไรนะคะช้าเร็วหยุดแล้วคุณครูบีนะคะอยากให้เด็กเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะเราเคลื่อนไหวตามคำสั่งกี่คำสั่งคะมี3คำสั่งเลยเหรอคะใช่ไหมนะอ่ะเราทบทวนกันก่อนคำสั่งแรกคุณครูให้ทำอะไรนะคะคุณครูบีบอกว่าให้เด็กๆจับคู่กันกับเพื่อน2คนใช่ไหมคะแล้วก็กระโดดอะไรกระโดดกบนั่นเองแล้วให้ทำอะไรอีกคะจับกลุ่มกี่คนคะ3คนแล้วทำยังไงคะให้เป็นหมึกหนวดยาวและคุณครูบีก็ยังบอกอีกว่าให้เด็กๆชูมือขึ้นแล้วก็หมุนรอบตัวเองกี่ครั้ง10ครั้งวันนี้เรานะคะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้หลากหลายคำสั่งกันเลยค่ะและเด็กๆหลายคนนะคะก็ตั้งใจฟังคำสั่งค่ะสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกับกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆลองสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราสิคะว่าเปลี่ยนไปหรือยังคะ
1: เปลี่ยนไปแล้ว
0: เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะเอ๊ะเด็กๆเห็นอะไรบ้างที่หน่วยการเรียนรู้ของเราค่ะ
1: เต่า
0: น้องซินเห็นอะไรคะลูก
2: เต่าค่ะ
0: เต่า
1: เต่า
0: น้องนับตังเห็นอะไรคะ
3: เห็นมืออ
0: ่ะเอามือวางที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะให้เด็กๆคนที่คุณครูบีเรียกชื่อนะคะตอบคุณครูว่าที่หน่วยการเรียนรู้ของเราเด็กๆเห็นอะไรบ้างค่ะเมื่อสักครู่น้องซินบอกว่าเห็นอะไรนะคะ
2: เต่าค่ะ
0: เต่าน้องนับตังเห็นอะไรคะ
4: ปลาครับ
0: ปลาน้องมารีเห็นอะไรคะ
5: หมึกค่ะ
0: เห็นหมึกใช่ไหมคะลูกน้องดินเห็นอะไรคะ
6: ช้างครับ
0: ช้างน้องมารีเห็นอะไรคะ
7: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟแล้วน้องข้าวเม่าล่ะข้าวเม่าเห็นอะไรลูก
8: ปูครับ
0: ปูน้องกรีนเห็นอะไรคะ
9: กบค่ะ
0: กบเด็กๆหลายคนนะคะสังเกตที่หน่วยการเรียนรู้ของเราค่ะแล้วก็เห็นสัตว์นะคะในบอร์ดหน่วยการเรียนรู้ของเราเยอะเลยใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะคะถูกต้องแล้วค่ะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีนะคะหน่
1: วย
0: สัตว์น่ารู้
1: สัตว์น่ารู
0: ้หน่
1: วย
0: สัตว์น่ารู้
1: สัตว์น่าร
0: ู้และวันนี้ค่ะคุณครูบีนะคะก็จะพาเด็กๆได้มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องประเภทของสัตว์ค่ะเด็กๆนะคะสังเกตแล้วนะคะที่หน่วยการเรียนรู้ของเราว่ามีสัตว์เยอะแยะมากมายไปหมดเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีก็จะพาเด็กๆมารู้จักว่าสัตว์นะคะมีกี่ประเภทนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำค่ะคุณครูนะคะจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังก่อนนะคะ1รอบค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราจะต้องนั่งอย่างไรคะ
1: นั่งตรง
0: ๆใช่แล้วค่ะแล้วก็เก็บมือให้เรียบร้อยเลยค่ะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำผู้แต่งศรีนวลรัตนสุวรรณค่ะปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเลน้ำจืด

0: ป็นสัตว์บกเอ่ยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงอะไรนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำเดี๋ยวให้เด็กๆร้องเพลงตามคุณครูบีทีละหนึ่งวรรคได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาร้องเพลงตามคุณครูค่ะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำ

0: ล้วนเป็นสัตว์บกเอ่ย
1: ล้วนเป็นสัตว์บก
0: เอ่ยเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงพร้อมๆกันสักหนึ่งรอบค่ะเพลงสัตว์บกสัตว์น้ำ

0: สนีแมวหมามีล้วนเป็นสัตว์บกเอ้ยเก่งมากเลยครับปรบมือให้แต่เพลงดังๆเลยชื่อเพลงบอกว่าเป็นเพลงสัตว์อะไรนะคะสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำในเพลงเด็กๆรู้จักสัตว์อะไรบ้างคะ
1: ส
0: ั
1: ตว์ที
0: ่น้ำในเพลงมีสัตว์อะไรบ้างในเพลง
1: มีต
0: ู้มีตัวอะไรคะ
1: ม
0: ี
1: เสือ
0: ในเพลงมีเสือน้องซินบอกว่าในเนื้อเพลงมีเสือมีอะไรอีกคะมีจระเข้มีอะไรคะมีเต่ามีอะไรอีกคะมีช้างมีตัวอะไรอีกคะที่เด็กๆรู้จักมีปลาใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆได้ฟังเนื้อเพลงของเราแล้วเด็กๆคิดว่าเพลงบอกว่าสัตว์เหล่านี้อยู่ที่ไหนบ้างนะคะ
2: อยู่ในทะเล
0: มีทั้งในทะเลแล้วก็ที่ไหนอีก
2: บนบก
0: ถูกต้องค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะพาเด็กๆได้มารู้จักประเภทของสัตว์ที่คุณครูจะนำมายกตัวอย่างมีอยู่2ประเภทค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยว่ามีประเภทใดบ้างประเภทของสัตว์ประเภทแรกนะคะเด็กๆไปดูกันดีกว่าว่าเด็กๆจะรู้จักหรือเปล่าสัตว์บกค่ะประเภทแรกที่คุณครูบีจะนำมาให้เด็กๆรู้จักนะคะได้แก่สัตว์บกนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าสัตว์บกต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
2: อ
0: ยู่บนบกใช่ไหมคะหรือว่าอยู่บนดินนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกอะไรคะหมาหรือว่าสุนัขนั่นเองค่ะตัวที่สองนะคะแมวก็เป็นสัตว์บกเหมือนกันค่ะ
2: กระต่าย
0: เก่งมากค่ะกระต่ายค่ะ
2: ช้างม้า
0: ม้าอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่บนบก
0: อยู่บนบกนั่นเอง
2: วัวว
0: ัว
2: ย
0: ีราฟสัตว์บกมีเยอะไหมคะ
2: ม
0: ี
2: เยอะ
0: เยอะนอกจากสัตว์ที่คุณครูบีนำมายกตัวอย่างให้เด็กๆดูเด็กๆคิดว่ามีสัตว์บกตัวไหนอีกบ้างคะที่คุณครูบียังไม่ได้เอ่ยมาให้เด็กๆได้ฟัง
2: เส
0: ือมีเสือน้องซินบอกว่ามีเสือน้องกรีนบอกว่ามีสิงโตด้วยเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปกันดีกว่าค่ะตัวอะไรคะสิงโตเสือแบบที่น้องซินพูดก็ถูกว่าอยู่บนบกก็เป็นสัตว์บกในบอร์ดหน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะมีหมีด้วยแสดงว่าหมีอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆคิดว่าหมีอยู่ในน้ำหรือบนบก
2: บนบก
0: ถูกต้องแล้วค่ะหมีอยู่บนบกอยู่ในป่านั่นเองค่ะและนอกจากสัตว์บกที่คุณครูบีนะคะนำมาให้เด็กๆได้รู้จักแล้วยังมีสัตว์อีก1ประเภทที่คุณครูบีจะนำมายกตัวอย่างค่ะเด็กๆคิดว่าสัตว์อะไรคะ
2: ส
0: ั
2: ตว์น้ำ
0: สัตว์อะไรนะคะ
2: ส
0: ัตว์น้ำถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆคิดว่าสัตว์น้ำต้องอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่ในน้ำจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเด็กๆบอกว่าปลาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสัตว์น้ำนอกจากปลาแล้วจะมีตัวอะไรค่ะที่เด็กๆบอกเลยใช่ไหมคะคืออะไรคะ
2: ปลา
0: เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันค่ะหอยที่อยู่ในทะเล ะโลมา
1: ปลาวา
0: ฬอะไรนะคะ
1: วา
0: ฬนั่นเองโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสามารถสังเกตภาพแล้วก็บอกคุณครูได้ว่าภาพนี้คือภาพวาฬเด็กๆทราบไหมว่าวาฬอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่ในน้ำอยู่ในสระได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้วาฬต้องอยู่ที่ไหนคะ
1: ในน
0: ้ำจืดหรือน้ำเค็มคะ
1: น้ำเค็ม
0: น้ำเค็มอยู่ในทะเลอยู่ในมหาสมุทรนั่นเองค่ะ
1: ถ้าอยู่ในบ่อเขาจะชมไป
0: อ๋อน้องซินบอกว่าถ้าจับวาฬเอามาไว้ในบ่อใช่ไหมคะในอ่างใช่ไหมลูกเขาจะชนแตกใช่ไหมคะเพราะว่าในชีวิตของเขาเขาต้องอาศัยที่ไหนคะในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ใช่ไหมคะถ้าโดนจับมาขังเอาไว้อยู่ในที่แคบวาฬเขาจะชอบไหมคะ
1: ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบนั่นเองเขาก็เลยพยายามที่จะออกมาใช่ไหมคะลูกเก่งมากเลยค่ะ
1: ตัวใหญ
0: ่ใช่แล้วค่ะวาฬนะคะเป็นสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะนี่นะคะเด็กๆได้รู้จักเกี่ยวกับประเภทของสัตว์กี่ประเภทคะกี่ประเภทนะลูกสองประเภทคือสัตว์อะไรบ้าง
1: ส
0: ัตว์บกและสัตว์น้ำคุณครูบีมีกิจกรรมให้เด็กๆทำเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกบัตรภาพให้กับเด็กๆแล้วให้เด็กๆนะคะช่วยกันแยกประเภทว่าสัตว์ที่เด็กๆหยิบขึ้นมาได้เนี่ยเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้สนทนาเกี่ยวกับประเภทของสัตว์นะคะและให้คุณครูค่ะแจกบัตรภาพให้เด็กๆสังเกตพร้อมทั้งนำบัตรภาพนะคะไปติดลงในชาร์ตแยกประเภทสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้สังเกตภาพและนำมาแยกประเภทได้ถูกต้องกันหรือเปล่าคะว่าเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้ววันนี้ห้องเรียนของคุณครูบีนะคะเด็กๆก็ยังได้ร่วมกันสังเกตภาพแล้วก็นำมาแยกประเภทสัตว์บกสัตว์น้ำค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีก่อนนะคะประเภทของสัตว์
1: ประเภทของสัตว์
0: สัตว์น้ำ
1: สัตว์น้ำ
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสัตว์น้ำวันนี้คุณครูบีนำมายกตัวอย่างทั้งหมดกี่ประเภทค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8กี่ตัวนะคะ
1: 8
0: ตัววันนี้คุณครูบีนำสัตว์น้ำมายกตัวอย่างทั้งหมด8ตัวนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักตัวอะไรบ้างสัตว์น้ำมีอะไรบ้างคะปลาอะไรลูก
1: ปลา
0: ฉลาม
1: ปลา
0: ม้าน้ำ
1: ปลาดาว
0: กุ้งโลมา
1: ปลาการ
0: ์ตูน
1: ปลา
0: เต่า
1: หอย
0: มีทั้งหมดกี่ชนิดนะคะ
1: 8
0: ชนิดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูบีก็จะเขียนเลขอะไรตรงนี้คะเลข8ค่ะแบบนี้ค่ะต่อมาสัตว์บกเด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะสัตว์บก
1: สัตว์บก
0: นับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7ชนิดใช่ไหมคะมีตัวอะไรคะแมวกระต่ายวัวช้างสุนัขกวางสิงโตยีราฟนกม้านกก็ถือว่าเป็นสัตว์บกเหมือนกันนะคะเด็กๆเพราะว่านกอาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่ในป่าอยู่บนบกอยู่ที่ต้นไม้ใช่ไหมคะแต่ว่านกมีปีกสามารถบินได้ค่ะมีทั้งหมดกี่ชนิดนะคะ
1: 10
0: ชนิดคุณครูบีต้องเขียนเลขอะไรคะเลข10มีเลขอะไรบ้างเลข1กับเลข0นั่นเองค่ะมี10ชนิดเลยเยอะไหมคะเยอะวันนี้นะคะเด็กๆยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกและสัตว์น้ำค่ะคุณครูนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพแล้วก็ร่วมกันนะคะนำมาแยกประเภทเด็กๆบอกคุณครูได้ค่ะว่าสัตว์บกอาศัยอยู่บนบกสัตว์น้ำ

้ำอาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของกิจกรรมเสริมประสบการณ์แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆแปลงร่างเป็นเต่าค่ะเต่าน้อยลอยน้ำไปหาเจ้าปลาเจ้าปูนั้นหนารีบมาเร็วไวเจ้ากุ้งตัวน้อยเจ้าไปกับใครเจ้าหอยตอบไวไปกับสายลมน่ารักมากๆเลยค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์ได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะมีอุปกรณ์นะคะเป็นกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้นะคะกิจกรรมใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือแล้ววาดต่อเติมค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้มาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแผ่นรองนุ่มค่ะฟองน้ำและสีน้ำสำหรับพิมพ์ภาพค่ะสีเทียนค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะให้เด็กๆใช้อะไรคะนิ้วมือของเราใช่ไหมคะในการสร้างสรรค์นะคะพิมพ์ภาพลงไปค่ะเด็กๆจะใช้นิ้วไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางหรือว่านิ้วก้อยค่ะเพราะว่าแต่ละนิ้วของเรานะคะมีขนาดที่ไม่เท่ากันค่ะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เลยค่ะคุณครูบีใช้นิ้วมือนะคะจุ่มลงไปในฟองน้ำสีอะไรคะแดงสีแดงค่ะแล้วคุณครูบีก็จะกดลงไปบนกระดาษค่ะ

0: ตอนนี้คุณครูบีเปลี่ยนนิ้วแล้วเป็นนิ้วอะไรคะ
1: น
0: ิ้
1: วก
0: ้
1: อย
0: นิ้วก้อยใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆใช้นิ้วมือนะคะพิมพ์ภาพแล้วค่ะนิ้วมือของเราเลอะเราจะต้องทำยังไงนะคะลูกเราจะต้องเช็ดให้สะอาดค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเช็ดนิ้วมือสะอาดแล้วค่ะเด็กๆก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเด็กๆครูบีจะเปลี่ยนสีนะคะ

แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทำยังไงคะเช็ดมือของเราให้สะอาดค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเราจะใช้สีเทียนของเรานะคะในการวาดภาพสร้างสรรค์ผลงานค่ะคุณครูบีนะคะจะสร้างสรรค์ผลงานเป็นตัวอะไรนะตัวอะไรนะคะลูกถูกต้องเลยค่ะคุณครูบีสร้างสรรค์ผลงานเป็นตัวผีเสื้อนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นตัวเล็กๆอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นตัวอะไรคะตัวอะไรนะคะหอยทากค่ะเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานนะคะลูกเป็นตัวสัตว์ที่เด็กๆรู้จักนะคะได้หลากหลายตัวเลยนะเป็นหอยทากแล้วก็เป็นผีเสื้อเด็กๆอาจจะวาดเพิ่มเติมนะคะว่ามีต้นไม้ดอกไม้อยู่ผีเสื้อกำลังมาบินตอมดอกไม้ก็ได้ค่ะ

เดี๋ยวอาจจะวาดว่าหอยทากกำลังไปที่ก้อนหินก็ได้สีแห้งนะคะเด็กๆสามารถใช้สีเทียนวาดเติมลงไปในสีได้ค่ะแบบนี้ค่ะนะเห็นไหมคะเด็กๆวันนี้คุณครูบีสร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้นิ้วมือพิมพ์ภาพเป็นตัวอะไรคะผีเสื้อกับหอยทากนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะได้ตามจินตนาการเลยนะคะอาจจะทำตัวสัตว์นะคะออกแบบมาให้ได้เยอะกว่าคุณครูบีเลยก็ได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันค่ะเรามีข้อตกลงกันว่าเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆ เข้าเล่นตามมุมต่างๆวันนี้คุณครูจะเปิดให้เด็กๆได้เล่นในมุมหนังสือ

0: นี่คุณครูบีเปิดกี่มุมคะ
1: 3
0: มุมมีมุมอะไรนะคะมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์และมุมบล็อกนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆ นะคะได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆ ก็จะต้องถูกต้องแล้วค่ะก็จะต้องเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งที่เดิมของเราค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปแบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะทำกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วค่ะกิจกรรมแรกทำอะไรคะพิมพ์ภาพด้วยอะไรนะ
1: ด้วย
0: นิ้วมือค่ะเดี๋ยวไปใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนเลยกลุ่มที่สองค่ะ
2: ภาพเป็นสีเขียว
0: ปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่สามปั้นดินน้ำมันเดินเป็นแถวไปหยิบอุปกรณ์ค่ะลูก